เอลนิโญเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตสิ่งสำคัญที่สุดเราควรตระหนักมากกว่าตระหนกเพื่อให้ทุกคนเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากขึ้นดังนั้นการติดตามเพื่อให้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นเกราะป้องกันที่จำเป็นและมีความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกรูปแบบในอนาคต

0: ส่วนวันนี้หลายพื้นที่ยังต้องรับมือฝนนะคะโดยเฉพาะภาคตะวันออกมีฝนหนักมากได้นะคะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนรอบใหม่17-20กันยายนนี้เตรียมรับฝนหนักถึงหนักมากอีกครั้งติดตามในสถานีอากาศ NBT กันค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาก่อนติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางส่วนภาคตะวันออกมีฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ได้พื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่องต้องระวังเรื่องของฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มค่ะสาเหตุวันนี้ก็มาจากตัวร่องมรสุมขยับขึ้นมาพาดผ่านอยู่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมค่ะเช้าวันนี้มีประกาศเตือนภัยฉบับใหม่จากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่17-20กันยายนนี้โดยในวันที่17กันยายนจะเริ่มมีผลกระทบในพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นวันที่18กันยายนเป็นต้นไปพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบตามมาค่ะสาเหตุก็มาจากมีมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ตัวร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือฝนหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะคลื่นลมในทะเลก็ต้องระวัง17-20กันยายนนี้คลื่นจะสูง 2-3 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรมีคำเตือนเรือเล็กทะเลอันดามันให้งดออกจากฝั่งค่ะวันนี้ในโซนของภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในโซนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่ถ้ามีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตได้ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ครับ
3: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, Thra Thirakosan. His Majesty King Mahawachiralongkorn and Her Majesty Queen Suthida have arrived in Hanoi, Vietnam for a two-day official visit. His Majesty the King and Her Majesty the Queen arrived at Noi Bai International Airport in Hanoi at 4:17 p.m. local time on Monday. Their Majesties were welcomed by senior Vietnamese and Thai officials, including Mr. Le Khanh Hai, Vietnam's Honorary Minister of Honor, and Mr. Le Kong Sung, Director General of Vietnam's Department of Diplomatic Protocol. The King and Queen then proceeded through an honor guard before departing by royal motorcade for the Fairmont Hanoi, where the Vietnamese government has arranged Their Majesty's accommodation. Their Majesties arrived at the hotel at 5:18 p.m. local time and were received by Ms. Saranya Paliwong, the Thai ambassador to Hanoi, along with embassy officials, heads of Thailand's team offices in Vietnam and their spouses, and members of the Thai community in Vietnam. Their Majesties were also welcomed by Mr. Jean-Francois Brun, General Manager of the Fairmont Hanoi and hotel staff. The Finance Ministry is moving to strengthen financial data sharing and identify verification to improve the monitoring of suspicious transactions and bring the system in line with international standards. Deputy Prime Minister and Finance Minister Ek Niti Than Prapat announced that the outcome of a meeting of the Committee on Financial Data Connectivity, known as Connect the Dots. The committee approved three measures. First, it will strengthen Know Your Customer, or KYC, procedures to improve the efficiency of financial monitoring in line with international standards. Second, four key systems will be developed to connect financial data. These include a consent-based data exchange system to help prevent scams, an anonymized financial transaction data center to analyze scammer behavior, a national incident reporting system, and a system to suspend and freeze financial transaction routes. The Finance Ministry will coordinate with relevant agencies to finalize the system design within 30 days.
4: หัวใจสำคัญคือการที่เราจัดชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ก็คือว่าช่วยกันสกัดธุรกรรมความเสี่ยงที่ตั้งแต่ต้นทางนะครับมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ดูแลการกำกับดูแลช่องทางต่างๆสองเมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเราก็สามารถจุดความเสียหายได้โดยเร็วแล้วก็ตามเส้นทางทางการเงินได้โดยเร็วซึ่งก็จะเป็นการช่วยผู้ที่ประสบเหตุต่างๆช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลมากยิ่งขึ้นนะครับ
3: Digital Economy and Society Minister Chai Chanok Chitchop said the Account and Online Scam Operations Center, or AOC, has already been made account suspension faster. The new system, he said, will automate the requesting and sharing of information and allow in-depth analysis of financial behavior without waiting for victims to report incidents. If transactions are identified as linked to illicit funds, they will be frozen.Immediately. Thai authorities have uncovered a major attempt to smuggle electronic waste into the country, with hazardous waste found concealed in six shipping containers at Lam Chabang Port in Chonburi Province.Natural Resources and Environment Minister Suchat Chomklin led officials from related agencies in inspecting nine suspicious containers. Of the nine containers inspected, six were shipped from the U.S. by the same company. They were declared as aluminum scrap, but authorities found electronic waste, including green circuit boards, mixed in with the cargo. The remaining three containers from Poland, the U.K. and New Zealand were correctly declared and contained no hazardous waste. The Department of Special Investigation has identified 50 containers in total as potentially suspicious and has asked customs to detain all of them. Authorities have already inspected 19 containers and arrested suspects. Another 14 have no import records and will require the companies to identify themselves as the owners before inspections can proceed. The remaining 17 have import records and are being detained, with some inspected on Monday. Minister Suchat said the government would step up efforts to combat transnational waste trafficking and prevent Thailand from becoming a dumping ground for foreign waste.
5: แต่ที่ท่านพี่น้องประชาชนเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการต้องเอาตีกลับดีเจกลับอยู่แล้วเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีกฎหมายในการนำเข้าเศษสแครปซึ่งมีเจือปนพวกพลาสติกหรือแผงอลูมิเนียมไอ้แผงวงจรต่างๆก็ต้องส่งกลับไปต้นทางผมเองก็พยายามให้กรมควบคุมมลพิษได้ไปพบทางท่านเลขาปปง.ในการที่จะเพิ่มมูลฐานความผิดพวกที่ลักลอบทิ้งกากพิษสารพิษทำให้พี่น้องประชาชนมีผลกระทบจากชีวิตความเป็นอยู่เราพยายามจะให้ปปง.เพิ่มโทษให้เป็นมูลฐานความผิดในเรื่องของการยึดทรัพย์จับกุมดำเนินคดีให้มีโทษรุนแรงที่สุดนะครับ
3: Customs Department Director General Phan Thong Loy Kun Nan said that from October 2025 to August 2026, Customs had conducted random inspections in 187 cases involving more than 9,670 tons of seized goods worth over 234 million baht. The seizures included more than 2,700 tons of electronic waste, 6,600 tons of hazardous waste, and around 300 tons of plastic scrap. Authorities are also requiring shipping companies to cover the full cost of returning illegally imported waste to its country of origin. The Pollution Control Department said it would work with relevant agencies to tighten import restrictions, reduce electronic waste imports, and strengthen penalties to prevent further illegal shipments.A new adventure is taking shape in northern Thailand as Mae Hong Son explores a scenic hiking route linking three mountain peaks, offering panoramic views and an immersive experience in the forest. Mae Hong Son Province is exploring the potential of a new nature trail connecting Doi Miang, Doi Thong and Doi Tik Tong with spectacular views and rich forest landscapes along the way. One of the highlights is in Bai District, where hikers can enjoy 360-degree views across the surrounding forests and mountain ranges.The provincial authorities recently led tourism operators, businesses, media, and influencers on a route survey starting from the Doi Miang and heading toward Doi Tik Tong in Pang Mapa District. The more than 20-kilometer trail reaches about 1,933 meters above sea level, taking hikers through pristine forests, steep climbs and descents, and narrow ridgelines that add an adventurous edge to the journey. Now, the survey is part of Mae Hong Son's Sustainable Tourism Development Initiative, aimed at assessing the route's potential, creating new experiences for visitors, and generating income and economic opportunities for local communities. And that wraps up our morning news report. Stay updated with the latest developments. And for more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: เจ็ดนาฬิกา17นาทีกลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศเริ่มที่ออสเตรเลียรายงานพบสิงโตทะเลออสเตรเลียติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกนะครับสายพันธุ์ H5N1 เป็นครั้งแรกครับโดยทางการรัฐเซาออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียเปิดเผยว่ามีการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ชนิดก่อโรครุนแรงในซากสิงโตทะเลออสเตรเลียซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ครั้งแรกบนเกาะแคนการูที่อยู่ห่างจากชายฝั่งเมืองแอลิเลดประมาณ100กิโลเมตรโดยสิงโตทะเลดังกล่าวอยู่ระหว่างการเฝ้าติดตามอาการหลังจากที่มันถูกฉลามโจมตีอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าตกใจเมื่อผลการตรวจสอบพบสาเหตุการตายที่แท้จริงไม่ใช่จากการถูกฉลามโจมตีแต่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดนกทันทีออสเตรเลียตรวจพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกมานานหลายกรณีแต่สำหรับสิงโตออสเตรเลียถือเป็นกรณีที่หายากมากขณะที่ข้อมูลจากหน่วยงานอุทยานและสัตว์ป่าแห่งชาติออสเตรเลียระบุว่ามีสิงโตทะเลออสเตรเลียอยู่ในธรรมชาติอย่างน้อย 12,000 ตัวซึ่ง 85% อยู่ในรัฐเซาท์ออสเตรเลียส่วนอ่าวซิลของเกาะแคนการูเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของฝูงสิงโตทะเลออสเตรเลียที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ3ของประเทศ
3: กรุงปักกิ่งของจีนเตรียมบังคับใช้มาตรการควบคุมอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่เข้มงวดขึ้นด้วยการห้ามประชาชนและองค์กรครอบครองและจัดเก็บโดรนรวมถึงชิ้นส่วนสำคัญภายในเขตเมืองและห้ามนำโดรนเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางอากาศและปกป้องความมั่นคงของเมืองหลวงทั้งนี้ผู้ที่มีโดรนอยู่ในกรุงปักกิ่งต้องนำออกนอกเมืองส่งคืนรีไซเคิลหรือจำหน่ายภายในเวลาที่กำหนดมิฉะนั้นอาจถูกยึดและถูกปรับกฎระเบียบฉบับปรับปรุงนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการประจำสภาประชาชนกรุงปักกิ่งและมีผลบังคับใช้แทนกฎเดิมที่เริ่มใช้เมื่อวันที่1พฤษภาคมภายใต้กฎระเบียบใหม่พื้นที่ทั้งหมดของกรุงปักกิ่งจะถูกกำหนดเป็นน่านฟ้าควบคุมสำหรับอากาศยานไร้คนขับการบินโดรนในพื้นที่จะถูกห้ามเว้นแต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมาตรการดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอากาศหลังเกิดเหตุเครื่องบินขนาดเล็กพุ่งชนตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในกรุงปักกิ่งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
2: ผลการศึกษาที่เผยแพร่ในเดือนนี้ระบุว่าเทือกเขาหิมาลัยกำลังใกล้จุดพลิกผันเนื่องจากธารน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านน้ำและภูมิภาคจะเข้าสู่ภาวะปริมาณน้ำสูงสุดภายในช่วงกลางทศวรรษนี้โดยผลการศึกษาพบว่าเมื่อธารน้ำแข็งถอยร่นไปสิ่งที่หลงเหลือคือทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ไม่มั่นคงซึ่งถูกกั้นไว้ด้วยเศษหินและน้ำแข็งตั้งอยู่เหนือหุบเขาที่มีผู้คนอาศัยอยู่หลายล้านคนนอกจากนี้การสูญเสียมวลน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยยังเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาขณะที่ปัจจุบันมีธารน้ำแข็งเพียง21แห่งที่ได้รับการตรวจวัดภาคสนามจากทั้งหมดราว 40,000 แห่งในภูมิภาคฮินดูกูชหิมาลัยซึ่งครอบคลุมพื้นที่8ประเทศตั้งแต่อัฟกานิสถานถึงเมียนมา ทางนี้ผลการศึกษาดังกล่าวมีขึ้นหลังจากถ่านน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยถล่มทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วครับ
3: ส่วนการเร่งพัฒนา AI ของผู้นำสหรัฐและมีบรรดาผู้เชี่ยวชาญเริ่มออกมาเตือนนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีท่าทีของผู้นำสหรัฐแล้วหลังจากที่มีคำเตือนจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเร่งพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆกันค่ะ
4: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการเยือนไอร์แลนด์กรณีที่มีบรรดาผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนถึงความเสี่ยงในการเร่งพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ว่าคนเหล่านี้เป็นพลังลบและเป็นการเตือนสถานการณ์ที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐต้องรักษาความเป็นผู้นำด้าน AI ของโลกเหนือจีนทั้งนี้การถกเถียงในเรื่องนี้ทวีความร้อนแรงในสหรัฐหลังนักวิจัยบริษัท Anthropic เตือนว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเกินไปอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษยชาติในอนาคตอันใกล้ในประเด็นสงครามอิหร่านทรัมป์กล่าวว่าเขายังคงคาดหวังให้สงครามครั้งนี้ยุติลงภายในปีนี้ซึ่งอาจเกิดขึ้นทันทีหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนแล้วว่าสหรัฐอาจเลือกคงบทบาทในอิหร่านต่อไปเพื่อเข้าควบคุมน้ำมันโดยเขาเปรียบเทียบกับข้อตกลงที่สหรัฐทำกับเวเนซุเอลาซึ่งรายได้ที่สหรัฐได้รับจากเวเนซุเอลานั้นคุ้มค่าเกินค่าใช้จ่ายในสงครามหลายเท่าตัวขณะเดียวกันทรัมป์ได้กล่าวถึงสงครามรัสเซียยูเครนโดยเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันรัสเซียเนื่องจากอ้างว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำมันดีเซลซึ่งส่งผลกระทบต่อทั่วโลกทนายทรัมป์กำลังอยู่ระหว่างการเยือนไอร์แลนด์อย่างไม่เป็นทางการเพื่อร่วมชมการแข่งขันกอล์ฟรายการไอริสโอเพนที่สนามกอล์ฟของเขาขณะที่ทรัมป์ทำความประหลาดใจด้วยการประกาศว่าต้องการเห็นไอร์แลนด์กับไอร์แลนด์เหนือรวมเป็นหนึ่งเดียวซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นทางการเมืองที่อ่อนไหวมากผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือ BRICS ออกแถลงการร่วมในการประชุมสุดยอดที่อินเดียโดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดในความขัดแย้งตะวันออกกลางและหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงพร้อมขอให้หันมาใช้การเจรจาและการทูตมากขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจระยะยาวซึ่งจะนำไปสู่สันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคดังกล่าวผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตปกครองตนเองบังซาโมโรของชาวมุสลิมบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาชุดแรกจำนวน80ที่นั่งเมื่อวานนี้โดยเป็นการชิงชัยกันระหว่างพรรคการเมือง13พรรคขณะที่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้งเพียงไม่กี่ชั่วโมงได้เกิดเหตุยิงกันใกล้หน่วยเลือกตั้งในเมืองโคตาบาโตทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บอีก15คนตำรวจเปิดเผยว่าชนวนเหตุมาจากการแย่งคิวในแถวเพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงผู้ก่อเหตุเป็นสมาชิกจากพรรคการเมืองที่เป็นคู่แข่งกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียเร่งค้นหาผู้สูญหาย129คนจากเหตุเรือเฟอร์รี่เวอร์โก้ทรานสปอร์ตเอทล่มกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาะชวาท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายระหว่างเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกมุ่งหน้าไปยังเมืองบัญจามาซินในจังหวัดกาลิมันตันใต้พร้อมผู้โดยสาร213คนและลูกเรือ30คนโดยหลังเกิดเหตุมีผู้ได้รับการช่วยเหลือ108คนและพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว6คนไฟป่าโหมไหม้พื้นที่เนินเขานอกเมืองเบนาฮาบิชในแคว้นอันดาลูเซียใกล้รีสอร์ทหรูแถบชายฝั่งคอสเตเดลโซทางตอนใต้ของสเปนโดยทางการได้ระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยฉุกเฉินกว่า200คนพร้อมอากาศยานประมาณ20ลำเข้าควบคุมเพลิงแต่กระแสลมแรงประกอบกับสภาพพื้นที่ลาดชันทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วซึ่งมีรายงานผู้บาดเจ็บ3คนขณะเดียวกันได้มีคำสั่งให้ประชาชนราว 9,500 คนอยู่แต่ภายในที่พักพร้อมกับอพยพส่วนหนึ่งออกจากโครงการที่อยู่อาศัยใกล้เคียง
2: เมืองน้องทางตะวันตกของฝรั่งเศสมีกลุ่มชาวโรมาหรือว่าชาวยิปซีเร่ร่อนอาศัยอยู่มากคนกลุ่มนี้มีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรติดตามจากรายงานครับ
4: ที่เมืองน้องทางตะวันตกของฝรั่งเศสมีมุมหนึ่งของเมืองซึ่งอยู่ทางตะวันออกมีประชาชนราวๆ700ถึง 1,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวโรมาหรือที่รู้จักกันว่าชาวยิปซีอาศัยอยู่ในรถบ้านและบ้านหลังเล็กๆที่สร้างขึ้นจากแผ่นไม้กระดานโดยมีเศษไม้และเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกทิ้งกองรวมกันอยู่ทำให้ดูราวกับว่าคนกลุ่มนี้อาศัยอยู่ท่ามกลางกองขยะ

0: ากสภาพความเป็นอยู่ที่เห็นทำให้สมาคมรัวตาซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้การช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มผู้อพยพชาวโรมาต้องเข้ามาดูแลโดยฟิลิปบาโบประธานสมาคมบอกว่าเขากำลังพยายามหาทางที่จะทำให้ชาวโรมาเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มากกว่านี้อีกสักหน่อยเพื่อให้พวกเขาสามารถอยู่อาศัยร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นปกติเนื่องจากคนกลุ่มนี้ต่างก็มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่นของเมืองน้องบาโบบอกว่าทุกฝ่ายควรจะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้โดยที่ไม่ใช้วิธีการขับไล่พวกเขาให้ออกไปจากข้างถนนซึ่งเป็นวิธีที่ภาครัฐกำลังพยายามทำอยู่ซึ่งตัวเขานั้นคิดว่านั่นไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงเพราะหากคนกลุ่มนี้ถูกขับไล่ให้ออกไปจากพื้นที่นี้พวกเขาก็จะต้องไปตั้งถิ่นฐานอยู่ข้างถนนในที่ใดที่หนึ่งอย่างแน่นอนนั่นก็เท่ากับว่าเป็นการผลักปัญหาไปยังพื้นที่แห่งใหม่อย่างไรก็ตามบาโบกล่าวว่าตัวเขาเองก็ยังมองไม่ออกว่าจะแก้ปัญหาเรื่องที่ตั้งถิ่นฐานชาวโรมาอย่างไรโดยหากจะแก้ปัญหาอย่างจริงจังทางการเมืองน้องอาจต้องคำนึงถึงชาวโรมาเร่ร่อนในพื้นที่ส่วนอื่นๆของเมืองรวมกันด้วยซึ่งก็น่าจะมีประชากรรวมกันอยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 3,500 คนด้านโอลิเวียชาโต้รองนายกเทศมนตรีเมืองน้องกล่าวว่าทางการรับทราบถึงปัญหากลุ่มคนเร่ร่อนเหล่านี้และเขามองว่าการแก้ปัญหาต้องมีทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมมือกันทั้งรัฐบาลกลางจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองต่างๆในเขตปริมณฑลหากทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงรองนายกเทศมนตรีเมืองน้องยังทิ้งท้ายว่าการจัดหาถิ่นที่อยู่อาศัยให้แก่ชาวโรมาอย่างถาวรยังต้องใช้เวลาโดยทางการตระหนักดีถึงการเข้าไปดูแลแต่ละครอบครัวแต่ก็จะต้องเป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสมและแม้เขาจะต้องการให้ครอบครัวชาวโรมาเหล่านี้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านเอื้ออาทรเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่มั่นคงแต่เขาก็พบว่ายังมีอีกหลายครอบครัวที่ไม่สามารถรับเงื่อนไขต่างๆได้ดังนั้นเขาจึงมองว่าการจัดพื้นที่อาศัยที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยเช่นการเปิดพื้นที่ให้คนกลุ่มนี้ตั้งรถบ้านให้กระจุกรวมกันไว้โดยมีอาคารสุขอนามัยรวมที่ทางการจัดให้ตั้งไว้ตรงกลางอาจเป็นความช่วยเหลือที่คนกลุ่มนี้ยอมรับได้และรู้สึกสะดวกสบายมากกว่า
1: ในเวลาของแฟนข่าวกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: เรื่อง
1: อะไรม
3: า
1: ต่อบ้าง
3: ผลของกีฬาเอเชียนเกมนะครับวันนี้มีนักกีฬาไทยลงแข่งขันละก็คือฟุตบอลหญิง
1: ค่ะ
4: แต่ว่าผลก็ไม่เป็นไปอย่างที่แฟนกีฬาชาวไทยต้องการนะคะเพราะว่าเราแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่นไปค่อนข้างขาดเลยค่ะ
1: ค่ะเชิญค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มกันที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับแม้ว่ายังไม่เปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการแต่ก็เริ่มมีชนิดกีฬาที่ลงแข่งขันแล้วนะครับเมื่อวานนี้นักกีฬาไทยลงแข่งขันก็มีฟุตบอลหญิงเจอกับญี่ปุ่นเจ้าภาพซึ่งเป็นแชมป์2สมัยติดเลย
4: ค่ะแล้วก็ยังเป็นท็อป5ของโลกด้วยนะคะก็นี่เป็นนักกีฬากลุ่มแรกนะคะที่ลงทำการแข่งขันนะคะก็เจอศึกหนักนะคะอย่างที่บอกไปเพราะว่าเราเจอกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพด้วย
3: นะคะนะครับญี่ปุ่นเนี่ยชุดใหญ่เขาเป็นแชมป์โลกนะ
4: ใช่ค่ะ
3: นะครับก็สำหรับเกมการแข่งขันนะครับเมื่อวานนี้เราก็พยายามสู้เต็มที่นะแต่ว่าเราเสียประตูค่อนข้างเร็วตั้งแต่3นาทีแรก
4: ถูกต้องนะคะก็เจอทีเด็ดของโยชิโนะนากาชิมะเนี่ยนะคะก็เมื่อวานนี้ทำแฮตทริกด้วย
3: มีนักเตะญี่ปุ่นทำแฮตทริกได้2คนนะครับคือโยชิโนะนากาชิมะแล้วก็ซาโอริทาคาระดะต้องบอกก่อนว่าญี่ปุ่นชุดนี้ยังไม่ใช่ชุดใหญ
4: ่
3: เพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับไม่สามารถเรียกนักเตะที่ค้าแข่งต่างแดนไม่ได้มีนักเตะค้าแข่งอยู่ต่างประเทศคนเดียวก็คือผู้รักษาประตูเล่นอยู่กับกราสโกเรนเจอร
4: ์
3: นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเล่นในลีกของตัวเอง
4: ค่ะของเราก็มีพิสมัยสอนใสแสงระวีมีขำเสาลักษ์เพ็งงามธนิการแดงดานะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเตะตัวเก่าด้วยกันนะคะแต่ว่าเราก็สู้ญี่ปุ่นเจ้าภาพไม่ได้นะคะสุดท้ายแพ้ไปถึง8ประตูต่อ0ประตูต่อ8นะคะก
3: ็
4: เป็นการเปิดฉากเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยชัยชนะของเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเรายังมีโปรแกรมในรอบแบ่งกลุ่มเหลืออีก2เกมนะคะก็จะเจอกับไชนีสไทเปหรือว่าไต้หวันเนี่ยวันที่17กันยายนเวลา14นาฬิกานะคะแล้วก็อีกเกมนึงจะเจอกับเวียดนามวันที่21กันยายนนะคะ
3: ก็ทางโค้ชอัลเฟรดอภิพงศ์ศรีทองอินเอง

0: 2เข้ารอบอัตโนมัติแล้วยังมีอันดับ3ดีที่สุดเข้ารอบอีก2ทีม
1: ค่ะคู่แข่งของไทยนะคะในเสื้อสีน้ำเงินพบกับเวียดนามนะคะก็ครึ่งแรกเนี่ยนาทีที่16ซูยูซวนค่ะยิงให้ไต้หวันขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0
0: จังหวะขึ้นนำ 1-0 นะครับแล้วก็ช่วงท้ายเกมนาที81ไต้หวันนำ 2-0 จากมิโนริวากาบายาชินำ 2-0 ละแล้วก็ช่วงนาที85เวียดนามไล่ขึ้นมานะครับจากเหงียนทีทานก็จบเกมเป็นทางไต้หวันนะครับที่เอาชนะไป 2-1 เก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จนะครับก็อีก3ทีมดูแล้วสูสีนะกลุ่มนี้ก็ต้องให้ญี่ปุ่นเข้าไปเป็นเจ้าภาพด้วยและเป็นระดับแชมป์โลกเป็นเหรียญทอง2สมัยติด
1: ก็เอาแชมป์กลุ่มไปเลยนะคะแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวไทยก็ต้องมาสู้กันนะคะเดี๋ยวเจอไชนีสไทเปแล้วก็เจอเวียดนาม3ทีมนี้อย่างที่บอกสูสีจริงๆนะคะตอนนี้จ่าฝูงก็เป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะเพราะว่ายิงไปถึง8ประตูส่วนไชนีสไทเปตอนนี้อยู่อันดับที่2ของตารางก็เก็บชัยชนะได้เมื่อวานนะ
0: ครับแต่ก็ที่อาจจะมีปัญหาคือเราเสียประตูค่อนข้างเยอะนะเสีย8ประตูในกรณีแต้มเท่ากันหรือว่าเฮดทูเฮดเท่ากันเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเหมือนกัน
1: นะคะ
0: ส่วนฟุตบอลทีมชาติไทยทีมชายนะครับพรุ่งนี้จะลงสนามเกมแรกเจอกับคีร์กีสถาน
1: ค่ะก็ลงซ้อมที่ญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องนะคะแม้ว่าสภาพอากาศจะไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่เพราะว่าที่เมืองที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะจังหวัดไอจิเนี่ยตอนนี้มีฝนตกลงมานะคะก็เมื่อวานนี้ฝึกซ้อมท่ามกลางฝนตกลงมาเล็กน้อยนะคะเน้นไปที่การใส่แท็กติกแล้วก็เทคนิคต่างๆใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะซึ่งพลเอกมณีกรแบ็คไซด์ทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมบอกว่าหลังจากเดินทางมาญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์สภาพร่างกายของนักเตะดีขึ้นก็ได้เตรียมเรื่องของแท็กติกเรื่องสภาพอากาศก็ดีไม่ร้อนเกินไปนะคะก็แน่นอนว่าทีมชายชุดนี้ต้องเจอกับทีมที่แข็งแกร่งเพราะว่าเดี๋ยวเราเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นด้วยนะคะ
0: แต่ว่าโปรแกรมของฟุตบอลชายเราจะเจอญี่ปุ่นในนัดสุดท้ายของรอบแรกนะครับส่วนฟุตบอลหญิงนี่เจอก่อนเลยก็ของเราเกมแรกพรุ่งนี้นะครับเจอคีร์กีสถานนะครับนัดที่2เจอกับฮ่องกงแล้วก็มีเจอกับญี่ปุ่นวันที่23กันยายนซึ่งเฮดโค้ชของเราก็วางเป้าหมายแล้วนะครับ2เกมแรกต้องสมาธินิดนึงนะนะครับต้องเน้นเลย
1: ใช่ถ้าเก็บ3คะแนนได้ทั้ง2เกมแรกเก็บ6คะแนนเต็มนะคะโอกาสที่เข้ารอบต่อไปก็สดใสเพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นอย่างที่บอกไปนะคะ
0: ครับขณะที่ทีมวินเซิร์ฟไทยนะครับลงฝึกซ้อมสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าเป็นที่เรียบร้อยครับความเคลื่อนไหวของนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับก็นักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่ชุดแรกได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ก็มีอย่างสิริพรแก้วดวงงามประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปหญิงมีชนัตการเจริญสุขประเภท IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงแล้วก็มีโค้ชโอ๊ตณัฐพงษ์โพนพรัตน์ผู้ฝึกสอนและก็อาจารย์สมภพสาครดีนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
1: ค่ะก็โดยคณะทั้งหมดมาเก็บตัวฝึกซ้อมนะคะได้เข้าพักที่บ้านเช่าแล้วก็มีกำหนดเข้าหมู่บ้านนักกีฬาในวันที่23กันยายนนะคะคือเดินทางไปฝึกซ้อมล่วงหน้าก่อนนะคะเพื่อเตรียมลงแข่งก็คือในช่วงวันที่26กันยายนถึง3ตุลาคมกีฬาวินเซิร์ฟนี่ชิงชัยทั้งหมด4เหรียญทองนะคะเราก็ตั้งเป้าติด1ใน3หรือว่าลุ้นเหรียญรางวัลในทุกประเภทที่ส่งนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าสภาพอากาศที่เมืองนาโกย่าเนี่ยไม่ค่อยเอื้อนะคะมีฝนตกมาตลอดแล้วก็ลมเนี่ยค่อนข้างเบาทำให้การฝึกซ้อมไม่เป็นไปตามแผนนะคะตอนนี้เนี่ยก็ทำได้เพียงแค่เรื่องของการรักษาสภาพร่างกายบนบกเท่านั้นแต่ว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอากาศเริ่มดีขึ้นนักกีฬาจึงมีโอกาสได้ลงฝึกซ้อมในทะเลนะคะซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงครั้งแรกก็ถือว่าภาพรวมก็มีความพร้อมเต็มที่นะคะ
0: ขณะที่ทางวิลเลียมแม็กมิลลันนักกีฬาของไทยลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับประเภท IQฟอยรุ่นทั่วไปชายแล้วก็วัชิรวิทย์ธนอุปประเภท IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายโค้ชศักดาสกุลแฟงเดินทางมาสมทบกับทีมชุดแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย
1: ค่ะก็สำหรับทีมวินเซิร์ฟไทยนะคะเอเชียนเกมครั้งที่แล้วที่หางโจนเราทำผลงานเราได้เหรียญทองด้วยนะคะคว้ามา1เหรียญทองจากดาวสิริพรแก้วดวงงามนะคะในประเภท RSX หญิงนะคะได้1เหรียญเงินจากณัฐพงษ์โพนพรัตน์ RSX ชายแล้วก็1เหรียญทองแดงจากอธิชาหอมระรื่นในรุ่น IQ ฟอยรุ่นทั่วไปหญิงค่ะ
0: ครับการฝึกซ้อมส่วนทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยนะครับตอนนี้ก็ปรับโหมดจากการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียจบภารกิจแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีเอเชียนเกมต่อ
1: ค่ะก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมสำหรับศึกชิงแชมป์เอเชียนะคะเราจบอันดับที่

0: านะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เตรียมลุยศึกเอเชียนเกมต่อเลยนะคะก็นักตบลูกยางหนุ่มไทยเนี่ยได้มีการเข้าโรงยิมเล่นเวทนะคะไปรอบ2สัปดาห์เลยนะคะเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็มีการคาร์ดิโอด้วยเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงนะคะนี่คือเขาอยู่ที่เกาะคิวชูก่อนเป็นการเก็บตัวนะคะก็เดี๋ยวจะย้ายไปที่เมืองนาโกย่าวันที่15กันยายนนี้ค่ะ
1: ก็คือวันนี้นะ
0: ใช่
1: ครับซึ่งทางโค้ชปาร์คกีวอนบอกว่าขอให้นักกีฬาใส่ใจการเสริมสร้างร่างกายและเวทด้วยความระมัดระวังนะครับเดี๋ยวมาเจ็บตอนนี้โอ้โหจะมีปัญหาเลยนะ
0: ถูกต้องค่ะก็นักกีฬา12คนในชุดลุยศึกเอเชียนเกมเนี่ยนะคะก็จะมีอย่างชัยวัฒน์ทุงคำอนุรักษ์พันรำธนัทบำรุงพักดีจากกริดถนอมน้อยสุวิทย์มหาสิริโยธินนภาเดชพินิจดีนรงฤทธิ์จันพิรมบุญยฤทธิ์วงธรอนุชิตพักดีแก้วทูปประดิษฐ์พระพุทธเกียรติภูมิรามสินแล้วก็นครินทร์อินทนนท์นี่น้องเหนือคนนี้กำลังโด่งดังนะคะ
2: ก็จริงๆเนี่ยก่อนอันนี้เราไม่ได้เวทมาสักพักนึงครับจริงๆมันทำให้กล้ามเนื้อเราก็ค่อนข้างสลายไปนิดนึงนะครับตอนนี้เราก็ได้มีโอกาสได้ซ้อมมีประมาณ2อาทิตย์ก็ตอนนี้ก็กลับมาเล่นเวทก็รู้สึกว่าทุกคนจะหนืดๆหน่อยแล้วก็คงจะได้เล่นเวทอีกในช่วงก่อนที่จะเจอกับเอเชียนเกมครับ
3: กับความพร้อมสภาพร่างกายโดยรวมอื่นอาการป่วยอะไรของเพื่อนๆพี่ๆ
2: คือตอนนี้มันมีคนที่ทั้งเจ็บแล้วก็ไม่เจ็บคนที่เจ็บแล้วก็พยายามรีคอร์ดด้วยการเล่นเวทนะครับแล้วก็กายภาพไปด้วยก็คิดว่าสักผ่านสักอาทิตย์นึงก็ทุกคนก็อาจจะ 100% แล้วครับ
0: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะจะแข่งขันกันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนะคะทีมชาติไทยอยู่สาย B ค่ะก็เจอศึกหนักพอสมควรเจอกับอิหร่านรองแชมป์เอเชียล่าสุดนะคะแล้วก็เจอกับอินโดนีเซียรวมถึงคีร์กีสถานด้วยโปรแกรมนัดแรกนะคะของหนุ่มไทยจะเจอกับอินโดนีเซียก่อนวันที่27กันยายนนัดที่2จะเจอกับอิหร่านนะคะแล้วก็นัดที่3จะเจอกับคีร์กีสถานค่ะวันที่29กันยายนนะคะก็ทั้ง3นัดก็จะมีการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้รับชมกันทาง PPTV ค่ะ
1: ส่วนช่วงที่การแข่งขันเอเชียนเกมกำลังแข่งขันนะครับก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่ด้วย
0: ใช่
1: เป็นรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพนะครับซึ่งทีมชาติไทยประกาศรายชื่อออกมา23คนสุดท้ายแล้วก็แข่งกันช่วงที่เอเชียนเกมกำลังแข่งขันเลยนะ
0: ค่ะ
1: นะครับก็ฟีฟ่าอาเซียนคัพจะแข่งกัน26กันยายนถึง5ตุลาคมนะครับโค้ชเราโค้ชใหญ่ก็คือแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษเมื่อวานนี้ก็ประกาศรายชื่อนักเตะออกมา23คนสุดท้ายละ
0: ค่ะก็สำหรับทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม B นะคะร่วมกับเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็ปากีสถานในรอบแบ่งกลุ่มแข่งกันแบบพบกันหมดนะคะหาทีมแชมป์กลุ่มเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วก็อันดับที่2ของกลุ่มเนี่ยจะต้องไปชิงชนะเลิศอันดับที่3กับอีกสายต่อไป
1: ไม่มีรอบรองชนะเลิศ
0: ค่ะ
1: เอาแชมป์กลุ่มมาเจอกันเลย
0: แล้วก็รองแชมป์กลุ่มไปเจอกับอันดับ3อีกกลุ่มนึง
1: ครับนะครับก็คือจะแตกต่างจากอาเซียนครับก็คือจะมีประเทศเจ้าภาพจัดกันที่อินโดนีเซีย
0: ใช่นะคะทีนี้มาดู23คนนะคะของทีมชาติไทยชุดฟีฟ่าอาเซียนครับชุดนี้ผู้รักษาประตูนะคะมา3คนค่ะกำพลปฐมอัครกูลปฏิวัติคำไหมสรานนท์อนุอินค่ะ
1: หลังมีกฤษฎากาแมนจุนาธานเข็มดีชัยพลอดทนณัฐพงษ์สายริยานิโคลัสมิเคลสันมาริเอ็มทอมมาริเอลทอมเบียวาริชูทองและก็สุพนันท์บุรีรัตน์นะครับแต่ว่ามีข่าวว่าบางคนมีอาการเจ็บนะ
0: อ
1: าจจะต้องถอนตัวไปเดี๋ยวรอดูอีกทีนึง
0: นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยยังไม่ได้ลงเล่นในไทยลีกด้วยซ้ำนะคะส่วนกองกลางมีชนาธิปสงกรสินค่ะคณะคำยกธีรพัฒน์ปรือทองพิรดลฉ่ำรัศมีสารัตน์อยู่เย็นเสกสรรราตรีสุภโชคสารชาติอิกลัสสันหลนแล้วก็อนันต์ยอดสังวานค่ะ
1: ครับหน้าก็เป็นสุภชัยใจเด็ดธีรศักดิ์เผยพิมายแล้วก็จู๊ดซุนซับเดล
0: ค่ะซึ่งโค้ชอันโทนีฮัสสันก็บอกว่าพอใจกับขุมกำลังในชุดนี้นะคะแม้ว่าจะไม่มีสุพนัทเหมือนตาที่มีปัญหาการบาดเจ็บไม่มีธีรธรบุญมาทันไม่ติดมาด้วยวรเทศป้อมพันธ์ก็ไม่ติดมาด้วยสำหรับทีมนี้นะคะก็นักฟุตบอลทีมชาติไทยรายชื่อดังกล่าวนะคะจะเดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมโนเทลฟิชเชอร์พาร์คกลางสิทธิ์วันที่21กันยายนนี้เวลา13นาฬิกานะคะแล้วก็ทำการฝึกซ้อมต่อทันทีที่ BG Training Center ต่อไปค่ะ
1: ครับโปรแกรมของทีมชาติไทยในรายการฟีฟ่าอาเซียนครับนัดแรกเราเจอกับปากีสถานนะครับวันที่26กันยายนแข่งกันเวลา16นาฬิกา นัดที่2เจอกับเวียดนามวันที่29กันยายนแข่งทุ่มครึ่ง 19:30 น.แล้วก็เกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเดี๋ยวเราเจอฟิลิปปินส์นะครับว
0: ัน
1: ที่2ตุลาคมเวลา 16:00 น.
0: ก็เชียร์เอเชียนเกมแล้วนะคะก็เทใจมาเชียร์ฟุตบอลชายชุดนี้กันด้วยนะคะทีนี้ไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะเป็นเกมส่งท้ายสัปดาห์นะคะลีดยูไนเต็ดฟอร์มร้อนแรงค่ะยังไม่แพ้ใครนะคะแล้วเมื่อคืนก็ถล่มนิวคาสเซิลไปถึง4ประตูต่อ1เลยค่ะ
1: คือสกอร์ขาดตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครึ่งแรกก็นำ 3-0 แล้วนะครับลีดมาฤดูกาลนี้ผลงานยอดเยี่ยมครับมีแฟนบอลเข้าชมเกือบ 37,000 คนนะครับเล่นในบ้านของลีดครึ่งแรกลีดออกนำก่อน 3-0 เลยได้ประตูจากลุยอิสไมลี่กองกลางนิวคาสเซิลทำเข้าประตูตัวเองนะครับนาที32เจเดนโบเกิลทำประตูนาทีที่34แล้วก็โดมินิกคาเวิร์ตลูวินเมื่อคืนนี้ฟอร์มดีมากน
0: ะ
1: ดีจนใครหลายคนบอกว่าเดี๋ยวอังกฤษจะประกาศรายชื่อทีมชาติอังกฤษวันศุกร์นี
0: ้
1: ควรจะมีชื่อของคาเวิร์ตลูวินด้วยเพราะว่ายิงประตูอย่างต่อเนื่องนะครับ4นัดหลังยิงไป3เมื่อคืนนี้ยิง1แอสซิสต์1
0: ค่ะนะคะแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยลีดยังคงยอดเยี่ย
1: ม
0: นำห่างไปถึง4ประตูต่อ0นะคะจากโนอาโอกาฟอร์นะคะนาทีที่59แม้ว่านิวคาสเซิลเนี่ยจะตีไข่แตกได้1ลูกอ่ะนะคะแต่ว่าก็ตามไม่ทันจริงๆนะคะก็เป็นลีดยูไนเต็ดนะคะที่เอาชนะไปแล้วยังไม่แพ้ทีมใดในพรีเมียร์ลีก4นัดแรกด้วยนะคะชนะ2นัดเสมอ2นัดตอนนี้เนี่ยแซงฮาวซิตี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่3ของตารางนะคะส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยก็เพิ่งจะแพ้เป็นนัดแรกนะคะชนะมา1นัดเสมอ2แล้วก็แพ้1นัดตอนนี้มี5คะแนนอยู่อันดับที่12ค่ะ
1: ครับคาเวิร์ตลูวินนี่ชอบยิงนิวคาสเซิลสุดๆเลยนะยิงนิวคาสเซิลไปแล้ว8ประตูแล้วเดี๋ยววันศุกร์นี้ทีมชาติอังกฤษจะมีการประกาศรายชื่อนักเตะจะแข่งในชั้นลีกนะครับอ
0: ัง
1: กฤษเดี๋ยวจะเจอกับสเปนแล้วก็เช็กด้วยเดี๋ยวต้องรอดูว่าคาเวิร์ตลูวินซึ่งถือว่าฟอร์มดีจะกลับมามีชื่อหรือเปล่ามีชื่อล่าสุดของทีมชาติอังกฤษย้อนไปช่วงมีนาคมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายก็ไม่ได้ไปแต่ว่าเขาเป็นนักเตะที่เจ็บบ่อย
0: แต่ว่าเมื่อคืนฟอร์มร้อนแรงนะคะ
1: ลีดคุ้มอ่ะเพราะได้คาเวิร์ตเลวินมาแบบฟรีด้วยไม่เสียค่าตัว
0: นะคะมาดูตารางคะแนนของพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะคะก็มีการขยับขยื่นนิดหน่อยอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็นำหัวตารางนะคะตามมาด้วยลีดยูไนเต็ดค่ะแซงฮาวซิตี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่3นะคะเพราะว่ายิงเยอะกว่าส่วนฮาวซิตี้อยู่อันดับที่4อันดับที่5เป็นไบรตันและอันดับที่6เป็นเชลซีมีทีมละ7คะแนนค่ะ
1: ครับโปรแกรมคืนนี้ฟุตบอลอังกฤษจะมีคาราบาวครับรอบ3นะครับตี2ลิเวอร์พูลเจอสเปอร์
0: ค่ะ
1: แล้วก็อาร์เซนอลไปเยือนอิปสวิชนะครับเตะกันตี2ทั้งคู่เลย
0: ค่ะมาดูทั้ง2คู่เลยนะคะ
1: ครับขณะที่ฟุตบอลกาโชซูเรียอิตาลีโคโมฟอร์มยังร้อนแรงนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับ3แล้วสถิติยังไม่แพ้ใครครับนี่เป็นเกมนัดที่4ของกาโชซูเรียอิตาลีนะครับโคโมซึ่งชนะ2เสมอ1เปิดบ้านเจอกับปาม่าที่ยังไม่ชนะใครเสมอ1แพ้2ครึ่งแรกมาถึงนาที23นะครับเป็นจังหวะที่นิโก้ปาสผ่านบอลให้จาโคโบรามอนเป็นกองหลังจากสเปนโฉบมายิงให้โคโมนำก่อน 1-0 นี่เชสฟาเบกัสออกมากระตุ้นลูกทีมนะครับสะใจทีมขึ้นนำครึ่งหลังนาที83ครับเป็นไคคีบูโดกองหลังบราซิลตามซ้ำให้โคโมนำเป็น 2-0 โอ้โหนำ 2-0 ละช่วงทดเวลานาทีที่90+2โชเซ่ดาวิดโรเมโรกองหน้านะครับทำประตูให้ปาม่าไล่มา1-2
0: แต่ว่าก็ไล่ไม่ทันนะคะหมดเวลาเป็นโคโม่ค่ะที่กำลังได้ใจเลยนะคะเพราะว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็เก็บชัยชนะมาได้ด้วยนะคะก็เอาชนะไปในที่สุด2ประตูต่อ1นะคะเชฟฟาเบกัสก็พาทีมทำสถิติไม่แพ้ทีมใดลงเตะ4นัดชนะ3เสมอ1มี10คะแนนนี่ขึ้นมาอยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนนะคะตามหลังทีมนำโรม่าอยู่2คะแนนค่ะ
1: ครับแล้วผลอีก2คู่เมื่อคืนนี้นะครับโรม่าฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องบุกไปชนะโตริโน่ได้ 2-0 นะครับแล้วก็อินเตอร์มิลานเมื่อวานนี้เปิดบ้านเจอกับอูดิเนเซ่โดนนำไปก่อน 2-0 แต่สุดท้ายพลิกกลับมาชนะไป 5-3 นะครับตอนนี้โรม่ากับอินเตอร์ก็มี12แต้มเท่ากันจากการลงสนาม4นัดส่วนโตริโน่ที่แพ้เมื่อคืนนี้นะครับอยู่อันดับ14มีอยู่3คะแนนแล้วก็อูดิเนเซ่เมื่อคืนนี้ไปเยือนอินเตอร์แพ้ก็อยู่อันดับ13มีอยู่4คะแนนนะ
0: โรม่านี่ได้ฟอร์มร้อนแรงของดอนยามาเล่นนะคะ4นัดนี่เขายิงไปแล้ว6ประตูนะคะเมื่อคืนก็ยิงเพิ่มได้ด้วยนะคะก็อ่ะนำเป็นจ่าฝูงนะคะตามมาด้วยอินเตอร์มิลานขณะที่ผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะคะเมื่อคืนนี้มี1คู่วิยาเรอัลค่ะ แพ้เรอัลเบติส1-2ตอนนี้วิลเรอัลเนี่ยอยู่อันดับที่18มีเพียง2คะแนนเท่านั้นเองขณะที่เรอัลเบติสนะคะก็เก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องมี12คะแนนอยู่อันดับที่3นะคะน้อยกว่าบาร์ซ่าอันดับที่1แล้วก็มาดริดเท่านั้นเอง
1: เมื่อคืนนี้วิลเรอัลขึ้นนำก่อนนะ
0: เรอัล
1: เบติสมาแซงเก็บ3คะแนนได้ขณะที่ฟุตบอลลีกของโปรตุเกสนะครับแชมป์เก่าเบนฟิก้าฟอร์มยังดีต่อเนื่องยังไม่แพ้ใครนะครับล่าสุดก็ชนะทางกิลวิเซนไป3-1แชมป์เก่าเบนฟิก้านะครับเปิดบ้านเจอกับกิลวิเซนที่มี7คะแนนจากการลงเตะ4นัดนะครับเบนฟิก้านี่เป็นแชมป์เก่าครึ่งแรกเล่นไป7นาทีเป็นเฮกตอร์เอร์นันเดสแนวรุกสเปนยิงให้ทีมเยือนกิลวิเซนออกนำก่อน 1-0 เนี่ยบุกมานำก่อนในช่วงต้นเกม7นาทีเท่านั้นแต่ว่าเจ้าบ้านมาตีเสมอได้นาที29ครับนี่จังหวะบอลมาเข้าทางของวานเจลิสปราฟิดิสยกข้ามผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างเหนือชั้นยิงได้อย่างเยือกเย็นเลยแล้วก็ท้ายเกมนาที88เป็นพาฟิดิสยิงจุดโทษให้เบนฟิก้าแซงนำเป็น 2-1 เกมนี้ก็เหมา2ลูกไปแล้วก็ช่วงทดเจ็บนาทีที่90+3นะครับเป็นเจนลูก้าเพรสเตียนียิงปิดท้ายให้เบนฟิก้าชนะไป 3-1
0: ค่ะก็กุนซือมาโกซิวานะคะพาทีมลงเตะ6นัดชนะ5เสมอ1ยังไม่แพ้ทีมใดเหมือนกันนะคะมี16คะแนนอยู่อันดับที่2ของตารางคะแนนนะคะตามหลังทีมนำปอร์โต้ที่ชนะรวดมี18คะแนนเต็มนะคะสำหรับโปรแกรมกลางสัปดาห์นี้เบนฟิก้าจะออกไปเยือนเอซิมิลานจากอิตาลีในถ้วยยุโรปก็คือยูโรปาลีกในวันพุธนี้ค่ะ
1: ครับไปดูฟุตบอลถ้วยสโมสรเอเชียนะครับ AFC Champions League Elite ก็เป็นการแข่งขันรอบลีกสเตจของฝั่งตะวันตกนะครับไปดูเกมระหว่างอัลชามัลซึ่งเป็นทีมจากกาตาร์เปิดบ้านเจอกับอัลอิติฮัดจากซาอุดิอาระเบียก็ทางอัลอิติฮัดเป็นแชมป์รายการนี้2สมัยน
0: ะ
1: ปี2024กับ2005
0: ค่ะครึ่งหลังนี่นาทีที่63แฟนบอลเจ้าบ้านกาตาร์ได้เฮก่อนนะคะบัดดัดบูเนจาค่ะกองหน้าวัย34ปียิงให้เอาสมาขึ้นนำก่อนนะคะเจ้าบ้านขึ้นนำก่อนในเกมนี
1: ้แต่ว่าช่วงทดเจ็บนาทีที่90+4จอร์จิเนโอไวดอลดุมนักเตะจอมเก่านี่เป็นประตูขึ้นนำก่อนนะครับเดี๋ยวลูกตีเสมอเนี่ยมาช่วงทดเวลาละ90+4ไวดอลดุมซึ่งเป็นนักเตะอายุ35ปีนะครับยิงให้เอาอิติฮัดตามตีเสมอได้อย่างหวุดหวิด1-1มาช่วงนี้กำลังจะหมดเวลาอยู่แล้วยิงแบบไม่จับเลย
0: ก็แบ่งแต้มกันไปได้สำเร็จนะคะสำหรับ2ทีมนี้ก็เสมอกันไป1-1นะคะแล้วก็โปรแกรมในวันนี้นะคะฟุตบอล AFC Champions League Elite นะคะมาดูตัวแทนของไทยลีกกันบ้างนะคะที่มีคิวลงทำการแข่งขันค่ะ 17:00 นพลาดไม่ได้นะคะราชบุรี FC ค่ะจะพบกับเซี่ยงไฮ้พอร์ตทีมจากจีนนะคะแล้วก็19:15ยาโฮดารุนตักซินจากมาเลเซียจะพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะของเรามี3ทีมนะคะใน ACL Elite เนี่ยนะคะมีการท่าเรืออีก1ทีมค่ะก็มาลุ้นกันนะคะ
1: ขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอล3คนชิงแชมป์ยุโรปนะครับแชมป์ประเภททีมหญิงเป็นของเนเธอร์แลนด์ส่วนแชมป์ทีมชายเดี๋ยวเป็นของลัตเวียนะครับนี่เป็นการแข่งขันบาสเกตบอล3คนชิงแชมป์ทวีปยุโรปรายการฟีบ้ายุโรปครับแข่งที่อันเวิร์ฟที่เบลเยียมรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงเนเธอร์แลนด์เสื้อสีขาวเจอกับสเปน
0: ค่ะปรากฏว่าเนเธอร์แลนด์นะคะที่มียานิสบอนสตรานะคะมีนอร์เดดริเซนอิเซคุตนะคะก็เอาชนะสเปนไปได้16-13คะแนนนี่ก็คือการป้องกันแชมป์ได้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทีมสาวเนเธอร์แลนด์ชนะเลิศที่ประเทศเดนมาร์กมาเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ได้แชมป์ครั้งแรกเมื่อปี2023ด้วยที่ประเทศอิสราเอลนะคะและในปีนี้เนเธอร์แลนด์ผลงานยอดเยี่ยมค่ะเพราะว่า5นัดนี่เก็บชัยชนะมาตลอดเลยตั้งแต่รอบแรกนะคะในสาย A ชนะอาเซอร์ไบจานมาชนะยูเครนในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็ชนะสาธารณรัฐเช็กมาในรอบรองชนะเลิศก่อนจะมาชนะสโลวีเนียนะคะแล้วก็ในรอบชิงชนะเลิศนี่แหละค่ะก็มาเก็บชัยชนะเหนือสเปนได้นะคะ
1: ขณะที่รอบชิงชนะเลิศประเภททีมชายครับทีมชาติลัตเวียดีกรีแชมป์โลกในเสื้อสีแดงเจอกับเนเธอร์แลนด์ ปรากฏว่าลัตเวียที่ประกอบไปด้วยคริสตาฟกลูดิทิสริชาร์ดคูซิกนอริสไมซิสแล้วก็ซิกมาไรโมเอาชนะเนเธอร์แลนด์ไปได้19-10ก็คว้าแชมป์รายการนี้ไปนะครับเป็นแชมป์ยุโรปสมัยที่2ต่อจากการได้แชมป์เมื่อปี2017ที่เนเธอร์แลนด์ผลงานของลัตเวียในรายการนี้นะครับตั้งแต่รอบแรกสาย4เนี่ยเอาชนะไอร์แลนด์มา21-16ชนะลิทัวเนียมา22-16รอบ8ทีมสุดท้ายชนะเจ้าถิ่นเบลเยียมไป21-18รอบรองเอาชนะฝรั่งเศสไป17-15แล้วก็รอบชิงชนะเลิศนะครับชนะเนเธอร์แลนด์ไป19-10
0: ค่ะ
1: มาดูฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างนะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน15ปีนะครับแข่งกันที่

0: จังหวัดยะลานี่เป็นรายการยูธพาวเวอร์
1: ใช่นะคะนี่เป็นฟุตบอลเยาวชนชายนะคะยูธพาวเวอร์โครงสร้างรวมพลังเยาวชนชายแดนใต้รู้ทันภัยยาเสพติดนะคะก็จัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะคะในรอบชิงชนะเลิศค่ะแข่งกันที่สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคยะลาจังหวัดยะลาทีมเยาวชนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีในเสื้อสีฟ้าค่ะเอาชนะอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีไปขาดลอยเลย4ประตูต่อ0ครองแชมป์แล้วก็ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะ
0: ครับ
1: ก็
0: แชมป์ได้เงินรางวัลไป 200,000 บาทรองแชมป์ได้ไป 100,000 บาทนะครับอันดับ3ร่วมก็คือทีมอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาและทีมอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีรับเงินไปทีมละ 50,000 บาท
1: ค่ะก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีร่วมสนับสนุนแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับรายการนี้แต่ละทีมค่ะผ่านระบบคัดเลือกจากระดับตำบลสู่ระดับอำเภอครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็4อำเภอของจังหวัดสงขลาด้วยนี่เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เล่นกีฬาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ตระหนักรู้ในการป้องกันภัยยาเสพติดควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย
0: ครับยังอยู่ที่จังหวัดยะลานะครับนอกจากการแข่งขันฟุตบอลแล้วยังมีการแข่งขันจัดการแข่งขันกรีฑาแล้วก็กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนะครับรายการนี้จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหานักกีฬาทุกรุ่นอายุเข้าสู่ระดับชาติ
1: ค่ะก็แข่งกันที่ศูนย์ฝึกกีฬาปัญจศิลป์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลานะคะก็มีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะเป็นการแข่งขันมหกรรมกรีฑาชิงแชมป์ยะลาเมืองกีฬาแล้วก็การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดยะลาประจำปีนี้ด้วยนะคะก็มีการแข่งขันกีฬากรีฑาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดยะลาเนี่ยเขาจัดขึ้นตลอดเดือนกันยายนที่ผ่านมาที่สนามกีฬาอำเภอเมืองยะลานะคะมีจัดแข่ง13ชนิดกีฬาด้วยกันก็จะมีกรีฑามีแบดมินตันเทนนิสปัญจศิลป์ยูโดอีสปอร์ตมวยไทยสมัครเล่นบาสเกตบอล 3x3 เปตองเซปักตะกร้อฟุตซอลฟุตบอลแล้วก็วอลเลย์บอลด้วยนะคะ
0: ก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานกกท.จังหวัดยะลาและก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลานะครับจัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายยะลาสปอร์ตซิตี้และยกระดับการพัฒนาการกีฬาทุกระดับตั้งแต่รุ่นเยาวชนเยาวชนและถึงรุ่นอาวุโสเลยนะครับก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับผู้สมัครก็สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
1: นะคะก็เป็นภาคใต้นะคะมีจัดกีฬามากมายนะคะแล้วก็มีสโมสรพัทยาซิตี้ค่ะก็เตรียมเปิดตัวแข่งขันไทยลีก3ของฤดูกาลนะคะก็ที่ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลาซ่าพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะสโมสร BFB พัทยาซิตี้จัดงานเปิดตัวนักฟุตบอลทีมงานสตาฟโค้ชแล้วก็บุคลากรของสโมสรเตรียมลงเตะไทยลีก3โซนภาคตะวันออกท่ามกลางบรรยากาศคึกคักจากแฟนบอลแล้วก็เยาวชนในอะคาเดมี่นะคะก็ตั้งเป้าสร้างผลงานควบคู่กับการเป็นทีมฟุตบอลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวจังหวัดพัทยาชาวพัทยาค่ะขอ
0: ครับก็นัดแรกเนี่ยทางพัทยาซิตี้จะเจอกับสโมสรฟุตบอลราชนาวีวันที่19กันยายนนี้นะครับเวลา 18:00 น.นะครับก็ไทยลีกตอนนี้ก็ถือว่าจะเปิดฤดูกาลแบบเต็มรูปแบบแล
1: ้
0: วไทยลีก1ไทยลีก2นี่เริ่มเตะแล้วนะครับ
2: พี่ท็อปก็ต้องฟิตร่างกายไว้นะคะ
1: ไปแข่งเหรอคะ
2: ดูค่ะ
0: ดูก็เหนื่อยแล
2: ้
0: ว
2: ดูก็เหนื่อยแล้วขอบคุณค่ะ
1: ห
2: มดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพต้นกวยาการที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งสีเหลืองทองอารามทั่วขุนป่าในเมืองโกลิเมสประเทศเอกวาดอร์ค่ะด้วยปรากฏการณ์เอลนิโยได้ส่งผลให้ต้นกวยาการเหล่านี้ออกดอกเร็วกว่าช่วงเวลาปกติถึง3เดือน
3: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NVT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NVT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชวนสัมผัสเส้นทางเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามเชื่อมโยงพระบรมมหาราชวังสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26ธันวาคม2569โดยมีการแสดงทุกวันพุธถึงอาทิตย์จังหวัดนครศรีธรรมราชชวนเที่ยวงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569วันที่28กันยายนถึง12ตุลาคม2569รวม15วัน15คืนณสนามหน้าเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งประเทศไทยเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้ถึง30กันยายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุแจ้งผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุปี2570ลงทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนสถานที่ลงทะเบียนณสำนักงานเขตสำหรับกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านสายด่วนสรส.โทร1300
1: พระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือเจ้าปะกันวันนี้เจ้าวันอังคารที่15กันยายน2569เจ้าเกิ่งเดือนแล้วนะเจ้า
0: ครับติดตามรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือได้ครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11เพจ NBT ภาคเหนือและก็เพจเช้านี้ที่ภาคเหนือครับสะดวกช่องทางไหนก็พอก้อยกันได้สำหรับรายการของเขาตลอด1ชั่วโมงเต็มครับตะวะแบแลงพระจันทร์ดาวเคียงเดือน
1: เมน
0: กอครับเป็นปรากฏการณ์ตีบางตีได้หันชัดบางตีได้ถ่ายหูบางตีแต่ในเมืองอ่ะจ้างการน่ะเมฆนักมหัน
1: เหมือนกันเจ้าบ้านข้าเจ้าก็มหันเหมือนกันเจ้าก็หลายคนก็บอกว่าออกไปท่าพอละโอ้บ่ไหวปิ๊งมาดูซีรีส์ดีกว่าอีวะ
0: จะได้เหมือนกันคุณผู้ชมครับเพราะว่าปรากฏการณ์แบบอีแบบได้เกิดขึ้นมันๆเนาะค
1: ุ
0: ณผู้ชมครับซึ่งตะวาพอเสร็จสิ้นจากตะวาไปแล้วเป็นบอกว่าแฮมประมาณ32ปีตีจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้แฮมเตือนหนึ่งซึ่งก็จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือวันที่12เดือนธันวาคม2601ก็คือ32ปีตั้งหน้า32ปีตั้งหน้า
1: ตอ
0: นน
1: ี้
0: ผม48ผมก็จะ80พอดีสำหรับปรากฏการณ์แบบนี้แฮมเตือนหนึ่งดวงจันทร์บางดวงศุกร์บางดวงจันทร์บางดาวศุกร
1: ์
0: นะครับก็ล้อแฮม32ปี
1: โหเมินแก่อะมาเป็นยังไผที่สนใจเรื่องของดวงดาวนะเจ้าเฮาก็สามารถไปพอกอยกันได้ท้องฟ้าจำลองก็มีเหมือนกันเนาะในเรื่องของอุทยานดาราศาสตร์ก็เปิ้นก็มีในเรื่องของท้องฟ้าจำลองคือได้พอแล้วเปิ้นก็มีกิจกรรมที่คือส่องกล้องบะกึดค่าใช้จ่ายแล้วก็ละออนเนี่ยเปิ้นมากขนาดเลยนะเจ้าไปเล่นไปสไลเดอร์ได้ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ของเฮานี่เอง
0: คุณผู้ชมช่วงนี้เชียงใหม่คึกคักครับเพราะว่าผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับแต่ว่าเป็นวันแรกในการซ่อมนะครับกับการรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือซึ่งปีนี้จะตรงกับวันไหนแล้วตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิ้นจะมีกิจกรรมอะไรอย่างกันพองนะครับเดี๋ยวจะได้มาติดตามในช่องของสนทนากว่าอู้จากันครับแต่ตอนนี้เราไปพอก้อยข่าวสารจากออนไลน์เช้านี้กันก่อนนะครับออนไลน์เช้านี้คุณผู้ชมครับกระทรวงมหาดไทยเจริญโจรพระศกกนิกรทุกหมู่เหล่าห่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและห่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนครับล่าสุดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดถึง76จังหวัดนายอำเภอ878อำเภอทั่วประเทศห่วมจัดพิธีและเชิญชวนพระศกนิกรทุกหมู่เหล่าห่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลซึ่งจะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายน2569นี้ครับโดยฮื้อจังหวัดจัดตีสลักกลางจังหวัดอำเภอจัดตีวากาศอำเภอหรือสถานตีเหมาะสมตามพื้นตีกำหนดนะครับก็ขอเจริญจวนครับเพื่อห่วมกันน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันในวันศุกร์ที่18กันยายนนี้นะครับ
1: เจ้าในช่วงนี้นะเจ้าไผ่ตี้ทำผิดกฎจราจรแล้วก็ลืมไปจ่ายสตางค์กะก็ว่าจ่ายแล้วนะเจ้าอาจจะเคยมีประวัติแล้วทีนี้เนี่ยมีข้อความเข้ามาแต่แล้วข้อความที่เข้ามานั้นต้องพอฮื้อทีนะเจ้าอาจจะเป็นข้อความปลอมจากมิจฉาชีพนั่นเองเจ้าซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลก็ได้ออกมาแจ้งเตือนเนื่องจากว่าปะว่ามี SMS ปลอมนะเจ้าอ้างใบสั่งจราจรที่ค้างชำระก็ได้เน้นย้ำว่าบดีไปกดลิงก์บดีไปกรอกข้อมูลเนอร์เพราะอาจจะถูกดูดข้อมูลไปได้นะเจ้าซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ปะว่า SMS ปลอมตอนนี้เนี่ยระบาดขนาดนักเลยนะเจ้ามีเป็นในเรื่องของใบสั่งจราจรค้างชำระโดยทางมิจฉาชีพเนี่ยเพิ่นจะส่งข้อความมาจุเฮาเนาะส่งเป็นหมายเลขที่เฮาบ่ค่อยคุ้นเฮาก็คิดว่าเอ๊ะเป็นข้อความจากทางโรงพักแตกก่อไอ้นะเจ้าเพิ่นก็จะบอกว่ามียอดค้างชำระ e-ticketคือจ่ายสตางค์เนี่ยป ไปที่จุดๆๆๆก็คือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าสภ.อะไรเปิ้นก็จะบ้าไปนะเจ้าพร้อมแนบลิงก์ย่อเนี่ยทีนี้พอเฮากดเข้าไปปุ๊บก็ไปปะกับเว็บไซต์ปลอมนะเจ้าอันนี้เนี่ยมันจะเหมือนหน้าตามันจะเหมือนใบสั่งแต่เลยเปิ้นทำเว็บไซต์ปลอมเพื่อมันเหมือนแต่นะเจ้าทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเฮือเฮาไปกรอกเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถอะไรอย่างต่างๆตามที่เฮาได้ฮับใบแจ้งมาเอนะเจ้าซึ่งมันดูน่าเชื่อถือก่อนจากนั้นล่ะเจ้าเปิ้ลก็จะขอข้อมูลส่วนบุคคลเลขบัตรประชาชนข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อที่จะบอกว่าเฮาเนี่ยจ่ายสตางค์แบบออนไลน์ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันเป็นลิงก์ปลอมนะเจ้าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิ้ลก็เน้นย้ำว่าเปิ้ลมีนโยบายที่จะส่งข้อความจะอี้มาเพราะฉะนั้นอย่ากด QR code อย่าสแกน QR code อย่ากดลิงก์อย่างต่างๆเพราะว่ามันเป็นของปลอมกดปุ๊บสตางค์อาจจะหายได้ทางที่ดีถ้าอยากจะตรวจสอบว่าเฮายังค้างชำระอยู่ก่อเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางราชนะเจ้าเลือกเมนูบริการตึงโหมดนี่เนาะแล้วก็กดไปตรงยานพาหนะตรวจสอบใบสั่งจราจรมันก็จะขึ้นมาเฮือเฮาได้พอเลยว่าเฮาค้างอยู่กอดกับว่าเฮาจ่ายสตางค์ไปแล้วถ้าเกิดว่ามันมีเกาะบ่ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นอันนั้นลิงก์ปลอมแน่ๆเลยนะเจ้า
0: หรือว่าอันแอปครับดีครับชื่อแอปพลิเคชันว่าครับดีก็เป็นแฮมแอปหนึ่งตีรัฐบาลได้แปลงไหวมันก็จะมีใบขับขี่ของเขาตึงรถเครื่องตึงรถยนต
1: ์
0: ทุกอย่างอยู่หั่นหมดเลยครับแล้วก็มันก็จะมีว่าเขาได้เขามีอยู่12คะแนนแล้วโดนหักไปกี่คะแนนแล้วอย่างอี้ตัวเหมือนกันครับก็เป็นแฮมหนึ่งตัวจ่วยตีอันเพื่อเขาตรวจสอบได้โดยตีบ่ได้ไปหลงเจือมิจฉาชีพนะครับเพราะตอนนี้มันพยายามจะแบบมาในหลายๆรูปแบบโดยเฉพาะผู้ตีเกษียณอายุราชการเดี๋ยวมันก็จะมีแบบข่าวมาบอกว่าปัญหาเงินบำเหน็จบำนาญติดข้างอย่างเอี้ยครับก็ต้องตรวจสอบกันตัวนะครับด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้เปิ้นก็ได้ปลดล็อกสื่อไทยชูยุทธศาสตร์ดูอันแวลูนะครับดันคอนเทนต์น้ำดีโกอินเตอร์และก็สร้างรายได้สู่สังคมครับซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมด้านของแผนบริหารจัดการซิดในทรัพย์สินตังปัญญาระยะ5ปีเพื่อให้ผลงานตีกองทุนสนับสนุนสามารถนำไปเผยแผ่และก็ต่อยอดได้ยังเป็นระบบนะครับสำหรับเรื่องนี้ซึ่งตอนนี้ครับแผนบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินตังปัญญาระยะ5ปีตัวเนี้ยนะครับจะฮื้อผลงานสื่อสารสื่อสร้างสรรค์เข้าถึงประชาชนครอบคลุม5แนวทางสำคัญไม่ว่าจะเป็นการจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินตังปัญญาการจัดหมวดหมู่ประเภทผลงานการกำหนดคุณภาพของผลงานการพัฒนาช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายและการสร้างรูปแบบต่อยอดผลงานอย่างยั่งยืนครับพร้อมกำหนดแนวทางบริหารจัดการลิขสิทธิ์รูปแบบการอนุญาตให้ใจสิทธิ์อัตราค่าตอบแทนตัวครับเพื่อให้การนำเสนอผลงานไปใช้ประโยชน์ที่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนผู้ที่สนใจก็ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการหรือว่ากิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนสตังค์จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปี2570และก็สามารถเข้าไปพอหรือสอบถามได้เพิ่มเติมนะครับที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับก็เป็นคอนเทนต์ตีต้องเป็นคอนเทนต์นำดีโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันข่าวปลอมเนี่ยข่าวเฟคนิวมันมีขึ้นเยอะแต่สำหรับตอนนี้
1: เจ้าแห่งหนึ่งเรื่องนะเจ้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเจียงใหม่เจ้าตอนนี้ช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพของประชาชนไผชอบกินไข่ไก่นะเจ้าตอนนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเจียงใหม่เปิ้นได้นำไข่ไก่เนี่ยมาขายแล้วก็ในราคาประหยัดต่ำกว่าท้องตลาดนะเจ้าโดยทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เจ้าได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่สดตัวที่2แล้วนะเจ้าก็มีการนำไข่ไก่เบอร์2คุณภาพดีสดใหม่สะอาดส่งจากฟาร์มเกษตรกรนะเจ้ามาขายในราคาพิเศษแผงละ115บาทจากราคาปกติเนี่ย138บาทเพื่อจะได้เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดในช่วงที่ราคาไข่ไก่เนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นในช่วงนี้ตัวนะเจ้าสำหรับประชาชนที่สนใจนะเจ้าตอนนี้ก็สามารถไปอุดหนุนกันได้ที่บริเวณสำนักงานแขวงศรีวิชัยก็คือวันนี้นะเจ้าเปิ้นจัดที่แขวงศรีวิชัยใกล้ๆเฮานี่เองนะเจ้า 8:00 นถึง 16:00 นนะเจ้าวันอังคารที่15เนาะส่วนวันพรุ่งนี้นะเจ้าวันพรุ่งนี้นี่เปิ้นมี2ตีตัวกันเนอที่บริเวณตลาดประชาราษฎร์หน้าสารกลางจังหวัด

0: เชียงใหม่บริเวณการเคหะเชียงใหม่สาขา1ตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงแรงเหมือนกันนะเจ้าสนใจก็ไปติดตามซื้อหากันได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องเข้าใจจะอีก่อนว่าไข่ไก่เนี่ยเปิ้นบ่ได้ว่านับได้นับดีขึ้นราคามันอยู่ที่สภาวะอากาศอยู่ที่การออกไข่ของไก่ช่วงหน้าร้อนช่วงหน้าแล้งไอ้อย่างเงี้ยเจ้าไข่ที่มันออกไข่ได้น้อยลงอ่ะทำให้ราคาเปิ้ลปรับสูงขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยมันจะเป็นไปตามกลไกของตลาดเดี๋ยวเปิ้ลก็ปรับลงมา
1: ไปอุ่นๆได้2วันตามที่กำหนดนะครับวันนี้แล้วก็วันพุธนะครับไข่ไก่ตีราคาต่ำกว่าท้องตลาดครับคุณผู้ชมตีจังหวัดน่านครับคณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนะครับลงพื้นที่ตีวัดภูมินครับเพื่อตรวจสอบความชื้นรอยร้าวแล้วก็การสุดตัวหลังเผชิญกับน้ำท่วมครับคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนำโดยนะครับทางด้านของนางทิวันรัตน์อังกินันประธานคณะกรรมการพร้อมกับนายประดิษฐ์สังขจายรองประธานคณะกรรมการขนตีหนึ่งและนายประสิทธิ์โนท่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านเขตที่2ในฐานะรองประธานคณะกรรมการขนตีสองพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลงพื้นที่วัดภูมินตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์และสำรวจสภาพความเสียหายภายหลังจังหวัดน่านประสบอุทกภัยในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาครับ
0: ซึ่งทางคณะกรรมการนะเจ้าเปิ้ลก็ได้มีการสำรวจบริเวณพระอุโบสถแล้วก็พื้นที่โดยรอบพร้อมรับฟังข้อมูลจากพระครูสิรินันทวิทย์รองเจ้าคณะจังหวัดน่านเจ้าอาวาสจังหวัดภูมิเจ้าอาวาสวัดภูมินซึ่งสะท้อนข้อความในเรื่องของความกังวลนี้นะเจ้าพื้นที่โดยรอบตอนนี้เนี่ยมีน้ำค้างแล้วก็มีความชื้นสะสมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยเปิ้ลก็ไปปะว่ามีรอยแตกร้าวหลายจุดแล้วก็มีการทรุดตัวบริเวณด้านทิศตะวันออกของพระอุโบสถเจ้าซึ่งทางคณะกรรมการก็จะได้รวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่เตื้อนนี้นะเจ้ารวมไปถึงการเสนอข้อเสนอแนะอะไรต่างๆปัญหาที่ได้รับจากวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเปิ้ลก็จะไปหารือร่วมกับจังหวัดน่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในลำดับต่อไปเจ้าเพื่อที่จะได้หาแนวทางฟื้นฟูดูแลป้องกันความเสียหายของวัดภูมินแล้วก็โบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดน่านต่อไปตวยเจ้าม
1: ันเล่านักเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: แม่นเจ้าเพราะว่าเปิ้นโดนสะสมมาตั้งแต่เตื้อที่แล้วแล้วเนาะ
1: ครับ
0: อันน
1: ี้มีจุดหลายจุดเหมือนกันที่น่าเป็นห่วง
0: แม่นเจ้า
1: ก็เดี๋ยวถ้าพอกันแฮมกัมหนึ่งเพราะว่าเป็นจุดสถานที่สำคัญแห่งตีหนึ่งของจังหวัดน่านเหมือนกัน
0: เจ้าส่วนตะวันนี้นะเจ้าเป็นวันครบรอบ31ปีของสวทน่านสวฟางเจ้าเปิ้นก็ได้มีการจัดทำบุญเพื่อเป็นวันครบรอบ31ปีของสวทฟางนั่นเองนะเจ้าซึ่งนำโดยนางสาวสุชยามหาอินผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่เจ้าได้นำข้าราชการเจ้าหน้าที่สักการะพระภูมิเจ้าที่สันตาสันยายนะเจ้าพระอินเปาสังเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสวทฟางครบรอบ31ปีเจ้าก็มีพิธีทำบุญตังพระพุทธศาสนาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงานสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเจ้าบรรยากาศในงานก็มีตัวแทนจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่เจ้าร่วมทำบุญแล้วก็แสดงความยินดีกับสวทฟางนักขนาดเจ้า
1: ตลอดระยะเวลากว่า3ทศวรรษที่ผ่านมาครับสวทฟางจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตลอดจนสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนรวมถึงให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอจนได้รับความไว้วางใจและการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานครับเป็นสวท.ตีอันเนี่ยก็เป็นบอกว่าเป็นอาคารตีพอวิวแล้วงาม
0: ม
1: าครับสำหรับตัวอาคารเนาะก็เป็นแฮมจุดหนึ่งเหมือนการตีหลายๆคนไปแล้วต้องแบบต้องโหอ่ะเพราะมันงามแต่ยิ่งช่วงตีฝนตกแล้วอย่างเงี้ยครับหรือว่าตอนหน้าหนาวก็จะหันเป็นเหมยงามๆและหันเป็นวิวของอำเภอฝางตัวนี้เหมือนกันขอบคุณพื้นที่อำเภอแม่อายอำเภอชัยประการเวียงแห่งอย่างโซนพุ่นเน
0: า
1: ะ
0: ฟังได้เน
1: า
0: ะ
1: ก็สามารถติดตามพอกอยแล้วก็ติดตามสวทฟางกันได้
0: เจ้า
1: ครับส่วนตีจังหวัดลำปางครับเรากาชาดจังหวัดลำปางก็ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจ้ายคู่มือเทคนิคให้กับครูภาษาไทยในพื้นที่จังหวัดลำปาง างครับนายพัชราศิมาเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใจครูมือเทคนิคสำหรับครูภาษาไทยและอาสาสมัครช่วยสอนเสริมโดยจัดกันที่ห้องประชุมพระบาทหนึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางครับได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการอู้การอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยในการแก้ไขปัญหาละอ่อนนักเรียนและเยาวชนซึ่งสามารถอ่านออกเขียนได้มีจำนวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายถึงหมด59ตีครับกลุ่มนักเรียนเป้าหมายก็คือ187คนครับ
0: ซึ่งเตือนนี้นะจะเป็นการฝึกอบรมเพื่อให้โรงเรียนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในเตือนนี้มีการวางแผนทำงานอย่างเป็นระบบเกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหานักเรียนเจ้าในเรื่องของการอ่านบ่ออกเขียนบ่ได้อย่างต่อเนื่องผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วยศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1เขต2แล้วก็เขต3เจ้าศึกษานิเทศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางครูภาษาไทยจากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายนายกกิ่งกาชาดอำเภอทุกอำเภอรวมกว่า100คนเลยเจ้าก็เพื่อเป็นการผลักดันฮื้อละอ่อนเนี่ยหลายๆคนเปิ้นก็ยังอ่านบ่ออกเขียนบ่ได
1: ้
0: คุณครูก็ต้องมีความเข้าใจแล้วก็ต้องใจเย็นๆตัวเน
1: าะอ่านให้ถูกเขียนให้ถูกเพราะตรงวันเนี้ยมันก็จะแบบความคุ้นชินน่ะพอเขียนผิดเข้าไปก็กลายเป็นติดไปเหี่ยนะครับแล้วก็ออกเสียงก็เหมือนกันสำคัญที่สุดเพราะว่าแม่นภาษาของเฮาเนาะภาษาไทยคร
0: ับ ตอนนี้ก็ใกล้เข้าถึงเป็นช่วงเดือนกันยากลางๆเดือนปลายๆเนี่ยจะเป็นช่วงของการแข่งเรือที่จังหวัดน่านนะเจ้าตอนนี้ก็ได้มีการจัดแถลงข่าวแล้วเจ้าซึ่งการจัดเรือประเพณีน่านปีนี้นะเจ้าชูสูตรแข่งเรือปลอดภัยสร้างสรรค์เจ้าหนุนพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนโดยจัดงานแถลงข่าวที่เทศบาลเมืองน่านสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าสคล.นะเจ้าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานน่านและสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่านได้ร่วมกันจัดแถลงข่าวแข่งเรือน่านปลอดภัยสร้างสรรค์เพื่อระดมแนวคิดในการอนุรักษ์ประเพณีเรือน่านเพื่อคงความลือเรื่องเจ้าดังคำขวัญของจังหวัดน่านและก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: โดยจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น5ประเภทด้วยกันครับก็คือเรือใหญ่ในตำนานเรือกลางเรือเล็กและก็เรือโบราณและเรือเอกลักษณ์น่านครับเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนให้นักกีฬาฝีพายเยาวชนและก็นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมกับประเพณีสำคัญของจังหวัดน่านผู้ที่สนใจครับสามารถส่งแข่งขันเหือได้นะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับหมดเขตวันศุกร์นี่18กันยายน2569นะครับไปสมัครได้ที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองน่านครับแล้วก็แข่งกัน26ถึง27กันยายน
0: เป็นแฮมนึ่งประเพณีที่พลาดไม่ได้เลยอย่างที่เฮาหันคือขนาดเลยเนอะตึงนักพากย์ตึงกองเชียร์สปะ
1: ศึกแห่งสายน้ำแต่เลยคุณผู้ชมครับแล้วก็อันแฮมอย่างหนึ่งอย่างตีบอกนะครับว่าถ้าอู้ถึงการแข่งเหือก็ต้องยกให้จังหวัดน่านแต่ๆนะครับเปิ่นยังมีแบบหัวเรือที่เป็นเอกลักษณ์ของเปิ่นติจังหวัดน่านตัวเหมือนกัน
0: หัวโอ้นั่นแม่นก็เจ้า
1: หัวโอ้ที่เปิ่นห้องว่ากันหัวโอ้เนาะแล้วก็อันคนติมาแข่งกับบัจจัยการเฉพาะจังหวัดน่านอย่างเดียวครับลูกพิจิตรมาลูกติอื่นมาเผื่อจะมาเนี่ยครับมาประลองสนามของจังหวัดน่านดูว่าเป็นจะได้อย่างเงี้ยนะครับนักพากย์ก็เหมือนกันตอนนี้น่านเองเปิ่นก็จะมีการอันสารต่อคือละออนปฐมอ่ะในการฝึกภาคเรือเพราะว่าก่อนติจะแข่งเรือเนี่ยมันจะมีแข่งขันเรือบกอ่ะติเอาสเก็ตบอร์ดมาคือละออนหนังแล้วก็พายบนบกแล้วละออนได้แข่งเรือตรงนี้ตัวคนภาคก็ต้องเป็นละออนติลองฝึกภาคดูว่าการภาคในการแข่งขันนั้นเหมือนจะได
0: ้
1: เก็บชั่วโมงบินไว้เก็บประสบการณ์ไว้อย่างอีตัวนี้นะ
0: คนภาคนี่แบบธรรมดาเนอะเวลาเฮาไปฟังเนี่ยมันรู้สึกคือมันม่วน
1: เนี่ยคือเฮาม่วนไปตัว
0: แต่ก็เจ็บคอแทนเปิ้นเหมือนกันนะอันนี้ต้องมีพลังเนาะอันนี้เปิ้นต้องฝึกตั้งแต่ละอ่อนตะแต่เลยมันเป็นการอน
1: ุรักษ์สูงตัวเหมือนกัน
0: แม่มันเป็นการอนุรักษ์ตัวเหมือนกัน
1: หาน้อยละสำหรับอาชีพนี่นะเพราะถ้าแบบส่งเสริมแต่แต่เหมือนก็จะหายไปฉะนั้นเราก็ต้องอนุรักษ์ไว้ตัวเหมือนก
0: ัน ใครมีโอกาสอยากฮึบไปตะแต่เลยนะเจ้าพอไปอยู่ในบรรยากาศจะอ่านเฮาจะหันถึงความอลังการความคือแล้วมันรู้สึกว่าเฮาภูมิใจอะในเรื่องของการที่เปิ้นอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่แบบมันตอนนี้ ทุกอย่างมันหาชมได้ยากมากๆเลยนะเจ้าในเรื่องของการแต่งเรือก็เหมือนกัน

0: ครับกองเชียร์แต่ละชุมชน
1: งามตอยโน่
0: ตกแรงมาก็ต้องนัดกันมาซ่อมแล้วนะครับพ่อจะต้องแบบเต้นเชียร์อยู่ตลอดเวลาเหมือนเฮือนย่างฮวงปึกก็มีการประกวดกองเชียร์ตัวเหมือนกัน
1: แม่นเจ้า
0: ครับปิดท้ายกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนคุณผู้ชมครับที่แม่ฮ่องสอนเปิ้นได้สำรวจเส้นทางเดินป่าธรรมชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวครับตีดอยเมียงโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริดอยกิ่วลมอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ข่าวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดกิจกรรมสำรวจเส้นทางเดินป่าธรรมชาติส่งเสริมการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวดอยเมียงดอยทงและดอยจิกจองโดยหัวหน้าส่วนราชการนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ห่วมกิจกรรมครับ
1: ตั้งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวสำรวจเส้นทางเดินป่าธรรมชาตินะเจ้าตั้งแต่วันที่11ถึง13กันยายนที่ผ่านมาก็มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยเมี่ยงดอยทงอำเภอปายแล้วก็ดอยจิกจ้องอำเภอปางมะผ้าเจ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่สันดอยเมี่ยงจากนั้นเจ้าต่างคณะเนี่ยเปิ้นก็ได้เตลข้ามดอยไปดอยจิกจ้องซึ่งตังนี้เนี่ยก็จะมีความท้าทายเปิ้นบอกว่าต้องผ่านป่าธรรมชาติที่เป็นป่าแบบสลับคือเนี่ยต้องปีนต้องป่ายอย่างจะอี้โตยแล้วก็มีความธรรมชาติอุดมสมบูรณ์นะเจ้าบางช่วงบางตอนเนี่ยเป็นดอยแคบๆก็ต้องใช้ความชำนาญการเหมือนกันเนาะต้องระมัดระวังเนี่ยต้องพอทีๆเนอะเหมยก็นักเหมือนกันผ่านจุดชมวิวดอยทงเจ้าที่สามารถหันวิวได้แบบพาโนราม่า360องศาซึ่งระยะทางกว่า3กิโลเมตรเลยนะเจ้ากว่าจะถึงดอยจิกจ้องที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,933 เมตรเจ้าจากนั้นเข้าที่พักอาคารรับรองดอยจิกจ้องเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายชมพระอาทิตย์ตกทะเลหมอกในมุมกว้างช่วงเช้าก็ชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ชมเหมยเหมือนกันนะเจ้าตรงยอดดอยจิกจ้องนั่นเองเจ้า
0: คือง
1: ามเนาะเนี่ยเนี่ยเป็นแบบ360องศาพาโนรามาไอ้กะ
0: คือร้องพูดเป็นร้องที่สายลุยนะ
1: ว่า
0: จะแบบจะยาเข้าไปแบบเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ตัวเพราะอย่างบางตีน้ำตกมันอยู่กลางป่าเนี่ยจะได้ดีแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวใครที่แบบเป็นสายแอดเวนเจอร์เป็นสายเดินป่าอย่างเงี้ยครับก็สามารถตามรอยของทางรองผู้ว่าอุดมศักดิ์ข่าวหนูนาจากวัดแม่ฮ่องสอนได้ว่าก็จะเป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆท่าท้ายหัวเข่าอย่างเงี้ยครับเมื่อเขาได้ไปแบบพิชิตกันในแต่ละหลายๆปีของแม่ฮ่องสอนเน
1: า
0: ะ
1: ก็ต้องเตรียมพร้อมร่างกายตัวเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแม่นหัวเข่าสำคัญแต่เลยอ่ะสำหรับการที่จะไปแอลที่สูงๆจะอีแต่พอถึงไปแล้วมันก็จะหายอิดแล้วนะเป็นน้ำอ่ะ
1: คุณเองนี่ลีนี่ไปเจือนะเป็นผมแสดงว่ามันในการเตรียมความพร้อมร่างกาย
0: เป็นบันตี้เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าผมไปจอมตองมาที่ผมจะปวดหัวเข่าอย่างเนี่ย
1: แต่มันงามแม่นก็จ้า
0: แม่นมันงาม
1: พอไปหันแล้วก็แบบมันหายอิดแล้วเนาะเหมือนตะกี้มันยังเตี้ยเฮาหันก็หายอิดแล้วอาภัยไปแอลตังใดก็คอมเมนต์มาบอกกันพ่อก็มีจุดชมวิวงามๆก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อเฮาจะได้ส่งคุณเองนลินไปเป็นตัวแทนเช็คอินที่เหนือ
0: แล้วกันเช็คอิน
1: แม่นจ้า
0: คุณนิสานะครับติดตามเฮาอยู่ตอนนี้น้องต้นน้ำมาก่อนเปิ่นเลยเน
1: า
0: ะแล้วก็มี
1: คุณเพชรราชสวัสดีนะเจ้าน้องอามารอแล้วเนาะสวัสดีทุกท่านตัวนะเจ้าคุณเทียนชายคุณอเนกพริกไทยสวัสดีทุกท่านไปแอลตังใดก่อนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะเจ้า
0: ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวย่างกันก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาห่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือนะครับสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนนะครับติดตามรายละเอียดกันช่วงหน้าครับ

ลำปางเมืองคลาสสิกที่พลังแห่งวัฒนธรรมและเรื่องราวยังคงเคลื่อนไหวไปพร้อมกาลเวลาวิถีชีวิตที่เรียบง่ายสะท้อนเสน่ห์ของผู้คนที่ยังคงรักษาตัวตนของเมืองไว้อย่างงดงามจากสองมือของช่างฝีมือสู่ผลงานที่เปี่ยมด้วยภูมิปัญญาและคุณค่าที่ส่งต่อสู่สายตาชาวโลกวัฒนธรรมที่อย่างรากลึกคือเรื่องราวของผู้คนวิถีชีวิตและความภาคภูมิใจจากอดีตสู่ปัจจุบันรสชาติที่คุ้นเคยล้วนถ่ายทอดเรื่องราวของลำปางจากรุ่นสู่รุ่นท่ามกลางขุนเขาและผืนป่าธรรมชาติลำปางดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของผู้คนลำปางเมืองคลาสสิกที่มีชีวิตซอฟต์พาวเวอร์ที่สัมผัสได้จริง

0: ากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเต็มพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

0: ท่าตีจังหวัดเชียงใหม่คึกคักเป็นพิเศษครับเพราะว่าจำนวนเปิ่นมาซ่อมในการท่าปริญญากันก็ตั้งแต่บะแรงวันติดมาแล้วเน
1: า
0: ะตะวาเป็นวันแรกในการซ่อมนะครับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนครับปีนี้มีวันไหนแล้วก็มีกิจกรรมอะไรอย่างกันพองโดยเฉพาะทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ของเฮาเปิ่นมีจัดกิจกรรมจะได้กันพองนะครับจะได้มาอู้จากันครับรองศาสตราจารย์ดร.ชาตรีมณีโกศลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้องบอกว่าคนตีซ่อมตะคืนนี่คือเสียงตึงตึงตึงตึงตึงตึงนี่ยังก้องอยู่ในหัวอยู่ตลอด
2: แม่นครับ
0: ซ้ายขวาชิดซ้ายขวาชิดอยู่ตลอดเวลา
2: เป็นแพทเทิร์นของเพื่อนครับ
0: ครับเป็นแพทเทิร์นของเพื่อนเพื่อความ
1: ความเพียง
0: สวยงามตัวเนาะ
1: เปียกตัวนะ
0: ครับซึ่งของเขาก็จะเป็นเจ้าภาพในการในส่วนของการเตรียมรับผู้แทนพระองค
2: ์
0: ในความพร้อมสำหรับปีนี้นี่เขามีความพร้อมแล้วก็มีกิจกรรมอะไรอย่างพองครับท่านคร
2: ับผมขออนุญาตเล่าว่าปีนี้ทุกปีที่ผ่านมาราชภัฏเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดรับปริญญานะครับซึ่งปีนี้เนี่ยก็จะเหลือ3มาตี
0: ้
2: มีเชียงไฮลำปางแล้วก็ของเฮาเชียงใหม่เฮานี่เป็นเจ้าภาพนะครับเพราะงั้นการเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันต้องเตรียมตัวหนักขนาดครับผมขออนุญาตเล่าไป2ส่วน
0: ครับ
2: ส่วนแรกเนี่ยพอหลังจากเฮาฮู้กำหนดการว่ามาเพิ่นจะมีการมอบพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่18กันยาไอ้กันยานะครับเนาะ
0: ครับ
2: ครับเฮาก็ต้องเตรียมตัวในส่วนของเฮาละดูอาคารสถานที่ตั้งกรรมการดูความพร้อมอย่างต่างๆเช็คเป็นยงปริญญาให้ละอ่อนนะครับแต่ในส่วนของส่วนกลางเนี่ยมันก็จะเป็นการประชุมใหญ่การวางแผนใหญ่การมาตรวจพื้นที่นะครับซึ่งจะมีเป็นห้องสำนักงานราชองครักษ์ประจำพระองค์ที
0: ่
2: เป็นมานะครับมีสำนักองคมนตรีนะครับที่มาใหญ่ๆแล้วก็มีผู้แทนของในจังหวัดเฮาในส่วนที่เกี่ยวข้องตำรวจทหารจังหวัดนะครับมาขึ้นก็มานัดประชุมเฮาเมื่อมาตรวจพื้นที่เฮาเมื่อวันที่17สิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักการเนี่ยในฐานะที่เขาเป็นเจ้าภาพงานนี้งานใหญ่เป็นงานพิธีพระราชทานปริญญาบัต
0: ร
2: ทุกอย่างต้องเนียบอะครับเราต้องพร้อมขึ้นที่สุดอะครับเพราะฉะนั้นการที่วันนี้พระองค์เปิ้ลในหลวงเปิ้ลโปรดเกล้าฮื้ออันองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มาทุกอย่างต้องสมเกียรติทั้งของในหลวงแล้วก็ขององคมนตรีครับเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนช่วยกันเต็มที่ครับมีการประชุมเตรียมงานติดตามงานอย่างทุกวันนะครับก่อนหน้าที่เราจะซ้อมเมื่อวัน

0: เหนือบนอย่างเดียวต่ออัน
1: แต่แล้วเริ่มจากปีแล้ว
0: ครับ
1: ปีแล้วเดิมทีเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นเรื่องของกลุ่มสถาบันราชภัฏภาคเหนือตอนบนเชียงใหม่เชียงรายลำปางอุตรดิตถ
0: ์ครับ
1: นะครับปีแล้วนี่ซีตี้มาฮับที่เฮา
0: ปีแล้วซีตี
1: ้ครับ
0: ปีครับ
1: เพราะปีนี้ปุ๊บเนี่ยอุตรดิตถ์เพิ่นก็ว่าโอ้เอ็นดูเพิ่นเถอะ
0: เพิ่นติดที่วนสงครามติดที่ทั้งโลกนั่นแหละเนาะ
1: แม่นครับครับแม่นครับเพราะว่าอันเดินทางชั่วโมงเดียวนะถ้ามาที่เฮาเนี่ยมัน 3-4 ชั่วโมงญาติบัณฑิตก็จะลำบาก
0: ครับ
1: บัณฑิตนะครับนะครับก็เลยเปิ้นก็เลยขอว่าเปิ้นจะไปรวมกับพี่บุญสงครามเอากับโอเคครับเป็นยังเพื่อความสะดวกเพื่อความอะไรครับหลายๆอย่างของพ่อแม่ผู้ปกครองบัณฑิตด้วยครับ
2: เจ้าพอมีการแบ่งแยกแบบนี้แล้วนะเจ้ามันง่ายต่อการบริหารจัดการของเฮาก็เจ้า
1: อ๋อแต่ต้องเล่าให้ฟังอีกครับว่าง่ายนี่ก็บ่ง่ายเพราะงานมันใหญ่โตเดิม
2: แม่นเจ้า
1: เพียงแต่ว่าที่มันจะช่วยเขาได้สนนั่นคือลดวันลงยังกู้เตื้อเฮาฮับ8ตี้เนี่ยใช้เวลา4วันนะครับเนาะพอฮับบันเดียวเนี่ยละออนก็เริ่มลดน้อยลงนะครับอย่างปีแล้วเนี่ยฮับ4ตี้ก็เหลือวันเดียวมีภาคเช้าภาคบ่ายนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีบัณฑิตเข้าฮับจาก3มหาวิทยาลัยนะครับก็จะเหลือประมาณครึ่งเช้าก็จะบ่ายนี่ก็จะเซตแล้วครับแต่ว่างานทั้งหมดเนี่ยเวทีกิจกรรมการเตรียมเรื่องการจราจรเรื่องอะไรอย่างทั้งหลายเนี่ยมันสเกลมันเท่าเก่า
0: ครับ
1: นะครับนะครับ
0: พอตอนนี้นะครับก็เฮามีการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ต่างๆเพื่อกับตึงของ
1: ครับครับอันนี้เรื่องการอำนวยความสะดวกเนี่ยมันส่วนใหญ่ๆจะเป็นเรื่องของที่พักผู้ปกครอง
0: ครับ
1: นะครับระหว่างที่ผู้ปกครองเปิ้นมารอบัณฑิตเนี่ยตามหาวิทยาลัยก็จัดที่พักผู้ปกครองให้มีหลายจุดครับ
0: ครับ
1: มีตั้งแต่อันใกล้กับหอประชุมตรงข้ามหอประชุมที่ฮับปริญญานะครับ
0: เราม
1: ีศาลาที่พักผู้ปกครองใหญ่ฮือนะครับมีที่อันคณะครุศาสตร์มีที่อันอาคารบริหารกลางมีที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหมู่นี้เปิดให้ผู้ปกครองเข้าไปพักแล้วบริเวณท่านก็จะมีอาหารมีเครื่องดื่มมีเป็นจุดจำหน่ายฮือนะครับแล้วก็มีห้องน้ำห้องท่าฮือนะครับที่สำคัญในหลวงเนี่ยมีพระเมตตาได้พระราชทานอาหารกับเครื่องดื่มฮือนะครับฮือ3จุด
0: คือ
1: พ่อแม่ผู้ปกครองบัณฑิตเนี่ยระหว่างที่รอเนี่ยสามารถไปรับอาหารพระราชทานมากินมาอย่างกันได้ครับซ
0: ึ่
1: งเป็นในหลวงเพิ่นก็ใจดีกับเฮาครับกับเมืองเฮาได้ว่าเพ
0: ิ่
1: นพระราชทานมากุปีครับอันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับ
0: ผมไปทําข่าวผมได้ไปเข้าแถวรอกินก๋วยเตี๋ยวพระราชทานอยู่
1: ครับแม่นคร
0: ับ ก็คือตึงญาติถึงบัณฑิตถึงอาจารย์ถึงเจ้าหน้าที่อย่างท่านก็คือสามารถทราบตรงนี้ได้ตัวเหมือนกัน
1: ได้หมด
0: คือปีนี้พอจำนวนเจ้าอี้เขาก็เลยสามารถไปอยู่ในอาคารได้โดยตีแต่เต็นท์ตั้งนอกเขาก็จัดเตรียมไว้เหมือนกัน
1: แม่นครับตั้งนอกเตรียมไว้ครับเพราะว่ามันจะเป็นลานโล่งๆนะก็อย่างศาลาที่พักผู้ปกครองอย่าเป็นลานโล่งๆเปิดนะครับผู้ปกครองก็พักผ่อนได้สบายครับนะระหว่างรอลูกหลาน
0: ครับเดี๋ยวนี้ตีสลวงนี่สถานตีแบบตกแต่งดอกไม้อย่างงามขนาดเลยนะท่าน
1: เต็มตีครับ
0: เพราะความติดก่อนหน้านี้ฝนมันตกตัวน้องก็เลยเขียวงามตัวเหมือนกัน
1: ก็
0: จะมีมุมถ่ายโฮ
2: มอย่างนัก
0: ตัวเหมือนกัน
1: ครับผม
2: จุดจอดรถละเจ้ามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรในเรื่องของการเพื่อบริการด้านการจอดรถ
1: จุดจอดรถเนี่ยเขาเตรียมไว้เนื่องจากพื้นที่เขากว้างครับเขาใครกังวลเรื่องที่จุดจอดรถเขามีที่จอดรถประมาณ 7-8 ตี้ครับสำหรับที่เพื่อพบครองไว้จอดกรณีอันบางจุดเนี่ยอาจจะไกลจากหอประชุมห้องนะครับเพราะว่า เรื่องของความสะดวกในการทำพื้นที่ในการจอดรถแต่มหาวิทยาลัยผู้ปกครองเอารถไปจอดที่ลานจอดรถเรามีรถนั่งรถนางมาครับส่งตลอดช่วงเวลาของงานครับ
0: ครับก็จะได้สะดวกโดยไม่ต้องได้เดินไกลเนาะก็อย่างบางคนแบบอุ้ยอัตราไก่ยายจะได้มายินดีกันหลานหัวเขาย้ายกันไปดีอย่างเงี้ยครับก็สามารถนั่งรถรางตัวอี้ได้ตัวเหมือนกัน
1: แทมบอปอนะครับคนเฒ่าคนแก่แข้งขาบดีนั่งรถเข็นยังมาเนี่ยเฮามีจิตอาสาบริการเข็นรถเฮ้อย่างงี้ครับ
0: ครับ
2: เ
0: นาะมันก็จะคือครั้งหนึ่งในชีวิตอะม
1: ัน
0: คือความทรงจองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับมีลงทะเบียนติดจ่าห่วมในงานดังกล่าวจำนวนนักน้อยโมไดโม่ทั้งนั้นครับ
1: คือครับแต่ว่ามาลงทะเบียนแสดงความจำนงแล้วก็มาเข้าซ้อมต่อวันคนครับ นะครับนี่ของเจ้าของเชียงใหม่นะครับ
0: ครับ
2: ยังไม่ได้รวมแห่ง

0: ครับ
1: ครับคือต้องเข้าใจว่าอย่างบางคนเนี่ยมานะแต
2: ่
1: อาจจะไม่ได้สะดวกซ
0: ่
1: อม
0: แม่น
1: คร
0: ับ
1: ก็คือมาถ่ายรูปกับเพื่อนใส่ชุดคุยอย่างอีเต็มเหมือนกันใจด้วยความตีมันอาจจะทายโหบตีอันจังหวัดเปิ้นแล้วเรียบร้อยอย่างอีตัวไว้เนาะเพราะเข้าใจว่าการเดินทางกับตีพักอย่างอีตัวละคนอาจจะแบบเซฟบางคนยากการต้องลางานหลายวันตัวเหมือนกันแต่เขาก็จะมีการจัดงานบันทิตานุสอด
0: คือของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นทำมาต่อเนื่องเป็นหลายสิบปีแล้วครับ
1: ครับ
0: งานบันทิตานุสรเนี่ยเปิ้นจัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีเฉลิมฉลองให้กับบัณฑิตของเฮาที่จบแต่ว่างานนี้จะจัดหลังจากที่อันเฮามีการฝึกซ้อมแล้วประเดี๋ยวนี้ฝึกซ้อม2วัน
1: ครับ
0: ต่อวานนี้เป็นซ้อมรอบแรกนะครับเน
1: า
0: ะ
1: ซ้อมย่อย
0: ซ้อมย่อย
1: แล้วก็ตัดเกียรตินิยมก่อน
0: เสร็จแล้วก็ตะวันนี้ก็ตอนมะแรงก็ขึ้นเวทีแต่ว่าบ่ได้ใส่ชุดคุยหยัง
1: ครับ
0: แต่วันนี้นะครับจะซ้อมใหญ่ใส่คุยเสมือนจริงนะครับวันนี้จะซ้อมใหญ่เสร็จแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นงานบัณฑิตานุสรซ
1: ึ่
0: งจะต่อเนื่องจากวันซ้อมใหญ
1: ่
0: นะครับบัณฑิตานุสรเนี่ยก็จะจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติเชิดแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตเฮานะครับเฉลิมฉลองเสร็จแล้วน้องทั้งหลายน้องที่เฮียนอยู่ก็ยังมาแสดงความรุ่นยินดีกับรุ่นปี
1: ่
0: นะครับจากนั้นก็ยังมีการทายหูป่อแม่ผู้ปกครองก็มาทายหูกันในหั่นนะครับ
1: ซึ่งวันหั่นวันตีเขาจะจัดวันตี16เหมือนกันคร
0: ับแม่นครับแม่นครับ
1: 16นี่ก็คือก็จะมีการมอบรางวัลอย่างต่างๆหั่นตัวเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน แม่นครับ
1: สิทธิ์ดีเด่นเรียนดีอย่างอีกก็จะในหั่นไป
0: อยู่ในหั่นหมดครับอยู่ในหั่นหมดคร
1: ับ ของคนคุ้นๆคุณภาพรางวัลอย่างก็
2: รางวัลอย่างก็ผู้นำทางปัญญาจะเป็นได้รับวิทยานิพนธ์ระดับเอ็กเซลเลนต์
0: วิทยานิพนธ์ดีเด่นครับ
1: ก็คือของมหาบัณฑิต
2: แม่น
1: ซึ่งถ้าเป็นของบัณฑิตทั่วไปก็จะห้าพร้อมกันดุษฎีบัณฑิตอย่างอีกก็ต้องกันหมดเหมือนกัน
0: เพราะว่าเวลาบัณฑิตานุสรณ์เนี่ยบ
1: ั
0: ณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษาบอกว่าปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเข้าในพิธีพร้อมกันแสดงความยินดีร่วมกันแล้วก็จะประกาศเชิดชูเกียรติอย่างกันไงครับ
1: ครับปีนี้ก็มีจำนวนนักอยู่เหมือนกันครับท่านครับปีจะขึ้นรับรางวัลเนี่ย
0: อ๋อนักอยู่ครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าจะแบ่งไปตามสาขาตามระดับการศึกษานะครับอย่างนั้นนึกเปิดไปครับวิทยานิพนธ์ดีเด่นครับเนาะเดี๋ยวปริญญาเอกก็จะมีแห่งกลุ่มหนึ่งไงครับ
1: แต่วันที่ฮับแต่วันที่18เนี่ยเขาก็จะฮับของบัณฑิตปริญญาตรีก่อน
0: ครับ
1: ฮับตามเกียรตินิยมตามตัวอักษร
0: ครับ
1: ไปก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็ผู้แทนพระองค์ก็จะเข้าไปภาค
0: ครับผม
1: เสร็จแล้วก็จะเป็นของดุษฎีบัณฑิตกับมหาบัณฑิต
0: แม่นครับแม่น
1: ตีฮับหน้าพระบรมฉายาลักษณ
0: ์ครับ
1: อ๋อคิวก็จะเป็นประมาณนี
0: ้ครับผม
1: แต่ว่าของมหาบัณฑิตกับดุษฎีบัณฑิตก็คือของเฉพาะเชียงใหม่อย่างเดียวไปก่อนแล้วก็ลอยคอยต่อเป็นลำปางจังหายอีเหรอฮะ
0: กุปปีจะเป็นนี่ครับว่าเฮาฮับของใครของมัน
1: ครับ
0: พอจบของเจียงใหม่ก็จะฮับของปริญญาตรีที่อื่นปริญญาโทเองที่อื่นแต่ปีนี้เนื่องจากว่าบัณฑิตเอามารวมกันปริญญาตรีเนี่ยเข้าใจว่าประมาณสักรวม3ตีในประมาณสัก 2,500
1: ครับ
0: ก็จะขึ้นฮับพร้อมกันหมดเลยครับเฮาเจ้าภาพเฮาได้ขึ้นก่อนเฮาก็ประคานนามบัณฑิตไปจนจบจากนั้นก็ต่อด้วยเจียงไฮ้ต่อด้วยลำปางเอาปริญญาตรีขึ้นจบไปก่อน
1: คือจบทั้ง3
0: จบทั้ง3มาแล้วกันครับพอจบ3มหาวิทยาลัยเสร็จอันต่อไปจะเป็นของปริญญาโทเอก
1: ครับ
0: เฮาก็เริ่มที่เชียงใหม่ก่อนนะขานนามบัณฑิตปริญญาเอกปริญญาโทเสร็จของเชียงใหม่จบต่อด้วยเชียงไฮ
1: ้
0: ต่อกันไปจนจบอ่ะครับ
1: ครับอ๋อถึงหมดถึงเสี้ยนก็จะใช้เวลาแค่เกินตอนต่ออันเหมือนกันครับ
0: โดยประมาณการเนี่ยจะบ่เกินอันเตี่ยงครึ่งนะครับเตี่ยงครึ่ง
2: ก็แสดงว่าเริ่มตั้งแต่เช้าเลย
0: เริ่มเช้าครับเพราะว่าอันผู้แทนองค์จะมาถึงประมาณ 10:00
1: น
0: นะครับ10:00 เกินก็น่าจะได้เริ่มพิธีครับ
1: แต่วันนี้ซ่อมใหญ่ปกตินี่ถ่ายหูตีในเวียงเนี่ยบัดเดี๋ยวนี้ก็คือไปสะลวงกันหมดเลยครับ
0: บัดเดี๋ยวนี้ไปสะลวงหมดครับ
1: อ๋อ
0: นะครับซ่อมใหญ่ที่สะลวงหมด
1: ครับ
0: แต่วันพุธเนี่ยวันพุธนี้เราออนจะมาถ่ายหูครับญาติพี่น้องครับเพื่อนฝูงเนี่ยมาที่ในเวียงบัวที่จังเผือกครับ
2: แต่คืองานบัณฑิตานุสรณ์นี่คือจัดในเวียง
0: จัดในเวียงครับจัดในเวียงครับ
2: อันนี้ก็เริ่มตั้งแต่เช้าเหมือนกันนะเจ้า
0: เออนัดหมายกันตีห้างานจะเริ่ม6:00
1: คุณคิดคนต้องตื่นตีสามแต่งผมดีๆเนี่ย
2: แ
1: ม่แต่งผมแต่งหน้าให้ดีๆนะแต่ว่าของคุณจันจิราบ่ได้ใส่ชุดครุยเตื่อเพราะเป็นปีการศึกษา69ก็ต้องห้าปีหน้าอีกมั้ง
0: ครับแม่นครับ
1: แต่ว่าผลการเรียนดีเด่นก็คือห้าปีที
0: ่
1: ก
0: ่อนแม่นครับ
1: อ๋อของคุณจันจิราก็ต้องรอปีหน้า
2: เจ้ามีเวลา

0: คุณเองได้เตรียมสตังค์อยู
1: ่ครับอ๋อนั่นหมายความว่าซ่อมตะวาวันนี้16มีงาน17เฮาภาควันหนึ่ง
2: อ๋อ17ภาควันหนึ่งครับคือบัณฑิตไปเติมเนี่ยเติมติดนะครับมีงานตื่นเจ้ามาหลายวันติดกันนะครับพักผ่อนในวัน
1: ครับพักผ่อนในวันหนึ่งวันที่18ก็ต่อย
2: 18เจ้าก็ต่อย
1: เจ้าเหมือนก
2: ัน แม่นครับ
0: ครับจะได้หันถึงความมุมาหน้าแล้วก็อดทนเนาะเพราะว่าจะเป็นของบัณฑิตเองแล้วก็บุคลากรเปิ้ลก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพราะว่าการเตรียมงานนี้เปิ้ลเตรียมกันเป็นปีๆเลยเนาะ
1: คืออยากจะบอกว่าเฮ้ยน้องๆอดเอาเนาะแต่ผมไปดูรีวิวครับท่านครับแล้วออนยุคใหม่เขาก็จะไปรีวิวกันว่าการซ่อมฮับปริญญาเนี่ยโซนหนึ่งก็คือมันฝึกเขาห่างจากมือถือตัวเพราะจังหวะเนี้ยเขากำเดียวเขาก็ต้องเปลี่ยนมือถือแต่อยู่ในห้องฮั่นอ่ะมันทุกอย่างต้องงดงามสมพระเกียรติต้องพร้อมเพรียงกันเขาแบบสามารถจะจกมือถือมาเล่นได้จะมารับมาอย่างไรได้มันฝึกระเบียบเขาไปตัวเหมือนกันนั่นน่ะเน
2: า
1: ะ
2: ถูกครับมือถือเครื่องมือสื่อสารต่างๆแห่มาเข้าห้องประชุมแห่มาใส่ในกระเป๋ากระเป๋าไว้ครับ
0: นะก็นี่ก็เก็บไปเลย
1: เก็บไปเลยถึงแม้ว่าจะเป็นวันซ้อมก็เอาเข้ามาได
2: ้ต้องซ้อมแต่ซ้อมเหมือนแต่ครับ
1: ต้องซ้อมเหมือนแต
2: ่แต่ก็ยังที่คุณเอกว่าครับว่าจะได้ห่างโทรศัพท์ให้หน่อย
0: ออกมาก็ค่อยไทยฮู้
1: ผมว่าถ้าปีนี้รวมกัน3ราชพัฒน์อันชุดครุยสีสันก็ต้องงามเต็มห้องประชุมอ่ะผมยังเห็นภาพมุมสูงละเดี๋ยวต้องรอท่าพอในเพจเนาะว
2: ่
1: าภาพมุมสูงเพราะว่าครุยของเชียงใหม่เขาก็จะเป็นแฮมย่างหนึ่ง
2: แ
1: จงไฮก็จะเป็นแฮมแบบหนึ่งแล้วแต่คณะสีก็จะต่างกันไปด้วยเหมือนกัน
2: แม่นครับ
1: ท่าพอวันตี18
2: ครับ
1: ซึ่งเขาก็จะไลฟ์ในเพจตัวผู้ปีเขาไลฟ์อยู่แล้ว
2: ไลฟ์อยู่ครับแม่นครับแม่นครับ
0: จะได้หันถึงความพร้อมเพียงตัวนะเจ้าเนาะ
1: ครับอันจะคือต่างท่านนะครับได้ฝากถึงบัณฑิตและก็พี่น้องประชาชนนะครับสำหรับการอันเดินทางมาห่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเตือนี้ครับ
2: ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกคนครับที่จะเข้าร่วมพิธีรับราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษานี้นะครับเพราะว่าบัณฑิตทุกท่านบอกว่าตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยผมมั่นใจเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าทุกคนได้ทุ่มเทเสียสละออกแรงกายแรงใจนะครับมุมาณะทำงานจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาซึ่งวันนี้เป็นวันที่ทุกท่านประสบความสำเร็จแล้วถ้าเป็นนักกีฬาก็วิ่งเข้าเส้นชัยละก็เป็นการเฉลิมฉลองเราต้องแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนก็ยังไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองครับว่าต้องแสดงความยินดีแต่พ่อแม่ผู้ปกครองเห็นนะครับผมเองเชื่อมั่นว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเติร์ดดีใจหรือบัณฑิตก่อน
1: แม่นคนทรงอ่ะคนทรง
2: สักอย่างนะครับแล้วก็โอ้อยากรอให้ลูกได้รับปริญญานะครับวันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของบัณฑิตของครอบครัวบัณฑิตนะครับก็ต้องขออันบัณฑิตเนี่ยได้ภาคภูมิใจในตัวเก่าให้แสดงความยินดีนะครับพ่อแม่พี่น้องมีความสุขเนี่ยเป็นวันที่มีความสุขของครอบครัววันหนึ่งนะครับส่วนเรื่องการเตรียมการเตรียมตัวต่างๆเนื่องจากว่าประเดี๋ยวนี้อันบ้านเฮาเมืองเฮาเนี่ยเชียงใหม่เฮาเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องจราจรติดขัดน้อยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากฝากพ่อแม่ผู้ปกครองเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับออกเดินทางล่วงหน้าหน่อยแล้วก็ขับรถขับลาก็บ่ต้องฟังค่อยๆมานะครับแล้วก็วางแผนล่วงหน้าออกมาก่อนเวลาเห็นหน่อยนะครับแล้วก็จะทุกอย่างก็จะเรียบร้อยนะครับได้สมอกสมใจพ่อแม่ผู้ปกครองครับกัน
1: คนใจการเทอมนี่คือตัดชุดไว้ตั้งเมินแล้วแต่หนาของว่าคือพ่อหัวกำหนดการจะออกวันไหนจะได้คือตัดชุดตัดสิ้นแบบลอยแล้ว
0: คนจ่ายก็อีทคนเรียนก็อีทเหมือนกันนะ
1: ซึ่งมันก็จะมีแห่งบางคนตีพอเรียนจบไปแล้วสอบเป็นข้าราชการได้ก็ใส่ชุดประกาศข่าวมาตัวมันก็จะเป็นแห่งหนึ่งความภาคภูมิใจตีตอนนี้ลงสื่อมันมาใจกาติดฝาบ้านอย่างเดียวเนาะมันก็คือแบบตลอดระยะเวลา4ปีที่เฮาเฮียนกันมาก็ยินดีกับดีใจกับทุกๆคนนะครับสำหรับอันทันทีสำเร็จการศึกษาปี2567และก็68เดี๋ยววันนี้ของท่านจะต้องไปฟังรวมกิจกรรมต่อ
2: วันนี้ต้องไปซ้อมบัณฑิตครับต้องไปอ่านนามบัณฑิต
1: ต้องไปอ่านนามของท่านนี่ก็จะเป็นช่วง10คนสาวคนแรก
2: ของผมนี่เป็นคือ32คน
1: 32คนแรก
2: แต่ว่าถ้าปริญญาโทปริญญาเอกอ่านทั้งหมดเลยครับ
1: ปริญญาโทปริญญาเอกต้องเป็นของท่านอธิการต่ออันแต่ว่าใหม่ๆนี่ก็รอบแรกนี่ก็คือ32คน
2: 32คนเปิดเริ่มต้นนี่อันอธิการแอนก่อนนะครับแล้วก็มีอาจารย์มาขานนามต่อ
1: ของคณะนี่คือเกียรตินิยมนี่เฮียนลำดับจากอักษรต่องไคยะคณะก่อนมาก่อน
2: อาแม่นครับ
1: มันก็จะเริ่มตีคณะ
2: ครุศาสตร์ขอควายก่อน
1: เนาะขอควายก่อน
2: ไล่ไปตามนั่น
1: แล้วก็ไล่ไปตามนั่น
0: แล้วก็คือคนที่ได้รับเกียรตินิยมขึ้นก่อน
1: ขึ้นมาก่อนครับ

0: า
1: จะมีเกียรตินิยมอันดับ1อันดับ2แล้วก็ปริญญาปกตินะครับไล่กันไปครับ
0: ปริญญาปกติก็ไล่ตามตัวอักษรแล้วก็ไกลไปเรื่อย
2: ๆครับ
0: ครับแต่ตอนเนี้ยทุกคนก็จะคือซ้ายขวาชิดซ้ายขวาตึงตึงตึงตึงตึงอยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลาย
2: ังได้พ
0: ัก
2: อยู่1วัน
0: ครับแล้วก็มันก็จะมีรีวิวการใส่คัทชูของผู้หญิงหลายๆคนที่ต้องแบบแปลพัสเตอร์กันเพราะเขาบอกคุณชินในการใส่คัทชูกันเหมือนๆนะครับก็ยินดีกันกับทุกครั้งแห่งกรรมหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับท่านตีได้เสียสละมารายการของเรานะครับรองศาสตราจารย์ดร.ชาตรีมณีโกศลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ยินดีจะนั่งได้มาอู้จ่ากับเฮาในวันนี้ครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้ครับขอบคุณครับ
2: คุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวเฮาจะย่างกันสักกรรมนะเจ้าไปปากกันช่วงท้ายของรายการเจ้า

คลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: ตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวใจสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล

0: ได้เวลามาตรวจสอบสภาพอากาศกันครับวันนี้เรามาสอบถามกันครับคุณณพรพันธ์ฤทธิ์มหันต์นักอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือว่าช่วงนี้จะมีฝนเหลื่อมก่อนเนาะคุณณพรพันธ์จะรายงานได้เลยครับ
1: สวัสดีเจ้าคุณเอกนรินทร์คุณจันจีราและผู้ชมผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเจ้ามาดูสภาพอากาศบริเวณภาคเหนือของเราในระยะนี้ตัวแปรปัจจัยสำคัญในระยะนี้ก็จะเป็นแนวร่องมรสุมเจ้าตอนนี้ก็พาดผ่านอยู่บริเวณทางด้านภาคกลางนะเจ้าแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเจ้าประกอบกับว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะเจ้ายังคงพัดปกคลุมเข้ามาในบริเวณประเทศไทยของเราเจ้าทำให้ในระยะนี้ภาคเหนือก็จะเริ่มมีฝนหนักขึ้นนะแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ทางด้านภาคเหนือตอนล่างเจ้าโดยในวันนี้ก็มีประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือโดยในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569นี้เจ้าก็จะมีฝนตกหนักและก็ตกหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยฝนตกหนักมากก็จะมีอยู่ในช่วงวันอยู่ในวันที่17นะเจ้าโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือตอนล่างอาจจะมีโอกาสในบริเวณจังหวัดสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและก็ทางด้านเพชรบูรณ์นะเจ้าสำหรับวันที่18ก็ยังคงมีฝนค่อนข้างกระจายได้ในทางด้านพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็

0: มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่วันที่19ว่าก่อนวันที่ซาปริมาณและการกระจายของฝนก่อจะลดลงนะเจ้าแต่ก็ยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะทางด้านซีกตะวันตกแล้วก็ทางด้านภาคเหนือตอนล่างเจ้าเนื่องจากว่าในช่วงวันที่17ถึงวันที่20บริเวณความกดอากาศสูงนะเจ้าจากประเทศจีนก็จะได้แผ่ลงมาปกคลุมทางด้านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเจ้าทำให้ร่องมรสุมก่อเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนะเจ้าประกอบกับว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะเจ้าที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นจะได้แล้วในช่วงวันที่17 18 19ถึงวันที่20นี้นะเจ้าก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฝ้าระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมฝนตกหนักมากที่จะเกิดในพื้นที่ก็จะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้นะเจ้าเรามาดูภาพไทยดาวเทียมในเจ้าวันนี้กันนะเจ้าก็ยังคงเปลี่ยนลักษณะของภาคเหนือตอนล่างมีกลุ่มเมฆฝนนะเจ้าเกิดขึ้นอยู่ในเจ้าวันนี้ค่อนข้างหนักนะเจ้าโดยผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์จากพิษณุโลกก็จะเห็นว่ามีฝนตกปานกลางนะเจ้าถึงหนักได้ในบางพื้นที่เจ้าในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างโดยเฉพาะทางด้านสุโขทัยและก็ทางด้านพิษณุโลกนะเจ้ากลุ่มฝนกลุ่มนี้ก็จะเคลื่อนลงไปทางด้านเข้าไปทางด้านบางส่วนของกำแพงเพชรและก็ทางด้านพิจิตรได้นะเจ้าในทางด้านเพชรบูรณ์เจ้านี่ก็มีฝนเล็กน้อยนะเจ้าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่เจ้าเรามาดูอุณหภูมิ24ชั่วโมงตั้งหน้าของภาคเหนือกันเจ้าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ก็33ถึง35องศาเซลเซียสเจ้าบางพื้นที่ก็มีอากาศร้อนเจ้าอย่างเช่นบริเวณทางด้านแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่รวมไปถึงจังหวัดแพร่นะเจ้าอุณหภูมิต่ำสุดเจ้าวันพุธ23ถึง25องศาเซลเซียสทางด้านภาคเหนือตอนล่างอุณหภูมิสูงสุด 33 ถึง 36 องศาเซลเซียสเจ้าโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดตากก็มีอากาศร้อนได้ในตอนกลางวันนะเจ้าอุณหภูมิต่ำสุดเจ้าวันพุธ 24 ถึง 27 องศาเซลเซียสเจ้าลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันออกนะเจ้าความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าในระยะนี้ภาคเหนือของเราก็จะเริ่มมีฝนหนักขึ้นนะเจ้าแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยในวันนี้ก็จะเป็นลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะทางด้านตอนล่างของภาคนะเจ้าแล้วก็ในช่วงวันที่17ถึงวันที่20เจ้าก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้จะได้แล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็เตรียมระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนตกสะสมในพื้นที่นะเจ้าอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้เจ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053 277 919หรือติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเจ้าย
1: ินดีจ้ะนะครับคุณณพรพันธ์ครับ17ถึง20นี่ฝนจะปิกมาตกนักแห่มเตือนหนึ่งสำหรับภาคเหนือของเฮานะครับ
2: ต้องระมัดระวังตัวนะเจ้าช่วงต่อไปเจ้าไปติดตามในช่วงกำเมืองอู้ม่วนเจ้า
3: สวัสดีเจ้าน้องจื่อเด็กหญิงอรินราภาสีเจ้าจื่อเล่นน้องจีจ่าเจ้าน้องยุจ่าน้องสาวน้องหกเจ้า
4: สวัสดีเจ้าน้องจื่อเด็กหญิงจีละเชียงมาศึกษาจื่อเล่นน้องจื่อเนียเจ้ายุจ่าน้องสาวน้องหกเจ้า
3: วันนี้มูน้องจะมาอู้กำงานกับว่าเนี่ยต่างเอ็นยานเจ้าก
4: ำแปลคือทำงานเอ็นยานเจ้า
3: ความหมายก็คือคนเกียจข้านไม่กระตือรือร้นเจ้าก
4: ำเมืองเท่าคนเมืองบ่าอู้และไผ่จะอู้เจ้า
2: น้องๆที่อยากจะฝึกอู้กำเมืองนะเจ้าหรือว่าอู้เก่งอยู่แล้วก็สามารถส่งคลิปอู้กำเมืองเข้ามาได้เลยนะเจ้าในไลน์กลุ่มกำเมืองอู้ม่วนนี้นะเจ้า
1: จนคุณผู้ชมครับที่ตามรายการต่างๆของเฮากันต่อนะครับสำหรับรายการเจ้านิติภาคเหนือจบแล้วพอก้อยกันสำหรับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินต่อด้วยรายการห้องนางเหล่าและ4โมงแรงนะครับปะกันกับข่าวภาคเหนือครับ
2: ข่าวภาคเหนือแรงนี้นะเจ้าปะกับคุณคุปมรินและข้าเจ้าจันจระอ่อนอ้นเจ้า
1: สนทนาก็ว่าอู้จ๋าในวันผูกคุณผู้ชมครับรายการเจ้านิติภาคเหนือของเฮานะครับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเปิ่นหัวมือกับมหาวิทยา ขอนแก่นและก็ภาคเอกชนตัวนะครับปีป้ากันซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ฮื้อหงยาต่างๆในพื้นที่ตัวตีไปตีมาของโครงการเป็นจะได้กันพองแล้วก็ไปซ่อมฮื้อหงยาที่ไหนกันพอวันผูกเข้ามาพอก้อยกันนะครับ
2: เจ้าสำหรับช่วงนี้เวลาหมดเวลาเสี้ยงเห็นแล้วนะเจ้าข้าเจ้าจันจิราอ่อนๆเจ้า
1: ผมเองนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและป้ากันใหม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้า

เมื่อเรื่องของทรัพย์สินเดินสวนทางกับความรักกฎหมายไทยไม่ได้มองแค่เรื่องถูกหรือเรื่องผิดแบบตรงไปตรงมาแต่มองลึกลงไปถึงการรักษาความสัมพันธ์และสถาบันครอบครัววันนี้จะพาทุกคนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติสนิทค่ะประมวลกฎหมายอาญามาตรา71ได้วางหลักเกณฑ์อันน่าสนใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติสนิทเอาไว้โดยจะแบ่งเป็น2กรณีหลักๆกรณีที่1กรณีระหว่างสามีภรรยากรณีนี้จะต้องเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นหากสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนี้ได้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ต่อกันไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ลักยอกทรัพย์ช่อกงทรัพย์รับของโจรทำให้เสียทรัพย์หรือบุกรุกกรณีอย่างนี้กฎหมายถือว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยมีความผิดแต่ได้รับการยกเว้นโทษเหตุผลก็เพราะว่าทรัพย์สินของคู่สมรสเนี่ยมักจะมีส่วนของสินสมรสคาบเกี่ยวกันอยู่และรัฐต้องการส่งเสริมให้คู่สามีภรรยาเนี่ยเจรจาพูดคุยตกลงให้อภัยกันมากกว่าการที่จะส่งคู่ชีวิตของตัวเองเนี่ยเข้าคุกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ตัดสิทธิ์ผู้สมรสที่เป็นผู้เสียหายในการจะฟ้องเรียกร้องคืนทรัพย์คืนในทางแพ่งนะคะกรณีที่2เป็นกรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างบุพการีกับผู้สืบสันดานหรือระหว่างพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำความผิดต่อกันกรณีนี้กฎหมายไม่ได้ยกเว้นโทษให้กับผู้กระทำความผิดเหล่านี้แต่กฎหมายเปลี่ยนไปให้ความผิดเหล่านั้นถือว่าเป็นความผิดอันยอมความได้และหากศาลเห็นสมควรเนี่ยศาลจะลงโทษผู้กระทำความผิดในกลุ่มนี้น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้นั่นก็คือกฎหมายเนี่ยเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้เจรจาเยียวยาบาดแผลกันก่อนหากถอนคำร้องทุกข์หรือยอมความกันได้คดีก็จะเป็นอันระงับสิ้นไปแต่หลักการยกเว้นโทษหรือการยอมความกันได้หรือการลดโทษนี้ใช้เฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ไม่มีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นฉะนั้นหากมีการใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีการทำลายร่างกายหรือเป็นการกระทำความผิดในฐานชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์กรณีเช่นนี้กฎหมายถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงต่อสังคมจะไม่นำประมวลกฎหมายอาญามาตรา71นี้มาใช้บังคับโดยเด็ดขาดสุดท้ายนี้กฎหมายอาจเขียนขึ้นเพื่อยกเว้นโทษหรือลดหย่อนโทษให้เราได้แต่ความไว้เนื้อเชื่อใจในครอบครัวเรื่องทรัพย์สินนี้ไม่มีกฎหมายฉบับไหนที่สามารถเอาคืนกลับมาได้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องนั่งเล่านะคะประจำเช้าวันอังคารที่15กันยายน2569ค่ะสดใสรับยามเช้ากับเรา2คนนะคะดิฉันสินีนาธนชัยค่ะ
1: ดิฉันละวันรัตน์บุญจิตค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะ2สาวเรานะคะมาสแตนบายนะคะเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในรายการให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะบรรยากาศในช่วงเช้าในช่วงกรีนซีซั่นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างต้องบอกเลยนะคะว่าสดชื่นมากๆค่ะคุณผู้ชม
1: ใช่ค่ะสำหรับเช้านี้นะคะก็เป็นอากาศที่ผสมปนเปกันไปก
0: ็
1: ช่วงนี้ก็ต้องดูนะคะเรื่องสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านว่าฝนจะตกตรงบางพื้นที่ไหนนะคะก็ต้องเช็คกันดีๆด้วยค่ะ
0: ใช่นะคะแต่ฝนตกบ้างนะคะแต่สายรักการท่องเที่ยวกรีนซีซั่นในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะคะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็จะเห็นบรรยากาศท้องฟ้าสีฟ้าต้นไม้สีเขียวมันร่มรื่นเย็นจิตเย็นใจไปหมดนะคะ
1: รู้สึกว่าชื่นใจรู้สึกเหมือนได้ชาร์จพลังนะคะแค่นั่งรถเล่นเนี่ยก็มีความสุขแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะคะกรีนซีซั่นแบบนี้คุณผู้ชมนะคะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวกันดีกว่านะคะว่าในช่วงฤดูฝนแบบนี้ในพื้นที่ของคุณผู้ชมมีสถานที่ท่องเที่ยวตรงจุดไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะคะพิมพ์กันเข้ามาเลยนะคะใต้คอมเมนต์รายการห้องนั่งเล่าของเราวันนี้นะคะจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนของคุณผู้ชมนั่นเองนะคะพูดถึงที่ท่องเที่ยวคุณผู้ชมค่ะโครงการของภาครัฐค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทยในด้านของการท่องเที่ยวนะคะนั่นก็คือโครงการไทยเที่ยวไทย plus นั่นเองนะคะ1ล้านสิทธิ์รับกันไปเต็มๆเลยนะคะใครที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมโครงการกันได้เลยนะคะจะได้ไปเที่ยวกันในช่วงกรีนซีซั่นนี้ค่ะ
1: ใช่ค่ะเรียกว่ามาตรการของเขานะคะน่าสนใจมากค่ะพี่อ้อมก็คือแต่ละสิทธิ์ที่เราจะได้เนี่ยมันเหมาะมากสำหรับการที่ไปเที่ยวหลายๆคนเพราะว่า1คนต่อ1สิทธิ์เลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องที่พักที่กินโรงแรมร้านนวดได้หมดเลย
0: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรา2คนต้องรีบสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วค่ะจะได้ไปใช้สิทธิ์เที่ยวกันเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมนั่นเองนะคะเรื่องราวของรายการของเราวันนี้นะคะนอกจากโครงการไทยเที่ยวไทย plus แล้วนะคะพี่อ้อมจะพาคุณผู้ชมค่ะไปปั่นจักรยานกันที่จังหวัดพิจิตรเขามีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์ระดับประเทศไทยเลยนะคะจะเป็นการแข่งขันในรูปแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราสองคนจะมาเล่าให้ฟังน้องกระแตนะคะวันนี้มีอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้าง
1: สำหรับสรรหามาเล่าในวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันดีกว่าค่ะพี่อ้อมเกี่ยวกับรอบรู้สุขภาพกับคณะแพทย์มอนเรศวรนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปคุยพร้อมๆกันเลยค่ะ
0: ในช่วงสรรหามาเล่านะคะก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ชมนะคะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพดีๆนะคะในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนซึ่งจะมีประเทศนะคะจากทั่วโลกเลยที่จะมาเยือนในประเทศไทยกับการจัดงาน IMF World Bank Group นะคะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครค่ะก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกผู้มาเยือนทุกคนด้วยนะคะสร้างความประทับใจยิ้มสยามของเรารับรองครองใจคนทั้งโลกแน่นอนนะคะเขาจะได้กลับมาเที่ยวซ้ำในพื้นที่บ้านเรานะคะจะได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจพ่อค้าแม่ขายเขาก็จะขายของได้นะคะเราเนี่ยเวลาเดินทางไปเที่ยวไหนนะคะเห็นนักท่องเที่ยวเขาเป็นต่างชาติอย่างเงี้ยอ่ะนะคะก็อารมณ์อร่วยช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยนะคะค่ะก็เหมือนเดิมนะคะกับสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินค่ะวันนี้มาในตอนสถานีพัฒนาเกษตรพื้นที่สูงจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ

0: รมราชินีนาถทรงเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะพื้นป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขโดยจะตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อรักษาป่าไม้ต้นกำเนิดของลุ่มน้ำต่างๆไว้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2547เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำการเกษตรอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้พอเพียงเลี้ยงตนเองและครอบครัวและที่สำคัญสามารถหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายจนเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนกลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม
1: ชาวบ้านเริ่มเข้าใจว่าถ้ามันมีป่าเนี่ยชาวบ้านอยู่ไม่ได้นะครับป่าต้องให้น้ำกับพวกเขาฉะนั้นเขาเลยร่วมใจกันรักษาป่าไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าในตรงที่เขาเลือกไว้นะครับการขยายผลให้ชาวบ้านนะครับหลังจากตั้งโครงการมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกผักการปลูกชากาแฟแล้วก็ไม้ผลนะครับชาวบ้าน3หมู่บ้านที่เข้ามาเรียนรู้นี่เราได้ขยายผลสู่เกษตรกรทุกหลังคาเรือนไม่ว่าจะเป็นการปลูกกาแฟส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้านะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นพืชที่ทำรายได้แล้วก็ให้กับชาวบ้านในระดับหนึ่งนะครับทำให้ชาวบ้านมีความสนใจเรียนรู้เองทำเองได้นะครับ
0: ปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงแห่งนี้ได้ศึกษาทดลองค้นหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการปลูกบนพื้นที่สูงกว่า 1,400 เมตรจนประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะพืชผักไม้ผลและไม้ดอกเมืองหนาชนิดต่างๆจึงได้ขยายผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมให้นำไปเพาะขยายพันธุ์ปลูกในพื้นที่ของตนเองผลผลิตที่ได้ก็ส่งจำหน่ายให้แก่โครงการหลวงเกษตรกรจึงมีรายได้มั่นคงหมุนเวียนตลอดทั้งปีนับเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
2: ทำไร่เลื่อนลอยค่ะตัดไม้แล้วตัดต้นไม้แล้วก็ถางปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอย่างเงี้ยพอปลูกปี2ปีก็ต้องไปเปิดป่าใหม่ปลูกเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไร่ฟินกันค่ะพอเดี๋ยวนี้มีโครงการของนายหลวงเข้ามาแล้วนี่การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทําที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะรายได้เฉลี่ยต่อปีก็ประมาณ 4-5 หมื่น
0: นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเนื่องด้วยสภาพพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงปกคลุมด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์มีไม้ผลพืชผักต่างๆมีไม้ดอกสวยงามสลับกันผลิบานตามฤดูกาลให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติได้ตลอดทั้งปีและผู้มาเยือนยังจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตธรรมชาติในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างคนกับป่าอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จึงได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีกินดีและขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติและโลกไปพร้อมกัน

0: ราไปติดตามช่วงต่อไปของรายการกันต่อเลยนะคะกับช่วงประเด็นเป็นข่าวค่ะ
1: ช่วงประเด็นเป็นข่าวในวันนี้นะคะเรานำเรื่องของสินเชื่อ AI นกกระซิบมาฝากคุณผู้ชมค่ะทางด้านของนางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าช่วยพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบผ่านโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกับการพิจารณาสินเชื่อพร้อมเปิดทางเลือกให้กับผู้ประกอบการเลือกวงเงินให้เหมาะสมกับขนาดและความต้องการของธุรกิจซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประกาศรายละเอียดแล้วแบ่งง่ายๆเป็น3ระดับดังนี้ค่ะ1นะคะร้านเล็กๆนะคะต้องการเงินหมุนเวียนไม่เกิน 50,000 บาทสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะคะเหมาะกับผู้ประกอบการรายย่อยที่ใช้แอปถุงเงินต้องการเงินทุนจำนวนไม่สูงและไม่มีหลักประกันวงเงินสูงสุด 50,000 บาทต่อรายไม่ใช้หลักประกันไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน2ค่ะพ่อค้าแม่ค้าถุงเงินต้องการวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทสินเชื่อ 10,000 ของธนาคารกรุงไทยเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเงินหมุนเวียนหรือเสริมสภาพคล่องในกิจการวงเงินสูงสุด 500,000 บาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ11ต่อปีผ่อนเริ่มต้น500บาทต่อเดือนและไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อค่ะ
0: ประเภทที่3กันบ้างนะคะนั่นก็คือธุรกิจค่ะที่ต้องการขยายกิจการนะคะวงเงินสูงสุดถึง3ล้านบาทคุณผู้ชมสินเชื่อ SME ไซส์เล็กของธนาคารกรุงไทยนะคะเหมาะสำหรับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกบริการและร้านค้า AI และร้านค้าออนไลน์นะคะที่ใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะและต้องการวงเงินสูงขึ้นเพื่อใช้ในธุรกิจวงเงินสูงสุดนะคะ3ล้านบาทต่อรายค่ะอัตราดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นร้อยละ3บาท50สตางค์ต่อปีค่ะคงที่2ปีกันไปเลยนะคะและไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อค่ะสำหรับจุดเด่นนะคะของ AI นกกระซิบคุณผู้ชมคือการนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินนี่แหละค่ะมาสะท้อนการดำเนินการธุรกิจของผู้ประกอบการนะคะทั้งยอดขายแนวโน้มรายได้ข้อมูลต่างๆของร้านนะคะเช่นโครงการไทยช่วยไทย plus โครงการคนละครึ่ง plus ที่ทำให้พ่อค้าแม่ขายเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะทั้งนี้สำหรับผู้ประกอบการค่ะที่มีศักยภาพแต่ติดข้อจำกัดเรื่องหลักประกันหรือผู้ค้ำประกันนะคะยังมีกลไกค้ำประกันสินเชื่อของบสย.หรือบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายเล็กนั่นเองโดยค้ำประกันเป็นกลไกสนับสนุนเพิ่มเติมไม่ใช่การขออนุมัติวงเงินสินเชื่อโดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะ
1: สำหรับ
0: ร้านค้า
1: ใช่ค่ะพ่อค้าแม่ค้านะคะคนไหนที่รู้สึกว่าตัวเองมีความต้องการในระดับไหนก็มีทั้งหมด3ระดับนะคะก็คือเล็กกลางใหญ่ว่าง่ายๆเล็กก็คือวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 50,000 บาทแบบกลางนะคะวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทแบบที่3ใหญ่สุดนะคะวงเงินสูงสุด3ล้านบาทก็แล้วแต่ธุรกิจของท่านนะคะหมุนเวียนยังไงก็เลือกกู้กันได้เลยค่ะ
0: ใช่นะคะยังไงก็ไปปรึกษากันได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านท่านนะคะจะได้เพิ่มยอดเงินในการทำธุรกิจของเรานั่นเองนะคะที่สำคัญคืออัตราดอกเบี้ยนะคะคงที่นานสูงสุด2ปีนะคะแล้วก็บางอันเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเพียง75สตางค์ต่อเดือนเท่านั้นนะคะสนใจรูปแบบไหนก็ติดต่อกันได้เลยนะคะเรื่องราวต่อไปค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับคุณสุภมาศนะคะก็ได้เดินหน้าปลดล็อกสื่อไทยค่ะดันคอนเทนต์น้ำดีโกอินเตอร์ค่ะทางด้านของคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ท่านก็ได้เปิดเผยในที่ประชุมนะคะมีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะเวลา5ปีด้วยกันค่ะเพื่อวางระบบให้ผลงานสื่อที่กองทุนสนับสนุนนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะทั้งการเผยแพร่ในประเทศและขยายสู่ต่างประเทศหัวใจสำคัญของแผนนี้นะคะนั่นก็คือคุณค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมคุณค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมนั่นก็คือมุ่งเน้นการสร้างคอนเทนต์ที่ดีๆไม่หยุดนิ่งเพียงแค่ได้รับทุนหรือผลิตเสร็จแล้วก็จบแต่สามารถนำไปสร้างมูลค่า ขยายฐานผู้ชมและก็รายได้สำหรับผู้ผลิตอย่างเรานั่นเองค่ะขณะเดียวกันประชาชนก็ต้องได้รับประโยชน์นี่คือสิ่งสำคัญของคำว่าคอนเทนต์น้ำดีนั่นก็คือประชาชนต้องได้ประโยชน์นะคะจากสื่อที่ผลิตออกมาสื่อนั้นต้องปลอดภัยและสร้างสรรค์ครอบคลุมตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลหมวดหมู่ทรัพย์สินทางปัญญาการกำหนดมาตรฐานคุณภาพของผลงานไปจนถึงการพัฒนาช่องทางการตลาดและจัดจำหน่ายรวมถึงกำหนดรูปแบบการอนุญาตใช้สิทธิ์และอัตราค่าตอบแทนที่ชัดเจนเพื่อเปิดโอกาสให้ผลงานที่มีศักยภาพสามารถต่อยอดได้นะคะแล้วก็ขยายตลาดทั้งในและก็ต่างประเทศได้อย่างเป็นระบบค่ะ
1: ทั้งนี้นะคะการวัดความสำเร็จจะไม่ได้อยู่ในเฉพาะรายได้แต่เราจะพิจารณาครบ3มิติค่ะนั่นก็คือรายได้ทางการเงินมูลค่าจากสิ่งของบริการและมูลค่าทางสื่อและผลกระทบทางสังคมเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าผลงาน1ชิ้นสามารถสร้างทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจและประโยชน์ให้กับสังคมได้มากน้อยเพียงใดนอกจากนี้นะคะทางกองทุนยังเตรียมเปิดข้อเสนอโครงการค่ะเพื่อขอรับการสนับสนุนประจำปีงบประมาณ2570ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569นี้นะคะผู้ที่สนใจค่ะสามารถติดตามรายละเอียดและยื่นข้อเสนอผ่านเว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะ
0: ในยุคสมัยนี้คุณผู้ชมคะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเราทุกคนเนี่ยมีเครื่องมือในการจัดทำสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนที่เราใช้นะคะหรือคอมพิวเตอร์คอมพีซีหรือว่าคอมโน้ตบุ๊กต่างๆแต่สิ่งสำคัญนั่นก็คือเราทำออกมาแล้วเราได้ประโยชน์อะไรคนที่ดูเราเขาได้ประโยชน์อะไรนั่นคือเรื่องที่อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกัน
1: อ
0: ะสิ่งบางอย่างทำออกมาแล้วมันไม่มีประโยชน์อะถามว่าเพื่ออะไร
1: ใช่ค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นโครงการดีๆสำหรับใครที่มีคอนเทนต์ไอเดียดีๆก็ลองสมัครเข้าไปได้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ต่อไปนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะพาณิชย์นะคะเข้มค่ะร้านรับซื้อข้าวโพดโรงอาหารสัตว์ทั่วประเทศพบความผิดเกี่ยวกับเครื่องวัดความชื้น15รายย้ำซื้อขายต้องโปร่งใสเกษตรกรต้องได้รับความเป็นธรรมค่ะนางสาวยานีศรีมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในได้เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระหว่างวันที่21สิงหาคมถึง9กันยายนค่ะใน21จังหวัดรวม151แห่งพบปฏิบัติถูกต้องนะคะ136แห่งและพบการกระทำผิด15รายโดยส่วนใหญ่เป็นการใช้เครื่องวัดความชื้นที่ไม่มีเครื่องหมายรองรับนั่นเองแล้วก็มีความผิดตามพ.ร.บ.มาตราช่างตวงวัดพุทธศักราช2542เจ้าหน้าที่นะคะได้เปรียบเทียบปรับแล้วรวม 180,000 บาทค่ะ
0: กรมการค้าภายในนะคะก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าค่าความชื้นมีผลโดยตรงต่อราคารับซื้อนะคะจึงกำหนดจุดรับซื้อให้ใช้เครื่องชั่งและเครื่องวัดความชื้นที่มีมาตรฐานแสดงราคารับซื้อที่ชัดเจนกำหนดราคาตามคุณภาพเพื่อป้องกันการเอาเปรียบเกษตรกรสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะผลผลิตก็เริ่มทยอยออกสู่ตลาดแล้วก็มีจุดรับซื้อเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนะคะที่เราได้นำเสนอข่าวสารไปในพื้นที่จังหวัดตากคุณผู้ชมตอนนี้นะคะผลผลิตเนี่ยเพิ่งออกสู่ตลาดประมาณ 2% แต่มีค่าความชื้นที่สูงนะคะ 30% เลยคุณผู้ชมโดยคาดว่าจะออกสู่ตลาดเนี่ยในช่วงเดือนตุลาคมนะคะนั่นคือเดือนหน้าจนถึงเดือนธันวาคม2569ทั้งนี้กรมการค้าภายในค่ะจะติดตามสถานการณ์และจุดตรวจรับซื้ออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมด้านราคานะคะเน้นย้ำเลยนะคะว่าเครื่องวัดความชื้นต้องได้รับมาตรฐานและก็ราคาที่เกษตรกรได้รับต้องชัดเจนเขาจะได้รู้นะคะว่าค่าความชื้นอยู่ที่เท่านี้คุณต้องได้เงินเท่าไหร่นะคะเพื่อให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกรนั่นเองพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของเราคุณผู้ชมมีพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่อนข้างเยอะนะคะพื้นที่จังหวัดตากที่เรานำเสนอข่าวสารไปพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์พื้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะกำแพงเพชรนครสวรรค์ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กันเป็นจำนวนมากนะคะมาตรการนี้จะช่วยลดผลกระทบสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของเรานั่นเองค่ะแนวทางปฏิบัติฉันเชื่อเหลือเกินนะคะว่าสิ่งที่ได้ประโยชน์สูงสุดนั่นก็คือพี่น้องเกษตรกรไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะก็เป็นหูเป็นตานะคะสำหรับใครที่กำลังรู้ว่าตัวเองทำผิดใช้เครื่องตรงวัดที่ไม่ได้มาตรฐานอันนี้เนี่ยถ้าเปลี่ยนก็จะเป็นผลดีกับเรานะคะไม่ต้องมีเรื่องของก ฎหมายเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรานั่นเองค่ะ
0: ทำให้ถูกต้องดีที่สุดนะคะเป็นประจำทุกวันค่ะกับช่วงไทยช่วยไทยพลัสนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันดีกว่าว่าวันนี้จะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะในช่วงไทยช่วยไทยพลัสนะคะชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวกันดีกว่าค่ะภายใต้โครงการไทยเที่ยวไทยพลัส2069เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะหลังจากโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะมีความชัดเจนค่ะถึงหลักเกณฑ์นะคะทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.นะคะในวันที่22กันยายนนี้นะคะวันนี้วันที่15กันยายนแล้วคุณผู้ชมคะวันอังคารหน้ารับรองเรื่องนี้ส่งถึงครม.แน่นอนค่ะและจะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนตุลาคมนะคะอีกเพียงแค่ประมาณ1เดือนไม่ถึง1เดือนแล้วนะคะเราก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกันได้แล้วผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะคุณผู้ชมและจะใช้สิทธิ์ได้นะคะในเดือนพฤศจิกายนค่ะแหมลอยกระทงก็เข้าสิทธิ์นี้ได้แล้วนะคะจนถึงวันที่15ธันวาคม2569ค่ะก่อนที่จะงดการใช้นะคะในช่วงปีใหม่1เดือนโดยจะเริ่มใช้ได้อีกครั้งนะคะในวันที่16มกราคมต่อ2570ค่ะรู้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส1ของปี2570นั่นเองค่ะผู้สื่อข่าวจาก NBT นะคะก็ลงพื้นที่ไปย่านจตุจักรคุณผู้ชมเพื่อสำรวจความคิดความเห็นของประชาชนและก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ถึงโครงการดังกล่าวประชาชนนะคะก็มองว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีซึ่งมีวันหยุดยาวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะลดภาระค่าใช้จ่ายทำให้ประชาชนอย่างเราเนี่ยตัดสินใจในการเดินทางเที่ยวได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะการใช้วงเงินสนับสนุนการท่องเที่ยวในเมืองรองมากกว่าเมืองหลักเป็นการกระจายนักท่องเที่ยวนะคะออกไปเที่ยวจังหวัดต่างๆทั่วทั้งประเทศไทยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: อย่างไรก็ตามนะคะมีข้อกังวลค่ะว่าจำนวน1ล้านสิทธิ์อาจจะน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความต้องการของประชาชนและอาจไม่ครอบคลุมกับกลุ่มประชาชนที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีหรือไม่มีสมาร์ทโฟนเนื่องจากลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังรวมถึงกังวลกับการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาค่าที่พักและค่าบริการจากผู้ประกอบการบางรายในช่วงที่มีโครงการค่ะทั้งนี้นะคะเป็นเรื่องที่ดีที่ภาครัฐนะคะจะได้เตรียมมาตรการป้องกันด้วยการให้ผู้ประกอบการยื่นราคาก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคขณะที่มุมของผู้ประกอบการมองว่ามาตรการนี้ค่ะจะช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างความคึกคักให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้อย่างแน่นอนเนื่องจากช่วยดึงดูดให้ผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยและเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นโดยเฉพาะการขยายสิทธิ์ครอบคลุมร้านนวดและสปารวมถึงชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปซึ่งช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการรากหญ้าโดยตรงพร้อมความเห็นว่าในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนะคะต้องเน้นการขายสินค้าราคาเข้าถึงง่ายเพื่อดึงดูดลูกค้ามากกว่าการขึ้นราคาค่ะ
0: อีก15วันคุณผู้ชมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกันนะคะลงทะเบียนเดือนตุลาคมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง1ล้านสิทธิ์มองว่าน้อยจนเกินไปนะคะเดี๋ยวดูค่ะว่าเข้าครม.นะคะวันที่22กันยายนนี้นะคะจะเพิ่มสิทธิ์หรือเปล่าดิฉันเชียร์ให้เพิ่มสิทธิ์นะคะจะได้เป็นการกระจายให้พี่น้องชาวไทยทั่วทั้งประเทศได้ใช้สิทธิ์โครงการดีๆแบบนี้การจะได้เป็นการเที่ยวนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะคะแล้วก็จังหวัดอื่นๆทั่วทั้งประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมในช่วงนี้ก็เตรียมตัวกันได้เลยนะคะโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ของคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่อื่นเขาจะได้รู้นะคะว่าบ้านเราเนี่ยมีดีมากกว่าที่คุณคิดนะคะก็แนะนำกันเข้ามาได้ใต้คอมเมนต์รายการห้องนั่งเล่าของเรานะคะจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ของคุณผู้ชมนั่นเองนะคะน้องกระแตเนี่ยเป็นคนจังหวัดตากถ้าให้โปรโมตที่เที่ยวของจังหวัดตากที่ไหนที่น่าสนใจในช่วงสิ้นปี
1: ช่วงสิ้นปีนะคะที่เขานิยมกันไปถ้าเป็นหนูเป็นคนพื้นที
0: ่
1: หนูก็จะแนะนำว่าลองไปดูน้ำที่เขื่อนภูมิพลเขาจะมีการนอนแพนะคะพี่อ้อมก็คือเหมือนเราได้ไปดื่มด่ำบรรยากาศริมเขื่อนแล้วที่เขื่อนนะคะเขาก็จะมีพวกคาเฟ่พวกการปั่นจักรยานเราเนี่ยสามารถท่องเที่ยวได้เลยเสร็จปุ๊บเบื่อๆเข้าเมืองไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะริมน้ำคือมันฟินมากพี่อ้อมหนูมองว่าโครงการนี้นะคะจะไม่เอื้อกับ จังหวัดใหญ่ๆ
2: ใช่
1: ไม่ใช่เอื้อกับเมืองหลักอย่างเดียวนะคะเขาเอื้อมองรองในการที่กระจายเงินให้เพิ่มมากขึ้นทำให้คนเมืองนะอาจจะมีความอยากจะมาเที่ยว
2: ใช
1: ่เขาเรียกว่าจังหวัดเล็กๆบ้างทำให้ได้เห็นมุมมองภาพกว้างขึ้นนะคะว่าจังหวัดเล็กๆนี่ก็มีดีเหมือนกัน
0: ใช่นะคะบ้านพี่อ้อมจังหวัดพะเยาคุณผู้ชมค่ะไปแล้วคุณจะหลงรักแน่นอนนะคะหนึ่งเลยคือน้ำจิตไมตรีของคนพะเยาคุณผู้ชมค่ะคนพะเยาเป็นคนใจดีแล้วก็ใจกว้างมากๆเลยนะคะมาเที่ยวบ้านเราคุณผู้ชมจะได้รับการบริการที่ดีนะคะตอนนี้คาเฟ่หลายแห่งที่จังหวัดพะเยาสวยมากๆร้อยคุณผู้ชมให้เดินทางไปสัมผัสที่พักของเราลานกางเต็นท์ของเรานะคะแล้วก็อากาศที่จังหวัดพะเยาจะอากาศไม่ร้อนเหมือนพื้นที่อื่นเพราะว่าเรามีกวางพะเยา มีพื้นที่ภูเขาเป็นจำนวนมากนะคะก็สามารถไปพักผ่อนหย่อนใจกันได้นะคะคนจังหวัดพะเยาก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะซื้อสินค้าโอชาของพะเยากลับบ้านด้วยนะคะปลาส้มรสชาติอร่อยมากๆค่ะ
1: น่ากินมากเลยนะคะต่อไปค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูกันในเรื่องของแม่น้ำยมค่ะ

0: นี่เป็นสายเลือดของคนสุโขทัยและยังคงเป็นความท้าทายของกรมชลประทานค่ะเพราะไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่นะคะแม่น้ำยมจึงมีความผันผวนสูงทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งที่ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศในแต่ละปีจะมีการบริหารเช่นไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: ลูกหลานของพี่น้องชาวตำบลบ้านกล้วยต้องไปเป็นลูกจ้างรับจ้างที่กรุงเทพมหานครเพราะพื้นที่ตรงนี้หมื่นกว่าไร่เนี่ยทำกินไม่ได้เลยหน้าแล้งเนี่ยน้ำประปาเนี่ยถ้าปล่อยได้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นกลางวันน้ำประปาไม่ไหลแล้วเพราะประปาไม่มีน้ำดิบผลิตประปาพอน้ำท่วมก็ท่วมมาจนไม่มีที่อยู่อาศัย
2: มวลน้ำในแต่ละปีที่ไหลผ่านเมืองสุโขทัยมีปริมาณที่ต่างกันด้วยภูมิศาสตร์ของเมืองเป็นพื้นที่ราบลุ่มจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีโครงการชลประทานสุโขทัยจึงเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทำหน้าที่หน่วงน้ำและกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่โดยรอบเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง
3: จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดเดียวที่เราไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ของลุ่มน้ำยมเราดังนั้นในการบริหารจัดการในแต่ละปีในแต่ละครั้งในแต่รอบฤดูกาลไม่เหมือนกันแม่น้ำยมมีความยาวทั้งสิ้น735กิโลเมตรจากจังหวัดพะเยาจนไปถึงอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์และอยู่ในจังหวัดสุโขทัยเราอยู่ประมาณ190กิโลเมตรน้ำในจังหวัดสุโขทัยไหลเข้ามา 2,600 ล้านออกที่จังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอชุมแสงอยู่ประมาณ 4,200 ล้านเพราะนั้นน้ำอยู่ในจังหวัดเราเนี่ยสุโขทัยก็เราเก็บได้แค่นี้ตัวลำน้ำยมเองเราคงเก็บด้วยคาปาซิตี้ของลำน้ำคงไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะนั้นเราต้องอาศัยแก้มลิงเราต้องอาศัยหนองน้ำธรรมชาติจังหวัดสุโขทัยมีแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำสายหลักก็จริงแต่เรามีแหล่งน้ำเก็บกักในของพื้นที่ตัวเองทั้งซีกตะวันออกและตะวันตกของจังหวัดสุโขทัยเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองไว้กับการเกษตรอีกต่างหากในการบริหารจัดการน้ำในช่วง10ปีหลังเรามีแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้วางแนวทางให้กับกรมชลประทานและจังหวัดสุโขทัยและลุ่มน้ำยมไว้ว่า 1. แหล่งน้ำต้นทุนของจังหวัดสุโขทัยไม่มี 2. ไม่มีเขื่อนไม่มีอะไรเก็บกักน้ำกรมชลประทานก็เลยไม่คิดและหาแนวทางต่อจนถึงปัจจุบันนี้โดยการสร้างฝายสร้างประตูไปก่อนเป็นช่วงห่วงประตูที่ท่านเห็นด้านหลังผมนี่คือประตูแม่น้ำยมหรือบ้านหาดสะพานจันทร์ซึ่งตรงนี้เองได้สร้างเมื่อปี2548สร้างเสร็จปี2550เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำหลังจากที่เรารับน้ำจากจังหวัดแพร่คืออำเภอ2คือฝายแม่ยมพอฝายแม่ยมมาถึงปั๊บไม่มีอะไรกีดขวางกั้นลำน้ำก็มาถึงประตูตัวนี้คือประตูแม่น้ำยมเราแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการบริหารจัดการน้ำในช่วงของอุทกภัยคือเอาไปทางแม่น้ำยมสายเก่าหรือไปยมน่านเพื่อไปกับแม่น้ำน่านแม่น้ำยมช่วงจังหวัดแพร่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยมีสภาพกว้างและลึกแต่พอหลังจากอำเภอสวรรคโลกจากประตูแม่น้ำยมเราเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าแม่น้ำยมมันเริ่มแคบความสามารถในการรับน้ำได้ลดลงเหลือประมาณ1ใน3เพราะนั้น2ใน3เราจะบริหารจัดการก็คือเหนือประตูตัวนี้ขึ้นไปเราก็คือมีการผ่านน้ำไปฝั่งซ้ายหรือคลอง6บาทเข้าไปตรงที่ยมน่านไปที่ยมเก่าเพื่อเข้าสู่ทุ่งบางระกำเพื่อส่วนหนึ่งก็ไปแม่น้ำน่าน
1: น้ำท่วมปีหนึ่งมีสักครั้ง2ครั้งน้ำที่ท่วมอยู่จะอยู่กับพวกเราแค่ระยะสั้นๆแต่คำว่าแล้งจะอยู่กับระยะยาวเพราะฉะนั้นอ่างเก็บน้ำมีผลประโยชน์ที่สุดบ้านกล้วยไม่เคยทำนาได้2ครั้งแต่ตอนนี้ทำนาได้2ครั้งการบริหารจัดการน้ำของชลประทานสุโขทัยเก่งยอดเยี่ยมผมคิดว่าชลประทานมีความจริงใจต่อเกษตรกรบางครั้งก็หาอาชีพมาส่งเสริมให้ด้วยน้ำก็พอประปาก็พอข้าวก็ได้เก็บเกี่ยวไม่เสียหาย
2: ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์และอ่างเก็บน้ำต่างๆในพื้นที่ถือว่าเป็นสมบัติของคนสุโขทัยเปรียบได้กับด่านประการสำคัญของเมืองมรดกโลกเพื่อให้เมืองสุโขทัยยังคงงดงามไม่เพียงแต่ในประวัติศาสตร์แต่ในทุกฤดูกาลของชีวิต
3: ผมว่าชลประทานก็งานเพื่อแผ่นดินไทยน้ำขาดก็ชลประทานน้ำท่วมก็ชลประทานเพราะน้ำอย่างมันมีที่มาที่ไปเราจะบอกให้น้ำไหลมาแค่อำเภอนี้แล้วหยุดมันเป็นไปไม่ได้คงหนีไม่พ้นที่เราจะต้องไปช่วยเขาทั้งในเรื่องอุทกภัยและภัยแล้งครับ

0: คัญในการเผยแพร่พระกิตติคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณราชพิธีได้เข้าถึงอย่างกว้างขวางพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนค่ะและทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยในครั้งนี
1: ้โดยภายในนิทรรศการศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงประกอบไปด้วยสื่อวิดิทัศน์พระราชประวัติโครงการพระราชดำรินิทรรศการตามรอยสมเด็จพระพันปีหลวงณจังหวัดนครสวรรค์พร้อมทั้ง QR code และเทคโนโลยีดิจิทัลในสื่อนิทรรศการทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้กล่าวขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์และกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้มีการจัดตั้งนิทรรศการศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงซึ่งจะทำให้บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนได้มาศึกษาเรียนรู้และถ่ายภาพในโครงการพระราชดำริต่างๆพร้อมทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยทางโรงเรียนนครสวรรค์ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสถาบันหลักของชาติอีกทั้งทางโรงเรียนจะใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเสียงตามสายและให้ครูประจำชั้นประชาสัมพันธ์การนิทรรศการในครั้งนี้ทั้งนี้นักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์เปิดเผยว่าเป็นความรู้สึกที่ดีที่ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ได้จัดนิทรรศการศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงในโรงเรียนนครขออภัยค่ะในโรงเรียนสตรีนครสวรรค์โดยจะทำให้บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนได้เข้าถึงพระราชกรณียกิจต่างๆและได้ในโครงการพระราชดำริต่างๆอีกด้วยค่ะ
0: ค่ะสำหรับศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะจัดที่โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ค่ะสำหรับในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะจัดที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนโรงเรียนนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ของเราค่ะก็จะเปิดบ้านต้อนรับทุกคนนะคะก็มาเยี่ยมชมนิทรรศการของเราได้เลยค่ะ
1: ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปกันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะทางด้านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดดิจิทัลรับรองสิทธิ์ทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรถูกต้องตามกฎหมายให้แก่ราษฎร370รายค่ะดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบสมุดประจำตัวในรูปแบบดิจิทัลแก่ประชาชนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติครม.เมื่อวันที่2มิถุนายน2569ในพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์การดำเนินการครั้งนี้มีประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา370รายรวม496แปลงเนื้อที่กว่า 2,054 ไร่ครอบคลุม3หมู่บ้านในตำบลแม่พูนถือเป็นการมอบสมุดประจำตัวดิจิทัลครั้งแรกในพื้นที่ป่าไม้ถาวรช่วยให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิ์ได้สะดวกและรวดเร็วพร้อมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
0: ทางด้านของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้กล่าวนะคะว่าการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขณะที่ทางด้านของกรมป่าไม้ค่ะก็จะส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป้องกันการบุกรุกและใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะสิ่งสำคัญนั่นคือพี่น้องประชาชนต้องมีที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินนะคะและต้องอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติได้อย่างไม่รบกวนกันนะคะนี่คือจุดมุ่งหมายสูงสุดนะคะในการที่ทำโครงการนี้ขึ้นมาค่ะไปแข่งจักรยานกันดีกว่าคุณผู้ชมไปปั่นจักรยานที่จังหวัดพิจิตรนะคะเริ่มแล้วค่ะสำหรับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบนะคะชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะคุณธนิตภูมิถาวรค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามบึงสีไฟเป็นสนามที่4นะคะทางด้านของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้ร่วมกับจังหวัดพิจิตรกำหนดการจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา

0: างเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569เริ่มจัดการแข่งขันวันแรกนะคุณผู้ชมคะตั้งแต่วันที่12ต่อเนื่องจนถึงวันที่13กันยายน2569ค่ะสำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็ได้รับความสนใจจากนักกีฬานะคะทุกภูมิภาคทั่วทั้งประเทศไทยเลยเข้าร่วมการแข่งขันนับเป็นเวทีสำคัญค่ะในการเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้พัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์จากสนามการแข่งขันตลอดจนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เราได้รับเองจากการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีโอกาสได้สัมผัสกับทัศนียภาพและบรรยากาศอันงดงามของบึงสีไฟนะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิจิตรรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมโดยเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมกีฬากับการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อีกด้วยค่ะ
0: ช่วงนี้พิจิตรเขาเนื้อหอมนะคะคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: แข่งขันเรือยาวกันเสร็จแล้วก็แข่งจักรยานกันต่อเลยนะคะก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนั่นเองนะคะใครยังไม่เคยไปเที่ยวนะคะไปกันได้นะคะบึงสีไฟของจังหวัดพิจิตรเป็นแลนด์มาร์คที่ทุกคนไปแล้วต้องหลงรักแน่นอนนะคะท้องฟ้าสีฟ้านะคะสนามหญ้าสีเขียวนะคะตัดกับบึงสีไฟที่อยู่ด้านข้างบอกเลยประทับจิตประทับใจคุณผู้ชมค่ะปิกนิกแบบสไตล์ญี่ปุ่นเกาหลีป
1: ู
0: ผ้าอะไรอย่างเงี้ยทำกับข้าวทำขนมไปรับประทานไปนั่งจิบชาจิบกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ออกกำลังกายยามเย็นได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานนะคะหรือว่าวิ่งจ็อกกิ้งอะไรอย่างนี้ก็พาคนในครอบครัวนะคะไปสัมผัสกับความอบอุ่นกันได้ที่จังหวัดพิจิตรนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ช่วงต่อไปค่ะสรรหามาเล่านะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับโครงการที่น่าสนใจนะคะของคณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะกับโครงการรอบรู้สุขภาพโครงการนี้นะคะภาคประชาชนอย่างเราจะได้รับประโยชน์อะไรกันบ้างนะคะอดใจรอกันครู่เดียวช่วงหน้าได้ทราบกันค่ะ
2: ช่วงที่ฝุ่นเยอะจะแสบตาหายใจไม่สะดวกอยากให้ทุกประเทศช่วยกันแก้ไข
3: ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนต้องอาศัยความร่วมมือของประเทศอาเซียน
4: กลุ่มประเทศอาเซียนนะคะก็มีความตกลงเรื่องของหมอกควันข้ามแดนตั้งแต่ปี2514นะคะจะเป็นความร่วมมือในเรื่องของการเฝ้าระวังจุดความร้อนประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคนี้นะคะได้ดีเริ่มโครงการที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใสกรีนสกายโดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง3ประเทศคือประเทศไทยสปป.ลาวแล้วก็เมียนมาในการเรื่องของการลดจุดความร้อนแล้วก็เรื่องของการลดการเผาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษอากาศข้ามพรมแดน
3: ความตกลงหมอกควันข้ามแดนปัจจุบันอยู่ในโรดแมพฉบับที่2ปี2566ถึง2573เราหวังว่าในอนาคตปัญหาหมอกควันจะเบาบางลงได้อาเซียนร่วมใจฟ้าใสไร้พรมแดน
5: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
6: เอาห้าให้เทียบเทียบ
7: เพลงเรือไม่ใช่แค่บทเพลงแต่คือเรื่องราวของชุมชนเสียงร้องโต้ตอบสะท้อนความเป็นไทย
6: สิบนิ้วนบจำนงก่อนจะลงนาวายกเชิญ
7: ร่วมกันอนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ให้เป็นพลังสร้างสรรค์และสร้างคุณค่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่พร้อมส่งต่อสู่สายตาชาวโลก
6: นาราชเอ้าห้าให้เพลงเรือมรดกวัฒนธรรมไทยสืบสานวันนี้

เมื่อภูมิปัญญาถูกถ่ายทอดผ่านทุกเส้นใยของผืนผ้าผ้าย้อมสีจากน้ำยางต้นกล้วยไข่ผสานการออกแบบร่วมสมัยถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่เปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นดีไซน์สุดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาสู่ผลงานจากกำแพงเพชรสู่สายตาชาวโลกเสน่ห์จากผืนผ้าคุณค่าจากรากวัฒนธรรม

0: สันธามาเล่าวันนี้นะคะชวนคุณผู้ชมไปสุขภาพดีกับโรงพยาบาลมน.กันดีกว่านะคะผู้ที่จะมาพูดคุยถึงโครงการรอบรู้สุขภาพกับคณะแพทย์มน.นั่นเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะผู้ร่วมรายการของเราสองท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จตุวิทย์หอวรรณภากรนะคะท่านรองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กรค่ะท่านที่สองค่ะอาจารย์แพทย์หญิงธมลพันธ์เกียรติวิชุกุลนะคะผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่กันกับเราในรายการแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอเรียนถามคุณหมอทั้งสองท่านเลยนะคะถึงโครงการที่น่าสนใจของเรานะคะแค่ฟังชื่อดิฉันก็อบอุ่นหัวใจแล้วนะคะกับโครงการรอบรู้สุขภาพกับคณะแพทย์มน.โครงการนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะคุณหมอ
2: ครับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงเจ้าฟ้ามหิดลนะครับที่ท่านทรงได้เป็นบิดาของการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับเพื่อที่ตามวัตถุประสงค์ของท่านที่ต้องการให้การแพทย์แผนปัจจุบันนี้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็สามารถที่จะช่วยชีวิตประชาชนได้มากขึ้นครับผม
0: ครับ
2: นอกจากที่จะเป็นการรำลึกถึงท่านแล้วเนี่ยในงานวันมหิดลวันนี้คราวนี้เราก็จะจัดที่ให้ความรู้นะครับกับประชาชนนะครับเพื่อที่จะได้ติดความรู้ทางการแพทย์ให้กับประชาชนเพื่อที่ประชาชนมีความรู้ทางการแพทย์แล้วก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับพี่น้องร่วมสังคมด้วยกันได้ครับ
0: งานนี้จะเป็นการติดอาวุธทางด้านการแพทย์ให้กับประชาชนที่มาร่วมงานยังไงคะปกติเนี่ยเราจะเห็นอาวุธทางด้านปัญญาแต่วันนี้เป็นอาวุธทางด้านการแพทย์ที่เราจะสามารถช่วยเหลือบุคคลที่อยู่รอบข้างของเราได้เชิญค่ะคุณหมอ
3: ค่ะก็ติดอาวุธแรกนะคะอย่างที่เราเห็นในเรื่องข่าวคุณเลย์แมคโดนัลด์ใช่ไหมคะที่เพิ่งสูญเสียอย่างกระทันหัน
0: น้องฮาลุนด้วย
3: ค่ะแล้วน้องคุณฮาลุนด้วยนะคะก็อันดับแรกค่ะเราจะติดอาวุธให้ประชาชนนะคะโดยการสอนการกู้ชีพขั้นพื้นฐานนะคะหรือว่าเบสิกไลฟ์ซัพพอร์ตนะคะค่ะแล้วก็จะมีการสอนในเรื่องของกู้ชีพเด็กด้วยนะคะเวลาเด็กที่มีสำลักอาหารจะทำยังไงนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตนะคะ
0: ค่ะเพราะอะไรเราถึงมาให้ความสำคัญในการช่วยเหลือการช่วยเหลือและต่อลมหายใจให้กับผู้ที่อยู่ร่วมข้างร่วมกันในสังคมแบบนี้คะคุณหมอคะ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าจะเจ็บป่วยหรือจะทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปแค่ที่โรงพยาบาลอย่างเดียวหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วการช่วยชีวิตเพื่อให้มีโอกาสรอดชีวิตเนี่ยจริงๆควรจะเริ่มตั้งแต่ที่บ้านหรือตรงที่เกิดเหตุเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำให้คนในสังคมเนี่ยมีความรู้ทางการแพทย์ที่ไม่ใช่แค่จะอยู่แค่ในโรงพยาบาลหรือจะเป็นแค่บุคลากรทางการแพทย์นะครับก็จะสามารถทำให้โอกาสในการรอดชีวิตของคนที่ประสบเหตุนั้นได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็มีการช่วยอย่างถูกวิธีแล้วก็ทำให้เวลาที่มาถึงมือหมอที่โรงพยาบาลเราก็จะสามารถช่วยได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็โอกาสในการรอดชีวิตหรือว่าโอกาสในการที่จะหายจากการพิการก็จะมากขึ้นครับ
4: ก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดเหตุเนี่ยแล้วเรามีการปฐมพยาบาลที่
2: ถ
4: ู
2: กต
4: ้
2: อง
4: แล้วไปต่อที่โรงพยาบาลก็จะเป็นเหมือนการส่งมือให้กับแพทย์พยาบาลได้อย่างถูกต้องใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
4: แล้วอย่างนี้ค่ะอยากจะรู้ว่าค่ะว่ากิจกรรมนี้หลักๆแล้วอะค่ะประกอบไปด้วยกิจกรรมอะไรบ้างที่เราอยากจะมาประชาสัมพันธ
2: ์ครับกิจกรรมหลักๆเลยก็คือเรื่องของการสอนกู้ชีพนะครับมีทั้งเราสอนประชาชนนะครับสอนอะเริ่มจากสอนเจ้าหน้าที่ที่เซ็นทรัลก่อนนะครับที่เราจะไปสอนกันที่นู่นนะครับ
0: เพราะว่าสถานที่จัดงานของเราที่เซ็นทรัล
2: ใช่ครับแล้วก็สอนเจ้าหน้าที่เซ็นทรัลให้เขาได้มีความรู้ตรงนี้แล้วก็ประชาชนที่

0: มา walk in เข้ามาที่งานแล้วก็เรามีประชาสัมพันธ์ไปที่เด็กนักเรียนในโรงเรียนมัธยมต่างๆด้วยนะครับที่สนใจที่อยากจะเข้ามานะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปสามารถมา walk in ได้ครับนอกจากนี้ยังมีการตรวจหัวใจนะครับ
1: นอกจากนี้ค่ะเรามองว่าณปัจจุบันค่ะสังคมไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุฉะนั้นค่ะถ้าดีที่สุดก็คือควรจะมีการดูแลป้องกันประกอบกับการรักษาเราก็เลยจะเริ่มมีบูธตั้งแต่การคัดกรองสุขภาพนะคะตั้งแต่สุขภาพทั่วไปจนถึงการอัลตราซาวด์หัวใจนะคะเพื่อให้เราได้เห็นว่าเรามีโรคซ่อนเร้นอะไรที่ไม่รู้หรือเปล่านะคะเราก็จะขนอายุรแพทย์นะคะที่เชี่ยวชาญโรคหัวใจของคณะแพทยศาสตร์มหาลัยนเรศวรนะคะมาในงานนี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะปกติมีค่าใช้จ่ายแต่ไปงานนี้มีค่าใช้จ่ายไหมคะคุณหมอคะ
0: ฟรีตลอดงานครับ
2: โอ้โห
1: งานนี้มีแต่ให้ค่ะทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรของเราคือเราตั้งใจให้งานมหิดลเนี่ยค่ะเป็นงานที่มอบให้กับประชาชนนะคะ
2: ค่ะเรารู้แล้วกิจกรรมนะคะจัดที่เซ็นทรัลแล้ววันล่ะคะวันไหนคะ
0: โดยปกติแล้วคือวันมหิดลเนี่ยคือวันที่24กันยายนของทุกปีนะครับแต่เนื่องจากว่าเราต้องการจะจัดก่อนนะครับเพื่อให้ในวันที่24เนี่ยเราก็จะได้มีเวลาไปรำลึกที่โรงพยาบาลด้วยนะครับส่วนในวันที่22เราก็จะมาจัดที่เซ็นทรัลก่อนครับ
2: ค่ะตรงบริเวณลานกิจกรรมชั้น1ใช่มั้ย
0: ใช่ครับเริ่มตั้งแต่เปิดห้างเลยครับ
1: เปิดห้างเปิดยังท่านปิดตั้งแต่11นาฬิกาที่ห้างเปิดนะคะเราก็จะรันกิจกรรมยาวเลยค่ะเขาจะมีกิจกรรมตั้งแต่การเสวนาต่างๆนะคะให้ประชาชนนะคะนิสิตนักศึกษาเนี่ยได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพตั้งแต่ป้องกันในเรื่องของโรคนะคะจนถึงแนวทางการรักษา
2: เสวนาของเรานะคะมีคุณหมอต้นแบบหรือว่ามีผู้ที่จะแบบว่ามาให้ความรู้กับเราด้านสุขภาพมีใครที่เป็นไฮไลท์บ้างคะคุณหมอทั้งสองท่าน
0: ไฮไลท์ก็จะเป็นเรื่องของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหัวใจนะครับหลอดเลือดแล้วก็อาจารย์ทางด้านศัลยกรรมจะมีเรื่องของศัลยกรรมปากแหว่งเพดานโหว่ด้วยครับนอกนั้นยังมีเรื่องของอาจารย์หมอที่ดูแลผู้สูงอายุด้วยครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆในวันนั้นก็จะมีเรื่องของมีอาจารย์แพทย์มาหรือว่ามีนิสิตแพทย์มาให้คำแนะนำกับน้องๆที่อยากจะมาเรียนแพทย์หรือว่าสนใจอยากจะเรียนแพทย์เนี่ยสามารถที่จะมาถามมาสอบถามได้ก็จะมีเป็นช่วงครับมีทั้งช่วงให้ความรู้สุขภาพว่าเราจะป้องกันเราจะส่งเสริมยังไงสุขภาพยังไงสำหรับเด็กๆหรือใครที่สนใจอยากจะเรียนแพทย์ก็สามารถมาถามมาเจอตัวอาจารย์แพทย์มาเจอตัวพี่ๆนิสิตแพทย์ว่าจะเรียนแพทย์ต้องทำยังไงจะต้องเรียนยังไงด้วยครับในวันนั้นก็จะมีพร้อมหมดเลย
3: คือครบคันเรื่องการใช่ครับพี่อ้อมเพราะว่าตรวจสุขภาพได้ด้วยแล้วก็ถ้าสมมติเป็นน้องๆอยากจะเรียนไปสัมผัสกับบรรยากาศแล้วก็อาจารย์หมอได้โดยตรงเลยนะคะแล้วอย่างนี้ค่ะเรามีความคาดหวังยังไงในการจัดโครงการครั้งนี้บ้างคะ
0: ครับความคาดหวังก็อย่างที่พูดไปนะครับเรื่องของการป้องกันในปัจจุบันนี้ถ้าเรารอให้เป็นโรคเนี่ยมันไม่ทันละแล้วก็ค่าใช้จ่ายหรือว่าการรักษาเนี่ยค่าใช้จ่ายก็แพงการรักษาก็ยุ่งยากเพราะฉะนั้นถ้าเราป้องกันจะไม่เป็นโรคก่อนก็จะดีมากเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างที่อาจารย์หมอปุ๋ยเนี่ยได้พูดเบื้องต้นก็คือว่าเราจะมาคัดกรองให้ด้วยนะครับว่าจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคอะไรได้บ้างเพื่อที่เราจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าไปรักษาได้ทันนะครับรวมไปถึงเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับการที่เราจะส่งต่อความรู้ทางการแพทย์ให้กับประชาชนเพื่อที่ให้ประชาชนสามารถที่จะดูแลตัวเองกันได้ด้วยก่อนที่จะมาถึงแพทย์อย่างที่3ก็คือเรื่องของการที่ว่าเราอยากจะผลิตแพทย์เพิ่มด้วยเพราะฉะนั้นก็คือว่าน้องๆที่สนใจที่จะเรียนทางการแพทย์เนี่ยสามารถที่จะมาเรียนรู้มาฝึกมาดูว่าเราทำงานกันยังไงได้ด้วยครับในวันนี้ครับ
2: คุณหมอทั้งสองท่านในฐานะที่อยู่ในวงการแพทย์นะคะในวงการแพทย์เนี่ยเราก็จะคาดหวังเพื่อลดปัจจัยการเกิดโรคลดความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนั่นคือความมุ่งหวังในการทำงานของเราในวงการแพทย์แต่ประชาชนค่ะก็จะกลัวเหลือเกินไอการตรวจคัดกรองไอการตรวจสุขภาพเนี่ยตรวจก่อนเจอก่อนไม่ตรวจไม่เจออยากให้คุณหมอทั้งสองท่านนะคะให้แง่คิดดีๆกับประชาชนที่ชมรายการหน่อยค่ะอย่ากลัวการตรวจสุขภาพนี่เพราะมันสำคัญ
0: อาจารย์ป่วยก่อนไหมครับ
1: ก็คิดว่าการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเนี่ยค่ะคือเหมือนเราตั้งใจขับรถถ้าเรารู้เส้นทางว่าเส้นทางปลายทางคืออะไรอย่างเช่นว่าเราเริ่มรู้แล้วว่าตอนเนี้ยเรามีโรคที่เสี่ยงอะไรบ้างถ้าเรารู้ก่อนเราปิดจ็อบด้วยการว่าเราป้องกันแล้วเรารีบรักษาตั้งแต่ต้นนะคะก็จะทำให้เราสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตอยู่กับลูกกับหลานกับคนที่เรารักได้อยู่นานๆค่ะอันนี้คือประโยชน์นะคะ
2: ครับผม
0: ของผมก็จะเป็นแนวเรื่องของสังคมเศรษฐกิจนะครับถ้าจริงๆแล้วถ้า

0: อย่างที่ผมบอกครับถ้ารอให้เป็นบางทีการมาตรวจเช็คอัพหรือมาตรวจสุขภาพกับแพทย์เนี่ยครับแพทย์จะบอกว่าให้ระวังหวานนะคือบางทีบอกเอ้าผมยังไม่ได้เป็นเลยทำไมจะต้องระวังด้วยน้ำตาลยังไม่ถึงเลยแต่หมอทักแล้วนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราทักนอนที่เป็นเบาหวานไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรมันต้องมานั่งกินยาหรืออะไรแล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าเราทักแล้วว่าโอ้ใกล้แล้วนะหรือว่ามีโอกาสนะเพราะฉะนั้นมันมีการปรับเปลี่ยนได้ป้องกันยังไงก็ถูกกว่ารักษาป้องกันยังไงก็ไม่ป่วยอย่างเงี้ยครับซึ่งมันทำให้ถ้าเราไม่ป่วยเราเป็นเสาหลักของครอบครัวเสาหลักของครอบครัวสุขภาพแข็งแรงครอบครัวก็ย
1: ั่
0: งยืนมีความสุขครับ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ถ้าย้อนกลับไปเหมือน2เคสใหญ่ๆระดับประเทศที่เราเจอมาไม่ว่าจะเป็นพี่เลน้องฮารุณนะคะถ้าเขามีการคัดกรองหรือว่ารู้ตัวเองตั้งแต่แรกเริ่มก็จะไม่มีเหตุการณ์สูญเสียแบบนี้ถูกต้องไหมคะคุณหมอ
0: ครับผมรู้ไว้ดีกว่ารู้งี
1: ้
0: ครับ
1: รู้ไว้ดีกว่ารู้งี้เพราะฉะนั้นงานนี้ต้องไปคุณผู้ชมค่ะกับกิจกรรมรอบรู้สุขภาพกับคณะแพทย์หมอนอนนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ทั้ง2ท่านเป็นตัวแทนของคณะเน้นย้ำวันเวลาสถานที่กิจกรรมแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ชมเชิญค่ะ
2: ค่ะก็งานนี้นะคะจัดวันอังคารที่22กันยายนนะคะก็มาเจอพวกเรานะคะที่ลานโปรโมชั่นชั้น1นะคะที่ศูนย์การค้านะคะเซ็นทรัลพิษณุโลกตั้งแต่ห้างเปิด 11:00 นจนห้างปิดนะคะเราขนนะคะอาจารย์แพทย์มาเกือบครึ่งโรงพยาบาลนะคะในการเสวนาความรู้นะคะเรามีการตรวจสุขภาพมีการคัดกรองนะคะมีการให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนซึ่งย้ำเลยค่ะว่างานนี้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะ
1: จะได้เจอหมอปุ๋ยในงานไหมคะ
2: จะได้เจอหมอปุ๋ยนะคะแล้วก็หมอบอยในงานแน่ๆนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะเชิญพี่หมอบอยค่ะ
0: ครับก็มากันเยอะๆครับมาตรวจสุขภาพมาเรียนรู้ว่าเราจะช่วยชีวิตคนได้ยังไงนะครับเราสร้างสิ่งมหัศจรรย์เล็กๆได้ด้วยมือเราด้วยนะครับไม่ต้องไปถึงมือแพทย์นะครับแล้วก็ใครอยากจะเรียนรู้เรื่องการแพทย์หรือว่าอยากจะมาเป็นหมออย่างพวกเราก็ยินดีครับสำหรับน้องๆที่จะเข้ามาเรียนรู้กับเราครับ
1: ส่งต่อบุญกันได้นะคะคุณผู้ชมค่ะเพียงแค่เราเนี่ยเรียนรู้นะคะการช่วยเหลือในเบื้องต้นนะคะยกตัวอย่างเช่นเคสหนึ่งนะคะที่มีคนเป็นลมในร้านส้มตำแห่งหนึ่งแต่เผอิญมีคุณหมออยู่ในนั้นก็สามารถช่วยชีวิตบุคคลท่านนี้ได้นะคะแต่ถ้าณวันนั้นไม่มีคุณหมอท่านนี้แต่มีเราที่มีความรู้ความสามารถนะคะที่ได้รับการอบรมจากโรงพยาบาลมอนเราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านมากมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผมก็ไปกันนะคะ22กันยายนนี้นะคะอาจจะเจอพี่อ้อมแล้วก็น้องแต่ได้นะคะเพราะว่าเราสองคนอาจจะไปคัดกล่องสุขภาพนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการห้องนั่งเล่าแล้วนะคะเราทุกคนพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับหมอสนดอกประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะวันนี้พบกันนะคะก็เป็นในช่วงค่ำนะคะของวันพฤหัสบดีค่ะเราจะมาเจอกันแบบนี้นะคะทุกๆวันพฤหัสบดีนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะ2ช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ทาง YouTube สวนหนอ Channel กันด้วยนะคะประเด็นที่เราจะพูดคุยกับอาจารย์หมอวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่หลายคนก็มีคำถามเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะในโลกโซเชียลนะคะว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะเป็นจริงไหมบางคนบอกว่าเอเราฉีดไปแล้วแต่ทำไมยังเป็นไข้หวัดใหญ่อยู่เอ๊ะมันเพราะอะไรกันนะแล้ววัคซีนนี้มันจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยววันนี้ทุกคำถามมีคำตอบอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเราจะพูดคุยกับอาจารย์หมอหนึ่งท่านค่ะต้อนรับอาจารย์หมอนะคะรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อมรภัทรกิจโรค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือว่าอาจารย์หมอตานะคะจะได้พูดคุยกันเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: อย่างที่บอกเลยว่ามีคำถามอาจารย์ว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจำเป็นจริงไหม
1: คำถามก็ต้องตอบว่าจำเป็นครับ
0: นี
1: ่ทุกคนเลยนะจริงๆส่วนตัวเนี่ยหมอแนะนำว่าเนื่องจากเป็นหมอที่ดูแลคนไข้ที่ไม่เจ็บป่วยครับเราก็อยากให้ทุกคนแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็เป็นอาวุธอันหนึ่งครับที่ทำให้เราอ่ะมีภูมิสูงป้องกันโรคได้แล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยครับ
0: ค่ะแล้วอย่างบางคนบอกว่ามันต้องฉีดทุกปีไหมคะอาจารย์วัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือฉีดแค่ครั้งเดียวเนี่ยภูมิคุ้มกันมันอยู่ได้ยาวเลย
1: จริงๆจะบอกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่1เข็มเนี่ยจริงๆเราแนะนำว่า1เข็มทุกๆ1ปีครับเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยไข้หวัดใหญ่ก็มีการระบาดเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีสายพันธุ์ใหม่ๆระบาดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการอัปเดตทุกๆปีครับว่าปีนี้ตัวไหนจะมีการระบาดตัวไหนเราจะเอามาทำเป็นวัคซีนเพื่อให้คนรับวัคซีนไปแล้วไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าแนะนำว่าปีละ1เข็ม
0: ค่ะก็ต้องฉีดทุกปีเป็นการกระตุ้นอย่างที่อาจารย์หมอบอกว่าหมอต้าบอกว่าบางปีเนี่ยมันก็มีสายพันธุ์ใหม่เพิ่มเข้ามา
1: ใช่ครับ
0: มันก็อาจจะตัวเดิมอาจจะไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องฉีด
1: ถูกต้องครับก็คือจริงๆแล้วประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ย1เข็มอยู่ได้ประมาณเกินสัก6เดือนไปแต่โดยเฉลี่ยก็ประมาณปีนึงอะไรเงี้ยครับในการป้องกันโรคเพราะนั้นเนี่ยภูมิที่มันเคยได้รับมาเนี่ยมันก็จะเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอภูมิน้อยลงปุ๊บโอกาสในการเจ็บป่วยก็ต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอภูมิตกแล้วเราก็ต้องทำให้ภูมิเราสูงขึ้นเพียงพอในการป้องกันโรคโดยเฉพาะอย่างช่วงเนี้ยช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นช่วงที่เหมือนกับเด็กๆก็ต้องไปโรงเรียนโรคก็จะมีการระบาดมากขึ้นอย่างประเทศไทยเนี่ยจริงๆอ่ะถามว่าระบาดมากช่วงไหนก็ต้องตอบว่าจริงๆประเทศไทยอ่ะระบาดทั้งปีครับ
0: ทุกช่วงเลยใช่มั้ย
1: ทุกช่วงแต่ถามว่ามีช่วงพีคช่วงไหนก็ต้องเนี่ยช่วงนี้เลยครับพีคช่วงหน้าฝนอีกทีก็คือพีคช่วงหน้าหนาวครับ
0: ก็คืออากาศเย็นอากาศชื้น
1: ถูกต้อง
0: ก็จะมา
1: ถูกต้องก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นคนไข้ก็จะเยอะมากขึ้นอย่างปีที่แล้วเงี้ยปี68เนี่ยในช่วงหน้าหนาวดันพีคกว่าหน้าฝนไปอีกเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะไม่ฉีดได้ไหมหรือไงครับจริงๆก็คิดออกก็ไปฉีดได้เลยจริงๆแล้วอ่ะ
0: ไม่ใช่คิดออกแล้วไม่ฉีดนะคะคิดออกแล้วควรไปฉีดเลย
1: ก็ต้องมีเพื่อนบอกเพื่อนมีญาติบอกญาติ
0: สะกิดกันหน่อยต้องไปฉีด
1: ถูกต้องครับ
0: จำเป็นจริงๆแล้วถ้าย้อนไปเรื่องของผู้ป่วยล่ะคะอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าเนี่ยช่วงหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยตัวเลขมันจะพีคสุดมันเยอะขนาดไหนคะอาจารย์
1: จริงๆ

0: ให้ลองคิดดูให้ลองเดาก่อนดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วว่าอย่างถ้าอย่างปีที่แล้ว2568อ่
1: ะ
0: คิดว่าในเชียงใหม่เรามีสักกี่เคส
1: ในช่วงหน้าหนาวใช่ไหมอาจารย์หร
0: ือว่ารวมเลยทั้งปีเอาตลอดทั้งปีคนจะได้เห็นภาพกว้างๆว่าเอ๊ะทั้งปีเนี่ยมีสักเท่าไหร่ประชากรเชียงใหม่ประมาณสัก2ล้านคน
1: สักทั้งปีมันก็น่าจะไม่เกิน 5,000 ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ 5,000 น้อยไปหน่อย
1: น้อยไปเหรอคะ
0: น้อยไปขอให้เดาอีกทีนึงครับ
1: 10,000 ค่ะ
0: จริงๆอ่ะเชียงใหม่เนี่ยเรามีประมาณสัก 40,000 เคส
1: โอ้เยอะมากนะคะอาจารย์
0: จริงๆถ้าสมมุติลองจินตนาการนะครับว่าอย่างคนเชียงใหม่น่าจะรู้จักสนามกีฬา700ปี700ปีเนี่ย1สเตเดียมเนี่ยจุได้ประมาณสัก 25,000 เพราะนั้นเนี่ยถามว่า 40,000 เยอะขนาดไหนก็จะประมาณสัก1รอบครึ่ง1สนามครึ่งหรือแม้กระทั่งถ้าเทียบง่ายๆอีกนิดนึงก็คือเท่ากับประชากรแม่ริมเชียงใหม
1: ่โอ้โห1อำเภอ
0: 1อำเภอที่เจ็บป่วยปีๆนึงอย่างเงี้ยครับ
1: ด้วยโรคไข้หวัดใหญ
0: ่ถูกต้องครับ
1: คนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ได้ฉีดวัคซีนหรือยังคะอาจารย์แล้วมีการสำรวจไหมคะ
0: จริงๆตอนนี้อาจจะยังเป็นจุดที่ยังอับข้อมูลอยู่ครับเราอาจจะยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าเอ๊ะคนที่ฉีดวัคซีนมาแล้วมีต้องมาโรงพยาบาลเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยครับแต่ส่วนตัวเนี่ยจริงๆแล้วว่าสิ่งที่หมออยากได้จากวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็คือ1ป้องกันการเจ็บป่วยครับไม่ได้หมายความว่าคุณฉีดแล้วคุณอาจจะไม่เป็นเลยเพราะบางปีสายพันธุ์มันอาจจะไม่ตรงกับที่เราคาดเดาไว
1: ้
0: แต่สิ่งที่เราต้องการก็คือคนที่ฉีดวัคซีนส่วนมากอ่ะมักจะไม่ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ต้องมีผลข้างเคียงจากการเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่บางคนเนี่ยถ้าในชีวิตไม่เคยได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เลยแล้วบังเอิญโชคร้ายไปเที่ยวสนามบินไปเจอคนเยอะๆไปโรงเรียนพวกเนี้ยเขาก็บังเอิญได้รับเชื้อหายใจเข้ามาสูดเข้ามาเจ็บป่วยใช่ไหมครับเขาก็ไม่ต้องไปทำไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ไปโรงเรียนขาดรายได
1: ้
0: พวกเนี้ยมันก็เป็นปัญหาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็เลยเป็นอีกจุดนึงที่เราจะแนะนำเพื่อให้เขาถ้าบังเอิญได้รับเชื้อมาเขาอาจจะแค่ไอเล็กๆน้อยๆไข้ไม่ต่ำไข้ต่ำๆอะไรเงี้ยไข้ไม่สูงเขาก็อาจจะยังพอจะทำงานได้เล็กน้อยอะไรเงี้ยครับใส่หน้ากากล้างมือแล้วก็ไปทำงานอะไรเงี้ย
1: แต่ถ้าโชคร้ายอาการเยอะหน่อยก็
0: ต้องนอนโรงพยาบาลก็ต้องมากันห้องฉุกเฉินนี
1: ้ค่ะจริงๆต้องบอกว่าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ของเราก็มีฉีดวัคซีนให้เหมือนกันนะคะอาจารย์ช่วงนี้เลย
0: ถูกต้องครับเพิ่งเริ่มเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เอง
1: ค่ะ
0: ก็คือคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงครับตอนนี้เรามีวัคซีนฟรีให้แนะนำครับก็มาที่ชั้น3อาคารเฉลิมพระบารมีก็อาจจะฝากโฆษณาเพิ่มเติมไปนะครับม
1: ี
0: คนร
1: ู้
0: จักบอกไปได้เลยเช่นถ้าสมมติเป็นเด็กที่อายุเกินมากกว่า6เดือนนะครับรวมไปถึงถ้าสมมติเป็นผู้ใหญ่ที่มีโรคประจำตัวเช่นมีโรคหอบหืดมีโรคถุงลมโป่งพองมีโรคหัวใจนะครับหรือเป็นโรคซีทาลัสซีเมียอย่างเงี้ยหรือคนที่น้ำหนักเยอะเกิน100กิโลกรัมอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าแวะมาฉีดได้เลยเรามีบริการให้ฟรี
1: ค่ะรวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์4เดือนขึ้นไปนะคะอาจารย์คะผู้พิการทางสมองต่างๆอันน
0: ี้
1: ก็ฉีดได้ถือว่าอยู่ในเกณฑ
0: ์กลุ่มเสี่ยงที่มารับวัคซีนฟรีครับ
1: แล้วอย่างผู้ป่วยทั่วไปที่มาใช้บริการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แล้วอยู่ในกลุ่มนี้สามารถเดินไปขอฉีดได้เลยไหมคะอาจารย
0: ์แวะไปได้เลยครับก็จะเป็นห้องฉีดวัคซีนครับ
1: ก็คือเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะที่เราอัปเดตมาแล้วสำหร
0: ับ
1: ปีนี้
0: อันนี้คือใหม่ล่าสุด
1: ใหม่ล่าสุดเลย
0: ป
1: ี
0: น
1: ี้
0: ป้องกันปีนี
1: ้ฉีดปีนี้ป้องกันปีนี้เลย
0: ถูกต้อง
1: ก็แวะไปฉีดกันได้นะคะสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้ย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องของวัคซีนค่ะอาจารย์หลายคนก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันสามารถฉีดร่วมกับวัคซีนอื่นๆได้ไหม
0: โอ้จริงๆแล้วว่าหมอจะบอกว่าจริงๆสามารถฉีดร่วมกับวัคซีนอื่นได้เลยครับแต่ว่าเราจะไม่เอาวัคซีนมาผสมกันแปลว่าถ้าสมมติว่าช่วงนี้อย่างยกตัวอย่างอย่างช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับโรคที่ระบาดนอกจากไข้หวัดใหญ่อีกโรคนึงที่น่าจะเคยได้ยินหรือคนไทยรู้จักมากๆก็คือโรคไข้เลือดออก
1: ไข้เลือดออก
0: เลือดไข้เลือดออกก็จะเป็นช่วงระบาดช่วงเดียวกันกับไข้หวัดใหญ
1: ่
0: ถ้าสมมติวันนี้อยากจะมาฉีดวัคซีนพร้อมกันหมอก็แนะนำว่าสามารถฉีดได
1: ้
0: ฉีด2เข็มก็อาจจะเป็นข้างขวา1เข็มข้างซ้าย1เข็มหรือจะเป็นข้างขวา1เข็มแล้วก็ขยับลงไปนิดนึงก็อีก1เข็มก็ได้เหมือนกัน
1: แต่ไม่ใช่การผสมวัคซีนทั้ง2อัน
0: ครับ เอามารวมกัน
1: แบบนั้นอาจจะเท่ากับศูนย์นะคะ
0: อันนั้นอาจจะไม่อาจจะได้ข้อเสียมากกว่า
1: แล้วอย่างบางคนบอกว่าช่วงนี้ติดตามข่าวสารมีเรื่องของติดเชื้อ HPV ไวรัสตับอักเสบ B ต่างๆเหล่านี้ก็ฉีดด้วยกันได้ใช่ไหมคะ
0: สามารถฉีดด้วยกันได้เลยครับก็คือแยกเข็มแค่นั้นเลยครับแต่ว่าจริงๆอย่างถ้าจะสมมติจะฉีดหลายๆวัคซีนก็อาจจะแนะนำว่ามาปรึกษาหมอนิดนึงว่าเอ๊ะจริงๆเรามีความเสี่ยงอะไรไหมเพราะจริงๆอย่างหมอดูคลินิกวัคซีนอยู่เงี้ยครับบางคนเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่เสี่ยงหรือเปล่า
1: ก็ไม่ฉีดก็ได
0: ้แต่จริงๆแล้วบางอย่างอันที่เราเคยได้มาตั้งแต่ตอนเด็กอาจจะหมดอายุไปแล้ว
1: ถ้านำมาตอนนี้ก็แบบว่าหลายสิบปีแล้วเงี้ยนะคะ
0: บางคนเกิดมาหลายสิบปีแล้วหมอเกิดมา30บวกปีแล้วเงี้ยอันที่เคยได้บางอย่างมาตอนเด็กภูมิก็ตกลงไปแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะต้องมีการกระตุ้นเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างเนี่ยไข้หวัดใหญ่ปีละ1เข็ม
1: ปีละ1เข็มก็คนไปฉีดก็ไม่ยากนะคะอาจารย์ก็ไม่บ่อยเน
0: า
1: ะ
0: จริงก็คือจริงๆอาจจะไม่ต้องเดินทางมาสวนดอกก็ได้ครับอาจจะมีโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพรพสต. อะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะมีแคมเปญที่รวบรวมคนในชุมชนน่ะก็ไปให้วัคซีนพร้อมๆกันเลยครับ
1: ก็เชื่อว่าเหตุผลที่หลายๆคนอาจจะไม่มาฉีดก็เพราะว่าอาจจะกลัวผลข้างเคียงนะคะอาจารย์ว่าตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดมาคือได้รับตั้งแต่เด็กไปแล้วพอโตมาก็ไม่กล้าไปฉีดเพราะว่าบางคนบอกว่าเคยไปฉีดวัคซีนนั่นโน่นนี่มาแล้วมันอาจจะทำให้ร่างกายมันไม่แข็งแรงอ่อนแอลงแล้วพอมาวัคซีนไข้หวัดใหญ่เราก็ไม่อยากไปฉีดนะคะกลัวผลข้างเคียงจริงๆแล้วต้องบอกว่าผลข้างเคียงมันมีอะไรบ้างคะอาจารย์ที่หนักๆเคยเจอบ้างไหมคะ
0: จริงๆผลข้างเคียงที่หมอให้บริการมาตลอดความเป็นหมอเนี่ยก็คือยังไม่เคยเจอเคสที่เป็นรุนแรงเลยเป็นหมอมา10บวกปีแล้วก็คือยังไม่เคยเจอเคสที่รุนแรงเลยครับเพราะนั้นเนี่ยส่วนมากเนี่ยผลข้างเคียงที่เจอบ่อยๆสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนก็คือเป็นผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงครับเช่นฉีดแล้วปุ๊บมีอาการรู้สึกมีไข้ต่ำๆปวดศีรษะหรือบางคนเนี่ยปวดบริเวณที่ฉีดพวกนี้ 20-30% ของคนไข้อ่ะมักจะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแต่ส่วนมากอ่ะบางคนก็คือไม่ต้องกินยาก็หายได้เองภายใน 2-3 วันอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะอย่างที่เคยไปฉีดมาอาจารย์ก็ปวดบริเวณแขนข้างที่ฉีดถ้าหนักหน่อยก็คือเป็นไข้ก็แค่นั้นแต่ยังมีชีวิตรอดแล้วก
0: ็ยัง
1: แล้วก็ยังไม่ฉีดไข้หวัดใหญ่เลย
0: จริงหมอก็เหมือนกันครับก็ตั้งแต่เป็นหมอมาฉีดทุกปีก็ไม่เคยเป็นไข้หวัดใหญ่เลยเหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นคนที่ถามว่าฉีดแล้วยังติดหรือฉีดไปทำไมเนี่ยก็อาจจะต้องคิดดูใหม
0: ่ก็ต้องบอกว่า1ถ้าฉีดแล้วคุณไม่ต้องเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนาน
1: ๆ
0: งดไปทำงานงดไปโรงเรียนแค่นี้ก็เป็นข้อดีแล้วคิดถึงช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดที่คนป่วยอ่ะต้องมีการทั้งแยกตัวทั้งต้องกักตัวงานก็ไม่ได้ทำรายได้ก็หายอย่างเง
1: ี้
0: ยหมอว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่คนน่าจะจำกันได้เพราะแบบถ้าเรากลับไปมีชีวิตที่ต้องกลับไปอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมกินข้าวอยู่คนเดียวนั่งดูซีรีส์อยู่คนเดียวเป็น10วันอะไรเงี้ยหมอว่าคงไม่แฮปปี้หรอกครับ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไปฉีดเถอะนะคะแล้วก็มีคำถามอีกว่าฉีดแล้วทำให้ร่างกายอ่อนแอจริงไหมคะอาจารย์บางคนฉีดแล้วเดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี่ง่ายกว่าเดิมกว่าง่ายกว่าตอนที่ยังไม่ฉีดไงค่ะ
0: จริงๆหมอว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่คนเข้าใจผิดกันเยอะครับจริงๆอ่ะการฉีดวัคซีนไม่ได้ทำให้ภูมิคุ้มกันเราแย่ลงแต่ทำให้ภูมิคุ้มกันป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของเราอ่ะส
1: ู
0: งมากขึ้นครับ
1: ก็คือจะสามารถป้องกันได้แล้วบางคนก็สงสัยว่าเราฉีดแล้วแต่ทำไมยังติดอยู่
0: ก็เพราะว่า
1: ติดได้
0: ก็อาจจะติดได้แต่ไม่รุนแรงครับสิ่งที่เราต้องการบอกคือคุณไม่รุนแรงคุณไม่ต้องนอนโรงพยาบาลโดยเฉพาะคนที่ยิ่งสูงอายุอ่ะก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนท้องที่เรามีฉีดวัคซีนให้ฟรีอย่างเงี้ยครับถ้าบังเอิญเขาโชคร้ายเกิดการเจ็บป่วยได้โรคเนี้ยมันต้องนอนโรงพยาบาลนานอาจจะเกิดผลข้างเคียงบางคนเป็นปอดบวมร่วมด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องนอนโรงพยาบาลนานไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราป้องกันได้แล้วเราก็สนับสนุนให้คุณมารับวัคซีนฟรีเป็นการสนับสนุนจากประเทศเราด้วย
1: รัฐบาลก็ให้วัคซีนฟรีด้วยนะคะในกลุ่มที่แบบว่าเรียกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
0: ถูกต้องคร
1: ับ พอได้รับเชื้อไปแล้วก็อาจจะมีอาการเยอะนะคะทีนี้ถามอาจารย์ต้าดีกว่าค่ะว่าตลอดชีวิตของการเป็นหมอเนี่ยมีความเข้าใจผิดอะไรบ้างเกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่อาจารย์ได้ยินบ่อยที่สุด
0: นอกจากที่คุณทิพย์ถามมาแล้วเนี่ยจริงๆหมออยากจะ มีอีกเรื่องนึงที่น่าจะเคยเจอบ่อยๆครับเช่นสมมติว่าเอ้ยฉีดยังไม่ครบปีเลยขอรอครบปีก่อนค่อยมาฉีดจริงๆแล้วอ่ะโดยทั่วไป
1: ไม่ถูกต้องเหรอคะอาจารย์
0: จริงๆก็อาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% อย่างนี้ดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะกลไกของวัคซีนเนี่ยต้องฉีดอย่างน้อยก่อน2สัปดาห
1: ์ค่ะ
0: ล่วงหน้าครับเพื่อให้ภูมิมันขึ้นสูงแล้วก็จะป้องกันโรคได้ไม่ใช่ฉีดวันนี้ปุ๊บป้องกันได้ทันที
1: อาจจะต้องรอก่อน
0: อาจจะต้องรอก่อนนิดนึงครับแล้วก็ช่วงที่แนะนำอย่างเงี้ยเราก็ต้องแนะนำก่อนช่วงที่มีการเข้าสู่การระบาดใหญ่ๆเช่นก่อนเข้าหน้าฝนหรือก่อนเข้าหน้าหนาวอย่างเงี้ยครับก็จะมีประโยชน์ค่อนข้างมากแต่อย่างบางคนเนี่ยอย่างปกติวัคซีนในประเทศไทยนะครับวัคซีนเข้ามาใหม่ประมาณสักช่วงเดือน5เดือน6เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถฉีดได้เลยบางคนเนี่ยที่เขาฉีดกันตอนแบบเดือน7เดือน8อะไรเงี้ยเราก็สามารถเลื่อนขยับขึ้นมาให้เร็วขึ้นอีกหน่อยได้นะครับไม่ต้องรอแบบเป๊ะๆครบเดือนครบปีจริงๆอะไรเงี้ยครับก็แนะนำว่ามาฉีดก่อนได้เลย
1: ค่ะก็อาจจะหาเวลาที่ตัวเองสะดวกก็ได้
0: ใช่คร
1: ับ บางคนบอกว่าทำงานโอ้ไม่มีวันหยุดเลยก็ลองหาเวลาที่สะดวกฤกษ์สะดวก
0: จริงๆครับ ก็แวะมาเถอะโรงพยาบาลใกล้บ้านทุกที่หรือคลินิกใกล้บ้านก็มีให้บริการถูกต้องครับ
1: มีหมดครอบคลุมหมดเลยนะคะเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยเราได้ยินมาบ่อยครั้งว่าเวลาเราไม่ได้รับวัคซีนพอเราติดเชื้อตัวนั้นปุ๊บภูมิเราจะขึ้นไข้หวัดใหญ่เหมือนกันไหมคะอาจารย
0: ์เป็นเหมือนกันเลยครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกความเข้าใจผิดนึงเช่นสมมติว่าเอ๊ะถ้าสมมติเราป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่
1: ติดมาแล้วไม่ต้องฉีดได้ไหม
0: ไม่ต้องฉีดได้ไหมก็เป็นอีกข้อนึงครับที่พบบ่อยๆเหมือนกันก็คือส่วนตัวเนี่ยหมอก็ยังแนะนำว่าก็ยังมีสายพันธุ์อื่นๆที่ยังอาจจะมีโอกาสติดได้เราก็ไม่รู้หรอกวันดีคืนร้ายเราอาจจะเป็นคนหนึ่งใน
1: เราอาจจะเป็นผู้ที
0: ่ถูกเลือกซึ่งเราไม่อยากเป็นใช่ไหมครับจริงๆก็หมอแนะนำว่าถ้าสมมติคนที่หายป่วยแล้วอ่ะอาการเริ่มดีขึ้นอย่างน้อยสัก2สัปดาห์ก็แวะกลับมาฉีดวัคซีนได
1: ้ค่ะก็ติดแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่จำเป็นต้องฉีด
0: ถูกต้องคร
1: ับ ก็ยังต้องจำเป็นต้องฉีดอยู่แล้วต้องฉีด1ปี1เข็มด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: นะคะเราจะเริ่มฉีดตั้งแต่อายุเท่าไหร่ดีคะอาจารย์คะวัคซีน
0: ที่แนะนำมากๆก็คืออายุตั้งแต่6เดือนเป็นต้นไปครับแล้วก็ไม่มีแม็กซิมัม
1: ก็คือฉีดได้เรื่อยๆเลย
0: ถูกต้องครับ6เดือนเป็นต้นไปมาฉีดได้เลยเพราะนั้นยิ่งอย่างปี2568ที่เรามีข้อมูลอะที่กลุ่มอายุที่พบบ่อยๆก็คือเป็นกลุ่มเด็กเล็กครับ0ถึง4ปี5ถึง7ปีพวกเนี้ยเป็นกลุ่มที่พบบ่อยๆที่มีการเจ็บป่วยได้เยอะ
1: อาจจะพอไปโรงเรียนงี้มั้ยคะอาจารย์ก็เลยรับเชื้อได้ง่าย
0: เพราะว่าเด็กๆเราอาจจะไม่สามารถแบบใส่หน้ากากได้ตลอดเวลาหรือล้างมือได้ตลอดเวลาหรือทำsocial distance หรือแยกกันอยู่อย่างเงี้ยได้ครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำกิจกรรมร่วมกันบางทีไอใส่ของเล่นเอาของเล่นไม่ได้ล้างมาเล่นเนี่ยครับแล้วก็มีโอกาสโชคร้ายได้รับเชื้ออ
1: ะไรมันก็ติดต่อกันง่ายขึ้นนะคะ
0: ถูกต้องครับ
1: ถ้าพูดถึงในกลุ่มเด็กผู้ใหญ่วัยกลางคนผู้สูงอายุใครคนได้รับวัคซีนก่อนกันคะอาจารย์หรือว่าแต่ละช่วงวัยเนี่ยมันรับต่างกันไหมโดสต่างกันไหม
0: จริงๆแล้วไม่ต่างกันแนะนำโดยทั่วไปอะครับก็ปีละ1เข็มสำหรับคนที่เคยได้วัคซีนมาแล้วครับก็1ปีปีละ1เข็มกลุ่มที่เสี่ยงที่ควรจะต้องมารับก็คือกลุ่มที่เราจะให้วัคซีนฟรีนี่เลยครับก็คือเด็กน้อยอายุมากกว่า6เดือนเป็นต้นไปใช่ไหมครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวย้ำอีกรอบนะครับก็คือเช่นหอบหืดถุงลมป่งพองโรคเลือดโรคหัวใจอย่างเงี้ยครับหรือโรคเกี่ยวกับสมองครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่เป็นผู้พิการใช่ไหมครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็เป็นกลุ่มคนท้องอะไรเงี้ยครับอ
1: ัน
0: นี้มาเถอะเราพร้อมให้บริการนะครับ
1: จริงๆต้องบอกว่าบางคนอาจจะยังไม่เห็นความจำเป็นของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะอาจารย์บางคนบอกว่าปีที่แล้วก็ฉีดไปแล้วฉีดไปปีละเข็มปีที่แล้วฉีดไปปุ๊บปรากฏว่าตลอดทั้งปีไม่ติดไข้หวัดใหญ่เลยปีนี้ก็เลยคิดว่าไม่ลงทุนดีกว่าไม่ฉีดดีกว่าอาจารย์อยากจะบอกคนเหล่านี้ยังไงบ้างอาจารย
0: ์สิ่งที่อยากบอกก็คือวัคซีนหาง่ายมากวัคซีนมีได้ทุกที่คุณไม่ต้องเดินทางลำบากครับไปติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านก็สามารถรับวัคซีนได้แล้วก็เจ็บน้อยมากครับยิ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีวัคซีนหลายรูปแบบด้วยซ้ำถ้าสมมติบางคนเดี๋ยวนี้กลัวเข็มเราก็มีวัคซีนแบบพ่นจมูก
1: ค่ะ
0: ก็สามารถแนะนำได้ตั้งแต่อายุ2ถึง49ปี
1: โอ้สะดวก
0: สำหรับคนที่แบบกลัวเข็ม
1: มีด้วยเหรอคะอาจารย
0: ์เราเป็นวัคซีนใหม่ครับ
1: ลงมาเรามีไหมคะ
0: ตอนนี้ น่าจะยังไม่มี
1: อาจจะใกล้ๆนี้อาจจะ
0: ใกล้ๆถูกต้องครับแต่ว่าถ้าสมมติสำหรับคนกลัวเข็มหมอก็แนะนำว่าวัคซีนที่พ่นจมูกก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สามารถแนะนำได้ครับประสิทธิภาพค่อนข้างดีด้วยใช้กันมาถ้าอย่างในต่างประเทศอย่างในอเมริกาเนี่ยใช้มาตั้งแต่ปี2003ใช้มานานมากแล้วครับไม่ได้เป็นวัคซีนใหม่เลยเป็นวัคซีนที่ใช้มานานมากแล้ว
1: อาจารย์เคยไปลองหรือยังคะ
0: ตอนนี้ยังครับ
1: เดี๋ยวต้องให้อาจารย์บินไปลองก่อนเดี๋ยวให้อาจารย์มาเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าเป็นยังไง
0: แต่จริงๆในประเทศไทยน่าจะกำลังเริ่มเอาเข้ามากันมากขึ้นแล้วครับสำหรับวัคซีนที่เป็นแบบพ่นจมูก
1: เอกชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ก็อาจจะต้องรอดูอนาคตอันใกล้ก็อาจจะมีให้ได้ลองกันสำหรับคนที่กลัวเข็มจริงๆนะคะอาจารย
0: ์
1: เราบอกไปแล้วว่าเราจำเป็นจะต้องฉีดปีละ1เข็มทีนี้มีกลุ่มไหนบ้างไหมคะอาจารย์ที่ไม่แนะนำให้ฉีดมีไหมคะหรือทุกคนฉีดได้หมดเลย
0: ส่วนมากเนี่ยก็คือฉีดได้หมดครับปัญหาที่เราจะแค่ระวังก็คือกลุ่มที่มีประวัติการแพ้วัคซีนเข็มไข้หวัดใหญ่เข็มที่แล้วอะไรเงี้ยที่แบบเป็นแพ้แบบรุนแรงอะไรเงี้ย
1: จะมีอาการยังไงบ้างอาจารย
0: ์ก็ที่รุนแรงเลยก็คือฉีดไปแบบเช่นมีผื่นขึ้นหายใจไม่ออกช็อกความดันตกอะไรพวกนี้ครับพวกนี้ก็อาจจะต้องไปหาสาเหตุทีว่าเอ๊ะเราแพ้ส่วนประกอบใดๆของวัคซีนหรือเปล่าเราก็จะต้องระวังไว้แค่นั้นเองครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยส่วนมากที่ฉีดมาไม่ค่อยมีผลเลยอย่างสมมติว่าอย่างในอดีตอย่างเงี้ยครับเราเคยมีการฉีดแล้วบางคนเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะพบน้อยมากแบบเช่น1ต่อล้านเลยอย่างเง
1: ี้
0: ยหรือน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลังๆก็เริ่มมีเคสรายงานน้อยลงเรื่อย
1: ๆอาจจะด้วยเทคโนโลยีต่างๆความก้าวหน้าต่างๆที่เรามีการพัฒนาปรับปรุงขึ้นนะคะอาจารย์
0: ถูกต้องครับ
1: ก็ทำให้ประสิทธิภาพมันมากขึ้นแล้วก็เรียกได้ว่าผลกระทบหรือผลข้างเคียงนั้นมันน้อยลงท้ายสุดอยากจะให้อาจารย์หมอต้าได้ฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการอยู่วันนี้อาจจะกำลังลังเลว่าเอ๊ะเราควรจะไปฉีดดีไหมอยากจะให้อาจารย์ได้เน้นย้ำแล้วก็ฝากข้อความไปถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านวันนี้ด้วยค่ะ
0: ส่วนตัวนะครับหมอว่าไม่ป่วยดีที่สุดครับอย่างวัคซีนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าเรารับมาแล้วเนี่ยทำให้เราปลอดภัยไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็สามารถหาได้ง่ายโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือคลินิกใกล้บ้านอย่างเงี้ยครับก็แนะนำว่าปีละ1เข็มมาฉีดกันไว้ก่อนดีกว่าครับอย่างน้อยก็ไม่เจ็บไม่ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเอ็นจอยครับ
1: นี่นะคะคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่วันนี้ไปฉีดกันมาหรือยังนะคะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะหรือใครที่อาจจะมีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งคำถามเอาไว้ได้นะคะเดี๋ยวเรามีทีมงานมาตอบคำถามให้นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์หมอต้ามากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดหรือไม่วัคซีนไข้หวัดใหญ่จำเป็นแค่ไหนถ้าฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ต้องบอกว่าจำเป็นพูดเป็นเสียงเดียวกันหรือว่าจำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปฉีดอย่างน้อยปีละ1เข็มนะคะก็จะทำให้เราไม่ป่วยไม่เป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าเป็นก็จะมีอาการน้อยที่สุด
0: มีเพื่อนบอกเพื่อนมีญาติบอกญาติ
1: บอกทุกคนเลย
0: ครอบครัวหมอหมอก็พามาฉีดทุกคน
1: ขอนั้นมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยนะคะก็อย่าลืมไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันด้วยส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มที่อาจารย์ต้าบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถ walk in เข้ามาที่โรงพยาบาลเราได้เช่นเดียวกัน
0: ใช่ครับ
1: ค่ะที่บริเวณชั้น3อาคารเฉลิมพระบารมีนะคะก็มาฉีดกันเอาไว้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อมรภัทรกิจโรค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: และแน่นอนนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมย้อนหลังได้ผ่านทางหน้าเพจแล้วก็ YouTube ของเราด้วยนะคะส่วนใครที่มีคำถามก็คอมเมนต์คำถามเอาไว้นะคะเดี๋ยวมีทีมงานมาตอบนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามรับชมรายการสุขภาพดีกับหมอสันดอกได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปนะคะวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้กลับมาพบกันกับรายการสุขภาพดีกับหมอสนดอกนะคะรายการสุขภาพจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสัปดาห์นี้พบกับดิฉันนุชรีอนุนิมิตรานนท์ค่ะหัวหน้างานสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของอาการที่หลายๆคนเป็นอยู่แน่นอนโดยเฉพาะโรคฮิตของคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะนั่นก็คืออาการปวดหลังปวดไหล่ปวดคอนะคะมันมาปวดพร้อมกันเลยอ่ะ3ปวดเนี่ยนะคะคิดว่าหลายๆคนเป็นแน่นอนบางคนคิดว่าแค่เหนื่อยนะคะ แต่จริงๆแล้วรู้ไหมว่าร่างกายของเรามันกำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าหากว่าใครที่รู้สึกว่าเป็นแบบนี้อยู่นะคะวันนี้เราจะมาตั้งใจฟังแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันว่าเราจะมีวิธีการแก้โรคนี้ยังไงโรคนี้เขาบอกว่าเป็นโรคฮิตของคนทำงานเรียกว่าโรคออฟฟิศซินโดรมค่ะพอได้ยินชื่อนี้แล้วอาจจะเริ่มคุ้นหูกันบ้างรับชมพร้อมกันผ่านทาง Facebook ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทาง YouTube สวนดอก Channel นะคะแล้ววันนี้อยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะที่เข้ามาดูแล้วนะคะอย่าลืมแท็กเพื่อนแล้วก็ถามคำถามทิ้งไว้แล้วอาจารย์หมอจะมาตอบให้กับเรานะคะวันนี้สำหรับท่านที่แท็กนะคะท่านจะได้รับนี่ของที่ระลึกค่ะเราจะสุ่มมอบให้สำหรับท่านที่แท็กเพื่อนและถามคำถามนะคะ4ท่านที่จะเป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัลอันนี้เราจะส่งให้ถึงบ้านค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้ดิฉันอยู่กับอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของโรคออฟฟิศซินโดรมนะคะท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริดกล้าผจญค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ
3: สวัสดีครับ
2: โอ้อาจารย์คะถ้าพูดถึงออฟฟิศซินโดรมนึกถึงใครไปไม่ได้ต้องนึกถึงอาจารย์ค่ะ
3: ครับ
2: เพราะว่าเป็นแล้วไงอาจารย
3: ์ตัวเองก็เป็น
2: เป็นอยู่ค่ะอาจารย์อาจารย์ก็เป็นเหรอคะ
3: ก็ต้องเคยเป็นสิครับถ้าเราไม่เคยเป็นคงแปลกผมว่าแปลก
2: เคยเป็นแสดงว่าตอนนี้หายแล้ว
3: หายแล้วเรารู้วิธีเพราะว่าเราเป็นแพทย์ใช่ไหมครับเราก็รู้วิธีการปฏิบัติตัวเป็นแป๊บเดียว
2: เป็นแป๊บเดียวแล้วไม่เป็นอีกเลย
3: ใช่ไม่มันก็เหมือนมันก็เป็นห่างๆแต่ไม่ได้เป็นทีมันเหมือนหวัด
2: ค่ะนะเป็นแล้วก็หายแล้วก็เป็นแล้วก็หาย
3: จะพูดว่าจะไม่ให้เป็นตลอดชีวิตก็คงแปลกเพราะว่าโลกนี้เราไงก็ต้องเข้าออฟฟิศยังไงก็ต้องมีบางช่วงจังหวะเวลาที่จะต้องนั่งนาน
2: ๆค
3: ่
2: ะ
3: ก็เผลอบ้างมนุษย์เราก็ต้องเผลอบ้างใช่ไหม
2: พออาจารย์พูดถึงว่านั่งนานๆแสดงว่าการนั่งเป็นต้นเหตุของโรคออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าอาจารย์คะ
3: เป็นส่วนหนึ่งนะครับคือคำว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยคนมักจะคิดถึงหลังนะครับจริงๆบ่าคอแม้แต่ตาก็ได
2: ้
3: มีอาการเมื่อยตา
2: ตาก็เป็นเหรอคะ
3: ก็นับเป็นออฟฟิศซินโดรมหรืออาการกดของข
2: ้
3: อกระดูกหรือเส้นประสาทที่บริเวณข้อมืออย่างเงี้ยมีชาก็นับเป็นออฟฟิศซินโดรมเหมือนกัน
2: ค
3: ือมันไม่ใช่แค่เรื่องปวดอย่างเดียวมันจะมีเรื่องอาการชาคนที่เป็นเยอะๆอาจจะมีอ่อนแรงเป็นต้นนะ
2: สังเกตตัวเองสิคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านตอนนี้มีอาการเหมือนที่คุณหมอบอกหรือเปล่าอ้าวลองสังเกตดูนะปวดคอปวดไหล่ปวดหลังเริ่มชาไปที่ข้อมือไปที่มือแล้วก็มีอะไรนะตาใช่ไหมคะ
3: อาจจะมีปวดตา
2: ปวดตาอยู่ด้วย
3: ตาพร่า
2: ตาพร่าด้วยอันนี้คือเข้าข่ายอาการออฟฟิศซินโดรม
3: จริงๆเป็นกลุ่มคำว่าออฟฟิศซินโดรมมันก็คือซินโดรมคือกลุ่มอาการ
2: ค่ะ
3: อาจจะมาจากหลายๆโรคแต่ว่าสาเหตุเกิดจากการที่ไม่ค่อยขยับขยื่นบางทีเราบอกว่านั่งนั่งนานแต่นั่งถูกแต่นั่งนานก็มีอาการได้นะ
2: นั่งถูกนั่งนานก
3: ็ต่อให้นั่งเก้าอี้ดีดีซื้อมาราคาแพงแต่นั่งแล้วไม่เปลี่ยนอิริยาบถเลยคือนั่งอย่างนั้นนะ8ชั่วโมงอย่างเงี้ยยังไงเก้าอี้ก็ช่วยไม่ได้
2: คือนั่งแช่อยู่ในท่าเดิมนานๆว่าอย่างนั้นอาจารย์ขาพูดถึงท่านั่งก่อนที่เราจะไปเรื่องของการนั่งยังไงถูกวิธีบลาบลาอาจารย์การนั่งแบบไหนที่คนเรามักจะนั่งแต่เป็นการนั่งที่ผิดแล้วก็ทำลายสุขภาพ
3: ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็คือการนั่งแบบค่อยๆนั่งแบบสบายๆแล้วก็ก้มตัวมาข้างหน้าอย่างนี
2: ้
3: ก็คือหลังอ่ะมีหลังค่อม
2: หลังค่อม
3: ถ้าเราดูตอนหลังเนี่ยถ้าสมมติก็ปกติเราจะต้องนั่งตัวตรงใช่ไหมครับหลังจะควรจะแอนนิดนึงอย่างเช่นเก้าอี้ถ้ามันไม่มีพนักตรงเนี้ยเราก็มักจะหาหมอนมาใส่
2: เอามารอง
3: นะครับเพื่อให้แบบร่างช่วงหลังช่วงล่างนี่แอนนิดนึงแต่บางคนเนี่ยนั่งเป็นลักษณะแบบอย่างนี
2: ้
3: คือทิ้งตัวลงมาอย่างนี้ทำให้หลังมันโค้ง
2: ค่ะ
3: แล้วการที่หลังโค้งเนี่ยน้ำหนักตัวเนี่ยมันจะไปกดลงหมอนกระดูกหมอนรองกระดูกสันหลังมากกว่าปกติ
2: ค่ะ
3: แล้วมันจะทำให้เกิดความเสื่อมเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับรวมทั้งกล้ามเนื้ออะไรต่างๆนะครับก็จะต้องทำงานหนักนะครับเพื่อที่จะพยายามให้หลังเราตรงคอก็เช่นกันนะครับส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้เราก็พูดถึงเรื่องการใช้มือถือ นะครับเล่นมือถือแล้วก็ก้มคอลงมาอย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ยถ้าก้มนานๆกล้ามเนื้อส่วนคอซึ่งมันควรจะแบบทำงานน้อยนะคือถ้ามันตั้งอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทำงานมากแต่พอก้มลงมาเหมือนกับ เปรียบเทียบเหมือนเราถือของเนี่ยถือลูกแตงโมอันนี้คือ
1: คอ
3: เสร็จแล้วพอเราก้มมาปุ๊บลูกแตงโมจะหล่นใช่ไหมเราก็ต้องพยายามออกแรงกล้ามเนื้อข้างหลังเพื่อเงยมันขึ้นถ้าอย่างนี้นานๆก็จะทำให้กล้ามเนื้อมันล้าแล้วก็เกิดการอักเสบเรื้อรังจนกระทั่งว่าพอมันล้าไม่ไหวมันก็ต้องไปพึ่งโครงสร้างอื่นก็คือหมอนรองกระดูกนะครับหมอนรองกระดูกซึ่งนานๆไปหมอนรองกระดูกคอก็เสื่อม

0: นะ
1: หลายๆคนเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมเนี่ยอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะพฤติกรรมของเราอ่ะ
0: เป็นพฤติกรรมการใช้งานเนาะโดยเฉพาะยิ่งการเล่นมือถือนานๆหรือว่าบางคนอาจจะเป็นลักษณะนั่งสับปะงกหลายคนก็แบบขึ้นเครื่องบินแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าเวลาง่วงๆก็จะแบบนี้แล้วก็เป็นการสะบัดถ้าอย่างนี้ก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่าการก้มลงมาสะบัดอย่างนี้แต่ละครั้งเนี่ยมันเหมือนแรงกระทำถ้าเป็นบ่อยๆก็อาจจะต้องหาหมอนใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้มันมีเวลาเราขึ้นเครื่องเนาะก็จะเป็นหมอนวงรอบคออะไรเงี้ยต้นจริงๆมันมีทางแก้ไขนะครับม
1: ี
0: วิธีการป้องกันหรือว่าลดอาการได้นะครับอ
1: าจารย์ถามถึงเรื่องการใส่หมอนรองคอนิดนึงบางคนเนี่ยเอามาใส่ข้างหน้าบางคนเอาของข้างหลังจริงๆแล้วมันรองคอยังไงอะมันถูกวิธี
0: จริงๆมันได้ทั้งสองแบบนะครับถ้าสมมติว่าป้องกันผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เรื่องสับปะงก
1: ค่ะ
0: นะครับปกติหมอนวงอ่ะมันจะเป็นรูปอย่างนี้แต่มันไม่ครบวงใช่ไหมม
1: ัน
0: จะมีตรงนี้ถ้าอย่างนี้ถ้าเรานั่งบนเครื่องเนี่ยให้เอาตัววงอยู่ด้านหน้าเพราะว่าเวลาเราสับประงกอ่ะมันจะโดนตรงหมอน
1: จะได้ไม่ต้องก้มลงมาเยอะ
0: ไม่ต้องก้มลงมาเยอะแต่ถ้าสมมติว่าเราอะไรนะเป็นมีอาการปวดคอทั่วๆไปเนา
1: ะ
0: ที
1: ่
0: ไม่ใช่การสับประงกหรืออะไรเงี้ยเขามักจะเอาด้านที่เป็นครบวงอ่ะอยู่ด้านหลังก
1: ็
0: คือป้องกันเหมือนกับว่าลดการขยับหรือว่าเป็นเครื่องเตือนอย่างเง
1: ี้
0: ยงี้มากกว่า
1: จะได้ไม่ต้อง
0: แล้วแต่วัตถุประสงค
1: ์โอ้ค่ะแล้วทีนี้ท่านั่งอาจารย์หมอคะยังอยู่ท่านั่งนะบางคนอ่ะชอบนั่งไขว้ห้างบางคนชอบนั่งแล้วนั่งกระดิกขาบางคนแล้วก็นั่งนะคะยังไม่ถึงพื้นเลยอย่างเงี้ยตอนนี้นั่งอยู่ขาไม่ถึงพื้นเลยค่ะอาจารย
0: ์ถ้าตามหลักของกายศาสตร์หรือว่าเออร์โกนอมิกนะครับการเอาอันหลังก่อนก็คือการที่ส้นไม่ถึงพื้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดแนวแรงที่ผิดปกติเขาบอกว่าถ้าส้นเราไม่ถึงพื้นเนี่ยเราจะมีแนวโน้มที่หลังมันจะโค้งหรือหลังมันจะโค้ง
1: ค
0: ่ะคือลองนึกตามนะถ้าเท้าเราลงพื้นเนี่ยเราจะนั่งตรงได้แต่พอส้นเราลอยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีแนวโน้มว่าเห็นไหมหลังเราจะเริ่มโค้งนิดนึงอาจจะนิดหน่อยนะแต่ถ้าสะสมเวลานานก็ไม่ดี
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นทางแก้คืออาจจะเอาเก้าอี้อะไรมาร
1: องเท้า
0: ถ้าเปลี่ยนเก้าอี้ไม่ได้เนาะก็มีอะไรรองเท้านิดนึง
1: ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของไขว้ห้าง
1: นั่งไขว้ห้าง
0: ไขว้ห้างจริงๆเนี่ยถ้านั่งไม่นานไม่เป็นไรไขว้ห้างก็จะมีไขว้ห้างแบบผู้ชายก
1: ับ
0: ผู้หญิงเนาะถ้าผู้ชายนี่โดยทั่วไปเขาจะโทษนะก็อย่างนี้นะอย่างนี้
1: เอาเท้าขึ้นมาเลย
0: มันก็ไม่คือถ้าไม่มีปัญหาเรื่องสะโพกหรืออะไรเงี้ยก
1: ็
0: นั่งระยะสั้นเนี่ยได้แต่ของผู้หญิงนี่จะอันตรายนิดนึงคือถ้าแบบนั่งแบบนี้นะซึ่งผู้ชายนั่งไม่ได้เพราะว่า กล้ามเนื้อมันอาจจะติดกล้ามเนื้อ คือมันจะมีภาวะหนึ่งนะครับที่มันมีเส้นประสาทอยู่ตรงด้านนอกของขาตรงเนี้ยแล้วมันไปกดกับหัวเข่าอีกด้านนึง
1: ค่ะ
0: บางคนเนี่ยนั่งนานๆแล้วมีชาลงปลายเท้าด้านนอกก็ได้เหมือนกัน
1: ค่ะแล้วก็อีกอันนึงนั่งสอยขาตลอดเวลาเลยค่ะอาจารย
0: ์สั่นขาใช่ไหม
1: นั่งสายใส่ๆอย่างเงี้ยเอออย่าง
0: สั่นขาจริงๆส
1: ั่
0: นข
1: าม
0: ันก็ไม่ค่อยเป็นไรนะครับคือถ้าเราสั่นแล้วก็หยุดแต่ไม่ใช่สั่นตลอดเวลาใช่ไหมถ้าสั่นตลอดเวลาผมอาจจะต้อง
1: พบ
0: อายุรแพทย์ระบบประสาทเพราะว่าอาจจะมีโรคอะไรบางอย่าง
1: นะ
0: ครับมันมีกลุ่มอาการหนึ่งที่ว่าต้องยุกยิกตลอดเวลาและอาจจะสร้างความรำคาญให้กับเพื่อนร่วมงาน
1: ค่ะก็สังเกตตัวเองดูทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการปวดคอบ่าไหล่อาจารย์หมอคะถ้าเราเหมือนกับว่าเราเริ่มปวดวัยรุ่นสร้างตัวนะกำลังเป็นวัยทำงานเลยข้ามเข้าทำงานใหม่ออฟฟิศรู้สึกว่ามันปวดแบบปวดนิดแล้วทีนี้ถ้าหากว่าไม่รักษามันจะลามไปจนถึงแบบจะแบบอ่อนแรงหรือว่ากระดูกทับเส้นประสาทอะไรอย่างนี้เลยไหมคะอาจารย
0: ์ก็เป็นไปได้นะครับคืออย่างผมยกตัวอย่างถ้าปวดคอเช่นก้มดูมือถืออะไรอย่างนี้นะครับพอก้มนานๆตอนแรกเนี่ยถ้าอายุไม่เยอะมันจะเริ่มเป็นเรื่องของกระดูกแล้วก็โครงสร้างก่อนอาจจะเป็นเอ็นอะไรพวกนี้นะครับเนาะพอเราก้มไปนานๆปุ๊บพอสัก

0: แขนอันนั้นแสดงว่าอาการรุนแรงมากขึ้นหลังจากนั้นถ้ายังไม่ทำอะไรถ้าปวดคอในเบื้องต้นก็เปลี่ยนอิริยาบถหายไหมนะหรืออาจจะทำการให้ด้านขวาใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะเสร็จแล้วก็มียืดเส้นยืดสายแขนนะครับการเมื่อรอบสะบักเนี่ยดูก่อนว่าอาการปวดเมื่อยเนี่ยนั่นเป็นจากการที่ว่ากล้ามเนื้อมันทำงานอยู่ในท่านั้นนานๆเหมือนของเสียมันคั่งน
1: ะ
0: เบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อน
1: อ
0: แต่พอสักพักหนึ่งพอเราเผลอการยืดอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่ค่อยหายปวดอันนี้แสดงว่าอาจจะอาการเป็นมากขึ้นอาจจะเริ่มมีอาการของหมอนรองกระดูกอะไรเง
1: ี้
0: ยนะครับอาจจะต้องพบแพทย์ละถ้าสมมติว่าเราทำท่านี้แล้วก็รับประทานยาแล้วรู้สึกว่าอาการไม่ค่อยหายไปในระยะเวลา 2-3 สัปดาห
1: ์ค่ะอาจารย์เขาบอกว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันเกิดจากท่านั่งอย่างเดียวไหมคะอาจารย์เราทำอาชีพอื่นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดออฟฟิศซินโดรมด้วยได้ไหมหรือว่าเฉพาะสาวออฟฟิศหนุ่มๆออฟฟิศเท่านั้นอาจารย
0: ์อ๋อถ้าจริงๆไม่จำเป็นครับคือนั่งนี่ก็แค่ส่วนหนึ่งนะคร
1: ับ
0: อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นอาชีพอื่นอย่างเช่นช่างทำผม
1: ค่ะ
0: นะซึ่งต้อง
1: ใช้ม
0: ือเยอะอ่ะบางทีเขาก็จะเกิดอาการชาที่บริเวณฝ่ามือจากการกดของเส้นประสาทตรงนี้อย่างเงี้ยหรืออาชีพอื่นที่ต้องยืนนาน
1: ๆ
0: ก็เช่นกันบางทีก็จะมีการกดอีกแบบนึงซึ่งก็มันก็แล้วแต่ไม่ต้องเป็นอาชีพที่ต้องนั่งโต๊ะนะครับ
1: ค
0: ือคำว่าออฟฟิศซินโดรมอย่างที่ผมบอกเป็นได้ทุกอวัยวะอย่างถ้าเป็นช่างต้องไขน็อตไขตะปูอะไรพวกเนี้ยถ้าเรานับรวมก็คือเป็นลักษณะการใช้กล้ามเนื้อนั้นซ้ำๆหรือว่าเอ็นมันทำงานซ้ำๆคำว่าออฟฟิศบางทีมันจะแค่ก็ว่ามันทำให้เราคิดว่ามันต้องอยู่ในออฟฟิศ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆคำนี้คือเอาเข้าจริงเนี่ยออฟฟิศอาจจะไม่ได้เป็นจำเป็นต้องนั่ง
1: ยืน
0: เป็นกลุ่มวัยทำงานอย่างนี้มากกว่าอย่างที่เราจะพยายามจะขยายความให้มันกว้างขึ้น
1: ค่ะแต่ชื่อมันคือออฟฟิศซินโดรมเฉยๆ
0: ใช่ออฟฟิศซินโดรม
1: มีแต่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในทุกๆอาชีพที่คุณทำท่านั้นซ้ำๆหรือเปล่าคะอาจารย
0: ์ใช่จริงๆมันอาจจะเรียกว่าเป็นชื่อที่ใช้กันผิดๆมาก็ได
1: ้เ
0: พราะเราไปเรียกออฟฟิศซินโดรมคนก็เลยติดว่าต้องทำงานแบบนั่งโต๊ะอะไรเงี้ยแต่จริงๆนิยามมันอ่ะเขาพยายามจะขยายความว่าเป็นอะไรก็ได้ที่ทำซ้ำๆนะอย่างเช่นทำสวนอย่างเงี้ยแล้วก็ขุดแต่ทำกุดขุดก้มๆแล้วก็ไม่มีเครื่องช่วยหรือทำผิดท่าประจำ
1: ก็มีโอกาสเป็นเหมือนกันเป็นได้เหมือนกันค่ะทีนี้มีคุณผู้ชมค่ะหลายๆท่านนะมักจะถามว่าอาการที่เขารู้สึกว่ามันปวดหัวบ่อยๆเนี่ยร่วมกับการที่มีปวดคอบ่าไหล่ปวดเนื้อปวดตัวด้วยเนี่ยอันนี้มันน่าจะมาจากออฟฟิศซินโดรมด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์
0: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากโครงร่างของกล้ามเนื้อและกระดูกนะครับก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นออฟฟิศซินโดรมอ่ะจริงๆอ่ะ 75% ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นกลุ่มนี้ทั้งนั้นนะปวดเมื่อยๆบ่าไอ้ที่ร้าวขึ้นหัวบางทีเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ใช่อยู่ที่หัวน
1: ะ
0: แต่อยู่ที่คอแต่ว่าคอเนี่ยมันก็มีกลุ่มอาการอีกอันนึงอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นไมโอฟาเชียลเพนอย่างเงี้ยนะครับที่ว่ามันกดตรงนี้แล้วมันไปออกหัวมันจะมีกลุ่มอาการของกล้ามเนื้ออีกอย่างนึงฮะอย่างเช่นว่ามีอาการปวดสมมุติว่าตรงสะบักแล้วพอกดแล้วมันออกแขนอย่างเงี้ยกลุ่มพวกนี้จะเป็นอีกกลุ่มนึงซึ่งอันนั้นวิธีการรักษาก็คืออาจจะฉีดยาหรือว่าใช้เข็มเฉพาะที่ละหายเลย
1: เข็ม
0: พวกน
1: ี้
0: ม
1: ักจะฝังเข็มค่ะ
0: หรือฝังเข็มก็ได้ฝังเข็มแบบตะวันตกก็ได้ที่เขาเรียกนะก็เป็นเข็มแบบเปล่าๆเนี่ยจิ้มเข้าไปตรงจุดที่เพราะมันอันนั้นคือปมกล้ามเนื้อมันแข็งเก่งแล้วก็มันก็ทำให้เกิดอาการมันจะไม่มันแปลกคือมันไม่ปวดเฉพาะตรงที่กล้ามเนื้อนี้แต่มันจะมีลักษณะอาการร้าวเป็นรูปแบบที่ต่างๆกันเช่นถ้าเป็นตรงกล้ามเนื้อมัดนี
1: ้
0: ตรงต้นคอเนี่ยมันจะขึ้นศีรษะหรือว่าถ้าเป็นตรงสะบักมันจะออกแขนอย่างเงี้ยบางทีคนไข้นำมาด้วยอาการปวดตรงนี้แต่จริงๆอ่ะสาเหตุจริงๆอยู่ที่
1: สะบักเลย
0: พอเราจิ้มไปที่สะบักปุ๊บตรงนี้หายไปด้วย
1: อ๋อค่ะอาจารย์ถ้าเราดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยการไปนวดพอไหวไหมคะ
0: ได้ครับก็เวลาเรานวดอย่างที่บอกก็คือว่าต้องดูหมอนวดด้วยเหมือนกัน ว่าถ้ามีการอบรมตามหลักสูตรหรือว่ามีประสบการณ์เนี่ยปกติเขาก็จะมีตำแหน่งที่นวดที่ไม่อันตรายเนาะโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าเป็นคำแนะนำของแพทย์คือเรานวดได้ในส่วนของกล้ามเนื้อ

0: แล้วก็เอ็นอันนี้นวดได้แต่เราควรจะหลีกเลี่ยงส่วนที่เป็นเส้นประสาทหรือว่าเป็นตำแหน่งหลอดเลือดที่อันตรายเงี้ยซึ่งถามว่านวดได้ไหมก็จริงๆอาการกลุ่มอาการพวกนี้นวดได้ครับเพราะว่าการนวดจะเป็นการบรรเทาอาการเบื้องต้นแต่ในบางครั้งจะไม่ใช่การรักษาที่ต้นเหตุจริงๆสมมตินวดเสร็จแต่กลับมาเล่นมือถือต่ออ
1: ๋อใช
0: ่นึกออกไหมฮะมันก็จะเป็นวงจรอย่างเงี้ยเราน่าจะแก้ที่ต้นเหตุดีกว่าไหมเช่นเราก้มนานไปแล้วก็ยกมือถือขึ้นมาหน่อยหรือว่าทำยังไงหรืออาจจะนอนเอนหรืออาจจะหาขาตั้งถ้าต้องดูหนังใช้ iPad อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือ
1: แบบนั้นดีกว่าม
0: ันเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่เราจะต้องเปลี่ยนท่าทางอันนั้นจะเป็นการรักษาระยะยาวจะไม่กลับมาเป็นอีก
1: ค่ะแต่เรามักจะลืมตัวจริงๆนะอาจารย์เวลาเราแบบใช้มือถือใช้ iPad อ่ะ
0: ไม่แปลกครับ
1: ตอนแรกก็อย่างนี้อยู่หรอกค่ะแต
0: ่ว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยคนอื่นก็จะเห็นเราก็มักจะแบบแอบๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเรามักจะเพลินกับมันด้วยจริงๆอ่ะปกติอะไรที่เราทำปุ๊บส่งแชทเสร็จแล้วหยุดแล้วก็เงยหน้าแต่บางทีมันยาวมันต่อนะครับตรงนี้มันไม่รู้อ่ะมันก็ต้องเป็นการฝึกตัวเองนะส่วนหนึ่งหรือไม่งั้นก็ต้องหาวิธีเดินไปที่อะไรนะที่คนอื่นไม่เห็นแล้วเราก็แบบคือให้จะส่งอะไรให้ดูคอตัวเองนิดนึงแค่นี้เองให้นึกถึงตัวเราก่อนมือถือได้ไหม
1: ค่ะ
0: สติเราให้อยู่ที่คอเราก่อนที่จะอยู่ที่มือถือ
1: ค่ะ
0: แต่ทุกวันนี้เราลืมตัวเองเวลาเราทำอะไรคือสติเราไปอยู่ตรงนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเราไม่สนใจร่างกายเราเลย
1: ตัวเองก็เลยทำให้เป็นปวดคอบ่าไหล่ออฟฟิศซินโดรมมาเลย
0: ใช่
1: อาจารย์ขาแล้วทีนี้ปวดถึงขั้นไหนระดับไหนอาการยังไงต้องรีบมาพบแพทย์ไม่ต้องไปนวดไม่ต้องไปอะไรเองละให้มาหาหมอเลย
0: อันดับแรกก็คือว่ามีอาการทางระบบประสาทนะครับเช่นมีอาการชา
1: ชาลงแขน
0: มีอาการอ่อนแรง
1: ค่ะ
0: นะครับหรือว่าอาการปวดเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่หายสักทีหรือว่าเป็นการปวดที่แปลกเช่นตอนไม่เล่นมือถือก็ปวดอย่างเงี้ยปวดตอนกลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่แพทย์มักจะถามเสมอ
1: นะ
0: ครับว่ามันอาจจะเป็นโรคอื่นไหมที่มันรุนแรงกว่าแค่ออฟฟิศซินโดรมเนาะมีอาการน้ำหนักลดเหงื่อออกมากตอนกลางคืนมีไข้ซึ่งอาการเหล่านี้มันเป็นอาการที่นอกเหนือจากบางทีมันนำมาด้วยอาการเมื่อยๆก่อนอาจจะเป็นการติดเชื้อไวรัสอาจจะเป็น เนื้องอกอาจจะเป็นอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็แต่นั้นก็พบน้อยนะครับก็พบน้อยแต่เราก็ไม่ประมาท
1: ค่ะแต่ถ้ารู้สึกเหมือนที่อาจารย์บอกอ่ะมาหาหมอเลยดีกว่านะคะหรือไม่งั้นมันก็อาจจะเป็นเรื้อรังเนาะอาจารย์หมอเนาะ
0: ครับคือถึงแม้ไม่อันตรายแต่ว่าถ้าเรื้อรังแล้วก็สร้างความรำคาญให้เราแล้วทำให้เราทำงานไม่มีประสิทธิภาพอันนี้ก็มาพบแพทย์ดีกว่าเพราะว่าเรามีกายภาพบำบัดมีท่าออกกำลังกายแล้วก็มีแพทย์แล้วก็นักกายภาพบำบัดที่เชี่ยวชาญเรื่องท่าออกกำลังกายท่าออกกำลังกายนี่ก็สำคัญบางทีมันอย่างปวดหลังผมยกตัวอย่างนะมันมีท่าที่จำเพาะสำหรับแต่ละโรค
1: อ๋อเหรอคะไม่ใช่ว่าทุกคน
0: มันมีท่ากลางๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าบางท่าอาจจะไม่เหมาะกับปวดหลังแบบนี
1: ้
0: มันมีดังนั้นเนี่ยการที่ขอโทษนะครับถ้าเราไปดูตามสื่ออะไรต่างๆทั่วไปพอเขาขึ้นหัวว่าปวดหลังให้ทำอย่างนี
1: ้
0: ก็ให้ระวังนิดนึงเพราะบางทีอย่างผมยกตัวอย่างนะเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับปกติเขาจะไม่ให้เป็นลักษณะท่าก้มลงมาอย่างนี
1: ้
0: มันควรจะเป็นท่าที่แอนแต่ถ้าเราไปหมอนรองกระดูกทับคอเส้นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทส่วนคอเนี่ยปกติถ้าเป็นปวดเมื่อยเราก็มักจะให้ยืดท่าอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นห้ามทำท่านี
1: ้
0: เห็นไหมฮะแล้วถามว่าเราจะรู้ได้ไงใช่ไหม
1: ค
0: ่ะว่าอันนี้คือหมอนรองกระดูกหรือว่าอันนี้เป็นแค่กล้ามถ้าเป็นกล้ามเนื้อคุณทำอย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็นหมอนรองกระดูกห้ามทำเห็นไหมฮะมันมีตรงนี้แล้วก็พอไม่ทราบเขาก็นึกว่าเป็นแค่กล้ามเนื้อแต่จริงๆเป็นหมอนรองกระดูกก็ทำอย่างนี้ทุกวันกลายเป็นหมอนรองกระดูกยิ่งปลิ้นหนักเข้าไปอีกหรือไปหาหมอนวดหมอนวดก็บางทีก็ไม่ได้ถามละเอียดใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้วินิจฉัยก่อนปกติเราจะให้การบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูเนี่ย เราจะต้องทราบการวินิจฉัยที่ถูกต้องก่
1: อ
0: นที่จะให้วิธีการบำบัดไม่ว่าจะเป็นยาหรือการออกกำลังกายหรือการนวดดึงดัดอะไรทั้งหลายแหละนะฮะก็ถึงบอกว่าต้องวินิจฉัยให้ถูกก่อนดังนั้นจึงบางครั้งเนี่ยอะไรก็ตามที่เรื้อรังผมว่าแนะนำมาพบแพทย์ก่อนจะดีกว่า
1: ค่ะถ้าเป็นเรื่องของการออกกำลังกายที่ถูกต้องเนี่ยอันนี้คือต้องมาทางภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเลยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ครับเพราะว่าเราก็มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมีนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญทางกลุ่มโรคนี้โดยเฉพาะ
1: ค่ะอุ๊ยสำคัญมากค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะที่คุณหมอได้แนะนำเราไปเมื่อสักครู่นี้นะคะยิ่งถ้าใครเป็นหมอนรองกระดูกอีกเนี่ยไปทำท่าผิดอีกเอ้านึกว่าจะหายแต่กลับกลายว่าเป็นมากขึ้นกว่าเดิม
0: บางข้อที่น่ากลัวคือว่าสมมติเป็นหมอรองกระดูกที่คอทับเส้นประสาทเนี่ยการทำแบบนี้ช่วงแรกมันจะดีขึ้นทุกคนเพราะว่ามันเป็นการยืดกล้ามเนื้อออกแต่จริงๆเนื้อในมันจริงๆหมอรองกระดูกมันยิ่งกดเข้าไปแต่การไปยืดกล้ามเนื้อมันเหมือนเป็นบทบังอาการที่แท้จริงจึงทำให้แบบว่าสังเกตไหมครับว่าคนที่เป็นปวดคอแล้วก็ร้าวลงแขนบ่อยๆพอไปนวดเนี่ยเขาจะบอกว่าสบายตอนแรกแต่พอสักหนึ่งหรือสองชั่วโมงเนี่ยเขาจะบอกว่าอาการมันก็กลับมาอีกอันนั้นแหละพึงสังวรว่าอันนั้นอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นไม่ใช่กล้ามเนื้ออักเสบนะ
1: ค่ะใครที่ยังไม่เคยมาพบแพทย์ไม่เคยมาเจอคุณหมอกระดูกไม่เคยมาเจอคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องของการฟื้นฟูมาสักหน่อยเนาะอาจจะไม่เสียเวลาอะไรมากมายอย่างนู้ชมาเนาะแต่ว่ามันจะทำให้เราหายอย่างที่คุณหมอบอกว่าคุณหมอก็เคยเป็นนี
0: ่
1: แล้วคุณหมอก็หายแล้วอ่ะนะคะเนาะเพราะฉะนั้นโรคนี้เราจึงฟันธงได้ว่าออฟฟิศซินโดรมเป็นแล้วสามารถหายได้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับโรคนี้หายได
1: ้
0: แต่ว่าก็ช่วงเวลาของทั้งชีวิตนะฮะมันจะกลับมาเป็นอีกได้ไหมก็เผื
1: ่
0: อบางทีเราเผลอหรือว่ามีเหตุการณ์เฉพาะหน้าต้องไปยกของหนักแบบไม่ทันคิดแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นแล้วให้รักษาให้รวดเร็วแล้วก็ให้ทันให้หายสนิทไม่ปล่อยให้มันเรื้อรัง
1: พูดถึงที่อาจารย์บอกว่าอาชีพอื่นก็เป็นได้อย่างสมมติอายุตัวอย่างสมมติว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์นะอาจารย์คะเราแบบสมมติว่าขายเสื้อผ้าละกันอ่ะเรายกเสื้อผ้าขึ้นมาเนาะอย่างเงี้ยบ่อยๆทุกวันก็มีโอกาสที่จะเป็นออฟฟิศซินโดรมช่วงไหลใช่ไหมคะ
0: ช่วงไหลก็ตอนยกผ้าขึ้นมา
1: ค่ะ
0: บางทีมันก็เบานะไม่หนักแต่มันเบาแต่มันซ้ำ
1: ซ้ำอย่างนั้นน่ะทุกวัน
0: แล้วไม่มีช่วงพักแล้วก็ยกขึ้นมาโชว์ยกอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ก็ในการรักษาเราก็ไม่บอกว่าถ้าอย่างนั้นห้ามยกสิ
1: อ้
0: าวแล้วจะขายยังไง
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นบางทีเราต้องแก้ที่ตัวเราเองด้วยทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นได้ไหม
1: ถ้ากล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นช่วยได้เหรอคะอาจารย์
0: เพราะว่าสมมติว่าผมไปยกเนี้ยผมอาจจะยกได้เป็นร้อยเลยไม่มีปัญหาเพราะว่าเราก็ยกน้ำหนักประจำใช่ไหมเราเล่นเวทเล่นอะไรเงี้ย
1: ค
0: ือกล้ามเนื้อมันมีปกติเวลามันทำงานอ่ะมันไม่ได้ทำทุกเขาเรียกว่าพวกอะไรนะมอเตอร์ยูนิตนะคือมันจะมีหน่วยย่อยๆของกล้ามเนื้อมันจะแบ่งกันทำงานร่างกายเราฉลาดน
1: ะ
0: สมมติตรงนี้ยูนิต A เมื่อยสลับเป็นยูนิต B แล้วก็ทำต่อ C D
1: อย่างนี้
0: ถ้ามันเบานะถ้ามันเบาแต่ถ้าคนที่ไม่ฟิตเนี่ยหมายความว่าม
1: ัน
0: ต
1: ้
0: องใช้ทั้ง A B C เพื่อยกเพราะ A กับ B มัน B C เขาไม่แข็งแรงเขาต้องรวมหลายยูนิตมาช่วยดังนั้นเขามีตัวสลับน้
1: อ
0: ยเพราะนั้นการที่เราไปออกกำลังกายในยิมหรือว่าไปทำบอดี้เวทเทรนนิ่งหรืออะไรเง
1: ี
0: ้ยเวทเทรนนิ่งก็จะช่วยส่วนหนึ่งคือไม่อยากให้แก้ที่สิ่งแวดล้อมอย่างเดียว
1: uh-huh. อ
0: ย่างบางคนก็บอกว่าก็ห้ามก้มแล้วไงก็ส่วนหนึ่งนะแต่อย่างงานบางอย่างผมยกตัวอย่างนะทันตแพทย
1: ์ค่ะ
0: ห้ามก้มได้ไหม
1: ไม่ได้ต้องทำฟัน
0: ใช่ไหม ถ้าเป็นทันตแพทย์แน่นอนว่าต้องออกกำลังคอนะ ให้กล้ามเนื้อคอแข็งแรงหรือว่าอาชีพบางอย่างอ่ะที่เขาต้องใช้ไขควงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขาก็ต้องเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เอาไว้ทำอาชีพนั้นนั่นก็จะเป็นการปูพื้นฐานเพื่อไม่ให้มันเป็นบ่อย
1: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราก็ต้องออกกำลังกายด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่
1: เพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงถ้ากล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็ลดการเกิดออฟฟิศซินโดรม
0: จะลดโอกาสที่เกิด
1: อ๋อค่ะอาจารย์ถ้าได้ฟังคลิปที่เราสัมภาษณ์กันวันนี้แล้วเนี่ย ถ้าคุณผู้ชมอยากจะปรับพฤติกรรมเอาง่ายๆในการช่วยตัวเองสมมติว่าเป็นแล้วแหละน่าจะเป็นแล้วแหละเนาะอาจารย์ค่ะเพราะว่าคนที่ยังไม่เป็นก็อาจจะยังไม่เข้าใจแต่คนส่วนมากมักจะเป็นโรคนี้ละอาจารย์คิดว่าการปรับพฤติกรรมสักหนึ่งอย่างหรือว่าการออกกำลังกายแบบไหนที่จะดีที่สุดในการช่วยไม่ให้มันเจ็บมากกว่าเดิมอาจารย
0: ์เอาเรื่องคอก่อนกันแล้วกันนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นเรื่องคอเนี่ยการปรับพฤติกรรมจะสำคัญที่สุด
1: ค่ะ
0: เพราะว่าโดยหลักๆแล้วกล้ามเนื้อคอเราเพียงพอที่จะทำให้เราเนี่ยเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ทำงานได้โดยไม่มีปัญหานะครับ
1: มัน
0: จะไม่ปวดอะไรนะครับดังนั้นเราต้องทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงก็อาจจะใช้วิธีคือเอามือต้านศีรษะอย่างเงี้ยนะมองหน้ากระจกแล้วก
1: ็
0: ออกแรงสมมติว่าผมออกแรงเอามือขวายกขึ้นอย่างเงี้ยนะครับออกแรงต้านให้กล้ามเนื้อตรงด้านขวาในแข็งแรงนับ1 2 3 4
1: คือผลักตัวเองไปเลยนะคะ
0: เนี่ยนะครับแล้วก็ด้านอีกด้านนึงเนี่ยนะครับโดยที่คอไม่เอียงนะครับคือเหมือนเป็นการออกแรงให้กล้ามเนื้อมันอยู่กับที่1 2 3 4 5 6และทางด้านหน้านะครับด้านหน้า1 2 3 4 5 6และด้านหลังก
1: ็
0: คือเราพยายามจะเงยแต่ว่าเราก็เงยต้านกับมือเราฝ่ามือ4 5 6เอาเท่านี้แหละครับอันนี้คือชุดแรกนะครับเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบคอ
1: เอาสักกี่ชุดคะอาจารย
0: ์วันนึงเราอาจจะทำสัก30ครั้งต่อข้างต่อท่าเนา
1: ะ
0: ให้ความแข็งแรงก็ทำไหนตอนว่างๆก็ได้
1: ค่ะ
0: แล้วก็หลีกเลี่ยงการหมุนคออันนี้ไม่ดีนะครับอย่าหมุนคอ
1: กำลังจะถามเลยทีเดียว
0: ไม่
1: ห้ามหมุนใช่ไหมคะ
0: จริงๆเป็นท่าที่ไม่ควรทำ
1: ครูให้ทำตั้งแต่ประถมแล้วค่ะอาจารย
0: ์อันนั้นเป็นอดีตไปนะครับคือถ้าเป็นเด็กเนี่ยแบบวัยรุ่นคือมันไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนอายุ35ขึ้นเนี่ยกระดูกคอมันจะเริ่มมีอาจจะมีเสื่อมนิดๆนะครับการไปหมุนคอซ้ำๆเนี่ยอาจจะทำให้มันอาจจะเสื่อมเร็วมากขึ้น
1: ห้ามทำนะคะ
0: ส่วนการยืดที่เขาแนะนำไปอันนี้ทำได้นะครับยืดช้าๆอย่างนี้นะครับ
1: ก็ยืดกล้ามเนื้อคุณผู้ชมคะ
0: แต่ว่าปกติเราจะเน้นออกด้านข้างนี่นะครับด้านข้างเนาะส่วนการก้มเน้นก้มลงมานี้อันนี้มันถามว่าทำได้ไหมได้แต่ให้ระวังอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นหมอรองกระดูกอย่าทำท่านี้เด็ดขาด
1: อันนี้นะจำนะคะคุณผู้ชม
0: ถ้าเป็นหมอรองกระดูก
1: ห้ามทำแต่ถ้าไม่เป็นอะไรเลยทำได้
0: ถ้าหมอรองกระดูกกำลังจะปิ้นอ่ะคุณจะไปทำท่านี้สักพักหนึ่งมันปิ้นเลย
1: ว้ายค่ะแล้วข้างหลังล่ะคะอาจารย
0: ์ถ้าเงยหน้าเนี่ยก็คือได้แต่ว่าไม่ควรจะเงยสุดมากเพราะว่าในคนสูงอายุก็จะมีอีกภาวะหนึ่งคือบางทีมันจะทำให้เกิดอาการปวดร้าวลงกลางหลังได้นะครับเป็นข้อต่ออันนึงถ้าเราเงยสุดหรือว่าอาจจะมีเส้นเลือดบางคนเงยหน้าแล้วก็อาจจะมีหน้ามืดมีอะไรนะครับจริงๆเงยได้พอประมาณไอ้ตอนไปข้างหลังเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ผมว่าเน้นไปทางด้านข้างมากกว่าเพราะว่ากล้ามเนื้อตรงสะบักเนี่ยทำงานเยอะเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนกล้ามเนื้อด้านหลังนี่ก็อาจจะถ้าถามว่ายืดยังไงก็ยืดเบาๆจริงๆก็เป็นการนวดดีกว่าที่ถ้าเป็นต้นคอด้านหลังนะครับกับการยืดกล้ามเนื้อรอบๆสะบักอันนี้ทำได้เลยนะครับ
1: อันนี้ได้ทุกโรคใช่ไหมคะอาจารย์สะบัก
0: เอามือข้างนึงเนี่ยจับข้อสองก็ดึงมันแนบตัว
1: อันนี้ไม่ห้ามใช่ไหม
0: ไม่ห้าม
1: คนที่เป็นอะไรนะกระดูกทับเส้น
0: ไม่ห้ามเพราะตอนนี้มันเป็นแขนเนา
1: ะ
0: ถ้าเป็นหลังนะครับท่านต้องนั่งนานๆเนี่ยอาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งพยายามที่จะแบบยกตัวเองขึ้นเก้าอี้ควรจะมีพนักเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยกเก้าอี้อาจจะไม่มีล้อด้วยนะถ้าล้ออาจจะเลื่อนแล้วก็ยกตัวเองนะครับออกแรงยกปึ๊บแล้วก็ห้อยตัวเองกับแขน
1: เท้าก็ต้องถึงพื้นนะคะอาจารย์
0: เท้าถึงพื้นแล้วก็ห้อยประมาณสักห้าถึงสิบวินาที
1: ไหวแล้ว
0: อันนี้เป็นการออกกำลังกายแขนไปด้วยนะครับแล้วก็วางลงอย่างเงี้ยทำสัก5ครั้งเวลาเรานั่งประมาณสมมติว่านั่งประมาณ30นาทีก
1: ็
0: ยกขึ้นมา5ครั้ง
1: แต่คุณผู้ชมต้องมั่นใจว่าเก้าอี้คุณแข็งแรงด้วยนะ
0: แข็งแรงด้วยไม่หักนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็การนั่งถ้าเป็นไปได้พยายามนั่
1: งต
0: ั
1: วตรง
0: แล้วก็ให้มีการแอนหลังนิดนึงช่วงล่าง
1: ค่ะอ
0: ย่านั่งแบบสบายเกินถ้านั่งเก้าอี้แบบลักษณะสบายเกินให้นอนลงไปเลยครับ
1: ถ้าจะสบายก็ให้สบายให้สุด
0: แต่สังเกตว่าในชีวิตจริงมันก็เป็นเหมือนนั่งพักเราจะไปนั่งทำงานนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหม
1: ไม่ได
0: ้แล้วก็เก้าอี้ที่ดีถ้ามีพนักพิงคอด้วยก็จะช่วยเรื่องคออีกอันนึงก็จะเป็นเหมือนเก้าอี้เกมอะไรเงี้ยนะครับการนั่งเอนจริงๆก็มีข้อดีคือมันลดแรงกดที่
1: กระด
0: ู
1: กสันหล
0: ัง เหมือนกันดังนั้นถ้าในบางครั้งเนี่ยถ้าในออฟฟิศจริงๆถ้ามันเป็นงานออฟฟิศจริงๆเนี่ยเก้าอี้ที่ปรับเอนได้ลงไปนอนได้จะดีมากม
1: ัน
0: จะช่วยลดแรงกดที่กระดูกสันหลังช่วงล่างแล้วก็ขณะที่เรานั่งเนี่ยก็มีพนักใช่ไหมมันจะมีความแอนที่หลังนิดน
1: ึ
0: งช่วยทำให้น้ำหนักเราอะไม่ไปอยู่หน้าหมอรองกระดูกมาก
1: ค่ะ
0: คือถ้าเรายิ่งแบบท ทำตัวแบบอย่างเงี้ยนั่งแบบอย่างเงี้ยอันนี้หมอรองกระดูกรับเต็ม
1: ๆ
0: นั่งเป็นนานๆเนี่ยหมอรองกระดูกแถวL 4 L 5อะไรพวกเนี้ยพังหมดเพราะนั้นก็ต้องแบบยืดตัวนิดนึง
1: ไอ้ตัวที่มันเป็นผ้าพันตรงนี้ช่วยได้ไหมคะ
0: ช่วยได้ครับ
1: ช่วยผ้าอะไรนะผ้าพยุงผ้าพัน

0: ็เป็นซัพพอร์ตก็คือแบ็คซัพพอร์ตหรือว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงกระดูกสันหลังส่วนเอวเนา
1: ะ
0: แต่ว่าเราอยากจะให้ใช้กล้ามเนื้อตัวเองมากกว่าเพราะกล้ามเนื้อตัวเองจะเป็นตัวที่เราควบคุ
1: ม
0: แล้วบางทีเราทำเป็นนิสัยเนี่ยเราไม่ต้องคิดน
1: ะ
0: คือเรารู้สึกเหมือนที่คุณจิ๊บนั่งอยู่เนี่ยผมสังเกตว่านั่งเหมือนผู้หญิงที่กุลสตรีใช่ไหม คือมันจะพยายามเขาเรียกว่าอะไรหดตัวเองโดยเราไม่ต้องคิดใช่ไหมมันอัตโนมัติอย่างเง
1: ี้
0: ยอย่างเงี้ยก็คือเป็นไม่ต้องคิดคือเป็นอัตโนมัติแต่ทันทีที่เราไม่คิดอย่างผู้ชายบางคนไม่ได้ในทรงนี้ก็คือแบบจะนั่งอย่างนี้
1: แต่จิ๊บนั่งถูกใช่ไหมคะอาจารย์
0: ถูกครับ
1: แบบนี้นั่งถูก
0: แต่จริงๆขาควรจะวาง
1: เท้าไม่ถึง
0: นิดนึงแต่ว่าคือทำให้มันเป็นออโตเมติกแล้วเราไม่ต้องใช้พวกอุปกรณ์ซัพพอร
1: ์
0: ตแต่ถ้าคนที่มีปัญหาที่ว่าต้องมีเครื่องช่วยเตือนพูดง่ายๆคืออุปกรณ์พวกนี้บางทีเนี่ยในทางด้านการออกแรงอ่ะมันก็ลดแรงกระทำส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้มากนักแต่ส่วนที่จะลดแรงกระทำมากคือกล้ามเนื้อตัวเองเช่นกล้ามเนื้อหน้าท้องเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่ชอบขมแหววท้องบ่อยๆนี่จะดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงพยายามเวลาเรานั่งหรือทำอะไรเนี่ยพยายามให้คิดว่าท้องเราขมแหววตลอดเนี่ยมันจะช่วยจัดทรงท่าให้ดีและลดความดัน
1: ได้กล้ามเนื้อหน้าท้องหรือเปล่าคะอาจารย
0: ์เพราะว่าท้องเราเหมือนทรงกระบอกพอเราขมแหววปุ๊บเนี่ยมันจะมีแรงดันขึ้นบนและล่างทำให้เหมือนกับว่าช่วยยืดกระดูกสันหลังออกนิดนึงคือช่วยลดแรงกระทำที่กดลงมาพยายามขมแหววท้องนะครับแล้วก็ออกกำลังกายทั่วไปสมมติเราไปออกกำลังกายไปวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยก็แถมซิทอัพสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
1: เอาละคุณผู้ชมวันนี้กำลังคุยกับอาจารย์สนุกเลยเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมมีคำถามนะคะสามารถคอมเมนต์คำถามแต่อย่าลืมนะแท็กเพื่อนด้วยนะคะแท็กกี่คนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะสุ่มนะคะให้ของรางวัลสำหรับท่านที่มีคำถามที่ถูกใจนะคะอ่ะพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลยค่ะอาจารย์หมอจะมาตอบให้สุดท้ายนี้อยากจะให้อาจารย์ได้ฝากถึงคุณผู้ชมค่ะที่รับชมการสัมภาษณ์ของเราในวันนี้อาจารย์ขาเชิญค่ะ
0: ครับสำหรับออฟฟิศซินโดรมนี่เราควรจะมีมาตรการที่จะช่วยไม่ให้มันเป็นซ้ำบ่อยๆนะครับก็คืออันที่หนึ่งก็คือพยายามตระหนักถึงตัวเองพูดง่ายๆคือไม่ว่าจะเราทำอะไรควรจะมีสตินึกถึงร่างกายตัวเองว่าเรานั่งถูกไหมคอเราตั้งตรงไหมนะครับหรือเราทำอะไรซ้ำๆเนี่ยเราหยุดสักพักมีการพักได้ไหมนั่งเก้าอี้ลุกไปเดินทุกๆ30นาทีได้ไหมนะครับอันที่สองก็คือพยายามทำให้ร่างกายแข็งแรงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อที่สำคัญก็คือกล้ามเนื้อที่แกนกลางลำตัวก็คือส่วนคอนะครับแล้วก็ส่วนหลังนะฮะก็อาจจะต้องมีการออกกำลังกายร่วมด้วยอย่าเกิดภาวะที่เราเรียกว่าขาดออกกำลังกายนะเพราะว่าภาวะนี้จะทำให้เกิดอีกหลายโรคตามมาเลยนะครับเบาหวานความดันไขมันหัวใจนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือถ้ามีอาการที่เรื้อรังแล้วรู้สึกว่าการรักษาเองเบื้องต้นไม่หายเนี่ยควรพบแพทย์เพราะบางทีเนี่ย อาการออฟฟิศซินโดรมอาจจะเป็นอาการนำแรกของอาการที่ร้ายแรงหรือว่าอื่นๆนะครับซึ่งควรให้แพทย์ช่วยร่วมวินิจฉัยด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อาจจะมีโรคอย่างอื่นแฝงอยู่ก็ได้
0: ใช
1: ่ค่ะคุณผู้ชมคะอ่ะวันนี้เราได้รับความรู้นะคะในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมกันเยอะมากเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะซึ่งอาจารย์เป็นหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถ้าหากว่าคุณเป็นโรคอะไรอยู่แล้วอยากมีความรู้ในการออกกำลังกายดูแลตัวเองฟื้นฟูตัวเองที่ถูกต้องเนี่ยต้องมาปรึกษาอาจารย์เลยนะคะที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริดกล้าผจญค่ะที่มาให้ความรู้เรื่องออฟฟิศซินโดรมกับเราขอบพระคุณนะคะอาจารย์ค่ะค่ะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเป็นเรื่องอะไรติดตามนะคะทางหน้าเพจของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้ดิฉันนุจรีอนุนิมิตรานนท์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาครายการที่จะแบ่งปันไอเดียความรู้และแรงบันดาลใจในการทำเกษตรวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอบ้านตากจังหวัดตากที่นี่นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่ได้มีการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้จนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสานนะครับที่สามารถสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและต่อยอดสู่การแปรรูปเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตรได้ด้วยและเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการครับ

ุดเริ่มต้นที่นี่นะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราตระหนักนะคะในการปฏิบัติหน้าที่นะคะของการเป็นผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากว่าบริบทพื้นที่เป็นบริบทพื้นที่ทำการเกษตรนะคะทั้งการทำนาแล้วก็การปลูกพืชไร่พืชสวนแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะคะเช่นเลี้ยงโคแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ด้วยนะคะแล้วเราก็มีการที่ทำแบบผสมผสานครบวงจรในพื้นที่ของเรานะคะแล้วก็ในการที่เราทำเป็นประกอบอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยเนื่องจากว่าสภาพปัญหาที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามีการใช้สารเคมีเยอะนะคะในพื้นที่นะคะเราก็ได้นำมูลสัตว์นะคะได้มาทำเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพต่างๆนะคะจากไม้ผลที่เราปลูกเนื่องจากว่ามีการลดการเผาพืชไร่พืชสวนด้วยเราก็นำพืชไร่พืชสวนนั้นมาผสมกับมูลสัตว์เพื่อให้เกิดการเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเป็นการดูแลสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะแรงบันดาลใจนั่นก็คือการน้อมนำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะนำมาปฏิบัติใช้นะคะแล้วก็มีการจัดการพื้นที่แบบ30 30 30แล้วก็10นะคะในการที่ตลอดทั้งปีเรามีทรัพยากรที่จะกินใช้ต่างๆได้ทั้งปีนะคะค่ะการปลูกพืชหลากหลายแบบนี้นะคะนั่นก็คือว่าเป็นผลดีเกือบจะ 100% เพราะว่าเรามีของกินของใช้เองแล้วก็เราสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับในครัวเรือนแล้วก็เป็นเศรษฐกิจชุมชนได้ด้วยค่ะการที่เราทำอย่างนี้ค่ะสามารถที่จะขยายผลหรือว่านำเสนอให้กับทุกส่วนที่เข้ามาในพื้นที่ว่าไม่ว่าจะเกิดภัยสงครามภัยเศรษฐกิจหรือภัยจากโรคระบาดก็ตามต่อให้ปิดบ้านปิดเมืองร้านสะดวกซื้อไม่มีเราไม่อดตายนะคะคือเราสามารถที่จะมีกินมีใช้มีข้าวกินมีอาหารทุกอย่างครบครันที่นี่เหมือนเป็นเซเว่นในชุมชนของเราค่ะปัจจุบันก็จะมีหน่วยงานต่างจังหวัดนะคะก็มีเข้ามาซึ่งก่อนหน้านู้นนะคะก็จะมีมากกว่าในปัจจุบันเนื่องจากว่าช่วงระยะหลังมาเนี่ยด้วยปัญหาเศรษฐกิจต่างๆนะคะก็คนก็ไม่ได้เข้ามาหนาแน่นเหมือนก่อนนะคะช่วงหลังมานี้ก็จะมีศูนย์เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นด้วยตามที่ระยะทางหรือความสะดวกของหน่วยงานนั้นๆที่จะเลือกจัดสรรลงที่ใดก็ได้อย่างเงี้ยค่ะนะคะมีการออมทรัพย์มีเงินออมนะคะแล้วมีความรักสามัคคีกันแล้วก็มีกิจกรรมที่เราทำร่วมกันแล้วกินข้าวร่วมกันนะคะเวลาเราทำกิจกรรมเราก็จะรวมกลุ่มแล้วก็ที่นี่มีทั้งหมด8วิสาหกิจชุมชนในการที่เราทำกลุ่มต่างๆนะคะทุกคนสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนแล้วก็ได้กินอาหารที่ปลอดภัยซึ่งปัจจุบันเราลดละเลิกการใช้สารเคมีแล้วเรามาใช้อินทรีย์ชีวภาพในการดูแลพื้นที่การเกษตรของเรานะคะการบริหารจัดการขยะที่นี่นะคะนั่นก็คือเราได้รับการจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะในการที่ซื้อเตาเผาให้กับทางชุมชนนะคะแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ปัญหานั่นก็คือที่เรารับเตาเข้ามาเนี่ยเนื่องจากว่าชุมชนของเราติดแม่น้ำอาจจะสะดวกกับคนในชุมชนที่จะโยนลงน้ำหรือว่าเผาเองในข้างบ้านเรือนแล้วทำให้เกิดมลพิษนะคะซึ่งบางบ้านก็มีผู้ป่วยนะคะเราก็เลยทางอบต.พาไปดูงานนะคะแล้วก็นำเครื่องเตาเนี้ยเข้ามาให้กับชุมชนเราแล้วเราก็มีการแต่งตั้งชุดคณะ
ทำงานนะคะคือผู้จัดเก็บผู้จัดการเผานะคะแล้วก็มีการออมทรัพย์จากแต่ละครัวเรือนปัจจุบันน้อยลงไปมากเลยนะคะเนื่องจากว่าผู้สูงอายุนะคะก็จะมีการต้องจัดเก็บขยะส่วนตัวนั่นก็คือไปแลกกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทางองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจะลงมาในที่หมู่บ้านนะคะผู้สูงอายุจะต้องนำขยะจากในครัวเรือนไปแลกกับเงินเบี้ยผู้สูงอายุนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งทางอบต.นะคะก็จะรับขยะจากเราที่เป็นถุงพลาสติกหรือว่าขวดอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อไปส่งขายแล้วก็นำเงินนั้นมาดูแลผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะคะในอีกส่วนหนึ่งแล้วขยะในชุมชนเนี่ยเราก็มีการจัดสรรแต่ละครัวเรือนทำไปนำไปทำปุ๋ยน้ำชีวภาพด้วยนะคะปุ๋ยอินทรีย์ด้วยเนื่องจากว่าทุกคนทำการเกษตรจะได้ตรงนั้นไปลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยใช้ยาใช้สารเคมีเราจะได้ไม่ต้องไปสิ้นเปลืองตรงนั้นแล้วก็เสียสุขภาพเสียสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะก็คือการได้รับโล่รางวัลการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงขององค์สมเด็จพระเทพค่ะ

0: วงแรกเราได้ไปรู้ที่ไปที่มาได้ไปเรียนรู้จุดเริ่มต้นของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้กันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับผู้ใหญ่วารินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผู้ใหญ่ครับพื้นที่ตรงนี้เรามีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่อะครับ
1: 7ไร่ค่ะ
0: 7ไร่นะครับเรามีการแบ่งสัดส่วนหรือว่าบริหารจัดการพื้นที่ยังไงบ้างอะครับ
1: ก็จะเป็น30 30 30แล้วก็10ค่ะในการมีที่อยู่อาศัยอยู่ในนี้เลยนะคะแล้วก็เลี้ยงสัตว์ด้านประมงหรือว่าด้านเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งปลูกไม้ผลปลูกสมุนไพรมีที่จัดการขยะด้วยนะคะแล้วเราก็ยังมีแหล่งน้ำที่เราไว้ใช้ในการเกษตรของเราค่ะ
0: ครับแล้วในการปลูกพืชแบบผสมผสานนะครับสิ่งที่ให้ความสำคัญที่สุดที่เรามีการบริหารจัดการคืออะไรครับ
1: สิ่งที่จัดการที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการที่เราสามารถบริโภคใช้ในชีวิตของเราประจำวันของเราได้แล้วทำให้ที่นี่เป็นต้นแบบของชุมชนนะคะในการบริหารจัดการตรงนี้ครับ
0: แล้วผมเห็นตรงนั้นก็คือเป็นกองใบไม้คืออะไรล่ะครับ
1: ใบไม้นี้นะคะช่วงแล้งจะมี

0: ไม้จะผัดใบนะคะเราจะหลีกเลี่ยงการเผาเพราะว่าเป็นการไม่ให้เกิดค่า PM 2.5 นะคะแล้วก็เรายังสามารถนำขยะจากใบไม้เนี่ยมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเนื่องจากว่าที่นี่มีการเลี้ยงวัวนะคะเราก็จะใช้มูลสัตว์เป็นตัวผสมนะคะแล้วเราก็จะเอาไปใช้ในพืชไร่พืชสวนของเรานะคะไม่เกิดโทษทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพด้วย
1: เพื่อเป็นการหมุนเวียนใบไม้หรือว่ากิ่งไม้ต่างๆเราก็สามารถที่จะนำมาเป็นปุ๋ยเพื่อเป็นการหมุนเวียนเป็นซีโร่เวสต์ภายในพื้นที่ของเราได้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ตรงนี้ผมเห็นเป็นสมุนไพรต่างๆเต็มไปหมดเลยมีอะไรบ้างครับ
0: ก็จะมีว่านหางจระเข้นะคะกระชายดำนะคะมีข่ามีสาคูนะคะแล้วก็มีหญ้านางแดงนะคะแล้วก็หญ้านางเขียวนะคะก็จะมีหลากหลายเลยนะคะแล้วก็มีไผ่ดำไผ่เหลืองแล้วก็มีขมิ้นค่ะค่ะ
1: ครับแล้วการที่เราปลูกสมุนไพรเยอะแบบนี้เรามีการนำไปแปรรูปหรือว่าต่อยอดยังไงบ้างไหมครับ
0: มีค่ะ อย่างเช่นทำลูกประคบน้ำมันไผ่น้ำมันเขียวต่างๆนะคะแล้วก็ครีมนวดปวดเมื่อยต่างๆนะคะอบตู้สูงอายุมีรายได้เพราะว่ากลุ่มผู้สูงอายุเนี้ยอยู่กับบ้านก็สามารถที่จะทำได้แล้วก็แต่ละบ้านแต่ละเรือนก็มีวัตถุดิบเหล่านี้อยู่แล้วนะคะค่ะ
1: ครับแล้วเป็นการนำไปต่อยอดหรือว่าพัฒนาคนในชุมชนยังไงบ้างครับการที่เราเป็นเหมือนกับให้อาชีพเขาได้ไหมครับ
0: ใช่เลยค่ะเขาก็มีรายได้เสริมจากตรงนี้เนื่องจากว่าทางศูนย์เรียนรู้ของเราก็จะนำสิ่งเหล่านี้เข้ามาโดยที่ให้ผู้สูงอายุมีรายได้ด้วยนะคะยังมีกลุ่มเทียนอะไรต่างๆด้วยที่มันเกี่ยวข้องกับความเป็นสมุนไพรของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้หอมนะคะไรยุงก็จะทำเป็นสเปรย
1: ์
0: นะคะ
1: แล้วผมเห็นปลูกหลากหลายอย่างแบบนี้เขามีการเกื้อกูลกันภายในศูนย์การเรียนรู้ของเรายังไงบ้างครับ
0: อย่างตรงนี้นะคะก็มีการที่ว่าถ้าของผู้ใหญ่เนี่ยจะมีผลผลิตหลากหลายแล้วก็สามารถทำไปแปรรูปนะคะแล้วประเภทเครื่องดื่มน้ำมันน้ำสมุนไพรอะไรต่างๆเนี่ยเวลามีงานบวชงานบุญเราก็จะนำเข้าไปให้กับแต่ละครัวเรือนที่มีงานประเพณีต่างๆนะคะทำบุญกลางบ้านเนี่ยก็จะนำจากที่นี่ไปทั้งหมดเลยเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรหรือว่าเมี่ยงคำสมุนไพรอะไรต่างๆเนี่ยค่ะส่งเสริมให
1: ้เป็นเอาวัตถุดิบจากที่สวนของเราเพื่อที่จะไปช่วยไปร่วมงานบุญเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วนอกจากนั้นก็คือเรายังมีการขุดโคกหนองนาเพื่อเป็นการสร้างความชุ่มชื่นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งส่วนของโครงการโคกหนองนาด้วยใช่ไหมครับ
0: ค่ะอย่างน้อยเราก็มีอาหารกินด้วยแล้วก็มีน้ำในการทำเกษตรกรรมด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วน้ำผู้ใหญ่ขุดคลองยังไงบ้างครับ
0: ก็จะพอดีโอกาสของผู้ใหญ่ดีก็คือว่าตรงพื้นที่นี้นะคะเก็บน้ำดีนะคะเป็นเก็บน้ำดีคือจะไม่ค่อยแห้งแต่ถ้าหากว่าเราเลี้ยงพวกพืชน้ำเขาก็จะช่วยอุ้มความชุ่มชื้นให้ช่วงแล้งอ่ะก็ยังคงมีน้ำอยู่นะคะคือใช้ให้พืชน้ำอ่ะได้เลี้ยงปลาด้วยแบบธรรมชาตินะคะ
1: อันนี้เป็นปลาอะไรบ้างครับ
0: เป็นปลาเป็นปลาดุกตรงนี้จะเป็นปลาดุกเพราะว่าเป็นปลากินเนื้อส่วนด้านนู้นจะเป็นปลานิลนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงรวมกันไม่ได้เวลาเขาออกลูกหรือว่าอะไรมาเนี่ยปลาดุกอ่ะจะกินสัตว์เล็กนะคะจะกินปลาเล็กเราต้องแยกเขาอย่างเงี้ยค่ะ
1: แยกประเภทของปลา
0: ค่ะค่ะค่ะปลากินพืชก็จะอยู่โซนนู้นอย่างเงี้ยค่ะปลากินเนื้อก็จะให้อยู่อีกโซนนึง
1: ครับ
0: ไม่งั้นเขาจะกินลูกปลาเล็กหมดค่ะ
1: ครับแล้วนอกจากการเลี้ยงปลาผมเห็นฝั่งนู้นก็คือมีเป็ดด้วยใช่ไหมคร
0: ับ มีเป็ดมีห่านค่ะแล้วก็มีไก่ไข่นะคะ
1: ครับ
0: ที่อย่างน้อยเราก็ได้กินในครัวเรือนเหลือเราก็ยังขายคือสามารถที่จะเวลานำเสนอกับชาวบ้านอะไรเขาก็ได้นำไปเป็นแบบอย่างอย่างเงี้ยค่ะลดรายจ่ายในครัวเรือนอย่างเงี้ยค่ะ
1: ผู้ใหญ่ครับแล้วพอเรามาทำแบบนี้ครับมันสามารถที่จะสร้างความมั่นคงทั้งด้านอาหารให้กับครอบครัวหรือว่าให้กับชุมชนในพื้นที่ยังไงบ้างครับ
0: โอ้ได้มากๆเลยค่ะลดรายจ่ายได้ในครัวเรือนแล้วก็ยังสามารถที่จะ แปรรูปนะคะ
1: ครับ
0: การแปรรูปคือการถนอมอาหารแล้วให้เขาให้อาหารนั้นน่ะอยู่ยาวด้วยแล้วก็สามารถที่จะส่งขายไปยังต่างจังหวัดได้ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีออเดอร์แต่ทั้งนี้เราก็ต้องทำเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของเราอย่างเช่นไข่เค็มของเราที่ได้จากการเลี้ยงเป็ดเนี่ยค่ะนะคะของเราก็จะเป็นยางมะตูมนิดนึงแล้วก็ความเค็มอยู่ที่เค็มพอดีไม่เกิน7วันจะทานแทบจะทานเล่นได้เลยนะคะไม่ได้เค็มเป็นโทษต่อสุขภาพค่ะ
1: ผู้ใหญ่ครับพอเราเปิดที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้มีผู้คนเข้ามาศึกษาเรียนรู้เนี่ยพอเขาเข้ามาแล้วเขาจะได้รับความรู้อะไรบ้างอะครับ
0: เขาก็จะได้รับความรู้หนึ่งเลยคือเรื่องการทำพื้นที่แบบผสมผสานที่เราจะมีพืชผักหลากหลายนะคะทั้งไม้ผลแล้วก็การแปรรูปแต่ละวัตถุดิบด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการจัดการขยะนะคะมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลานะคะสามารถว่าแต่ละครัวเรือนเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยหรือว่าใช้พื้นที่ของตัวเองให้เกิดประโยชน์นะคะ
1: เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูผลิตภัณฑ์แปรรูปที่สวนแห่งนี้นะครับว่าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวตามต่อช่วงต่อไปครับ

0: นอกจากผลผลิตที่มีคุณภาพแล้วนะครับที่นี่ยังได้มีการนำผลผลิตมาแปรรูปเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตรได้อีกด้วยนะครับผู้ใหญ่ครับที่เห็นตรงนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปที่สวนของเราใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะจะ
0: มีอะไรบ้างครับ
1: จากสมุนไพรในชุมชนของเราแล้วก็แต่ละครัวเรือนนะคะก็จะมีโลชั่นขมิ้นนะคะแล้วก็ลูกประคบยาดมยาหม่องแล้วก็น้ำมันไพ
0: ร
1: นะคะแก้ปวดแก้เมื่อยนะคะแล้วทั้งนี้เรายังนำมาแปรรูปเป็นอาหารแล้วได้อย.แล้วนะคะนั่นก็คือพริกแกงเผ็ดนะคะก็จะมี2รสนะคะก็คือว่าเผ็ดมากกับเผ็ดปานกลางนะคะ
0: แล้วก็คือเอามาจากที่สวนของเรา
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นวัตถุดิบที่ไม่ได้มีสารเคมีอันนี้ก็จะเป็นพริกตาแดงนะคะจากสมุนไพรในพื้นที่ของเราเหมือนกันนะคะแล้วก็มีปลาร้าปลาย่างแล้วก็มีแหนมสมุนไพรด้วยอันนี้ก็เป็นหมูนะคะที่เราทำนะคะแล้วก็จากในไร่ในสวนก็จะนำไม้ผลต่างๆมะขามป้อมกล้วยแล้วก็ลำไยอะไรต่างๆนะคะนำมาเป็นเครื่องดื่มนะคะเป็นเครื่องดื่มนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเมี่ยงคำสมุนไพรที่เราปลูกด้วยใบชะพลูอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเราก็จะนำมามะนาวต่างๆนะคะเป็นกินเพื่อสุขภาพ
0: ครับเป็น
1: นะคะ
0: เป็นสมุนไพร
1: ค่ะ
0: ที่แบบว่าดีต่อสุขภาพแล้วก็วัตถุดิบต่างๆแล้วก็เอามามิกรวมกันเป็นเครื่อง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีไข่เค็มนะคะไข่เค็มที่เราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะเราก็นำมาแปรรูปถ้าหากว่าเราขายสดเนี่ยก็จะใบละประมาณ5บาทแต่ถ้าเรามาแปรรูปอย่างเงี้ยมันก็ได้8บาทอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นรายได้
0: เพิ่มมูลค่า
1: ใช่ค่ะแล้วก็จุดเด่นนั่นก็คือการเป็นยางมะตูมแล้วก็เค็มน้อยนะคะไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะ
0: แล้วก็ตัวต่อไปฝั่งนู้น
1: ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะสมุนไพรในชุมชนเป็นยาโบราณนะคะที่กินขับเลือดขับลมรับประทานอาหารเพิ่มได้เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะสำหรับผู้สูงอายุค่ะ
0: แล้วก็ตัวนี
1: ้แล้วก็อันนี้จะเป็นแป้งกล้วยนะคะจากกล้วยดิบนะคะกล้วยดิบประมาณ 70-80% สำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนนะคะสามารถที่จะทานได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าได้เยอะถ้าหากว่าเราขายเป็นกล้วยดิบจะหวีละประมาณ10บาทแต่ถ้าเราทำอย่างเงี้ยจะได้หวีละประมาณ50อย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็เป็นการถนอมอาหารเป็นการต่อยอดด้วย
1: ได้ใช่ค่ะแล้วก็จะมีน้ำผึ้งป่าที่เรามีป่าในชุมชนของเราเราก็ได้น้ำผึ้งแท้มาเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับ
0: คนในชุมชน
1: ใช่ค่ะแล้วอันนี้จะเป็นน้ำสมุนไพรนะคะอันนี้เป็นน้ำมะกรูดกับตะไคร้นะคะที่เรานำไว้เวลาเป็นของว่าหรือว่ารับคณะดูงานเราก็จะเป็นดอกอัญชันอะไรต่างๆที่มีในชุมชนเป็นการให้เขาไม่ต้องดื่มน้ำอัดลมเป็นการเสียสุขภาพให้มาดื่มน้ำสมุนไพรแทน
0: ผมขอลองดื่ม
1: อ๋อได้เลยค่ะได้เลย
0: เอาตัวไหนเป็นน้ำอันนี้คือน้ำ
1: เป็นมะกรูดแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ใบเตยนะคะ
0: เขามีสรรพคุณช่วยอะไรไหมคร
1: ับ ช่วยให้แบบผ่อนคลายนะคะสดชื่นนะคะ
0: หอม
1: หวานน้อย
0: หวานแต่หวานน้อย
1: ค่ะ
0: สดชื่นครับครับแล้วตัวต่อไปก็คือเป็นข้าวอัน
1: นี้ในพื้นที่ของเรานอกจากว่าทำข้าวเศรษฐกิจแล้วเรายังทำข้าวเพื่อสุขภาพด้วยนะคะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ทับทิมชุมแพมีข้าวกล้องด้วยนะคะเป็นการขายกับการแพ็คกระเช้าเวลาหน่วยงานต่างๆสั่งเข้ามาก็จะสั่งผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหินโคเนื่องจากว่าเรามีหลากหลายเขาก็จะจัดสั่งที่นี่จัดกระเช้าก็เป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งนะคะที่เข้าชุมชนของเรานะคะ
0: ผู้ใหญ่ครับแล้วพอเราได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากชุมชนแล้วอย่างเงี้ยครับการต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มแบบนี้มันสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะสามารถเพิ่มได้นะคะเนื่องจากว่าถ้าเราขายด้วยวัตถุดิบธรรมดาเนี่ย เราก็จะมีรายได้เล็กๆน้อยแต่ถ้าเรามาทำอย่างเงี้ยหนึ่งเราได้ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะกินใช้ในครัวเรือนแล้วก็สามารถส่งเสริมเป็นเศรษฐกิจชุมชนให้กับทุกกลุ่มไม่ว่าจะกลุ่มอย่างกลุ่มเด็กนะคะเขาก็สามารถจะช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองขายทางออนไลน์ได้นะคะแล้วก็ในเครือข่ายแล้วเรายังมีเครือข่ายในการขายของเราทั้งเพจทั้ง Facebook แล้วก็ทั้งระบบ ออนไลน์ต่างๆที่ทางสถาบันต่างๆเข้ามาสอนเราด้วยนะคะ
0: ผู้ใหญ่ครับแล้วอนาคตเรามีการวางแผนไว้ไหมครับว่าเราจะมีการต่อยอดยังไงบ้างที่ศูนย์ของเราครับ
1: ค่ะนั่นก็คือการต่อยอดนั่นตอนนี้ทางเรานะคะกำลังคิดจะปลูกผักไฮโดนะคะซึ่งเราได้นำลงเรือนมาลงแล้วตอนนี้ทางนอร์ทเทิร์นนะคะก็กำลังนำมาสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งที่จะให้เรามีผักกินตลอดทั้งปีโดยที่ช่วงที่ผ่านมาเราไม่มีโรงเรือนเนี่ยเราก็จะปลูกตามฤดูกาลนะคะแต่ถ้าเรามีโรงเรือนในพื้นที่ของเราแล้วเราสามารถที่จะปลูกผักส่งขายได้ตลอดก็จะเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่ง
0: คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับซึ่งที่นี่ก็เปิดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่จะเป็นการเพิ่มความรู้นะครับในเรื่องของการทำเกษตรสำหรับเวลาของรายการรอบภูมิภาควันนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วครั้งต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปหาเรื่องราวไปหาแรงบันดาลใจในเรื่องของการทำเกษตรที่ไหนก็ต้องรอติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมผู้ใหญ่วารินแล้วก็ทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เรื่องนี้ประธานรัฐสภาเข้าใจดีครับแล้วก็นำไปสู่การจัดกิจกรรมระดมความคิดความเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดการกับปัญหายาเสพติดด้วยกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญครับ
1: เราจะแก้กฎหมายเอากฎหมายทั้งหมดที่ผมให้คณะทำงานได้ยกประเด็นกฎหมายขึ้นมาแล้วก็จะนำมาให้ฝ่ายบริหารก็คือท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงหรือหน่วยงานได้ดูว่าครบถ้วนยังจะแก้ไขประเด็นไหนแล้วก็นำไปสู่การยกร่างกฎหมายเราเร่งว่ากฎหมายฉบับนี้จะเสร็จจะได้นำเข้าสภาฉะนั้นผมจึงเรียนว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
2: อย่างกรณียกตัวอย่างกฎหมาย PDPA อย่างที่ว่าหากว่านะครับข้อมูลข่าวสารที่มันจะต้องแพร่กระจายในกลุ่มผู้รับผิดชอบกลุ่มราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยแท้จริงเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเขียนให้มันเกิดแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานไอ้ลักษณะแบบนี้นอกจากเกิดประสิทธิภาพแล้วยังประหยัดงบประมาณด้วย
3: ควรจะกำหนดเหมือนกฎหมายของต่างประเทศค่ะแบ่งเป็น3ระดับน้อยกลางมากเพื่อให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจในส่วนตรงกลางว่าถ้ามันค่อนไปทางน้อยศาลสามารถส่งไปบำบัดฟื้นฟูได้แต่ถ้ามันค่อนไปทางมากศาลก็จะใช้บทลงโทษเพื่อให้มันเหมาะสมกับการกระทำความผิดค่ะ
4: ในกรณีของความผิดฐานเสพกับครอบครองเพื่อเสพการครอบครองเพื่อเสพเช่นมียาเสพติดให้โทษแค่1หน่วยการใช้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นกรณีของการที่เราอ้างว่าเราเป็นกรณีของการครอบครองเพื่อเสพแต่ถ้าสมมติเราตรวจปัสสาวะแล้วเขาปัสสาวะไม่ม่วงหรือไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่เราดันส่งเขาไปเข้าการบำบัดรักษามันก็จะเกิดปัญหาว่าเราเอาคนไม่เสพเข้าไปเข้าการบำบัดรักษาอาจจะต้องขออนุญาตเพิ่มคำนิยามว่าจะต้องมีผลตรวจปัสสาวะที่มันเป็นผลที่มีพบยาเสพติดในร่างกายถึงจะเข้าข้อสันนิษฐานในการเข้าบำบัดรักษาค่ะ
5: กฎหมายยาเสพติดในประเทศไทยมีหลายส่วนหลายภาคมากการที่ท่านประธานจะบูรณาการเป็นสิ่งที่ดีเพราะผู้รับผิดชอบก็จะได้ดูกฎหมายนะครับแล้วจะมีอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคเลยก็สามารถดำเนินการได้ง่ายทุกอย่างมันจะราบรื่นและสามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีและเป็นไปตามกฎหมายนะครับ
0: การจะทำให้ทั้งประเทศแก้ไขปัญหาได้จริงจังท่านคิดว่ามันต้องทำอย่างไรกันต่อฮะ
1: ทำอย่างไรจะได้เอาภารกิจเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องระดับชาติคือใช้งบประมาณใช้ส่วนราชการแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชน
6: มาม
1: ีส่วนร่วมหรือแม้แต่เอกชนฉะนั้นกฎหมายเรื่องยาเสพติดนี่ไม่ได้รวมเฉพาะแอมเฟตามีนยาบ้าอย่างเดียวนะมันจะรวมทั้งทุกเรื่องเลยทุกเรื่องนะครับจะได้สังคายนาใหม่หมด
0: เพราะว่าในแต่ละเรื่องเองก็มีข้อติดขัดนู่นนี่นั่น
1: ใช่ใช่ใช่ทั้งเรื่องการรักษาทั้งเรื่องการบำบัดงบประมาณจะใช้ส่วนไหนส่วนไหนเป็นเจ้าภาพหลักส่วนไหนเป็นเจ้าภาพรองต้องจริงจังต้องจริงจังแล้วก็ที่สำคัญก็คือหน่วยงานฉะนั้นที่เราผมเรียนว่าที่ประสบความสำเร็จคือเราทำด้วยจิตวิญญาณเราทำด้วยความสำนึกอยากแก้ปัญหาจริงๆนะครับเราได้เห็นความภาคภูมิใจของครอบครัวที่เหมือนไม่ใช่ผมยกย่องตัวเองนะชาวบ้านบอกท่านเหมือนเทวดาท่านเหมือนเทวดาที่มาช่วยหลานผม
6: มา
1: ช
6: ่
1: วยเอาคืนมาได้ฉะนั้นถ้ารัฐบาลชุดนี้นะครับหรือส่วนราชการเราทำเรื่องนี้สำเร็จมันก็จะเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศนี้ก็จะเป็นเทวดามาโปรดประเทศนี้
0: ปิดท้ายท่านโสพลมีอะไรอยากจะกล่าวกับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมครับ
1: ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนทุกภาคส่วนและรวมทั้งส่วนราชการให้เอาจริงเอาจังร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดจากประเทศนี้ให้ได้ครับ
0: เราทำได้แน่นอนครับ
1: ทำได้ครับ
6: โอเคครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยอย่ากินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันทีที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
1: รักแกงแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริงๆเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่15กันยายน2519ค่ะพบกับคุณวิลาศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ดูเรื่องพื้นที่ของชายแดนไทยกัมพูชากันก่อนนะครับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครับที่เปิดให้ทั้งสองฝ่ายนั้นกล่าวถ้อยแถลงโดยฝ่ายไทยได้ยืนยันนะครับว่าเกาะกูดเป็นอธิปไตยของไทยโดยสมบูรณ์ไม่เคยประเด็นพิพาทพร้อมย้ำท่าทีของกัมพูชานั้นบิดเบือนข้อเท็จจริงใช้เวทีระหว่างประเทศสร้างภาพเป็นผู้ถูกกระทำทั้งที่ฝ่ายไทยนั้นเปิดให้มีการเจรจามาโดยตลอดนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยยืนยันว่าฝ่ายไทยนั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการแสวงหาทางออกในการกำหนดเขตแดนทางทะเลอ่าวไทยเพื่อปกป้องสิทธิ์และทำให้ไทยกัมพูชานั้นก้าวไปข้างหน้าในฐานะเพื่อนบ้านได้ประเด็นสำคัญที่ฝ่ายไทยได้ย้ำอย่างหนักแน่นก็คือขอบเขตการพิจารณาครั้งนี้จำกัดเฉพาะเขตแดนทางทะเลในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกและเกาะกูดไม่ใช่ข้อพิพาทโดยไทยยึดตามพระบรมราชโองการปี2516และไม่ยอมรับเส้นอ้างสิทธิ์ไหลทวีปปี2515ของกัมพูชาเนื่องจากไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับนอกจากนี้ยังชี้แจงถึงกรณีการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ MOU 44โดยระบุว่าข้ออ้างของกัมพูชาที่ว่าไทยยุติข้อตกลงดังกล่าวจนต้องขึ้นสู่กระบวนการประนอมนั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเนื่องจากตลอด25ปีมีการเจรจาจริงเพียง2ครั้งเท่านั้นและไทยก็ได้เสนอให้มีการเจรจาหากไม่คืบหน้าจึงค่อยเข้าสู่กระบวนการประนอมร่วมกันแต่ว่ากัมพูชาเองกลับปฏิเสธทางเลือกดังกล่าว
2: โดยผมได้เสนอกับกัมพูชาด้วยตนเองให้เราเริ่มการเจรจาระหว่างกันในเรื่องเขตทางทะเลซึ่งน่าจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และเปิดทางไปสู่การแก้ไขประเด็นข้างค้างอื่นๆผมยังได้เสนอด้วยว่าหากเราไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ภายใน6เดือนเราก็สามารถเข้าสู่กระบวนการประนอมร่วมกันได้ดังนั้นการที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าตนไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วนอกจากเริ่มกระบวนการนี้ภายหลังไทยยกเลิก MOU นั้นจึงเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงกัมพูชามีทางเลือกอื่นแต่เลือกที่จะปิดประตูนั้นด้วยเหตุผลที่ยากที่จะเข้าใจเพื่อแสวงหาข้อยุติครับท่านประธานเราจำเป็นต้องมีความชัดเจนในการกำหนดขอบเขตของประเด็นที่คณะกรรมการจะพิจารณาสำหรับไทยขอบเขตของกระบวนการนี้เกี่ยวกับการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นไทยขอยืนยันอีกครั้งว่าเขตทางทะเลของไทยเป็นไปตามที่ปรากฏในพระบรมราชโองการลงวันที่18พฤษภาคม2516เรามิได้มุ่งหวังสิ่งใดเกินไปกว่าการปกป้องอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมที่ประเทศไทยพึงมีตามกฎหมายระหว่างประเทศผมขอย้ำว่ากระบวนการประนอมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดงทางบกรวมถึงเกาะกูดประเทศไทยปฏิเสธเส้นเขตไหลทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปี2515ซึ่งเส้นดังกล่าวปราศจากพื้นฐานทางกฎหมาย
0: ต้องเรียนท่านผู้ชมทราบก่อนนะครับท่านเสียศักดิ์เนี่ยมีการแถลงเป็นภาษาอังกฤษและกระทรวงการต่างประเทศก็ทำการแปลให้เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและเหมือนกันนะครับอย่างเสียงที่ท่านผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่นี้ครับโดยฝ่ายไทยยังระบุด้วยนะครับว่ากัมพูชามักจะอ้างกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตนและอาศัยวิธีโลกโจมตีไทยรายวันเพื่อหวังผลทางการเมืองภายในประเทศทั้งที่ในอดีตนั้นกัมพูชาเองเป็นฝ่ายละเมิดทั้งการปล่อยคลิปเสียงสนทนาผู้นำการยิงจรวดใส่พลเรือนไทยและการวางทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน
2: และเมื่อผมได้พบรองนายกปรักสุคนที่นครนิวยอร์กเมื่อเดือนพฤษภาคมผมได้เสนอมาตรการที่ปฏิบัติได้จริงอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งจะช่วยสร้างความช่วยมั่น และช่วยให้เราสามารถเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นใจในประเด็นที่เราเห็นต่างกันแต่เป็นที่น่าเสียดายว่ากัมพูชาไม่เคยให้โอกาสอย่างแท้จริงกับแนวทางการทูตดังกล่า

0: และในมุมมองของไทยสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอย่างต่อเนื่องของกัมพูชาแทนที่จะเข้าร่วมการพูดคุยทวิภาคีอย่างเต็มที่และจริงใจกัมพูชายังคงกล่าวร้ายประเทศไทยครั้งแล้วครั้งเล่าโดยนำเสนอเรื่องราวที่เป็นเท็จปิดเบือนข้อเท็จจริงและกล่าวหาประเทศไทยโดยไม่มีมูลแทบทุกวันซึ่งรวมถึงในเวทีระหว่างประเทศและกัมพูชาก็จะเล่นบทผู้ถูกกระทำด้วยความเชื่อมั่นว่าตนดีเหนือผู้อื่นและเพื่อสร้างภาพว่าตนมีความชอบธรรมเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการเมืองภายในมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเช่นนี้ของกัมพูชาสำหรับประเทศไทยความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนของทั้งสองฝ่ายไม่ควรถูกนำมาเป็นข้อต่อรองเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองระยะสั้นนี่คือแนวทางที่กัมพูชาเลือกใช้มาโดยตลอดและนำมาซึ่งผลกระทบอย่างร้ายแรงทั้งยังปลุกกระแสความรู้สึกของสาธารณชนเพิ่มความตึงเครียดและทำให้ท่าทีของแต่ละฝ่ายแข็งกร้าวยิ่งขึ้นซึ่งยิ่งทำให้การปรับท่าทีเข้าหากันและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเป็นไปได้ยากขึ้น
1: ทั้งนี้ครับไทยก็ยืนยันความพร้อมที่จะร่วมกระบวนการอย่างสร้างสรรค์และสุจริตใจการเจรจายังคงเปิดกว้างแต่ขึ้นอยู่กับความจริงใจของกัมพูชาในการร่วมมือกันเพื่อสันติภาพต่อไป
0: ไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งหวังที่จะบรรลุผลลัพธ์อันเที่ยงธรรมผ่านการเจรจาด้วยการสนับสนุนของคณะกรรมการกระบวนการประนอมสามารถช่วยให้ทั้งสองฝ่ายหาจุดร่วมลดช่องว่างความแตกต่างของท่าทีทางกฎหมายและสามารถเจรจาเพื่อเดินหน้าต่อไปได้เราเชื่อมั่นว่าด้วยการแนะนำของคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุผลลัพธ์ในการแบ่งเขตทางทะเลอย่างเที่ยงธรรมสามารถใช้ได้จริงและยั่งยืนไทยยังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจาเพราะในท้ายที่สุดประเทศของเราทั้งสองยังคงมีหน้าที่ร่วมกันในการแสวงหาหนทางเพื่อเดินหน้าต่อไปอย่างจริงจังและด้วยความสุจริตใจท่านประธานท่านคณะกรรมการและคณะผู้แทนฝ่ายกัมพูชาขณะที่เราเริ่มกระบวนการในวันนี้เราต้องตระหนักว่าพัฒนาการและผลของกระบวนการประนอมนี้จะมีนัยยะสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในอนาคตกระบวนการนี้ไม่ใช่การทูตแบบที่ต้องมีผู้ชนะและผู้แพ้โดยสิ้นเชิงขอย้ำว่าประเทศไทยยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ขอย้ำว่าไทยจะปกป้องอธิปไตยและสิทธิทางทะเลของเราอย่างมั่นคงและขอย้ำอีกครั้งว่าไทยยึดมั่นในสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านของเรา
2: ไปดูความคืบหน้าของคดีแอร์สาวมิกนานะคะเมื่อวานนี้ก็ขึ้นศาลแขวงของเมลเบิร์นในนัดแรกค่ะในคดีลักลอบขนยาเสพติดเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียมูลค่า $500,000ออสเตรเลียนะคะศาลเนี่ยไม่ได้ให้ประกันตัวแต่ว่าศาลเองก็ได้รับแจ้งบอกว่าได้เริ่มหารือเกี่ยวกับแนวทางในการยุติคดีแล้วนะคะแล้วก็เตรียมขึ้นศาลนัดต่อไปในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ทางสำนักข่าว The Weekly Times Now ของออสเตรเลียนะคะรายงานบอกว่านางสาวมินาอายุ26ปีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยถูกตั้งข้อหาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหลังตำรวจกล่าวหาว่าพบเฮโรอีนในกระเป๋าสัมภาระซึ่งมีมูลค่าตามราคาขายในท้องตลาดประมาณ $500,000ออสเตรเลียค่ะนางสาวมินาปรากฏตัวต่อศาลเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่อัยการและทนายความฝ่ายจำเลยต่างขอให้ผู้พิพากษาเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปศาลได้รับแจ้งว่าทั้งสองฝ่ายได้เริ่มหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติคดีและต้องการเวลาเพื่อดำเนินการหารือดังกล่าวซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือว่าเป็นสัญญาณที่น่ายินดีก่อนมีคำสั่งให้ควบคุมตัวนางสาวมิดาไว้ต่อแล้วก็นัดหมายให้กลับมาขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่12ตุลาคม นายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าว NPT นะคะถึงความคืบหน้ากรณีแอร์สาวมินาโดยบอกว่าณขณะนี้ค่ะทางการออสเตรเลียยังไม่ได้ประสานข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมมายังหน่วยงานของไทยส่วนการพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัวก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีการยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นนะคะว่าในบางคดีที่ผ่านมาหากพนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเจตนากระทำความผิดหรือพยานหลักฐานไม่เพียงพอก็อาจมีคำสั่งไม่ส่งฟ้องได้อย่างไรก็ตามค่ะกระบวนการของออสเตรเลียอาจจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปและหน่วยงานไทยก็ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียได้ทั้งนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรเลียได้ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลในส่วนที่สามารถดำเนินการได้
3: แต่ละศาลไม่เหมือนกันคือแต่ละประเทศดีกว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาดูแล้วว่าไม่มีเจตนาเขาก็สั่งไม่ฟ้องคืออัยการเขาจะแบบเขาจะมีมาตรฐานนะครับในเรื่องของประเทศญี่ปุ่น
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ออสเตรเลียเขาก็จะอาจจะเป็นอีกระบบนึงที่ต้องไต่สวนต้องสืบพยานอะไรของเขานะครับแต่นี้เราพูดถึงคดีญี่ปุ่นเนี่ยที่เราเจอมา 2-3 เคสอะอัยการญี่ปุ่นนี่เขาเป็นหลักมากๆเลยว่าถ้าดูแล้วไม่มีหลักฐานไม่ผิดเขาก็สั่งไม่ฟ้องเลยก็ต้องสู้ว่าไม่มีเจตนานะครับคือไม่รู้คือไม่มีเจตนาว่าเป็นยาเสพติดนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ทางการไทยโดยเฉพาะตำรวจสืบสวนเนี่ยที่ทำคดีเนี่ยก็รายงานมาว่าน่าเชื่อว่าไม่รู้เพราะว่าจำนวนเงินนะครับในการขายส่งยาไปเที่ยวนี้เนี่ยถ้าขายได้สำเร็จเนี่ยส่งสำเร็จจะได้ถึง20 ล้านบาทแต่คุณแอร์มีนาได้ค่าขนไม่กี่พันเองอ่ะ
2: ส่วนความคืบหน้าคดีนี้ในไทยนะคะสามารถจับกุมผู้ต้องหาในประเทศไทยได้แล้ว3 คนคือนายอุทัยนายนันทวัฒน์และนายเอกวิทย์ค่ะส่วนผู้ต้องหาคนสำคัญอีก1 คนคือโรสนะคะยังอยู่ระหว่างการหลบหนีรวมผู้ต้องหาในกลุ่มนี้ทั้งหมด4 คนที่อยู่ในขบวนการค่ะ
1: ไปดูความคืบหน้าคดีเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยผู้บังคับการกองปราบปรามก็เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งก็คาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามได้เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบนายอติโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีรวสิกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบโดยคาดว่าจะได้รับในสัปดาห์นี้จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีและหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
2: ทางด้านของนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะมีการรายงานถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมในคดีของอดีตเจ้าวัดวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะโดยระบุว่าเรื่องนี้เนี่ยได้ตอบไปแล้วในสภาแล้วก็เร่งรัดเรื่องการตรวจสอบบัญชีวัดมาโดยตลอดส่วนกรณีล่าสุดที่มีกระแสข่าวเกิดขึ้นใหม่สำหรับตรวจสอบนายปกรณ์บอกว่าได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วว่ามีวัดใดบ้างแต่ไม่ได้มีอะไรอย่างวัดที่มีข่าวในขณะนี้ที่จังหวัดสมุทรสงครามก็ได้มีการตรวจสอบแล้วในเบื้องต้นก็ยังไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นต้องรอข้อมูลจากทางตำรวจก่อน
4: ผมให้เขาประสานงานกับทางสอบสวนกลางดูว่ามีหน่วยงานไหนบ้างวัดไหนบ้างนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไร
5: วัดที่มีข่าวมาเนี่ย
4: วัดที่มีข่าวมาโอ้โหคุณวัดไหนแล้วเยอะแยะกันไปหมดเลย
5: วัดจุฬามณีอันนี้คือไม่มีหรือว่าไม่ได
4: ้ตรวจสอบแล้วเบื้องต้น
5: ค่ะ
4: ตรวจนะครับตรวจสอบแล้วเบื้องต้นยังไม่ได้มีอะไรนะครับ
5: ยังไม่มีอะไร
4: ครับต้องรอข้อมูลจากทางตำรวจเขาด้วย
5: คือตำรวจกำลังดูอยู
4: ่ผมจะบอกให้นะเรื่องที่จะไปกล่าวหาใครหรอกใครเนี่ยมันละเมิดสิทธิ์คนอื่น ถ้าคุณไม่มีหลักฐานเนี่ยเพียงพออย่าไปกล่าวหาใครต่อใครไม่ดีแล้วมันสร้างสิ่งที่ไม่ดีต่อพระศาสนาด้วย
2: นายปกรณ์เองยังกล่าวต่อว่าวิธีการป้องกันปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการทำเป็นระบบทั้งบัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดเป็นต้นพร้อมย้ำว่าปัญหาเนี่ยเกิดก่อนหน้านี้มานานตนเองก็พยายามทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้
1: ทางด้านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศนะครับก็ได้มีการชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาและก็กล่าวถึงวัดในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมจากกรณีของวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับโดยพศระบุแบบนี้ครับว่าได้ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดข้อมูลล่าสุดนั้นยืนยันว่ายังไม่มีแผนดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมพศเองได้ย้ำอีกว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลและเฉพาะกรณีไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์หรือว่ากิจการพระพุทธศาสนาพร้อมยืนยันจะใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาโดยทำงานร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดหลักกฎหมายพระธรรมวินัยความเป็นธรรมและพยานหลักฐานขณะเดียวกันนั้นพศระบุว่าอยู่ระหว่างการเร่งปฏิรูประบบงานนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลทั้งข้อมูลพระภิกษุวัดทรัพย์สินของวัดศาสนสมบัติกลางนิตยภาพกฎหมายมติมหาเถรสมาคมและการศึกษาของคณะสงฆ์เพื่อให้การบริหารจัดการนั้นมีอย่างประสิทธิภาพและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้รวมถึงเชื่อมโยงกับการทำงานทั้งส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
2: กรณีสุสานชาวยิวนะคะที่อำเภอบางคร้าจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีประเด็นข้อสงสัยอาจจะมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจของชาวยิวที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยในลักษณะของเครือข่ายหรืออาจจะเข้าข่ายนอมินีหรือไม่นะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตล่าสุดเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมีการสั่งตรวจสอบเชิงลึกชาบัดป่าตองนะคะในทุกมิติทั้งเรื่องของที่ดินใบอนุญาตรวมถึงเส้นทางผู้ถือหุ้นโดยให้เวลา7วันตรวจสอบให้แล้วเสร็จค่ะนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตรวจสอบบริษัทที่สร้างสุสานชาวยิวอำเภอบางคร้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะหลังพบผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้ง3คนเป็นชาวอิสราเอลที่ได้สัญชาติไทยค่ะอาจจะเกี่ยวโยงกับชาบัตรที่จังหวัดภูเก็ตว่าณขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของชาบัตรป่าตองตามนโยบายของรัฐบาลและตามข้อสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งเรื่องที่ดินการได้มาการขออนุญาตใช้ที่ดินการขออนุญาตสร้างอาคารการขออนุญาตเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายทั้งหมดภายในชาบัตรรวมถึงตรวจสอบเส้นทางของผู้ถือหุ้นว่าไปซ้ำซ้อนหรือว่าถือหุ้นในบริษัทสุสานชาวยิวหรือไม่โดยให้ตรวจสอบเสร็จภายใน7วันทั้งนี้ค่ะจากข้อมูลก็พบว่าจังหวัดภูเก็ตนะคะมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า 32,000 รายในจำนวนนี้ค่ะมีนิติบุคคลที่เป็นต่างชาติถือหุ้นกว่า 11,000 รายหรือว่า 34.59% โดยสัญชาติที่ถือหุ้นมากที่สุดได้แก่รัสเซียจีนอังกฤษฝรั่งเศสและออสเตรเลียในส่วนของนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงเข้าข่ายนอมินี 6,682 รายพบหลักฐานเพียงพอส่งฟ้องดำเนินคดีแล้ว196รายศาลมีคำพิพากษาแล้ว9คดีค่ะอยู่ระหว่างการพิจารณาอีก6คดีและอยู่ระหว่างการสอบสวน191รายซึ่งจากการตรวจสอบเข้มข้นส่งผลให้การจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีต่างชาติถือหุ้นเนี่ยลดลงกว่า 60% ขณะที่การจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลเพิ่มขึ้นประมาณ
1: ส่วนความคืบหน้าเรื่องของการย้าย4ศพเชิงเซาล่าสุดกรมการปกครองก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตดีขณะที่กรมการปกครองเองยังได้มีการชี้แจงครับเรื่องการตรวจสอบใบอนุญาตเชิงเซาก็รายงานข้อมูลว่าวันนี้ในช่วงเช้ามืดบริษัทการชาบัตรจำกัดได้มีการดำเนินการขุดนำศพจำนวน4ศพขึ้นมาจากสุสานบางคล้าเพื่อเคลื่อนย้ายไปยังสุสานนาวน่าเมโมเรียลพาร์คบ้านบึงจังหวัดชลบุรีโดยมีสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองจะไปรอเฝ้าสังเกตการการฝังศพที่จังหวัดชลบุรีนอกจากนี้กรมการปกครองยังได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุสานยิวในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังมีข้อสงสัยเรื่องใบอนุญาตการฝังศพและมาตรการเคลื่อนย้ายศพซึ่งจากการตรวจสอบเมื่อวันที่11กันยายนก็พบว่า ุสานแห่งนี้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งครั้งแรกในปี2564ต่อมายื่นขอต่ออายุในปี2567คณะกรรมการกลั่นกรองมีมติไม่ต่อใบอนุญาตกระทรวงมหาดไทย

0: งได้สั่งให้จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมรายงานผลภายใน30วันส่วนการตรวจสอบพื้นที่พบหลุมฝังศพ4หลุมซึ่งเป็นชายสัญชาติอิสราเอล3รายและหญิงสัญชาติอังกฤษ1รายโดย3ศพนั้นถูกฝังหลังใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วขณะเดียวกันนั้นจังหวัดฉะเชิงเทราก็มีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่โดยบริษัทผู้รับผิดชอบแจ้งว่าอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทำความเข้าใจกับประชาชนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมการเคลื่อนย้ายใหญ่ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1: หรือว่าปคบนะคะได้ร่วมกับทางกรมปศุสัตว์ค่ะเปิดปฏิบัติการเชิงรุก32ล้านบาทค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสดค้น16จุดใน5จังหวัดคือจังหวัดปทุมธานีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและจังหวัดเพชรบุรีเพื่อกวาดล้างขบวนการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มโคเนื้อหลังจากที่ไปตรวจพบสารตกค้างค่ะในขีการแกะรอยย้อนเส้นทางไปยังฟาร์มเลี้ยงแล้วก็โรงงานผลิตอาหารสัตว์โดยไปพบนะคะโคเนื้อค่ะที่มีผลตรวจปัสสาวะแล้วก็ไปพบสารเร่งเนื้อแดงรวม967ตัวมีการตรวจยึดอาหารสัตว์ไม่ขึ้นทะเบียนแล้วก็เครื่องจักรที่ผลิตมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดรวมกว่า32ล้านบาทพร้อมกับมีการจับกุมนายเอกตัวการใหญ่ผู้จัดหาและจำหน่ายสารเคมีอันตรายให้กับกลุ่มฟาร์มและโรงงานผลิตอาหารสัตว์ซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบเงินหมุนเวียนเข้าออกบัญชีกว่า80ล้านบาทเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามพรบควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และพรบยาฐานลักลอบจำหน่ายยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้นะคะปคบและกรมปศุสัตว์ย้ำเตือนว่าสารเร่งเนื้อแดงกลุ่มเบต้าอะโกนิสจัดเป็นสารต้องห้ามเด็ดขาดเนื่องจากว่าเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพหากผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นผู้ป่วยโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงหญิงตั้งครรภ์แล้วก็เด็กรับประทานเนื้อสัตว์ที่มีสารตกค้างก็อาจจะเกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะคลื่นไส้หรือว่าเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจึงขอให้เลือกซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งจำหน่ายที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคเพื่อความปลอดภัย
0: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลกันครับ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: วันนี้วันอังคารครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกตินะครับซึ่งวันนี้มีหลายวาระเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาทั้งเรื่องของการอนุมัติกรอบวงเงินและรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยธรรมชาติของกระทรวงมหาดไทยรวมไปจนถึงการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับสูงด้วยติดตามรายงานสดครับได้จากคุณโสรดาเข็มเจริญสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณโสรดาเชิญครับ
1: นอกจากนี้นะคะยังคงต้องติดตามประเด็นในเรื่องของไทยช่วยไทยพัฒน์เฟส2นะคะที่

0: กระทรวงการคลังเองนั้นยังคงมีเวลาค่ะที่จะพิจารณาให้รอบคอบนะคะทั้งเรื่องในเรื่องของงบประมาณแล้วก็ในเรื่องของระยะเวลาในการดำเนินการค่ะซึ่งในเรื่องนี้เองนะคะนายประดอนก็ให้คำมั่นนะคะว่าจะคงยังจะมีการต่ออายุพออายุนะคะโครงการไทยช่วยไทยฟัดเฟส2ค่ะแต่ว่าขอให้กระทรวงการคลังนั้นไปพิจารณาก่อนค่ะกรมธรรม์ประกันภัยธรรมชาติอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ระยะเวลา1ปีวงเงินนะคะ 15,000 ล้านบาทค่ะส่วนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เองก็มีการเสนอแนวทางการไม่เรียกเอกสารจากประชาชนในการติดต่อราชการค่ะนอกจากนี้นะคะยังคงต้องจับตาถึงการแต่งตั้งโยกย้ายระดับผู้บริหารกระทรวงต่างๆเพื่อปรับทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยขณะนี้เองก็ยังมีอีกหลายกระทรวงนะคะที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ40หรือระดับอธิบดีที่จะมาทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการค่ะส่วนประเด็นการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เฟส2นะคะนายประดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองก็กล่าวว่ายังมีเวลาให้กระทรวงการคลังนั้นตัดสินใจค่ะว่าสถานการณ์ในขณะนี้มีความเหมาะสมหรือไม่หากเห็นว่าเหมาะสมกระทรวงการคลังเองก็จะดำเนินการและนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมย้ำว่าเงินกู้ก้อน200ล้านบาทหลังนะคะยังคงใช้ได้หรือไม่นั้นพรก.นั้นก็ไม่ได้เขียนห้ามไว้ค่ะ
1: ยังมีเวลานะครับยังมีเวลาที่จะให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาได้ตัดสินใจว่าสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยจะเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งทางกระทรวงการคลังโดยท่านเอกนิติเนี่ยรวมถึงผมเชื่อว่าทีมเศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะต้องมีการประเมินสถานการณ์กันว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดเหมาะสมก็ดำเนินการต่อกระทรวงการคลังก็จะเป็นต้นเรื่องในการที่จะทำเรื่องเข้าไปที่ทางคณะกรรมการเพื่อไปขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้วจะดำเนินการต่อเรื่องไทยช่วยไทยก็นำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพราะนั้นยังพอมีเวลาให้ทางคลังได้ตัดสินใจครับอยู่ที่จำนวนสิทธิ์หนึ่งจำนวนเงินจำนวนระยะเวลา
2: พอ
1: พูด
2: ต่อแต่ละหล
1: ัก
2: สามารถจะมาใช
1: ้
2: ได้ไหมคร
1: ับ200,000ยังไม่หมดเลยจริงๆในพ.ร.ก.ก็ไม่ได้เขียนห้ามเอาไว้
0: สำหรับกระแสข่าวการควบรวมสื่ออสมทหรือ MCOT นะคะกับไทย PBS นางสาวสุภมาอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลอสมทก็บอกว่าส่วนตัวนั้นยังไม่ทราบเรื่องนี้ค่ะเช่นเดียวกับทางผู้บริหารอสมทเองก็ยังไม่ได้รับแจ้งในเรื่องของการควบรวมแต่อย่างใดซึ่งขณะนี้อสมทเองก็ยังอยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.อย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลไม่ให้อสมทท่านขาดทุนจึงเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายนั้นโดยเฉพาะบุคลากรให้เกิดความสบายใจและไม่ต้องตื่นตระหนกค่ะ
3: โดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยได้ยินแผนนี้มาก่อนนะคะก็ได้สอบถามไปยังทางผู้บริหารของอสมทก็ได้รับคำตอบยืนยันเช่นเดียวกันว่ายังไม่เคยได้รับแจ้งเรื่องการควบรวมหรือใดๆก็ตามนะคะแต่ว่าก็อยากจะชี้แจงให้พี่น้องว่าขั้นตอนการทำงานของทางอสมทร่วมกับสคร.นะคะที่สังกัดกระทรวงคลังเนี่ยก็ได้ทำงานร่วมกันมาเป็นปีแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วภารกิจของสคร.เองเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรัฐวิสาหกิจอยู่แล้วโดยเฉพาะดูแลไม่ให้มีการขาดทุนเกิดขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางอสมทก็ได้ทำงานร่วมกับทางสคร.เป็นอย่างดีแล้วก็ในวันที่25นี้ก็จะมีการส่งแผนนะคะก็อยากจะเรียนพี่น้องไทย PBS นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ผู้สื่อข่าวก็โทรมากันหลายคนนะคะแล้วก็ทางอสมทเองรวมทั้งสำนักข่าวอื่นก็สอบถามกันมาหลายคนนะคะก็อยากจะให้มีความสบายใจนะคะแล้วก็ยังไม่ต้องตื่นตระหนกใดๆนะคะเพราะว่าเป็นเพียงกระแสข่าวเท่านั้นนะคะที่มาจากแหล่งข่าวที่แจ้งว่าเป็นแหล่งข่าวกระทรวงการคลังนะคะ
0: ห และในช่วง

0: บ่ายของวันนี้นะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการประชุมหารือกันนะคะในเรื่องของนอมินีทุนเทาแล้วก็ในเรื่องของชาวยิวนะคะโดยจะมีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณสรดาครับ
2: มาดูความคืบหน้าค่ะกรณีที่มีการตรวจสอบทุจริตการเลือกสว.นะคะหลังจากเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ทางกกต.ก็แถลงมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม77คนนะคะในจำนวนนี้มีสว.ถึง26คนค่ะแล้วก็จากนั้นในช่วงค่ำเนี่ยกกต.ก็ได้ออกมาเปิดเผยรายชื่อบุคคลทั้ง77คนที่เตรียมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะคะเปิดเผยรายชื่อผู้ถูกร้อง77คนตามที่มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาในสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยทั้ง77คนแบ่งออกเป็นกลุ่มสมาชิกวุฒิสภารวม26คนค่ะอาทินายชีวภาพชีวธรรมนายอลงกรณ์วรกีนายณัฐกิจหนูรอด

0: ก็จะเป็นกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกสว.จำนวน36คนตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ที่บริเวณหน้าจอนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าในกลุ่มนี้ก็กลุ่มบุคคลอื่นค่ะมีกลุ่มบุคคลอื่นด้วยอีก15คนก็คือนายสุภชัยโพสุขแล้วก็นางสาววารินชินวงศ์ค่ะกลุ่มนี้จะมี15คนทางนี้นะคะคดีนี้มีผู้ร้อง67คนและมีผู้ถูกร้อง427คนมีเอกสารประกอบการพิจารณาในสำนวนมากถึง 75,722 หน้าสำหรับข้อกล่าวหาที่มีการพิจารณาความผิดมีทั้งหมด7ข้อกล่าวหาโดยประเด็นความผิดที่สำคัญประกอบไปด้วยการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดความผิดฐานจัดทำเสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดความผิดเกี่ยวกับการจัดเลี้ยงผู้ใดการเรียกหรือรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือเพื่อให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอีกหนึ่งประเด็นสำคัญค่ะที่นายณรงค์กลั่นวารินประธานกกต.ชี้แจงไปเมื่อวานนี้ก็คือกรณีที่มีมติยกคำร้องบุคคลทางการเมือง21คนในข้อกล่าวหามีส่วนสนับสนุนการเลือกสว.โดยระบุว่าเนื่องจากพยานบุคคลที่มาให้การขาดความน่าเชื่อถือและไม่พบพยานวัตถุรวมทั้งไม่มีหลักฐานความผิดปกติของเส้นทางการเงิน
1: และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพยานทั้ง3นะครับได้มากลับคำให้การนะครับโดยมีหนังสือถึงประธานกกต.นะครับว่าที่พยานรหัสทั้ง3เคยให้การไว้นะครับไม่ว่าจะมีพฤติการไม่ว่าจะเป็นพฤติการของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง20คนก็ดีนะครับการเตรียมการอะไรก็ดีนะครับเส้นเงินอะไรก็ดีเขาบอกว่า

0: ขาถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกปีเจยธรรมนะครับพยานเราต้องดูนะครับว่าความน่าเชื่อถือนะครับเขามีหรือเปล่า
1: ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้นะคะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา60วันเมื่อศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกกล่าวหาค่ะจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในทันทีจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาและหากศาลพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดจริงสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่
2: ทางด้านแกนนำและรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยออกมาชี้แจงกรณีที่กกต.มีมติยกคำร้องบุคคลทางการเมืองในคดีหัวเลือกสว.โดยย้ำว่าพรรคนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีขบวนการหวังดิสเครดิตพรรคเพื่อนำไปสู่การยุบพรรคนายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงกรณีที่มีการเปิดเผยคำให้การของพยานที่พาดพิงว่าตนเองและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้คิดค้นระบบหัวเลือกสว.โดยยืนยันว่าพยานหลักฐานดังกล่าวนั้นไม่มีน้ำหนักและมีการกลับคำให้การในภายหลังพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้มีเป้าหมายทางการเมืองเพื่อมุ่งที่จะดิสเครดิตและก็หวังผลให้เกิดการยุบพรรคภูมิใจไทย
3: จริงๆเมื่อวานนี้ทางท่านประธานกกต.ก็ได้พูดชัดนะครับว่าคำกล่าวหาของพยานที่16ทับ26เนี่ยมีจริงและก็กล่าวหาจริงแต่เมื่อมีการไปตรวจสอบกับพยานแวดล้อมอื่นกับหลักฐานอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการที่จ้างให้คนนู้นคนนี้ไปทำหรืออย่างไรเนี่ยพยานหลักฐานอื่นไม่มีประกอบกันเมื่อพยานที่16ทับ26เนี่ยกลับคำให้การก็ยิ่งทำให้ศาลไม่ใช่ทำให้กกต.ประธานกกต.ไม่เชื่อในคำให้การของพยานนั้นก็ในความเป็นจริงถามผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและผมไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดค้นระบบขึ้นมาในการที่จะไปทำให้ได้มาซึ่งสว.และพรรคภูมิใจไทยหรือกรรมการบริหารพรรคใดก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.
2: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงกรณีที่บิดาคือนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์ซึ่งเป็น1ใน77ผู้ถูกกกต.สั่งฟ้องโดยระบุว่าบิดารับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและไม่มีความกังวลใจแต่อย่างใดพร้อมยืนยันความมั่นใจว่าบิดาพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด
4: ได้คุยกันเมื่อวานนะครับแล้วก็อย่างที่1ก็คือต้องเราก็เคารพความเห็นของทางกกต.นะครับในส่วนที่2ก็ยังมั่นใจแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่ากกต.มองว่าเป็นแบบนั้นเนี่ย ก็พร้อมที่จะเข้าไปพิสูจน์นะครับในกระบวนการต่อไปเราก็มีข้อเท็จจริงในส่วนของเราที่ต้องไปชี้แจงนะครับเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรแบบนั้นอยู่แล้ว
5: เรื่องนี้เหมือนมีความพยายามจะเชื่อมโยงถึงท่านรัฐมนตรีด้วยค
4: ่ะเชื่อมโยงแล้วต้องหาว่าผมไปทำอะไรนะครับเชื่อมโยงก็อย่างเดียวก็คือก็แค่มีความสัมพันธ์กันแต่ว่าถามว่าผมไปทำอะไรหรือเปล่าก็ไม่ใช่ถูกไหมครับก็ต้องดูบนข้อเท็จจริงกันละครับทางท่านเองก็มั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะพิสูจน์ในข้อเท็จจริงครับ
2: ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงการเลือกสว.ได้ส่วนการรู้จักมักคุ้นกับบุคคลที่ลงสมัครถือว่าเป็นเรื่องปกติของบุคคลทางการเมืองแต่ไม่มีการให้ความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นพร้อมระบุว่ายินดีตอบข้อซักถามหากพรรคฝ่ายค้านนำประเด็นนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจ
6: ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและพรรคการเมืองไม่สามารถไปยุ่งกับเรื่องสว.ได้เพราะสว.ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอชี้แจงให้เพื่อนๆสื่อมวลชนได้ทราบนะครับส่วนการที่ว่าบอกว่าจะเป็นฐานใครอะไรยังไงในฐานะที่พวกเราเป็นคนการเมืองมันก็ต้องมีเพื่อนฝูงเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าเราไม่รู้จักกันแต่เราไม่สามารถเข้าไปสนับสนุนหรือให้การ

0: ช่วยเหลือได้ในส่วนนั้นครับ
1: ส่วนตัวรู้สึกแย่ขึ้นไหมครับเพราะว่าอย่างนั้นที่ผ่านก็เป็นหนึ่งในคนที่ผ่านการเข้าใจนะครับที่ผ่านที่จะบอกความ
0: ก็ผมคิดว่าทางฝ่ายค้านเขาก็คงเดินต่อนะครับตรงนี้แต่ว่าก็เป็นสิทธิของเขานะครับในส่วนนั้นทางพรรคก็ไม่สามารถเข้าไปยุ่งก็ขอย้ำนะครับ
2: ด้านนายณภินทร ศรีสรรพางค์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวชื่นชมการทำหน้าที่ของกกต.ที่พิจารณาพยานหลักฐานอย่างเป็นธรรมไม่หวั่นเกรงต่อแรงกดดันพร้อมระบุว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลการไต่สวนซึ่งเป็นความลับทางราชการมาเปิดเผยเนื่องจากถือว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน
3: ยังไม่ได้คุยกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือข้อมูลต่างๆที่ออกมานะครับซึ่งถือว่าเป็นความลับนั้นนะครับออกมาได้อย่างไรแล้วก็เอาข้อมูลเฉพาะที่เป็นผลร้ายมากล่าวต่อสังคมและที่สำคัญก็คือถึงแม้ว่ากฎหมายอาญานั้นจะใช้คำว่าเจ้าพนักงานเปิดเผยความลับแต่ก็ยังมีเรื่องของตัวการและผู้สนับสนุนซึ่งคนที่เอาความลับมาเปิดเผยนั้นก็มีความผิดต่างกรรมต่างวรรคนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคดีอาญาแผ่นดินซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการร้องทุกข์แต่อย่างใดนะครับ
4: ในส่วนของคดีที่เราแจ้งความตอนนี้ก็ยังเดินหน้า
3: ก็เดินหน้าอยู่ครับเดี๋ยวกำลังตัดสินใจอยู่ว่าสอบไปถึงไหนถ้ายังไม่เดินหน้ามากก็อาจจะฟ้องเองนะครับภายในยุคความ90วัน
5: ไปดูท่าทีของพรรคการเมืองอื่นนะคะอย่างเช่นพรรคประชาชนที่ออกมาแสดงจุดยืนโต้มติกกต.เสียงข้างมากในคดีหัวเลือกสว.เป็นการตัดทอนกระบวนการยุติธรรมนะคะแล้วก็มีการเปิดแผนเคลื่อนไหวเดินหน้าเอาผิดกกต.และปฏิรูปองค์กรอิสระค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยสมาชิกของพรรคนะคะร่วมแถลงจุดยืนต่อมติกกต.ในคดีหัวเลือกสว.โดยบอกว่าเป็นหนึ่งในมหากาพย์การโกงครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยซึ่งมติเสียงข้างมากกกต.สั่งฟ้องสว.เพียงแค่26คนและไม่มีการสั่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถือเป็นการตัดตอนให้ผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ไม่ถูกพิสูจน์ในชั้นศาลฎีกาทั้งที่หลักฐานชัดเจนกว่าคดีเลือกสว.ก่อนหน้านี้ที่กกต.เคยมีมติสั่งฟ้องไปที่ศาลแม้มีหลักฐานเพียงข้อความจับคู่และเลขแลกคะแนนกันผ่านไลน์ไม่กี่ข้อความทางนี้ค่ะพรรคประชาชนจะดำเนินการทางกฎหมายกับกกต.ฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและจะดำเนินการให้หลักฐานเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาในคดีที่ยังไม่ถูกสั่งฟ้องโดยกกต.ได้รับการพิจารณาในชั้นศาลขณะเดียวกันนะคะจะมีการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับคดีโกงสว.ผ่านกลไกรัฐสภาพร้อมผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อจำกัดอำนาจไม่ชอบธรรมของวุฒิสภาและปฏิรูปองค์กรอิสระรวมทั้งเดินหน้าในการผลักดันการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลประชามติด้วยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนโดยไม่มีการเพิ่มอำนาจหรือเงื่อนไขพิเศษให้กับสว.สามารถขัดขวางเจตจำนงของประชาชนได้ทางด้านพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะออกแถลงการไม่ยอมรับการทุจริตในการเข้าสู่อำนาจรัฐทุกรูปแบบทั้งการซื้อเสียงการใช้เงินหรือว่าผลประโยชน์จูงใจและการจัดตั้งขบวนการบิดเบือนการเลือกสว.ซึ่งถือเป็นการทุจริตรูปแบบหนึ่งเป็นการทำลายความสุจริตของกระบวนการทางการเมืองและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันทางการเมืองและภาพพจน์ของกกต.โดยมีการเรียกร้องนะคะบอกให้กกต.ค่ะดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาทุกคนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมเปิดเผยต่อสาธารณะถึงสาระสำคัญของผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการทั้ง2ชุดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้ถูกกล่าวหาทุกรายรวมทั้งเหตุผลและพยานหลักฐานที่กกต.ไม่ส่งเรื่องเพื่อดำเนินการกับบุคคลที่เหลือโดยด่วนที่สุด
2: ดูข่าวในแวดวงการศึกษากันนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.เปิดตัวสำนักงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนหรือว่าทิวสนาพลิกโฉมประเทศไทยสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ตั้งเป้าปั้นยูนิคอร์นด้านสุขภาพนะครับและผลักดันไทยสู่ผู้นำในตลาดโลกศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่า

0: อว.เป็นประธานเปิดงานทิวสนา Open Day 2026ครับเปิดตัวทิวสนาด้วยว่าสำนักงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนซึ่งกับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์หรือว่า Life Science พร้อมกับย้ำนโยบายการเปลี่ยนบทบาทของรัฐจากผู้ให้ทุนวิจัยเป็นผู้สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมอย่างเต็มตัวผลักดันงานวิจัยขั้นปลายน้ำให้เกิดผลเชิงพาณิชย์ผลช่วยเหลือในการพัฒนาสตาร์ทอัพนะครับเดินหน้าจัดตั้งธนาคารชีวภาพระดับชาติและก็แพลตฟอร์ม Big Data ด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงทิวสนานั้นจะเป็นหน่วยงานกลางบูรณาการระบบนิเวศอย่างไร้รอยต่อรวมสร้างธุรกิจนวัตกรรมเพื่อผลักดันเทคโนโลยีขั้นสูงสู่ตลาดและก็พลิกโฉมนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและก็ปั่นสตาร์ทอัพด้านสุขภาพให้ก้าวขึ้นสู่ระดับยูนิคอร์น
1: อุตสาหกรรมเวลเนสเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เรามีความจำเป็นต้องทำนะครับแล้วก็ทิวสนาเนี่ยจะดูตั้งแต่เรื่องประมาณสักกลางน้ำไปถึงปลายน้ำโดยที่ก็จะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เป็นอินพุตให้กับคนที่พัฒนาบางอย่างที่ต้นน้ำไม่สามารถที่จะทำเรื่องนี้เข้ามาได้นะครับเราสามารถสอดรับออกมาแล้วก็ผลิตเป็นเครื่องมือแพทย์ผลิตเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆนะครับเรื่องนี้เองจะทำให้เราสามารถที่จะเติมเงินก้อนใหม่เข้ามาในประเทศไทยได้รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางในการทำเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยในเชิงคลินิกก็จะทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆแล้วก็วิทยาการต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามาในประเทศไทยทาเลนต์คนเก่งๆก็จะเข้ามาที่ประเทศไทยโดยที่เราจะสามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นมาได้นอกเหนือจากเศรษฐกิจปัจจุบันรวมถึงวันนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับ Open Day 2ทิวสนาเนี่ยจะทำให้ภาคเอกชนต่างๆและต้องขอบคุณท่านกรรมการนะครับแล้วก็ท่านผู้อำนวยการนะครับที่จัดงานวันนี้ขึ้นเพื่อที่จะแมทชิ่งนะครับคนที่ต้องการที่จะเจอกันอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบทหมายที่ทิวสนาเนี่ยนอกจากให้คุณแล้วก็ยังเป็นคนที่จะเติมเต็มระบบนิเวศของการทำงานวิจัยแล้วก็การเป็นผู้ประกอบการทางด้านไลฟ์ไซน์นะครับสำหรับบริษัทต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับหน่วยงานให้คุณอื่นๆของกระทรวงอวครับ
0: ด้านดร.จิตพรธรรมจินดาผู้อำนวยการสำนักงานทิวสนาก็ย้ำว่าทิวสนานั้นช่วยปลดล็อกงานวิจัยไทยให้ก้าวออกไปแข่งขันได้จริงในเวทีโลกสร้างทั้งความมั่นคงทางสุขภาพและก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจมูลค่าสูงของประเทศอย่างยั่งยืน
2: ไปดูเรื่องของการดูแลสุขภาพในระดับอาเซียนกันบ้างนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะนำทีมประเทศไทยร่วมประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนครั้งที่17ค่ะเพื่อที่จะผลักดันวาระยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียน5ปียกระดับระบบสุขภาพรับมือกับโรคอุบัติใหม่ภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคและดร.สุชาดาเมธารารองอธิบดีกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนครั้งที่17ที่ประเทศมาเลเซียการประชุมจัดขึ้นภายใต้หัวข้ออาเซียนสุขภาพดีร่วมกันสร้างระบบสาธารณสุขที่เท่าเทียมและพร้อมรับมือกับอนาคตพร้อมกับเปิดตัววาระยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียนปี2569ถึง2573แผนดำเนินงานด้านสาธารณสุขของอาเซียนในระยะ5ปีข้างหน้านายพัฒนาระบุว่าไทยร่วมกับประเทศสมาชิกเร่งสรุปความตกลงจัดตั้งศูนย์อาเซียนว่าด้วยสาธารณสุขฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ภายในปี2569เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพของภูมิภาคนอกจากนี้ค่ะไทยผลักดันความร่วมมือด้านสุขภาพกับจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและสหรัฐครอบคลุมระบบสุขภาพที่ยั่งยืนการใช้ AI และข้อมูลสุขภาพการดูแลสังคมสูงวัยตลอดจนการเตรียมพร้อมภาวะฉุกเฉินงานวิจัยยาและนวัตกรรมทางการแพทย์ในโอกาสนี้นะคะทางเทศบาลเมืองมหาสารคามก็ได้รับรางวัลอาเซียน Smoke Free Award ระดับเหรียญทองแดงค่ะซึ่งทางอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้แทนขึ้นรับรางวัลในนามของประเทศไทย
0: พักสักครู่ครับจะได้ติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันต่อครับ

0: จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปั๊บผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกแกแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกคนที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ดูประเด็นเศรษฐกิจกันนะครับกระทรวงการคลังก็เตรียมพิจารณาเสนอขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปครับตามจำนวนงบประมาณที่ยังเหลืออยู่เบื้องต้นก็กว่า 40,000 ล้านบาทผ่านสูตรการอุดหนุนเดิมก็คือว่ารัฐจ่าย 60% และประชาชนร่วมจ่าย 40%นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายสำหรับรูปแบบการช่วยเหลือจะยังยึดหลักการความผันผวนล่าสุดนั้นราคาน้ำมันขึ้นมาครองชีพของประชาชนรัฐบาลจะเห็นสมควรว่าโครงการดังกล่าวนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินต่อไปเพื่อประคองสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศ
5: สี่หมื่นกว่า
6: สี่หมื่นกว่าก็ได้ประมาณแค
5: ่เดือนเดียว
6: เดียวเอง
5: รายละเอียดว่ารายละเอียดเหมือนเดิมไหม
6: จะลดจำนวน
5: ได้เดือนหนึ่ง
7: โดยหลักการมันใช้มันสมควรใช้ไหม
5: อะไรนะคร
7: ับโดยหลักการสมควร
5: ใช้ไ
7: ห
5: มว่าเหตุการณ์มันเริ่มยืดเยื้ออีกนะนี่ผมพูดถึงข้างนอกนะวันนี้มันเริ่มระบาดอีกน้ำมันก็เกินร้อยอีกแล้วถูกไหมครับวันนี้แต่ที่เราคิดว่าถ้าเหตุการณ์มันสงบเราคิดว่าก็ควรจะจบสี่เดือนวันนี้เห็นมาแค่ทุกคนก็เห็นด้วยน้ำมันก็ขึ้นเกิน
8: เหมือนถ้าเราห่วงเรื่องยืดเยื้อเราอาจจะหั่นจากพันหนึ่งเหลือ500อะไรอย่างงี้พี่เพื่อให้จำนวนมัน
5: ต้องเราเขาเสนอผมมีหน้าที่พิจารณาว่าจะกันกรองยังไงไง
6: แต่ผมแล้วถ้าเอา200,000หลังมาเติม200,000แรกที่เยียวยาได้ไหมมันโยกกันไปมาได้
5: ไหมหมายโยกได้1ไป2ก็ได้2ก็ได้
9: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมั่นใจส่งออกไทยปีนี้โตอย่างต่อเนื่องนะคะหลัง7เดือนแรกขยายตัวสูงถึง 18.17% รับอานิสงส์ความต้องการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรพร้อมกับเร่งกระจายตลาดใหม่ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดเดิมค่ะนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือว่า DITP มั่นใจนะคะว่าการส่งออกไทยในปีนี้ค่ะมีโอกาสขยายตัวเป็นเลข2หลักหรือว่าเติบโตมากกว่า 10% หลังช่วง7เดือนแรกของปี2569ขยายตัวไปแล้ว 18.17% จากความต้องการสินค้าเทคโนโลยีเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของ Data Center และ AI รวมถึงการฟื้นตัวของภาคการผลิตโลกขณะที่นโยบายของนายสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เน้นรักษาสมดุลขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าโดยได้มีการเร่งกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งพร้อมเปิดตลาดใหม่โดยเฉพาะตลาดเมืองรองในเอเชียใต้ลาตินอเมริกาแอฟริกาและตะวันออกกลางผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้ากว่า500กิจกรรมทำให้ในภาพรวมค่ะกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสามารถสร้างมูลค่าได้กว่า163,500 ล้านบาทและมีผู้ประกอบการผู้นำเข้าและผู้รับบริการได้ประโยชน์กว่า 314,500 รายและสำหรับในปี2570นะคะจะประเมินสถานการณ์ร่วมกับทางภาครัฐเอกชนและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ58แห่งทั่วโลกเพื่อกำหนดมาตรการรับมือความเปลี่ยนแปลงพร้อมกับเดินหน้าขยายตลาดเมืองรองและตลาดสินค้าคอนเทนต์เพื่อให้การส่งออกไทยเติบโตอย่างสมดุล
10: นโยบายของสหรัฐมาแบบนี้แล้วเราเจออะไร

0: งครามมาขนาดนี้จะมาอีกแล้วเนี่ยแล้วก็ลบกันไม่หยุดอยู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวเพิ่มไปเรื่อยๆฉันคิดว่าสิ่งที่เราทำก็คือบอกค่ะเราคงต้องมาร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนแล้วก็การที่จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นสำนักงานเราคงต้องทำงานหนักมากขึ้นในการที่จะส่งข้อมูลเข้ามาในเรื่องของเทรนด์ในเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆว่ามันเป็นยังไงเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเราเนี่ยได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็เราจะร่วมมือกันยังไงระหว่างหน่วยงานต่างๆของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะ
1: ดูอากาศกันบ้างนะครับบ้านเราวันนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากรอบใหม่เริ่ม17กันยายนถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฝนระลอกใหม่นี้จะเริ่มส่งผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นจะเป็นคิวของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะเริ่มได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่18กันยายนเป็นต้นไปค่ะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต้องระวังฝนหนักถึงหนักมากทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสาเหตุรอบนี้มาจากมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะทะเลอันดามันรอบนี้จะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรมีคำเตือนเรือเล็กนะคะให้งดออกจากฝั่งในพื้นที่ของทะเลอันดามันคลื่นลมจะแรงในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนให้หลีกเลี่ยงจุดที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือขนาดใหญ่สำหรับวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิทะเลคลื่นสูง1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรมีฝนฟ้าคะนองในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักในบางพื้นที่ของระนองพังงาและภูเก็ตทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้

0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองแน่นอนปั๊กกะเฮา2ปีน้องเจ้าน้องอุ้มอิ่มมีหอยยิ้มพริ้มหัวใจเจ้าก
1: ับข้าเจ้าอารตาแชร์ต่อ

0: ันนี้รวบรวมคลิปของคนเมืองนะเจ้าคุณผู้ชมบอกว่าจะเป็นเรื่องของการกินวัฒนธรรมประเพณีตีแอลร้านอาหารลำลำคุณผู้ชมรวบรวมมาไว้ในรายการนี้แล้วคุณผู้ชมที่ส่งเข้ามารอติดตามรับชมกันได้เลยนะเจ้า
1: เรื่องราวม่วนๆคลิปม่วนๆวันนี้มีที่ไหนหน้าแอลพ่องมีของกินเขาว่าอย่างพ่องมีกำเมืองว่าอย่างพ่องวันนี้ต้องติดตามกันตัวนะเจ้าฝากติดตามรายการดีๆนะเจ้าจาก NBT เชียงใหม่กันตัวเนาะแล้วก็ติดตามแฮมหนึ่งช่องทางนะเจ้าเพจ Facebook NBT ภาคเหนือนะเจ้า
0: แม่นเจ้าก็ว่ากดทีวีพอช่อง11ก็ได้คุณผู้ชมก็จะมาปักเขา2คนจะรายการตอนบ่ายเนาะกล้าหากินเข้าแล้วมาเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมเจ้าเตรียมท้องรอแมลงได้ละเพราะว่าวันนี้มีเมนูอาหารแนะนำตัวง่ายว่ากันไปรอติดตามกันได้นะเจ้าอาบอกว่าบ่าวอู้พังพันเพลงคุณผู้ชมเจ้าไปพอคลิปแรกกันเลยวันนี้นอกจากคนเมืองจะมีเอกลักษณ์ความที่แบบจดจำได้อะในเรื่องของกำอู้กำจ่าแล้วคุณผู้ชมแถมหนึ่งอัตลักษณ์ที่เฮาไปนายก็ฮู้เลยว่าเป็นคนเมียงนี่เรื่องการทักทาย
1: ฮู้ได้จะได
0: ้ฮู้ได้คุณผู้ชมมันมีอัตลักษณ์การทักทายจะได้ไปติดตามในคลิปนี้กันเลยเจ้า
1: ไปพอเลยเจ้าย
2: ี่ห้าจะปาไปพอคนเหนือเซฮายกันทุกคนดูว่าจะเหมือนที่เฮาอยากในคลิปก็
3: และสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้คือเหตุการณ์จริงในชีวิตจริง
4: นั่นมาแล้วมาแล้วเนอะ
2: กำทักทายแรกถ้าเปิ้นหันเฮาขี่รถถีบจะอี้นะเดี๋ยวตักละไปไหนเดี๋ยวพอเด้อ
4: ปุ่นบ้านปุ่นเราเห็น
2: กำทักทายต่อไป
4: แกงยังเอ๊ะไอ้มุ่นแกงยัง
5: จะแกงอันอย่างก็ลงบอกก่อนวะ
2: ต้องลงบอก
5: เหมือนน้อยเหมือนน
4: ้อ
5: ย
4: อ๋อเหมือนน้อย
2: แต่ถ้าเราขี่รถผ่านกันไวๆจะต้องใช้คำว่าเอ้าอีกวยดีแต่ถ้าได้เอ้ากับสักตื่นนี่นะมันต้องจอดรถอู้กันเนาะเดี๋ยวพอเตอร์พอเตอร์
4: เอ
2: ้
4: าเจ้า
6: คอนโดไหน
4: ปัดท้อก็ต้องมาหันตั้งบนมาเลย
6: รถไฟสูงแท้
4: จ้ะแก
2: คำทักทายแมลงนี้คือไม่พ้นกลิ่นข้าวละกับไปตั้งได้ไปไหนนะไปไหน
4: แอลแลแลแลไปไหนเจ้าไปเอามาล่ะ
2: นานๆ
4: ไปไหนเจ้า
7: ไปซื้อกับข้าว
8: เนี่ยคือโคตรเวลาได้ปิ๊กบ้านเฮาอ่ะมันโคตรจะอบอุ่นยิ้มเพื่อการตักกันเนี่ยมันแบบเฮลโอเคจ่ายชอบ
2: มาดูบรรยากาศบ้านเฮาโหจุ่มจื้น
8: มันมีรถแบบวิ่งโวยโวย
0: หันล่าชีวิตดีๆชีวิตที่อบอุ่นมาได้มีแค่ในเมืองคุณผู้ชมต
1: ่
0: ำชนบทต่ำบ้านเฮาเอ๋คุณผู้ชมพอรถทักไทยกันติดกันเองหูจักกันหมดกูบ้านตักเอ้าไปไหนอันนี้หูเลยเจ้าว่าเป็นคนเมืองกินข้าวล่ะอันนี้หูเลยว่าก็คนเมืองเหมือนกันคุณผู้ชมเป็นชีวิตที่หันล่าสโลไลท์อ่ะคอยเนาะแค่ปิ๊กบ้านแล้วเดี๋ยวนะ
1: เจ้าบางเติร์นนี่นะเขาไปตักเปิ้ลเนี่ยนะมันต้องการคำตอบกับมีหรอ
0: ต้องการเจ
1: ้
0: า
1: แต่ขอเขาได้หู
0: ถูกต้อง
1: ไปน้อยไปล่ะ
0: อย่าเดี๋ยวความเป็นคนเมือง
1: แม
0: ่เป็นคนเอง
1: แม่เจ้าเดี๋ยวคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาทุกท่านไปพอวีรกรรม
0: ของไผ่
1: นางงามคนเมือง
0: เฮ้อเป็นถึงนางงามมีสูมีวีรกรรมอะไรยัง
1: แม่ลงไปพอกันเจ้า
9: ชอบไปจุเปิดนางงามนั่นบ่ได้ปัน
10: นั่นบ่ได้ปัน
9: เขาก็จะไปเป็นคนกรุงเทพมดก
10: ็
9: จะ
10: ภาษาเหนือ
9: ใน
10: สี่
9: ใช่เวลาทุกคนไปเชียงใหม่นะทุกคนต้องสั่งมันจะเป็นอาหารเซตขันโตกมันก็จะมีไส้อั่วมีน้ำพริกหนุ่มมีน้ำพริกอ่องมีผักมีนั่นมีนี่แต่คนส่วนน้อยมากที่เขาจะไม่รู้ว่าเวลาการกินเซตขันโตกเนี่ยมันต้องกินกับแบบเมนูน้ำอะไรอะไรเง
10: ี้
9: ยเราต้องกินเมนูน้ำบ่ได้ปัน
10: น้ำบ่ได้ปัน
9: น้ำบ่ได้ปันเนี่ยจะเป็นลูกมีลักษณะสีแบบว่าใสๆ
10: เป็นลูกดาย
9: ลูกดาย
10: มัน
9: เป็นลูกดายแล้วก็มันจะเป็นลักษณะสีใสๆไม่ค่อยมีความหวานเหมาะสำหรับคนที่แบบต้องการความสดชื่นเวลาเพราะฉะนั้นเมนูเนี้ยมันจะมีแค่คนพื้นที่เท่านั้นที่เขารู
10: ้
9: ก็เลยเอาเป็นทริคเวลาไปเชียงใหม่อยากให้รู้ว่าแบบเราเป็นคนพื้นที่นะต้องบอกว่าขอเส้นขันโตก็นำมาได้ปันหวานน้อยเจ้าแบบนี
10: ้ครับผม

0: แล้วเพื่อนก็สั่งจริงๆ
1: สั่งแตกอ่ะแล้วอยากได้อะไร
0: ก็สั่งหันมาป้าหันหน้าพออีก
1: มึงโดนแล้วแหละ
0: นี่ก็ยืนใกล้หัวเอาแหละตอแหละเอาแหละตอแหละเออป้าก็บอกว่าเพื่อนแกล้ง
2: เออมันก็เป็นซีซั่นเหมือนกันเนาะนางงามก็มีเรื่องจะอี้เหมือนกันคุณผู้ชมเจ้าอ้าไผ่เคยแกล้งเปื่อนจะได้กันพองลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะแลกเปลี่ยนกันเนาะอันนี้น้ําบ่ได้ปานคุณผู้ชมมันบ่มีแท้นะเราไปสั่งร้านอื่นๆนี่คือป้นบ่มีฮื้อนะเจ้าได้บ่กุยปิ๊กมาเนาะ
3: เจ้าถ้าไปบางร้านก็ไม่กล้าก็ถ้าจะงงอยู่เนี่ย
2: โดนเปื่อนแกล้งก็น้อยอ่ะเนาะแต่เวลาสอนเปื่อนน่ะสอนให้มันดีๆนะคุณผู้ชมเจ้าอันตรายขนาดนะกําบ่ดีบ่ดีจะไปเอามาอู้มาจากกันเนาะคุณผู้ชมอันนี้ยังดีหน่อยเป็นน้ำบะได้ปั่นนะจ๊ะไผ่ที่ยังหมอฮู้ก็ลองไปสั่งพอ
3: เจ้า
2: ใช่ก
3: ันไม่กล้าจะงงอยู่เนอะ
2: ไม่กล้าจะงงนะกับคุยจดหัวนะไปพอเห็นคลิปคุณผู้ชมเจ้าคลิปนี้เพิ่นบอกว่าไปวิเคราะห์หนังฉบับคนเมืองเออวิเคราะห์หนังฉบับคนเมืองนี่มันจะเป็นจะได
3: ้เจ้า
2: เออคุณผู้ชมมันจะมีมิติแตกต่างจากคนทั่วไปคนภาคกลางภาคใต้อีสานจะได้พอกันเลยเจ้า
3: เจ้า
4: ไอ้นิกกี้นะถ้าสมมุติว่าเรื่องเนี้ยมีเซตติ้งหรือเกิดแถวๆบ้านโยนะมันผูกบ่เจ้านี่คือเตรียมตัวเลยถ้าบ่ค่ํามาขึ้นมาเออมาหาเพิ่นเอออะเอออะเป็นอื้อเป็นอือนี่นะผูกบ่เจ้าเตรียมตัวเลยไปตำนักปะปูถึงว่าอย่าเตรียมไว้เลยชุดติ่มได้ใส่นะ1ชุดเอาไปสืบเจ้าตา1ไปสืบเจ้าตา2ไปถามเมียว่าเป็นบังหยังเป็นเออไปถามเป็นจะอื้อจะอื้อเป็นอะหยัง3สู่ผีลงผีเข้าแน่นอนได้สู่ผีลงได้ถามแน่นอนว่าใครกินหยังอะไรทําไมเตรียมไว้เลยหัวหมูหัวไก่ข้าวปั้นกล้วยหน่อยปุริยะคืนเตรียมไว้เลยและ4คือผ่าจานหนูได้ผ่าจานแน่นอนได้ผ่าจานกับบ่แบนั่นน่ะเตรียมตัวเลยดีนะคะมีมาเกิดแถวบ้านนิโอนะอันนี้นี่กี่บ่เดี๋ยวนี่คือได้ฮดน้ํามนต์แล้วตาลสะตวงแล้วตึงว่าผีเข้าแน่นอนอย่าบ่มีวันได้มาเคี้ยวไผนะคะจะอึกจะอึกเมื่อคืนนี่ไปเลยไปหาปะปูจบเรื่องนี้สามารถจบภายใน15นาทีได
2: ้เออแต่คุณผู้ชมมันเป็นความเชื่อแต่ว่าหนังเรื่อง Obsession อันเนี้ยมันเป็นหนังฝรั่งที่เพิ่นตีแผ่เรื่องคนฝรั่งถ้าผีเข้าจะเป็นจะได
3: ้
2: ก็เป็นหนังเนาะคุณผู้ชมซึ่งถ้าเป็นคนเมียงเฮามาพอแล้วเฮาเจออาการซะอย่า
3: เจ้า
2: ปั๊วพวกมาเจ้าถามเมื่อได้เลยเจ้า
3: แน่นอน
2: พดตำนักปะปูแน่นอนเจ้าเนาะคุณผู้ชมมันต้องสงสัยเนาะอันนี้เป็นหนังเกี่ยวกับความสยองขวัญหน่อยใครให้พอไปพอได้นะเจ้าแต่ถ้าคนเมืองเฮาวิเคราะห์ก็จะเป็นแนวเนี่ยคุณผู้ชมเนาะถามปู่ถามเมื่อเจ้า
3: แน่นเจ้าไปกันเห็นเรื่องนึงเจ้าคุณผู้ชมเจ้าอันนี้ปั้นบอกว่ากำเมืองวรรณกรรมเอาไปฟังกันว่าเปิดจะอู้ว่าจะใดระหว
2: ่
3: างบ่าวแป้นะ
2: อ
3: ๋
2: อเป็นหนุ่มแป้กะ
3: กับสาวขอนแก่นเจ้า
2: ไม่ธรรมดาไปพอเจ้า
3: จัง
5: ว่าม
6: ันต้องเป็นอินเนอร์ชมสิไม่ใช่อินเนอร์กระแทกกันที่พูดก็คือกำลังชมแบบนี้นะครับ
7: พี่ครับตอนภาษาเหนือวันละคำหน่อยครับ
6: งามแต่งามว่า
7: อะไรนะ
6: งามแต่งามว่าง
7: ามแต่งามว่าว่าถูกใช่ป่ะพูดถูกใช่ป่ะ
6: มันมีอย่างเดียวไปอีสานสิเรากำลังจะไปเหนือง
7: ามแต่งาม
6: ว่า
7: ว่างามแต่งามว่าแปลว่าแล้วหมามีงาม
6: มันงามมันสวยจริงๆนะ
7: แล้วหมามีงามแต่งามหวาไหม
6: ที่พูดก็คือกำลังชมแบบนี้นะ
7: เอองามแต่งามหวานะคะภาษาเหนือวรรณคำวันนี
6: ้เมื่อกี้ยังพูดถูกเลยพูดผิดเลย
7: งามแต่งาม
6: ว่า
7: ว่าเพราะว่าเดี๋ยวเรากำลังจะไปงาน beauty talk ที่เชียงใหม่กันเราเลยต้องฝึกพูดภาษาเหนือไว้ก่อนงามแต่งามหวา
6: เฮ
7: ้
6: ย
7: งามแต่งามว่า
6: ใช่
7: ได้อินเนอร์ได้ปะ
6: มันต้องเป็นอินเนอร์ชมสิไม่ใช่อินเนอร์กระแทกกัน
7: งามแต่งามว่าผิดปะ
6: โอเคเขาใกล้เชียงใหม่ละ
2: อู้ได้ละเดี๋ยวสำเนียงคุณผู้ชมเจ้าพอแฟนเปิ้นจีบหัวกันพอเรายังมาคอยนะคุณผู้ชมเจ้าเออแต่เอียหน้าซ้ายอันนี้เป็นคุณกวางเดอะเฟสเน
3: า
2: ะเป
3: ิ้
2: นเป็นสาวขอนแก่นคุณผู้ชมเจ้าเปิ้นได้แฟนเป็นหนุ่มแป
3: ้
2: เออน่ารักน่าจังขนาดเลยคลิปจะแยกก็สามารถส่งกันเข้ามาได้มาแลกเปลี่ยนกรรมภาษากันคุณผู้ชมว่าเออบ้านตั๋วห้องอันนี้ว่าจะได้บ้านเปิ้นอันนี้ห้องว่าจะได
3: ้
2: เป็นการเฮียนฮู้เนาะอย่างเปิ้นจะมาเชียงใหม่เปิ้นก็เฮียนฮู้กรรมอู้ดีๆไว้ก่อนอย่าเอามาอู้มาจากคนในพื้นที่อีกก็ดีเหมือนกันคุณผู้ชมเจ้าอย่างเราจะไปตัดไหนก็ต้องเฮียนฮู้ในพื้นที่นั้นไว้เหมือนกันรวมไปถึงภาษาวัฒนธรรมอาหารการกินแนะนํากันได้คุณผู้ชม
3: แม่นแล้วเจ้านอกจากนั้นแล้วนะเจ้าในพื้นที่ภาคเหนือบ้านเฮายังมีสำเนียงเรื่องของการอู้การจายังแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่อาจจะบะเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีสำเนียงที่ใกล้เคียงกันนะเจ้าชวนกันมาเฮียนฮู้กันได้กับรายการของเฮาเช่นเดียวกันคลิปเด่นคนเมือง

0: แล้วจ้า
1: แน่นอนเจ้าคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เฮายั้งกับสกามเจ้าช่วงหน้าเฮามาติดตามเมนูเด็ดๆว่ามีวิธีเนี่ยจะได้กันพ่องอ่ะเดี๋ยวพักกับสกามเจ้า
0: เจ้า
2: พร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่า
3: สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาธ
4: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
3: โหเสียงไผ่ที่ไหนอู้นี
5: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
3: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเต๊ะ
5: รถใหม่มันก็รู้ก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
3: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
5: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: ล้านนาเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ธรรมชาติ

0: ใดๆดังนั้นศรัทธาชาวลาวที่มีความศรัทธาฝั่งลาวลอยมาสู่ฝั่งไทยหนึ่งในนั้นก็คือองค์หลวงพ่อพระเจ้าแสนแซ่ซึ่งองค์หลวงพ่อพระเจ้าแสนแซ่เนี่ยลอยไปไม่ไกลไม่เหมือนกับพระพุทธรูปองค์อื่นลอยจากฝั่งโขงประเทศลาวมาสู่ฝั่งโขงประเทศไทยก็คือบริเวณบ้านท่านุ่นจังหวัดน่านในปัจจุบันนี้จึงปรากฏว่าครั้งนั้นมีชาวน่านไปพบเจอพระพุทธรูปองค์ทราบชื่อทราบนามว่าพระพุทธรูปองค์นี้ชื่ออะไรก็เลยไปกราบอาราธนาแจ้งแก่เจ้าวาดวัดพระธาตุช้างคำจังหวัดน่านได้รับทราบถึงการค้นพบพระพุทธรูปองค์นี้ตอนนั้นมีชาวบ้านนาจักอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ไปค้าขายอยู่ที่จังหวัดน่านได้ทราบข่าวถึงการค้นพบพระพุทธรูปองค์สำคัญองค์งามองค์หนึ่งขึ้นมาก็เลยได้นำความไปกราบเล่าสู่หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดแพร่ในสมัยนั้นก็คือพระครูพุทธวงศาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระบาทซึ่งพอหลวงปู่พระพุทธวงศาจารย์ได้ทราบข่าวแล้วก็อยากจะกราบอาราธนาอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้มาประดิษฐานอยู่ณจังหวัดแพร่ก็เลยได้ตั้งมูลค่าว่าบุคคลใดสามารถนำเอาพระพุทธรูปองค์นี้กลับมาได้จะตั้งราคามอบค่าสินจ้างให้ในจำนวน250บาทตามค่าเงินในสมัยนั้นดังนั้นในสมัยนั้นก็มีพ่อค้าคนหนึ่งชื่อว่าพ่อขุนคำลือซึ่งเป็นคนบ้านนาจักไปทำการค้าขายอยู่ที่จังหวัดน่านก็รอนแรมป่าดงพาพวกพ้องตัวเองเนี่ยนำเอาพระพุทธรูปหลวงพ่อพระเจ้าแสนแซ่จากจังหวัดน่านกลับมาสู่จังหวัดแพร่มาประดิษฐานอยู่ณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารจังหวัดแพร่ในปัจจุบันนี้พอจวบประเหมาะกับว่าในปี2457ตอนนั้นเจ้าอาวาสของวัดเด่นชัยก็คือพระอาจารย์อ้นกำลังทำการสร้างอุโบสถหลังหนึ่งขึ้นมาพออุโบสถสร้างเสร็จแล้วปรากฏว่าไม่มีพระประธานก็เลยทราบความว่าหลวงปู่พระครูพุทธวงศาจารย์เนี่ยได้รับพระพุทธมาหลวงตาอ้นพร้อมพุทธวงศาจารย์ในการเนี่ยพิจารณาเห็นแล้วว่าหลวงพ่อพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยก็คงอยากจะไปประดิษฐานอยู่ณอำเภอเด่นชัยจากที่ว่าศรัทธาชาวเด่นชัยเนี่ยจะไปบูชาในราคา250บาทซึ่งเป็นค่าเงินในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นจำนวนมากเพราะว่าเป็นเงินที่ชาวเด่นชัยรวบรวมเก็บกันมาได้เพื่อไปขอบูชาพระพุทธรูปหลวงพ่อแสนแซ่องค์นี้แต่หลวงปู่พระครูพุทธวงศาจารย์เห็นเป็นอัศจรรย์เช่นนั้นก็เลยไม่คิดมูลค่าใดๆก็เลยมอบให้แก่ชาวอำเภอเด่นชัยศรัทธาชาวเด่นชัยก็เลยอาราธนาหลวงพ่อพระเจ้าแสนแซ่ขึ้นประดิษฐานบนเกวียนแล้วก็ลากเกวียนมายังถนนหลวงกลับมาสู่วัดเด่นชัยพอหลวงพ่อพระเจ้าแสนแซ่จึงมาประดิษฐานอยู่ณวัดเด่นชัยแห่งนี้รวมปีนี้แล้วก็ได้112ปีด้วยกันแสนแซ่นี้มีความหมายว่าแซ่นี้หมายถึงสลักสลักก็คือสลักที่ยึดองค์พระไว้ให้ยึดต่อกันเป็นองค์พระเป็นภูมิปัญญาของบรรพการแต่ก่อนมาว่าหากว่าบ้านเมืองเนี่ยเกิดสงครามหรือเกิดเหตุภัยใดกับบ้านเมืองพระพุทธรูปองค์สำคัญเนี้ยจะมีการขนย้ายบางทีนี่มันลำบากคนสมัยก่อนก็เลยคิดในการสร้างพระพุทธรูปว่าสามารถถอดออกเป็นชิ้นๆได้
1: พระเจ้าแสนแซ่ประดิษฐานอยู่หน้าวัดเด่นชัยวัดสำคัญที่อยู่คู่กับชุมชนเด่นชัยมาอย่างยาวนานเป็นทั้งศูนย์รวมจิตใจและศูนย์กลางของวิถีชีวิตผู้คน

0: จากอดีตสู่ปัจจุบันวัดแห่งนี้ยังคงเป็นพื้นที่แห่งศรัทธาที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับพระพุทธศาสนาและรากเหง้าทางวัฒนธรรมล้านนาค่ะวัดเด่นชัยก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการขยายตัวของชุมชนในบริเวณอำเภอเด่นชัยซึ่งในอดีตเคยเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญของผู้คนในดินแดนล้านนาจึงทำให้วัดแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจแต่ยังเป็นศูนย์กลางของการรวมตัวของผู้คนในทุกช่วงเวลาภายในวัดสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะล้านนาผ่านสถาปัตยกรรมที่งดงามวิหารที่ประดิษฐานพระเจ้าแสนแซ่ถูกออกแบบอย่างวิจิตรด้วยลวดลายแกะสลักไม้และลายปูนปั้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาและความเชื่อของผู้คนในอดีตหลังคาซ้อนชั้นแบบล้านนาโค้งอ่อนช้อยสอดรับกับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างกลมกลืนนอกจากพระเจ้าแสนแซ่แล้วภายในวัดยังมีพระพุทธรูปสำคัญอีกหลายองค์ที่สะท้อนถึงศิลปะและความศรัทธาในแต่ละยุคสมัยทั้งพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สงบนิ่งเปี่ยมด้วยพลังแห่งสมาธิและพระพุทธรูปศิลปะล้านนาอีกหลายองค์ซึ่งทุกองค์ล้วนเป็นหลักฐานของภูมิปัญญาช่างโบราณที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นค่ะพื้นที่ภายในวัดยังคงเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสงบเสียงสวดมนต์จากผู้คนล้อมรวมเป็นความรู้สึกของความศรัทธาที่สามารถสัมผัสได้วัดเด่นชัยจึงไม่ใช่เพียงสถานที่ทางศาสนาแต่เป็นพื้นที่แห่งเรื่องราวแห่งศิลปะและศรัทธาที่หล่อหลอมผู้คนในชุมชนมาอย่างยาวนานและเป็นหัวใจสำคัญของงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่ในทุกๆปี
1: งานประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2555ซึ่งในปีนั้นจังหวัดแพร่ได้ประกาศยกหลวงพ่อพระเจ้าแสนแซ่ขึ้นเป็นมรดกของจังหวัดแพร่แล้วก็หลวงพ่อพระเจ้าแสนแซ่ได้เป็นพระพุทธรูปใน108พระพุทธรูปองค์สำคัญของประเทศไทยก็เลยเกิดเป็นประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่ขึ้นมาในปีแรกก็คือปี2555โดยการสนับสนุนของทางเทศบาลตำบลเด่นชัยทางผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในอำเภอเด่นชัยมาร่วมกันจัดประเพณีโดยการแห่ขบวนเครื่องสักการะล้านนาเพื่อบูชาสักการะหลวงพ่อพระเจ้าแสนแซ่ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของชาวอำเภอเด่นชัยซึ่งงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่นั้นเป็นประเพณีที่ชาวอำเภอเด่นชัยได้ร่วมจิตร่วมใจร่วมแรงกายแรงศรัทธาที่มีความนอบน้อมความเชื่อในพระรัตนตรัยมีความเชื่อในพระพุทธศาสนามีความศรัทธาในองค์หลวงพ่อพระเจ้าแสนแซ่ซึ่งเป็นสรณะทางใจของชาวอำเภอเด่นชัยจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการบูชาหลวงพ่อพระเจ้าแสนแซ่เพื่อเกิดเป็นความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นแก่ชาวอำเภอเด่นชัยซึ่งประเพณีจนเกิดเป็นคำขวัญของเมืองของพื้นเมืองไม้กวดก็เลยเชิดชูกลายเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่คนอำเภอเด่นชัยว่าเมื่อถึงเดือนมีนาท้ายวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาจึงกำหนดว่าวันนี้ต้องเป็นวันประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่เป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
0: หนึ่งในไฮไลท์ของงานคือริ้วขบวนแห่วัฒนธรรมล้านนาที่ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติของพระเจ้าแสนแซ่จะมีการจัดขบวนแห่ไปรอบเมืองก่อนจะเคลื่อนเข้าสู่วัดเด่นชัยเต็มไปด้วยสีสันของศิลปะวัฒนธรรมที่ชุมชนร่วมกันสืบสาน

0: ประเพณีประจำอำเภอเด่นชัยอะค่ะทางหมู่บ้านและชุมชนเนี่ยก็สนับสนุนเต็มที่ในการที่จะประชาสัมพันธ์ต่างๆการบอกบุญหลักเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าบวรนะคะบ้านวัดโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะบ้านวัดชุมชนก็จะมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการต่างๆที่เข้ามามีส่วนชื่อผลักดันในการทำกิจกรรมต่างๆชาวบ้านพอมีงานกิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาร่วมกันจากทุกๆที่ภายในอำเภอเด่นชัยเนี้ยค่ะก็จะประสานไปตามหัววัดต่างๆก็จะมีเข้ามาช่วยกันอย่างการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยค่ะก็จะมีอาจารย์ที่โรงเรียนที่จะคอยฝึกสอนเด็กๆเนี่ยค่ะเราก็จะมานำมาประกอบในพิธีค่ะในขบวนแห่เครื่องสักการะค่ะไหว้พระเจ้าแสนแสบเนี่ยค่ะก็จะเป็นเครื่องแห่โบราณที่ชาวบ้านก็จะร่วมจิตร่วมใจกันมาทำสักการะบูชาค่ะก็จะมีหมากพุ่มหมากพึ่งหมากภูฝ้ายสายสินอันนี้ค่ะจะมี5ชุดประกอบด้วย5ชุดด้วยกันก็จะเป็นความหมายต่างๆในการสักการะค่ะป่าชาวบ้านต่างๆที่มีความรู้ด้านการทำสวยดอกไม้ค่ะทำใบสีต่างๆค่ะเกี่ยวกับไม้ไผ่ในการตกแต่งสถานที่การทำตาลกล้วยสลักยักษ์อะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนมาช่วยกันแล้วก็จะมีเด็กๆที่มีแรงมาช่วยทำอีกส่วนหนึ่งค่ะเราก็มีความศรัทธานะคะมีความศรัทธาเวลาเราไม่สบายใจอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมาขอพรเหมือนการขอพรก็คือการตั้งจิตตั้งใจฐานในสิ่งที่ดีๆ
1: อำเภอเด่นชัยไม่ได้เป็นเพียงเมืองทางผ่านของรถไฟแต่เป็นเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ทั้งวัดวาอารามธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนสิ่งเหล่านี้คือซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองแพร่ที่ยังคงรอให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสด้วยตนเอง

แทร่พระพุทธรูปโบราณศูนย์รวมศรัทธาของชาวอำเภอเด่นชัยจากความศรัทธามีงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแทร่กลายเป็นพลังของชุมชนที่ร่วมกันรักษามรดกวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: ้ผัวเธอดีให้เธออยู่บ้านน่ะมันก็ดีแล้วไงเธอ
1: มันก็ดีแต่ว่ามันเบื่อ
0: ไปงั้นไปทำงานไป
1: อู้ตายแล้วไม่ได้เด็ดขาดเลยนะผัวฉันไม่ให้ทำงานนอกบ้านหรอกมันหึง
0: อู้ยตายแล้ว
2: ไอ้มาอยู่นี่กันเอง
1: เอาคนไปไหนมาละแกเนี่ย
2: ฉันเนี่ยมีงานอดิเรกให้พวกแกทำไงสนใจไหม
1: แล้วงานอะไรล่ะ
2: ก็แค่งานแพ็กสีหนังยางง่ายๆใส่ถุงแค่นี้เอง
0: อุ้ยแล้วเขาให้ค่าแรงยังไงอะเธอ
2: ก็ต้องมีค่า

0: ชุด480เท่ากับถ้าเราทำเนี่ยนะเราก็ได้ค่าแรง750บาท
1: เราลงทุน480บาท
0: ใช่
1: เราจะได้เงิน750บาทถ้าเราทำ5ชุดเนี่ยเราก็จะได้กำไร270บาท
0: ถูกแล้วเขาบอกด้วยนะว่าถ้าเราซื้อ5ชุดเนี่ยเขาจะแถมให้เราอีก1ชุด
2: แถมด้วย
0: เท่ากับถ้าเราซื้อเยอะๆเราก็จะได้กำไรเยอะ
2: ๆฉันทำ
0: ฉันหนังยาง
1: เออแกสั่งเลยสิสั่งเลย
0: ได้
1: แต่ว่าแกลองสั่งมาน้อยๆก่อนนะแล้วถ้ามันได้เงินจริงอ่ะเดี๋ยวค่อยสั่งเงินเพิ่ม
2: ดีความคิดดีแก
1: พิมช้าจังหวะเร็วๆสิ
0: สะกดไม่ค่อยเป็นเว้ย
1: จ่ายเงินไปก่อน
0: พร้อมโอนนะพร้อมโอนนะพร้อมโอน
1: นี่เสร็จแล้วงานง่ายดีนะแกเนาะ
2: โอ้แถมรายได้ดีด้วยนะเธอ
1: ใช่
2: เสร็จแล้ว30ชุด
1: แค่คนเดียวเอง30ชุด 2,880 ค่าแรง 2,500 นี่เราทำแป๊บเดียวนะเราได้ตกคนละ540บาท
3: ถ
1: ึ
3: งรายได้
1: น
3: ั่
1: น
3: แ
1: หละสิ
0: เยอะไปได้เยอะไหม
2: ครั้งหน้าสั่งเยอะๆแบบเอาเพิ่มมาอีกนะเธอ
1: ถูกต้องสั่งมาเยอะๆแพ็คเยอะๆเราก็จะได้กำไรกันเยอะๆ
0: แต่ว่าตอนนี้แกยกมาให้ฉันก่อนเร็ว
2: ไปเลยแก
0: เอาไปส่งให้เขาจะได้เงิน
2: ส่งแกส่ง
1: ต่างต่างยางหรือว่าหินเนี่ยฮะเดี๋ยวสิขึ้นไหลไปเลย
2: เอาช่วยนะเธอ
0: รอบนี้เธอลงทุนไปเท่าไหร่หรอ
1: จะสั่งไป200ชุดแก 19,000 ค่าแรง 30,000 แกคิดดูนะหักแล้วจะได้ 11,000
2: โถเอ้ยฉันน่ะ300ชุดแกลองคิดสิว่าฉันจะได้เท่าไหร่อุ้ยได้เยอะกว่าแก
1: อะไรอ่ะไม่ช่วยนะ
4: ไม่ทำแล้วจ้
1: าส่งมาแล้วดีแล้วรอบนี้แกสั่งไปเท่าไหร่หรอ
2: ฉันเนี่ยสั่งไป400ชุด 38,000
0: แต่ว่าเราจะได้กำไร 60,000
2: โอ้ย 60,000 แกงั้นแกก็ได้ 20,000 กว่าเลยสิรอบนี
4: ้แน่นอนจ้ะ
0: คิดเงินเก่งกับแบบนี้
1: อุ๊ยคอยดูนะเดี๋ยวพอเสร็จชุดนี้นะฉันจะสั่งเป็นพันชุดเลยฉันจะรวย
0: แกอุ๊ยใจเย็น
1: รวยอ่ะ
0: นี่มาทำเลย
1: ทำเลย
2: เรียบร้อยพรแกรีบเอาของไปส่งให้เขาเลยนะฉันจะได้เงินไวๆแล้วแกพวกเราจะได้เงินไวๆนะแก
0: เด
2: ี๋
0: ยวฉ
2: ัน
4: ให้
0: ก่อนละกัน
4: คิดถึงเงิน
2: แพ็ค
1: เดี๋ยวรอบหน้าสั่ง
2: แกรีบบอกเลย
1: รอบหน
2: ้
1: าส
2: ั่
1: งเย
0: อะ
1: เลย
0: นะอุ๊ยแกจะได้ทำสัญญากรรมแล้วนะแกอุ๊ยดีใจด้วยนะแก
1: จ้
0: าๆไปบอกเราเฉยเลย
1: อ้าว
0: หน้าแพ็คก็ปิด
1: อ้าวอุ๊ยอะไรอ่ะพรเกิดอะไรขึ้น
0: แกเขาบอกฉันไปเฉยเลยอ่ะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: หน้าแพ็คก็ปิดด้วยอ่ะ
1: หรือว่าเราโดนหลอกอ่ะ
2: แกใจเย็นอุ๊ยไม่หรอกมั้งแกฉันว่าเขาต้องไม่โกงเราแกเชื่อฉัน 100% เขาต้องไม่โกงเราแน่นอน
5: 100% โกงแน่นอนครับ
2: มาได้ไงคะเนี่ย
5: ก็ผมจะมาบอกพวกคุณนะครับว่าคุณเนี่ยถูกมิจฉาชีพหลอกอยู
1: ่จริงเหรอคะ
5: จริงสิครับคุณสังเกตดูนะครับงานง่ายแบบนี้ค่าแรงสูงขนาดนี้คุณคิดบ้างมั้ยครับว่าเขาเอากลับไปเขาจะขายได้ยังไงครับ
1: จริงด้วย
5: แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยลองคิดดูหนังยางพวกนี้เนี่ยเขาแยกสีมาตั้งแต่โรงงานผู้ผลิตแล้วมันไม่มาปนกันแบบนี้ให้มาเสียตังค์แยกหรอครับ
0: คุณตำรวจคะแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าไหนจริงอันไหนปลอมอะคะ
5: แรกๆเนี่ยเขาก็จะหลอกให้เราลงทุนจำนวนน้อยๆแล้วได้เงินจริงจริงไหม
1: เอาจริงค่ะจริง
5: อะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะโอนเงินมากขึ้นลงทุนมากขึ้น
0: ใช่ค่ะใช
5: ่แล้วก็หายไปเลย
1: ใช่ค่ะ
5: ติดต่อไม่ได้ถูกไหมครับ
1: ถูกค่ะ
5: ไม่ได้
0: ไปแล้ว
1: นั่นไงแกนั่นหมายความว่าฉันสูญเงินหมื่น
0: แกแล้วฉันแล้ว
2: ฉัน 28,000 เลยนะแก
0: แกฉัน 28,000 แต่ว่าฉันเนี่ย 38,000
1: อีบ้านโดนหนัก
0: โดนเลยมันเป็นคนชวนไงแกมันเป็นคน
2: แม่จะตายเ

บทเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลก

0: นตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดน

0: ่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
1: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
0: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
2: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

ายหมอกบางๆที่ลอยอยู่เหนือยอดดอยเป็นภาพที่คุ้นตาของพี่น้องชาวปากาเกยอบ้านหนองเต่าตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ท่ามกลางความขาดแคลนและความห่างไกลแต่ท่ามกลางความยากลำบากนั้นกลับมีความหวังและรอยยิ้มที่เกิดขึ้นจากพระเมตตาที่ไม่เคยขาดหาย

ด้วยพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสโดยเฉพาะเด็กชาวเขาในพื้นที่ราบสูงและเด็กชายแดนที่มีปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ให้ได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นกระทรวงศึกษาธิการโดยกรมส่งเสริมการเรียนรู้จึงได้สืบสานพระราชปณิธานผ่านโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือที่หล่อเลี้ยงโอกาสทางการศึกษาให้เด็กบนดอยมาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารวันนี้ใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนำพาทุกท่านขึ้นสู่พื้นที่สูงของอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปพบกับเรื่องราวของน้องๆ นักศึกษาที่นำทุนการศึกษาที่ได้รับจากโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือนำไปต่อยอดจนเกิดเป็นอาชีพและรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ภายใต้แนวคิดส่งรอยยิ้มสร้างรายได้ทุนนี้จะช่วยสานฝันสร้างอาชีพได้อย่างไรติดตามได้จากรายการในวันนี้ค่ะ

องค์การทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในพื้นที่สูงตามพระสวนีของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะก็คืออยากให้เด็กพื้นที่สูงนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอย่างน้อยก็ได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปใช้ในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าใช้จ่ายในการศึกษาในส่วนของสกลระดับอำเภอแม่วางนะคะก็มีการพิจารณานะคะตามหลักเกณฑ์เด็กที่จะต้องได้รับทุนนะคะก็คือจะมีคุณสมบัตินะคะต้องเป็นเด็กกลุ่มชาติพันธุ์นะคะ11ชาติพันธุ์นะคะถึงจะผ่านเกณฑ์นะคะโดย1ครอบครัวนะคะจะได้รับทุนการศึกษาแค่1คนนะคะเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักศึกษาบางส่วนนะคะที่นำทุนนะคะไปต่อยอดประกอบอาชีพนะคะเช่นการซื้อไก่ซื้อหมูนะคะเพื่อนำไปประกอบอาชีพต่อยอดให้เกิดรายได้นะคะแล้วเด็กก็สามารถนำเงินนั้นไปจุนเจือให้กับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีเกณฑ์ใหม่ในปีนี้นะคะก็คือนักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาในระดับชั้นละ1ครั้ง1ทุนเท่านั้นคุณสมบัติอีกข้อนึงนะคะก็คือนักศึกษานะคะอายุตั้งแต่6ปีจนถึง25ก็คือเป็นอายุของเยาวชนนั่นเองในส่วนของสกลระดับอำเภอแม่วางเองนะคะก็มีการพิจารณาทุนนะคะโดยแต่งตั้งคณะกรรมการนะคะเพื่อไปนิเทศนะคะแล้วก็ตรวจสอบนะคะฐานะของนักศึกษานะคะในพื้นที่เพื่อประกอบในการพิจารณาการรับทุนในการพิจารณาการรับทุนของนักศึกษานะคะก็จะต้องผ่านประชาคมแล้วก็เห็นชอบจากผู้นำชุมชนนะคะแล้วก็คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่วางนะคะมีคณะขึ้นมาพิจารณานะคะเพื่อส่งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประกาศผู้ได้รับทุนค่ะในส่วนของน้องวริษาสาวโพนะคะนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะของสกลระดับอำเภอแม่วางนะคะน้องอยู่กลุ่มสสช.บ้านผาหม่นนะคะก็ได้รับคัดเลือกเพราะว่าน้องมีโครงการที่น่าสนใจนะคะก็คือมีการนำเงินส่วนหนึ่งนะคะไปลงทุนในการประกอบอาชีพการทำพิซซ่าค่ะซึ่งพิซซ่านะคะก็เป็นอาหารที่หายากนะคะบนดอยนะคะก็มีรสชาติที่แตกต่างจากอาหารบนพื้นที่สูงนะคะก็น้องเอาไปจำหน่ายนะคะผลิตเองแล้วก็จำหน่ายนะคะในส่วนที่ตั้งของบ้านของน้องนะคะก็มีเป็นเส้นทางผ่านนะคะของนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่อยู่กลางชุมชนนะคะก็สามารถจำหน่ายพิซซ่าได้ก็เกิดรายได้ขึ้นค่ะซึ่งสกลระดับอำเภอแม่วางนะคะก็ได้พิจารณาแนวปฏิบัติที่ดีของน้องนะคะไปนำเสนอเพื่อประกวดในระดับสกลประจำจังหวัดเชียงใหม่นะคะในปีงบประมาณที่ผ่านมานะคะน้องก็ได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นตัวแทนของสกลประจําจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อเผยแพร่ผลงานต่อไปในระดับสถาบันภาคเหนือค่ะ

จากเรื่องราวความเป็นมาของโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่เรื่องราวของผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาที่นำโอกาสนี้ไปต่อยอดจนเกิดเป็นรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้เราจะพาทุกท่านไปพบกับคุณครูก่อนจะไปเยี่ยมบ้านของน้องๆกันค่ะ

0: ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านหนองเต่าอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยกับคุณครูผู้ที่ดูแลในเรื่องของโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากกันค่ะสวัสดีค่ะครูปุ้ยนะคะเป็นครูสชสสชที่ดูแลในเรื่องของทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือที่บ้านหนองเต่าแห่งนี
1: ้ค่ะ
0: มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษากี่คนคะ
1: ค่ะในส่วนของสสชบ้านผามนนะคะในบ้านหนองเต่านะคะมีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน4รายค่ะซึ่งวันนี้จะพาไปดูนะคะว่ามีที่ไหนบ้างนะคะ
0: ค่ะมีน้องที่เขานำเงินทุนไปต่อยอดจนเป็นอาชีพได้แล้วก็เป็นรายได้กลับเข้ามาดูแลตัวเขาเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทุนตัวนี้อะค่ะช่วยทำให้ชีวิตคุณภาพชีวิตของน้องๆดีขึ้นยังไงบ้างคะครู
1: ค่ะในส่วนของทุนนี้นะคะสามารถให้เด็กนะคะไปต่อยอดในการประกอบอาชีพของตัวเองค่ะสามารถวางแผนในการเส้นทางการศึกษาต่อหรือว่าเส้นทางการประกอบอาชีพนะคะที่เหมาะสมตามความถนัดและก็ความสนใจของเด็กๆได้ค่ะ
0: ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้อย่างนี้บางคนที่เขามีฝันที่อยากจะทำอะไรแต่ว่าเงินทุนไม่เพียงพอก็มีทุนตัวนี้เข้ามาช่วยเสริมพอดีเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทุนตัวนี้นี่จะได้รับต่อเนื่องไหมคะครู
1: ไม่ค่ะอันนี้คือ1ช่วงชั้นนะคะได้รับเพียง1ครั้งค่ะแล้วก็โดยการนำเสนอแผนงานของตัวเองนะคะแผนการเสนอโครงการของตัวเองค่ะว่าเด็กๆอยากทำอะไรอยากไปต่อยอดหรือว่าส่งเสริมอาชีพของตัวเองในด้านไหนค่ะ
0: ได้รับทุนนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะ
1: เป็น6ขวบถึง25ปีค่ะ
0: โอ้ก็คือถ้ามีเด็กที่อยู่ในความดูแลของเราครูก็จะมีการพิจารณาคัดเลือกเพ
1: ื
0: ่อให้น้องๆเนี่ยได้รับทุนการศึกษาแล้วเขาก็นำทุนตัวนี้แหละไปต่อยอดต่อความฝันของเขาบางคนก็มีความฝันอยากจะนำเงินทุนไปเรียนต่อบางคนก็เอาไปประกอบอาชีพแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีหลากหลายไหมคะเด็กๆ
1: ใช่ค่ะมีหลากหลายเลยค่ะทั้งของคุณครูมีทั้งของขายเสื้อผ้าหรือว่าขายพิซซ่านะคะแล้วก็นำในส่วนของการนำทุนการไปศึกษาต่อและก็ในส่วนของการปลูกผักสร้างรายได้เงี้ยค่ะ

ก่อนจะเดินทางไปบ้านของน้องวริษาคุณครูพาแวะบ้านของน้องๆ นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาและได้นำเงินทุนการศึกษาส่วนหนึ่งไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้น้องจันทราคืออีกหนึ่งแบบอย่างของการนำเงินทุนการศึกษาส่วนหนึ่งไปซื้อเสื้อผ้ามือสองแล้วนำกลับมาวางจำหน่ายที่บ้านของตัวเองเปิดเป็นร้านเสื้อผ้ามือสองที่ใช้ชื่อว่าเชกาเซคันด์แฮนด์เพื่อให้คนในชุมชนมีทางเลือกในการซื้อเสื้อผ้ามากขึ้นและราคาที่จับต้องได้เมื่อผักออร์แกนิกผักปลอดสารพิษกำลังเป็นที่ต้องการโดยเฉพาะในกลุ่มคนรักสุขภาพน้องณัฐวัฒน์และปิยกรนักการมองเห็นโอกาสที่จะช่วยสร้างรายได้จึงได้นำเงินทุนการศึกษาส่วนหนึ่งไปซื้อเมล็ดพันธุ์ผักมาปลูกแบบออร์แกนิกส่งขายให้กับโครงการทุ่งหลวงและส่งขายตามออเดอร์ทั่วไประหว่างทางเดินสู่บ้านของน้องวริษาสองข้างทางเต็มไปด้วยบ้านเรือนไม้เรียบง่ายของชาวปากาเกยอหมู่บ้านหนองเต่าตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาห่างไกลความเจริญแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นของผู้คนที่นี่วิถีชีวิตที่เรียบง่ายพึ่งพาธรรมชาติและช่วยเหลือเกื้อกูลกันคือภาพจำที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของชุมชนบนพื้นที่สูงแห่งนี้ทว่าภายใต้ความเรียบง่ายนั้นเด็กหลายคนยังต้องดิ้นรนเพื่อโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม

มื่อเดินทางมาถึงร้านขายพิซซ่าที่เป็นบ้านของน้องวริษาสาวโพน้องกำลังทำพิซซ่าอยู่พอดีเลยค่ะกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณทำเอาพิธีกรและครูแทบอด

จไม่ไหวโครงการดอยพิซซ่าเอ็กซ์เพรสส่งรอยยิ้มสร้างรายได้เกิดขึ้นจากการที่น้องวริษานำเงินทุนการศึกษาส่วนหนึ่งไปต่อยอดอาชีพเดิมของครอบครัวจากการขายไส้กรอกและแซนด์วิชสู่การเพิ่มเมนูพิซซ่าและเปิดช่องทางขายแบบ Delivery ในชุมชน

แล้วก็เอาไปออมส่วนหนึ่งก็นำมาลงทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางไปเรียนหนูก็ออกจากอันนี้ค่ะพ่อคุณแม่ภูมิใจค่ะ

0: ด้วยกระบวนการที่เป็นระบบตั้งแต่การศึกษาความต้องการของลูกค้าการวางแผนต้นทุนการผลิตและจำหน่ายไปจนถึงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอนอกจากจะเปิดร้านขายพิซซ่าแล้วร้านของน้องวริษายังเป็นจุดวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชนโดยเฉพาะเสื้อกะเหรี่ยงทอมือถุงย่ามล้วนมาจากฝีมือของคนในชุมชนนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับตนเองแล้วยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วยน้องวริษาบอกว่าเปิดให้ชาวบ้านนำสินค้ามาวางจำหน่ายที่ร้านได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: อย่างที่บอกนะคะว่าทุนนี้เป็นพระราชสวนีของพระพันปีหลวงนะคะซึ่งทางสกรของเราเนี่ยค่ะก็พร้อมจะสนับสนุนให้เด็กเนี่ยมีความรู้ทั้งด้านการเรียนแล้วก็มีอาชีพนะคะ
2: ค่ะ
1: มีรายได้ค่ะ
2: ก็อย่างที่เกิดโครงการดีๆแล้วคุณครูเองก็ผลักดันให้น้องๆได้มีโอกาสในการเรียนหนังสือแล้วก็ได้การสร้างอาชีพด้วยเหมือนกันนะคะเชื่อแล้วค่ะว่าน้องๆต้องมีชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีแน่ๆเลยเห็นได้จากรอยยิ้มของน้องๆ นะคะเอ๊ะเดี๋ยวเราจะได้ชิมพิซซ่าของน้องแล้วนะคะว่าพิซซ่าของน้องวริษาม
3: าแล้วค่ะ
2: กลิ่นหอมมาเลยค่ะไหนๆๆขอดูหน้าตาหน่อยโอ้โหนี่คือพิซซ่าที่เกิดจากฝีมือของน้องวริษา
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เวลาทำให้กับนักท่องเที่ยวก็ทำแบบนี้ใช่ไหมคะ
3: ทำแบบนี้เลยค
2: ่
3: ะ
2: ไม่ได้ว่าทำน้อยหรือมากกว่านี้นะ
3: ค่ะไม่ค่ะ
2: ทำเป็นมาตรฐานเหมือนกันหมดเลยตรงจุดนี้เองครูก็มีส่วนในการส่งเสริมผลักดันให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการเรียนหนังสือหนูก็ไม่ทิ้งนะใช่ไหม
3: ไม่ทิ้ง
2: ก็ยังไปเรียนอยู่แน่นอนอันนี้เดี๋ยวต้องส่งต่อความต้องบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆรุ่นใหม่อ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่าพิซซ่าของน้องวริษาจะอร่อยขนาดไหนอ่ะคุณ
0: ถ้าได้ลองแล้วจะติดใจรสชาติอร่อยสะอาดกลายเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนกันมาเยือน
3: หวังเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้รับทุนการศึกษาเด็กสภาวะหนูขอขอบคุณสกร.ที่ให้การสนับสนุนตั้งใจเรียนและนำโอกาสที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะหนูอยากฝากถึงน้องๆทุกคนว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาวะยากลำบากแค่ไหนอย่าเพิ่งท้อค่ะขอให้ตั้งใจเรียนและถ้ามีโอกาสดีๆเข้ามาขอให้ใช้โอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะเพราะโอกาสเล็กๆนั้นอาจเปลี่ยนชีวิตเราได้ค่ะ

ในนามของครูสทช.ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ให้โอกาสเด็กบนพื้นที่สูงได้มีโอกาสได้ร่ำเรียนและในฐานะของครูสทช.พร้อมที่จะสนับสนุนเด็กให้มีโอกาสได้เรียนและก็ได้วางแผนการศึกษาในอนาคตต่อไปค่ะและก็พร้อมที่จะส่งเสริมอาชีพให้สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวของตัวเองได้ค่ะ

0: ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนบนพื้นที่สูงที่อยู่ห่างไกลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงไม่ใช่หน้าที่หลักของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งการผนึกกำลังกันของภาคีเครือข่ายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้งานทุกงานเป็น
1: เลขาความสำคัญขอพี่น้องชาติพันธุ์ในด้านต้องมีทุนในการประกอบอาชีพรายได้เป็นต้นครับสู่เขตพัฒนาราษฎรพื้นที่สูได้ร่วมมือภาคีเครือข่ายกับสกรในการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับเด็กเยาวชนโดยเฉพาะสกรได้ส่งเสริมในด้านการศึกษาแล้วก็ส่วนงานขอเขตก็ได้ร่วมมือการส่งเสริมด้านอาชีพและสวัสดิการสังคมเพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กเยาวชนมีโอกาสการเข้าถือสวัสดิการและก็มีรายได้เพิ่มสามารถแบ่งเบาภาระช่วยเหลือครอบครัวได้เราเห็นความสำคัญโดยเฉพาะเราเห็นน้องวริสารซึ่งเป็นเยาวชนที่ขาดโอกาสแล้วก็ได้มีโอกาสจกระท่าไฟฝาเรียนรู้เข้ามาหาความรู้แล้วก็ได้นำความรู้เหล่านี้เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนในพื้นที่ที่ในการใช้ชีวิตและก็ประกอบอาชีพในพื้นที่ไม่จำเป็นต้องออกไปนอกพื้นที่ในชุมชนอื่นและสามารถทำอาชีพด้วยตัวเองในพื้นที่ได้อย่างนี้เป็นต้นครับก็อยากจะให้พี่น้องชาติพันธุ์ของเราโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนใฝ่ฝันเรียนรู้แล้วก็หาอาชีพในการที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาชุมชนพัฒนาหมู่บ้านของเราแล้วก็รู้ถือมีพอมีอาชีพแล้วก็มีการเข้าถึงสวัสดิการมีการออมก็จะเห็นตัวอย่างอย่างเช่นน้องวริสาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนในชุมชนแล้วก็มีอาชีพจากการทำกิจกรรมการขายพิซซ่ามีรายได้เพิ่มแล้วก็มีสมาชิกเข้ามาเป็นลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าน้องเขาพอมีอาชีพมีรายได้แล้วก็มีการออมในชุมชนด้วยครับ

พระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่ทุนการศึกษาเล็กๆที่ส่งต่อโอกาสและจากโอกาสเล็กๆนั้นได้เติบโตกลายเป็นรอยยิ้มเป็นอาชีพและเป็นความหวังของครอบครัวหนึ่งบนพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่เรื่องราวของน้องวริษาสาวโพกับโครงการดอยพิซซ่าเอ็กซ์เพรสส่งรอยยิ้มสร้างรายได้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือคือหนึ่งในบทพิสูจน์ว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านยังคงหล่อเลี้ยงและส่องสว่างให้กับเด็กและเยาวชนไทยในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใด

ก็ได้เฝ้าอธิษฐานขอให้ท่านหายวันหายคืนแต่เมื่อได้ข่าวท่านสิ้นพระชนม์ก็สร้างความเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่ให้โอกาสแล้วก็ท่านมีโครงการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของเราโดยเฉพาะโครงการร้อยใจรักซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในโซนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งโครงการดังกล่าวส่งผลดีทั้งด้านการศึกษาด้านการพัฒนาอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็จะขอสืบสานปณิธานของท่านในการทำความดีช่วยกันพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้เป็นพลเมืองดีสร้างประเทศชาติให้มีความมั่นคงต่อไปค่ะ

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: มีคนโทรมาฮัลโหล
2: สวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับโทรมาจากโรงพักนะครับคุณมีคดีครับ
1: อันนี้เสียงปูแม่แล้วเนี่ยเขาจำได้อยู่ปูแม่แต่ถ้ามาจุกันเด้อไอ้อยู่ตรงนี้น่าโทรแม่แม่มาอู้กันเพะ
2: โอ้หูได้อย่างใดแน่ว่าผมโทรแม่
1: นี่อย่างจะบอกหูข่าวก็ออกทั่วบ้านทั่วเมืองแถมไทยเฮายังร่วมมือกับทั่วประเทศอาเซียนรับมือกับหมู่มิจฉาชีพหมู่นี
3: ้ถูกต้องแล้วค่ะ
1: อะ
3: ไทยและอาเซียนได้มีการผลักดันการรับมืออาชญากรรมทางไซเบอร์และได้มีการผลักดันกฎหมายและมาตรการด้านไซเบอร์รวมไปถึงระดับภูมิภาคเช่นการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ของอาเซียนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถร่วมกันในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และเพื่อยกระดับความปลอดภัยของพลเมืองอาเซียนในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน
2: โอ้อย่างอี้ก็ดีกะทุกประเทศอะทั่วอาเซียนเนี่ยเพิ่นมาจ่อยเหลือเฮาอะเขาจะไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพ
1: ถูกแล้วปู่แม่บ่เจ้มีก็เฮา2คนจะไปป้องกันรัฐบาลอย่างเดียวหมู่เฮาผู้คนก็ต้องช่วยกันคือโหเท่าทันบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของหมู่มิจฉาชีพ
2: แม่นแล้ว
3: ใช่ค่ะเพราะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นรากฐานสำคัญของความเชื่อมั่นทางสังคมเศรษฐกิจและเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียน

0: สำหรับหมู่เฮาดนตรีและแนวไปใกล้แค่อดีตแต่มันคือสิ่งที่เฮาหยิบขึ้นมาเล่าใหม่ในวันนี้
1: เฮาผสมผสานเสียงสะล้อซอซึ่งเข้ากับดนตรีสมัยใหม่ครับ
2: เพื่อให้คนรุ่นเฮาคนรุ่นใหม่และคนทั้งโลกได้ยินเสียงของล้านนาเจ้า

0: มาสนับสนุนศิลปินไทยและดนตรีภาคเหนือไปด้วยกันนะครับ
1: มีบ่าวมาตักมาบอกว่าฮักแต่น้องมาเต๋วดำดำมองมองบอกว่าน้องงามกว่าไ
2: ผ่เสียงไม่ไหวจังบ้านเราไปได้ไกลกว่าที่คิดนะครับ
3: ส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่ขับเคลื่อนดนตรีพื้นบ้านสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ

สวัสดีคุณผู้ชมครับได้เวลาป้ากันแฮมแล้วครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับป้ากันเป็นประจำครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 14:30 นและ 16:30 นครับติดตามรับชมได้ทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้ผมเอกนรินทร์ใจมโนครับมีข่าวดีจากหลายกระทรวงจะมานำเสนอมาอู้มาจากกับคุณผู้ชมกันโดยเฉพาะทางด้านของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปปลูกผักอินทรีย์กันครับเพิ่นจะไปส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ที่ไหนจะได้พ่องกว่าจะเป็นการงะผักอินทรีย์ได้มันมีกระบวนการมันมีขั้นตอนอะไรอย่างจะได้เดี๋ยวจะได้ไปติดตามกันนะครับสำหรับทางด้านของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงครับข่าวดีข่าวแรกที่ได้เอามาอู้จ่ามานำเสนอกับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับไปพอแหมหนึ่งเรื่องที่หลายคนท่ารอคำตอบเหมือนกันนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสว่าจะเพิ่มเดือนเฮือเฮาแหมกอดังด้านข้อมูลเรื่องนี้นะครับนายพาราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะการกำกับดูแลสำนักงบประมาณได้แจ้งนะครับความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับว่าโครงการใกล้สิ้นสุดเฟสแรกเดือนกันยายนนี้ครับโดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินโครงการต่อส่วนงบประมาณที่จะทำโครงการเฟสที่2สามารถแจ้งเงินจากพระราชกำหนดกู้เงินในส่วน200,000 ล้านบาทแรกยังเหลือแห่งประมาณ 4-50,000 ล้านบาทครับหากกระทรวงการคลังหันว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อรัฐบาลก็จะมีเงินปอในการดำเนินการครับซึ่งถ้าหากถามย้ำนะครับว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเหมือนไฟเขียวเพื่อทำต่อหรือไม่ซึ่งตรงนี้ครับนายกรัฐมนตรีไฟเขียวในหลักการหากกระทรวงการคลังหันว่ามีความเหมาะสมและสามารถอันและสถานการณ์จำเป็นต่อการดำเนินการนะครับสามารถดำเนินการต่อไปได้ครับซึ่งตรงนี้นะครับรัฐบาลมีหลายกระเป๋าเนาะและก็จะมีการเพิ่มแหมหนึ่งกระเป๋านอกจากงบประมาณปกติก็คืองบเงินกู้400,000 ล้านบาทฉะนั้นครับสามารถนำมาใช้ได้หากสถานการณ์บอกว่าจำเป็นจะต้องใช้ครับยังไงคงจะต้องติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันต่อไปซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำแล้วนะครับว่าอยากจะเฮือทำต่อถามพี่น้องประชาชนเหมือนกันครับว่าอยากจะเฮือมีต่อแหมกอเขาก็ในฐานะคนใจเนาะเขาก็บอกว่าอยากเฮือมีต่อเหมือนกันว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วเนาะสำหรับกันยายนของเฮาไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลายๆคนบอกว่าหมดตั้งแต่สิ้นเดือนละนะครับเดี๋ยวคงจะอันมีความคืบหน้าจะได้เดียได้มาบอกกล่าวกับคุณผู้ชมกันแหมกรรมหนึ่งเนาะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสว่าจะมีโอกาสเพิ่มเดือนแต่สำหรับผมถ้าติดตามดูมีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับจะได้มีความคืบหน้าจะได้เอามาบอกกล่าวกันในรายการของเขาต่อไปนะครับเรื่องของจากการคาดการสถานการณ์เอลนิโยคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับปีนี้มันบอกว่าอาจจะมีความรุนแรงขึ้นคุณผู้ชมรัฐบาลก็เลยต้องมีการเกี่ยมการนะครับโดยได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยอย่างทันท่วงทีซึ่งจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานบัดเดียวนี้ปะว่ายังมีน้ำปอต่อการอุปโภคบริโภคและการแย่นาของพี่น้องเกษตรกรจะได้ก็ตามครับในส่วนของการทำนาปลังก็ยังคงต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนแหมเตือนหนึ่งเพื่อกำหนดแนวตั้งที่เหมาะสมต่อไปซึ่งนอกจากนี้นะครับก็ได้มีการสั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นแหมตวยครับก็ต้องเตรียมการรับมือไว้เหมือนกันเนาะเพราะเปิ้นบอกว่ามันใจเป็นเอลนิโยบ่ได้นะคุณผู้ชมเป็นซุปเปอร์เอลนิโยเลยนะนั่นหมายความว่ามันจะแห้งแล้งไปแหมนักแล้วก็แห้งแล้งไปแหมเมินเหมือนกันครับการเตรียมการตรงนี้บ่ใจเฉพาะหน่วยงานภาครัฐอย่างเดียวนะครับพี่น้องประชาชนเฮาหมู่เขาสำหรับการใจน้ำก็ต้องคอยบริหารจัดการน้ำถึงภาคเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตัวไว้รวมไปถึงความสำคัญของเฮาก็คือการใจน้ำกินน้ำใจถึงวันนี้ตัวเหมือนกันครับตอนนี้คุณผู้ชมครับอย.เปิ่นได้คุมเข้มเป็นห้องว่าเป็นประกาศลดน้ำหนักแล้วเนาะอย.เป็นคุมเข้มแล้วนะครับคือเป็นยาควบคุมพิเศษจะต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นสำหรับไผ่ตีจะใจครับ
บัดเดี๋ยวนี้ปะว่าการนำไปใช้เพื่อลดน้ำหนักโดยบ่ได้รับการประเมินและดูแลจากแพทย์นะครับในการใช้ประกาศลดน้ำหนักนะครับรวมไปถึงมีการลักลอบจำหน่ายยาปลอมยาตีบาซาบแรงตีม้าและการขายผ่านช่องทางออนไลน์ครับกระทรวงสาธารณสุขก็เลยออกประกาศเรื่องของยาควบคุมพิเศษกำหนดให้เป็นยากลุ่มชนิดฉีดเป็นยาควบคุมพิเศษเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับโดยการขายในร้านขายยาแผนปัจจุบันต้องมีใบสั่งแพทย์และส่งมอบยาโดยเภสัชกรเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและจ่ายยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยและนอกจากนี้ครับอย.จะเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามการกระจายยากลุ่มดังกล่าวผ่านระบบติดตามการกระจายยาโดยระยะแรกได้ขอความร่วมมือผู้ได้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาซึ่งตรงนี้นะครับจะต้องมีการทำข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าตั้งแต่การจัดเก็บตั้งแต่การกระจายโดยเหมือนกันครับซึ่งตอนนี้นะครับมาตรการนี้ไม่ได้จำกัดการเข้าถึงยาสำหรับผู้ป่วยตีมีข้อบ่งใจและได้การดูแลจากแพทย์แต่ยังสามารถเข้าถึงยาได้ตามปกติครับแต่จะได้รับความปลอดภัยนักยิ่งขึ้นเพราะอย่าลืมนะครับว่าเพราะหลายๆคนหันมาสนใจประกาศลดน้ำหนักกันนักขึ้นเนี่ยนะครับการลักลอบของปลอมมาขายการขายออนไลน์ก็เริ่มนักขึ้นเหมือนกันรวมไปถึงบางคนเนี่ยน้ำหนักยังบ่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องใช้ปากกาปักแต่ด้วยความตีอยากจะผอมเกินไปอย่างเงี้ยครับมันก็เลยยากฮึการใช้ได้ง่ายนักขึ้นแต่ใต้แล้วถามว่ายังใช้ได้อยู่ตามติเป็นบอกไว้เพียงแต่ตังติดีคนจะฮึหมอเป็นคนแนะนำดีกว่าเป็นคนสั่งว่าเปิงดีใจก่อนหรือว่าเปิงดีบ่ใจเตือนะครับสำหรับการใช้ประกาศลดน้ำหนักครับตอนนี้แฮมหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะก็ว่ามอเตอร์ไซค์ฮับจ้างนอรัฐบาลก่อได้ให้ความสำคัญสำหรับอาชีพนี้เหมือนกันครับรัฐบาลให้ความสำคัญในความปลอดภัยตามถนนโดยเฉพาะการใช้รถใช้ถนนของคนตีเป็นมอเตอร์ไซค์ฮับจ้างนี่นะครับต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดครับจะต้องมีการกวดสภาพจะต้องมีการชำระภาษีของตกต้องตามกฎหมายตัวนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกและก็ลดความแออัดในการเข้าถึงการบริการโดยสามารถใช้บริการได้เหมือนเดิมครับตีสำนักงานขนส่งกรม

0: ชนซึ่งต้องผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกและจะในพื้นที่จังหวัดอื่นใดนะครับผ่าน LINE Official ของทางกรมการขนส่งทางบกนะครับไม่ว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าตีครับส่งกับข้าวตามแอปพลิเคชันนะครับก็จะต้องมีความปลอดภัยซึ่งเฮาเข้าใจว่าเปิ้นต้องทำเวลาเหมือนกันครับเผื่อจะได้ส่งสินค้าฮื้อโวยตีซุปแต่ขณะเดียวกันความปลอดภัยตึงเปิ้นตึงเฮาตัวก็ต้องมีฮื้อความสำคัญในเรื่องนี้ตัวเองเหมือนกันกดสภาพบ่ใจเฉพาะรถของวินมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวครับของมูเฮาตัวเองเหมือนกันได้เวลากดสภาพก่อนติดจะไปต่อทะเบียนก็ต้องทำตามกฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัดแถมตัวครับยังอยู่เรื่องของการเกษียณคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับก็ต้องออกมาเตือนภัยกันแถมรอบนึงเหมือนกันครับสำหรับมิจฉาชีพติดจะมาจุมาหลอกไว้เกษียณครับเตือนภัยวัยเกษียณหากเผลอหับสายนี่ต้องระมัดระวังตัวเหมือนกันเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับมิจฉาชีพอาจจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเงินบำเหน็จบำนาญอ้างมาจากกองการเงินเจ้าหน้าที่การเงินอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางกบข.อ้างมาว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารก็ว่าหน่วยงานอื่นๆโทรเข้ามาว่าเงินบำเหน็จบำนาญอาจจะติดขัดจะอันจะอีต้องดำเนินการดังนั้นดังนี้เอาเงินสตังค์มากดสอบต้องลงทะเบียนต้องกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนอันนี้คือกดสายทิ้งได้เลยเป็นมิจฉาชีพอย่างแน่นอนครับและนอกจากนั้นไว้เกษียณยังติดเคยเตือนกันเนาะนอกจากจะเรื่องของเงินบำเหน็จบำนาญแล้วจะมีการเตือนเรื่องของการลงทุนอ้อไหนๆก็ได้เงินก้อนแล้วลองลงทุนพอบอเอาเงินต่อเงินอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องพอก่อยให้ดีตัวเหมือนกันวัยเกษียณพออยู่บ้านไปได้ยากการอย่างอยู่กับโลกออนไลน์มักจะมีมิจฉาชีพหลอกให้รักหลอกให้หลงแล้วก็หลอกให้สงสารโอนสตังค์ช่วยเหลือไปเหมือนกันครับหลายมิจฉาชีพครับหลายรูปแบบต้องพอก่อยระมัดระวังกันให้ดีกันละกันครับเดี๋ยวย่างกันก่อนนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้าสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงครับจะไปส่งเสริมเรื่องของการปลูกพักอินทรีย์ปลดหนี้ได้เงินล้านเลยนะครับเปิ้นส่งเสริมการปลูกพักอินทรีย์ตีไหนจะใดติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
0: คุณผู้ชมกำลังติดตามครับชมรายการข่าวดีประเทศไทยครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11ปากันเวลา2เตือครับบ่าย2โมงเกิงและ4ทุ่มเกิงครับเป็นประจำในแต่ละติดครับจะมีคลิปจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมาบอกกับคุณผู้ชมกันอย่างที่เฮาเคยหันก็คือการส่งเสริมการปลูกอะโวคาโดการส่งเสริมการปลูกบักควันวันนี้ครับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนะครับจะส่งเสริมการปลูกพักอินทรีย์ตัวเหมือนกันครับการปลูกมันมีขบวนการขั้นตอนจะได้ละก็มันได้สตังล้านแต่ก็ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
4: เขาเล่าว่าพี่ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็ได้เงินล้าน
5: จริงไหมพี
4: ่มันทำยังไงบ้างพี่
5: ใจ
6: ถ้าใจพร้อมก็เกินร้อยแล้วมาเรียนรู้เรียนมาเข้าหาบ่มยังเกินจนทำได้อยู่ทุกวันนี้เกิดขึ้นมาได้จำหน่ายได้ขายอยู
7: ่เราก็มีแผนที่จะนำนโยบายของสถาบันเนี่ยมาส่งเสริมชาวบ้านที่นี่ก็คือการปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
8: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ 5D Highland พื้นที่สูงครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านดอยช้างตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายซึ่งที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องของกาแฟครับแต่ที่นี่ยังมีเกษตรวิถีใหม่ที่ทุกท่านอาจจะยังไม่เคยทราบ วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับผักอินทรีย์

0: ทำอ่ะครับผมกำลังไปตามหาเกษตรกรที่ทำผักอินทรีย์หมดนี่เต็งล้านนะครับระวังนะครับเพราะว่าโกงครับโกงครับแปลงผักอินทรีย์ไม่ธรรมดาเอาเรื่องถึงสักทีแปลงผักอินทรีย์ที่เขาว่ามีเกษตรกรผู้นำสามารถที่จะปลูกผักอินทรีย์ได้เงินล้านที่ชื่อจิ้มจริงใจเขาทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับพี่เจมพี่เจมอยู่ไหนผมเจอโรงเรือนครับมีโรงเรือนเดี๋ยวเข้าไปดูครับโอ้ผมเจอแล้วครับมีผู้หญิงอยู่ข้างในโรงเรือนโอ้ผมเจอครับเจอน้องสาวอย่าไปถามครับน้องครับน้องครับน้องครับน้องน้องครับน้องครับ
1: ปัง
2: สวัสดีครับพี่จิ้ม
3: อ๋อสวัสดีครับจางตองครับพี
2: ่พี่จาง
3: ตองผมไปเห็นที่รายการฮาดีเนี่ยที่ผมติดตามอยู่อ่ะ
0: ฮาดีพื้นที่สูง
3: ใช่ใช่
0: โอ้โห FC แฟนพันธุ์แท้ครับพี่ขอบคุณมากครับพี
3: ่ครับครับครับ
0: พี่ครับพี่เขาเล่าว่าพี่ปลูกผักอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีแล้วก็ได้เงินล้านจริงไหมพี่
3: จริงครับถ้าลดได้ก็ได้เงินจริงแล้วก็รวมปลูกด้วย
0: จริงอ่ะ
3: จริงลองทำดูไม่ทำไม่รู
0: ้ไหนๆวันนี้รายการฮาดีพื้นที่สูงก็มาถึงที่นี่ละพี่พอที่จะบอกหน่อยได้ไหมครับว่าเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคของการที่พี่สามารถที่จะปลูกผักอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลดการใช้สารเคมีได้เงินล้านมันทำยังไงบ้างพี่แล้วมันมีเทคนิคมีเคล็ดลับอะไรบอกสักนิดนึงได้ไหม
3: ต้องมีที่ดินก่อนไม่มีที่ดินก็ทำไม่ได
0: ้
3: สองใจ
0: ใจ
3: ถ้าใจพร้อมก็เกินร้อยละ
0: ใจสำคัญใช่ไหม
3: สำคัญที่สุดแล้วใจแรกได้หมดมาเรียนรู
0: ้
3: มาเข้าหาเรื่องค่ายามาตรฐานของยาหรือสารเคมีเราไม่รู้เราก็ทำตามสภาพที่เรามีอยู่เวลาเราที่มีอยู่ก็ขายบ้างไม่ได้ขายบ้างเสียไปตามรูปแบบของเท่าที่เห็นตามที่เห็นนั่นนะครับเนาะเลยมีหน่วยงานหนึ่งได้ยินมาจากชุมชนหมู่บ้านเขาบอกว่ามีสวสโครงการพัฒนาพื้นที่สูงก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์ความรู้เรื่องนั้นมาลองต่อยอดงานนี้ดูทางสถาบันก็ได้ให้เป็นพื้นบางหนาวดีกว่าเจาะจงเลย
0: ให้คำแนะนำ
3: ใช่เพราะว่าพื้นที่จุดนี้ได้เปรียบมันเป็น 1,200-1,300 เนี่ยก็เริ่มเข้าใจบริบททุกอย่างตั้งแต่พวกปรับปรุงดินอะไรก็มีหน่วยงานสวสมาช่วยทั้งหมดแนะนำจนบ่มยังเกิดจนทำได้อยู่ทุกวันนี้อยู่เกิดขึ้นมาได้จำหน่ายได้ขาย
0: แล้วไปขายที่ไหนครับ
3: ความรู้ไม่ขายครับ
0: มาความรู้โอเคไม่ขายแล้วไปขายที่ไหนครับ
3: ขายที่เอกลักษณ์เอกชนทั่วไปและก็ยังขายอยู่ตลอดส่งตลอดอยู
0: ่ครับผม
3: ส่งความรู้ส่งและต่อยอดให้ทีมรุ่นน้อง
0: มีการส่งต่อความรู
3: ้มีครับ
0: ความรู้ไม่ขายแต่ส่งต่อให้คนอื่นต่อไป
3: ครับหลายคนหลายชีวิตตอนนี้ก็บางคนก็มีตลาดเองดีเองบางคนก็กำลังเพิ่มเกษตรกรเองในมือมีรายได้เป็นกอบเป็นกำกันอยู่ทุกวัน
0: โอ้โหพี่สุดยอดมาเลยทุกวันนี้พี่แฮปปี้ไหมครับมีความสุขมากไหม
3: ก็ได้ทำในสิ่งที่ว่าเราทำเป็นแล้วได้ส่งต่อให้เหมือนกับสถาบันที่เขาส่งต่อให้เรามาเราก็ส่งกลับไปคืนประมาณนี
0: ้โอ้สุดยอดจริงๆเลยครับพี่

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีครับดอน
0: ครับผม
2: ดอนช่วยเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมว่าที่มาที่ไปของงานส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ที่บ้านดอยช้างอ่ะที่โครงการพัฒนาที่สูงแบบโครงการหลวงวาวีเนี่ย
0: ครับ
2: มันเริ่มหรือมีที่มาที่ไปมาอย่างไรบ้าง
0: คือจริงๆแล้วบ้านดอยช้างเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นหลักเศรษฐกิจก็คือกาแฟอริบิก้าอยู่แล้วนะครับ
2: ครับ
0: ซึ่งกาแฟอริบิก้าเนี่ยใน1ปีจะให้ผลผลิตครั้งเดียว
2: ครับ
0: ซึ่งใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวประมาณ 5-6 เดือนช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยชาวบ้านก็จะไปทำงานเกษตรทั่วไปอย่างเช่นการปลูกพริกปลูกข้าวโพดปลูกมะเขือเทศนี่ครับซึ่งพืชเหล่านี้เนี่ย1ใช้สารเคมีเยอะพี่บอกครับ2เนี่ยใช้พื้นที่เยอะ

0: และการทำฉะนั้นเราก็มีแผนที่จะนำนโยบายของสถาบันเนี่ยมาส่งเสริมชาวบ้านที่นี่ก็คือการปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้
1: อม
0: การลดใช้สารเคมีในมุมที่สูงเราก็เลยได้นำองค์รู้เรื่องของการปลูกผักในโรงเรือ นซึ่งใช้พื้นที่น้อยแต่ให้มูลค่ามาก
1: ทำน้อยได้มาก
0: ใช่ครับลดใช้สารเคมีด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีเกษตรกรที่เราทำผักเนี้ยทั้งหมด58ไร
1: ่ครับผม
0: 158โรงเรือนทำเยอะโดยช่างที่น
1: ี่
0: ครับผม
1: แสดงว่าพี่จิ้มเนี่ยเป็นผู้นำยุคแรกแล้วตอนนี้ได้ขยายไปส่วนอื่นอีกไหม
0: พี่จิ้มเป็นคนแรกเลยที่เราทำที่นี่แล้วตอนนี้เราก็ขยายต่อไปเรื่อยๆซึ่งมีทั้งผู้นำเกษตรกรเยาวชนที่หลายๆคนที่เขาหันกลับมาทำงานในพื้นที่ตัวเองโดยที่ไม่ออกไปทำข้างนอกพี่บอกให
1: ้โอเคครับสุดยอดมากเลยครับบอม
2: ก็คือเรื่องราวของจิ้มจริงใจสรรพากรพิมพ์พวงเกษตรกรผู้นำในพื้นที่โครงการพัฒนาอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายที่รับองค์ความรู้จากสวส.เข้ามาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีเกษตรในแบบตนเองสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและสามารถสร้างความสุขให้กับคนในชุมชนไม่เพียงเท่านี้เขายังสามารถที่จะส่งต่อความรู้และประสบการณ์ต่างๆไปสู่พี่น้องเกษตรกรรายอื่นที่สนใจต่อไปเกษตรอินทรีย์ในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนแต่มันคือเรื่องของความยั่งยืนในพื้นที่ในชุมชนสืบต่อไปและใน EP ต่อไปเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับการส่งต่อความรู้และประสบการณ์ที่มีทั้งหมดของจิ้มจริงใจไปสู่เกษตรกรและเยาวชนในพื้นที่จะเป็นอย่างไรนั้นจะน่าสนใจเพียงใดติดตามชมใน 5D พื้นที่สูงเอพิโซดต่อไปในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ช่วงของฝากนักช็อปใครกำลังมองหาของฝากดีๆทั้งอร่อยปลอดภัยและได้ช่วยโลกไปพร้อมกันต้องนี่เลยสินค้าอีโคแบรนด์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงช็อปครั้งเดียวได้ครบได้ของดีจากดอยส่งตรงจากมือเกษตรกรรู้เลยว่าใครปลูกที่ไหนและปลูกอย่างไรมั่นใจทุกคำเพราะมาจากระบบเกษตรที่ยั่งยืนจริงๆอยากช็อปง่ายๆไม่ต้องขึ้นดอยแค่เข้าเว็บไซต์ของดีบนดอยก็เหมือนได้ช่วยการรักษาป่าลดหมอกควันพร้อมส่งรอยยิ้มให้เกษตรกรไทยของดีมีคุณค่าช็อปแล้วดีต่อใจใจใจใจ
1: พื้นที่สูงจะพาคุณผู้ชมไปพอการส่งเสริมอาชีพตั้งการเกษตรจะได้กันพองสามารถติดตามพอกอยได้นะครับในรายการข่าวดีประเทศไทยรายการของเฮานะครับนอกจากจะมีคลิปจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงแล้วแถมหนึ่งหน่วยงานครับที่มีคลิปมานำเสนอกันเป็นประจำนะครับนั่นก็คือทางด้านสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินวันนี้ครับเฮาจะไปติดตามแถมหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจครับเมื่อภรรยาเป็นนายกอบจ.นะครับส่วนสามีกลับมีจื่อเกี่ยวข้องกับงานรัฐเหมาของภาครัฐอันนี้ครับจะแก้ปัญหาตรงนี้จะได้กันพองนี้นะครับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็เลยลงไปดูเรื่องนี้จะเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
2: ภรรยาเป็นนายกอบจ.ส่วนสามีได้งานรับเหมาของรัฐมองยังไงก็ทุจริตแต่งานนี้คดีพลิกเฉยเลยเรื่องนี้มีประชาชนร้องเรียนมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะว่านายกอบจ.หญิงท่านหนึ่งอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะบริษัทของสามีได้รับสัมปทานดูดทรายแถมยังไปยื่นซองประมูลโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอีกชาวบ้านจึงสงสัยว่างานนี้มีการหัวกันหรือเปล่าผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีประเด็นแรกเรื่องสัมปทานดูดทรายความจริงคือไม่ได้ขออนุญาตจากอบจ.แต่เป็นการขออนุญาตผ่านกรมที่ดินและดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนที่ภรรยาจะเข้ารับตำแหน่งเสียอีกประเด็นนี้จึงไม่มีความผิดค่ะแต่เดี๋ยวก่อนแล้วประเด็นที่ไปยื่นซองประมูลงานของจังหวัดล่ะในเมื่อภรรยาเป็นนายกอบจ.หากสามีเข้าไปยื่นประมูลงานจริงอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายอย่างแน่นอนแต่ความจริงก็ปรากฏเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินพบหลักฐานชิ้นสำคัญและส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบผลออกมาว่าลายเซ็นของสามีในซองประมูลถูกปลอมแปลงใช่ค่ะมีคนจงใจสวมรอยเพื่อกลั่นแกล้งและใส่ร้ายสุดท้ายผู้ที่ปลอมลายเซ็นถูกตำรวจจับกุมและดำเนินคดีส่วนสองสามีภรรยาก็ได้รับความเป็นธรรมและพ้นจากข้อกล่าวหาอย่างสง่างาม
3: ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินโทรเลยครับสายด่วน1676สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโทรฟรีทั่วประเทศ
1: สายด่วน1676นะครับเป็นสายด่วนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับคุณผู้ชมก็สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้แห่งหนึ่งช่องต่างนะครับบางทีอาจจะไปตีว่าการอำเภอมันก็จะมีศูนย์ดำรงธรรมเนาะแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องใหญ่หรืออยากจะฮือต่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็อันสายด่วนตะกี้ตีบอกกันไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแฮมเครสตัวอย่างเหมือนกันตีในเมื่ออันภรรยาได้เป็นถึงนายกอบจ.แล้วทำไมชื่อของสามีเป็นผู้รับเหมาการก่อสร้างต่างๆกันหน้าขนาดเหมือนกันก็ต้องมีการตรวจสอบเพื่อดีเหมือนกันครับเขาจะมาปิดท้ายกับการเตือนภัยของตังตำรวจสอบส่วนกลางครับตำรวจสอบส่วนกลางเปิ้ลมาบอกกับเฮานะครับว่ามี5อาชีพยอดฮิตตีมิจฉาชีพเอาไปสวมร้อยไปจุคนอื่นครับ5อาชีพยอดนิยมตีมิจฉาชีพสวมร้อยไปจุคนอื่นมีอย่างกันพองไปพอกันได้จากสำนักงานตำรวจสอบส่วนกลางกันครับ
4: เปิด5อาชีพยอดฮิตที่มิจฉาชีพใช้สวมรอยหลอกเหยื่อมากที่สุดทุกวันนี้นะคะมิจฉาชีพเนี่ยมักจะสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆค่ะเพื่อจะสร้างความน่าเชื่อถือก่อนจะใช้สารพัดกลอุบายเลยในการหลอกให้เหยื่อเนี่ยเปิดเผยข้อมูลกดลิงก์หรือว่าลวงให้โอนเงินให้ค่ะจากข้อมูลสถิติอาชญากรรมไซเบอร์ของ FBI เมื่อเดือนกรกฎาคม2026ระบุถึงอาชีพและก็บทบาทที่มิจฉาชีพเนี่ยมักจะนำมาใช้แอบอ้างกันค่ะอันดับ1เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐมักจะอ้างว่าเหยื่อเนี่ยมีส่วนพัวพันกับคดีแล้วก็สร้างความหวาดกลัวพร้อมกับกดดันนะคะให้ทำตามคำสั่งอันดับ2นักกฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญทวงคืนทรัพย์สินดิจิทัลมักจะเลือกเหยื่อที่เป็นผู้เสียหายอยู่แล้วอ้างว่าสามารถช่วยติดตามเงินคืนได้แต่ว่าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมค่ะ อันดับ3เจ้าหน้าที่ธนาคารมักจะอ้างว่าบัญชีเนี่ยมีความผิดปกติหรือว่ามีความเสี่ยงก่อนจะมีการหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีของมิจฉาชีพอันดับ4เจ้าหน้าที่ IT หลอกว่าโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยมีปัญหาติดไวรัสหรือว่าถูกแฮกก่อนจะให้ติดตั้งโปรแกรมที่เข้าถึงข้อมูลของเหยื่อได้อันดับ5เจ้าหน้าที่บริการจัดส่งสินค้าหรือศุลกากรมักจะอ้างว่ามีพัสดุตกค้างมีของผิดกฎหมายหรือว่ามีค่าภาษีที่ต้องชำระก่อนที่จะส่งลิงก์ปลอมให้เหยื่อดำเนินการค่ะสำหรับในประเทศไทยนะคะ5อาชีพที่มิจฉาชีพเนี่ยมักจะนำมาแอบอ้างบ่อยครั้งมีดังต่อไปนี้ค่ะอันดับที่1เจ้าหน้าที่ตำรวจ DSI หรือปปง.อันดับ2เจ้าหน้าที่ธนาคารอันดับ3เจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถืออันดับ4เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและอันดับที่5เจ้าหน้าที่ศุลกากรค่ะจะเห็นได้นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็องค์กรที่ประชาชนคุ้นเคยยังคงเป็นอาชีพยอดนิยมที่มิจฉาชีพมักจะนำมาใช้แอบอ้างเพื่อจะสร้างความน่าเชื่อถือก่อนจะมีการหลอกให้เหยื่อน่ะทำตามคำสั่งค่ะดังนั้นนะคะหากมีใครติดต่อมาแล้วก็แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าจากหน่วยงานที่ไหนก็ตามนะคะโดยเฉพาะเมื่อเริ่มมีการพูดถึงคดีความบัญชีผิดปกติการตรวจสอบเงินหรือว่าสั่งให้โอนเงินอย่าเพิ่งเชื่ออย่ารีบทำตามและควรวางสายเพื่อติดต่อกลับไปยังหน่วยงานนั้นๆผ่านทางช่องทางทางการด้วยตนเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CAB
1: สังเกตได้นะครับว่าแต่ละอาชีพก็คือเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการกับเป็นซาตังเป็นซาส่วนใหญ่มันก็เลยเนี่ยคือหลายๆคนกลัวขึ้นมาแล้วก็เจอมิจฉาชีพเหล่านี้ขึ้นมาเหมือนกันครับอย่างติเปิลทำคลิปนี้ขึ้นมาหันก็ครับว่า AI มันสามารถตั้งแต่งกายให้เหมือนกับอาชีพเปิลได้มดกุสิงยางแต้ๆเลยเหมือนกันนะครับบัดนี้ลงเจออันอย่างได้ง่ายๆนะครับถึงตำรวจไซเบอร์ถึงตำรวจสอบสวนกลางก็จะมีแบบคลิปมาเตือนภัยให้เฮาอยู่ตลอดเหมือนกันก็สามารถไปส่องพอในเพจของเปิ้นได้หรือว่ามาติดตามรายการนี้ก็ได้ครับข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับวันนี้เวลาเสียงแห่แล้วนะครับเฮาจะปะกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้ผมเองณรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลาย

สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่รายการโชว์เหนือนะครับรายการที่นําเสนอเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ในทุกๆด้านเลยวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดพิษณุโลกครับที่มหาวิทยาลัยนเรศวรมีน้องๆนิสิตกลุ่มนึงนะครับที่เขาเนี่ยมีหัวใจที่จะสืบสานศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นของพื้นที่ล้านนาหรือว่าภาคเหนือตอนบนนั่นเองกับชมรมสืบสานล้านนาครับการที่ความรู้ตรงนี้จะไปอยู่ในหัวใจของน้องๆเพื่อที่จะเติบโตขึ้นไปและก็นําศิลปะวัฒนธรรมตรงนี้ไปเผยแพร่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบเจอกับน้องชมพูครับที่เขาอยู่ที่อาคารกิจกรรมถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปพบกันเลยครับ

0: ี้ครับคุณผู้ชมเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อาคารกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับอาคารแห่งนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับน้องๆทุกคนเลยที่อยากมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการร้องเล่นเต้นแล้ววันนี้ครับกับชมรมสืบสานล้านนาผมมีไกด์ที่จะพาเราเนี่ยไปทำความรู้จักกันให้มากยิ่งขึ้นและตอนนี้ผมอยู่กับน้องชมพูครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: น้องชมพูเดี๋ยวแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันสักนิดนึงครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิกุลแก้ววงกาลสินค่ะ

0: ิตคณะเกษตรศาสตร์สาขาสัตวศาสตร์เทคและเทคโนโลยีอาหารสัตว์ชั้นปีที่3ค่ะ
1: น้องชมพูอยู่ชั้นปีที่3แล้วแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยพี่มาดูเรื่องของการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนานั่นก็คือภาคเหนือตอนบนพี่พูดถูกไหม
0: ค่ะ
1: ชมรมแห่งนี้ก่อตั้งมาเนิ่นนานแล้วใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: นานขนาดไหนแล้ว
0: ก่อตั้งมาปีนี้ปีที่19แล้วค่ะ
1: ทำไมมันเขาเรียกว่ามันเป็นความชอบด้านศิลปะวัฒนธรรมหลายๆคนถ้าพี่มองไปถึงตัวนิสิตเองเด็กๆเยาวชนก็จะชอบแบบร้องเล่นเต้นทำไมถึงแบบอยากจะศึกษาเรื่องของการร่ายรำศิลปะกลองดนตรีต่างๆล่ะครับ
0: ถ้าในของตัวหนูนะคะหนูมีทักษะการรำมาจากมัธยมอยู่แล้วค่ะแล้วหนูก็ชอบที่จะฟ้อนรำตรงนี้แล้วก็เลยมานี่ก็เลยมีชมรมภาคเหนือใช่ไหมคะชมรมสุสานล้านนาหนูก็เลยอยากที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมในวัฒนธรรมอื่นค่ะ
1: ตอนที่ชมพูเองเนี่ยเข้ามหาวิทยาลัยมาอยู่ปีหนึ่ง
0: ค่ะ
1: เราได้ยินคำว่าชมรมศึกษาล้านนาเรารู้สึกยังไงบ้างตอนแรก
0: ก็รู้สึกว่าน่าจะมีแต่คนเหนือค่ะ
1: จริงเหรอ
0: แล้วก็น่าจะเป็นแบบว่าเหนือจ๋าเลยค่ะ
1: อ
0: ่
1: าฮะแล้วความเป็นจริงเป็นไง
0: ก็ที่เข้ามานะคะก็คือคนในชมรมก็ไม่ได้มีคนเหนือทั้งหมดค่ะแล้วก็มีความอยู่กันเป็นครอบครัวค่ะใช่ค่ะ
1: ชมรมแห่งนี้เขาฝึกฝนเขาฝึกซ้อมหรือว่าบ่มเพาะอะไรเราบ้างไหนบอกคุณผู้ชมไล่เรียงไปทีละอย่างเลย
0: ชมรมนะคะฝึกฝนหนูอย่างแรกเลยก็คือการแสดงค่ะการไปโชว์ออกนอกสายตาผู้คนมากๆค่ะทั้งการฟ้อนแล้วก็การเล่นดนตรีแล้วก็อีกอย่างนึงคือการบริหารชมรมค่ะแล้วก็การทำงานร่วมกับคนอื่น
1: อ๋อเขาให้เราบริหารกันเองหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แสดงว่าชมรมเองเปิดโอกาสให้คนเข้ามาแล้วก็มาเรียนรำมีดนตรีด้วยใช่ไหมครับมีอะไรบ้างอ่ะ
0: แล้วก็มีการละเล่นค่ะการละเล่นจะเป็นพวกกองสะบัดชัยค
1: ่
0: ะฟ้อนเจิงค่ะที่เป็นฟ้อนดาบแล้วก็มีกิ่งกะหลาแล้วก็โตค่ะ
1: โอ้โหเป็นแบบภาคเหนือตอนบนหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนแรกที่เราเข้ามาเราไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เลยใช่ไหม
0: ไม่มีเลย
1: มหาในนี้ทั้งหมด
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วรุ่นพี่เขาสอนอะไรเราบ้างการทำงานเป็นทีมเนี่ยมันคือจะต้องมีการบริหารจัดการกันทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องไปด้วยกันแล้วมันไปในทิศทางเดียวกันแล้วมีปัญหาอุปสรรคกันบ้างไหม
0: การทำงานร่วมกันกับคนเยอะๆนะคะมันก็จะมีปัญหาอยู่แล้วค่ะคือต่างคนก็ต่างไม่เข้าใจกันบ้างเลยค่ะแต่เราก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยกันแก้ปัญหาด้วยการแบบคุยกันต่อหน้านะว่ามีปัญหาอะไรให้พูดกันดีๆค่ะ
1: อย่างชุดที่เราได้สวมใส่อยู่ตอนนี้นี่ถือว่าเป็นศิลปะเป็นแฟชั่นที่แบบเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของภาคเหนือตอนบนมันคือผ้าอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมสักนิดนึง
0: เสื้อนะคะเสื้อเป็นเสื้อเอ็ดวาดิอันค่ะ
1: อ
0: ๋อแล้วก็สิ้นจะเป็นสิ้นตีนจกค่ะ
1: เป็นผ้าพื้นเมืองหมดเลยคือเป็นการแต่งกาย
0: ใช่ค่ะ
1: ตั้งแต่แบบแต่ดั้งแต่เดิมของล้านนา
0: ไม่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นสมัยใหม่หน่อย
1: ค่ะอ๋อแบบประยุกต์ขึ้นมาถูกต้องไหมครับแสดงว่าศิลปะวัฒนธรรมที่เราได้แบบว่าฝึกซ้อมฝึกฝนกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะมิกแอนด์แมทกับความร่วมสมัยก็ได้น้องชมพูวันนี้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปในอาคารกิจกรรมไปดูว่าพวกหนูอยู่กันยังไงซ้อมกันยังไงมีอะไรที่เกินๆให้คุณผู้ชมได้ทราบกันบ้างจะพาพี่ไปดูอะไรบ้าง
0: ก็ที่พาไปดูนะคะจะมีห้องชมรมค่ะแล้วก็มีการแสดงที่พวกหนูเตรียมไว้
1: เตรียมไว้ด้วย
0: ค่ะ
1: เกินได้ไหมมันคืออะไรยังไง
0: จะเป็นกองสวัสดิ์ชัยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็โตกิ่งกะลาค่ะ
1: โอ้น่าสนใจมากๆครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะตามน้องชมพูนะครับขึ้นไปด้านบนเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาแบบว่าคือถ้าคนเนี่ยได้มีโอกาสขึ้นไปนะครับเขาจะมีการแบ่งสรรปันส่วนกันไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยดนตรีล้านนามีลูกทุ่งด้วยในนี้ทั้งหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตามเราเข้าไปที่ชมรมสืบสานล้านนากันเลยครับ

0: คนที่เราขึ้นมาตรงนี
1: ้
0: คือครอบครัวพวกหนูใช้คำนี้ได้ไหม
1: ได
0: ้เพราะว่าชมรมแน่นอนว่าเราจะต้องมาคุกคลีกันอยู่เราใช้เวลาตรงไหนบ้างที่จะแบบมาใช้ประโยชน์จากชมรมตรงนี้ครับ
1: ก็จะใช้เวลาหลังเลิกเรียนนะคะที่เป็นเวลาว่างก็จะเข้ามาทำกิจกรรมในชมรมกัน
0: ครับผมช่วงเย็น
1: ช่วงเย็นค่ะ
0: มีไหมที่กระทบกับการเรียน
1: ไม่ค่อยมีค่ะ
0: ไม่มีหรอไม่มีเลยนะฮะแน่นอนบริหารจัดการได้นะครับด้านหลังของเรานี่ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่แบบว่าเป็นศิลปะล้านนาโดยเฉพาะเลยแนะนำให้พี่รู้จักสักนิดนึงได้ไหมฮะว่าเครื่องดนตรีของล้านนาเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างอ่ะตรงนี้เขาเรียกว่ากองอะไร
1: อันนี้จะเป็นกองปูจาค่ะ
0: ปูจา
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: จะเป็นกองที่ใช้ตีเวลามีศึกสงครามอะค่ะ
0: อ๋อเอาไว้แบบบอกถึงสู้รบอะไรแบบนี้เสียงดังถูกต้องไหมครับ
1: เสียงดังค่ะอ๋อ
0: นะฮะอันนี้ข้างล่างนี้คืออะไรเอ่ย
1: ข้างล่างนี้จะเป็นซึงค่ะ
0: ซึงนะแน่นอนนะพูดถึงดนตรีเหนือก็ต้องแบบสะล้อซอซึงนะครับอันนี้ถือว่าเราคุ้นเคยเรามักจะได้เห็นกองสะบัดชัยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะกองสะบัดชัย
0: นะฮะมีหลายใบด้วยที่นี่แสดงว่าคนตีคือมีเยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
1: ในสมัยก่อนค
0: ่
1: ะ
0: ในสมัยก่อนเอาแล้วตอนนี้ไม่มีใครสืบสานหรอ
1: ไม่มันลดน้อยลงแล้วค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างยาก
0: ก็ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนใช่ไหมครับตรงนู้นเขาเรียกว่าอะไรตรงนู้น
1: อันนี้จะเป็นคล้องลาวค่ะ
0: คล้องลาว
1: ที่เป็นเสียงดนตรีเมื่อกี้ที่เป็นเสียงคล้องจะเป็นคล้องตัวนี้
0: ครับผมจะเป็นคล้องตัวนี้ตัวเดียว
1: ใช่ค่ะตัวเดียว
0: คือบังคับ
1: รี
0: ทึมบีททั้งหมดคือตรงนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อที่จริงเครื่องดนตรีก็ไม่เยอะถูกต้องไหมฮะ
1: ไม่เยอะค่ะ
0: การที่เราจะเขาเรียกว่าทำการแสดงในแต่ละครั้งเนี่ยมันเหมือนกับการแสดงอื่นๆไหมอย่างเช่นร้องเพลงเต้นหรือว่าดนตรีอะไรที่เขาจะต้องมีการไหว้ครูหรือว่ามีการบวงสรวงอะไรเงี้ยมีไหมครับ
1: มีค่ะก็จะก่อนออกงานนะคะก็จะมีการตั้งขันครูค่ะแล้วก็ไหว้ครู
0: ที่นี่ก็คือมีห้องเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะมีห้อง
0: อ่ะคุณผู้ชมครับแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะครับเข้าไปดูในห้องขันครูหรือว่าที่เขาแบบถูกรวบรวมไว้สำหรับบรมอาจารย์นะครับหรือว่าครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาของล้านนาเลยที่พวกหนูแบบว่านับถือกันนะครับเรามีการแสดงเป็นนาฏศิลป์เป็นแบบไหนครับ
1: เป็นกองสะบัดชัยค่ะ
0: กองสะบัดชัยครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีการรำด้วยมีการฟ้อนด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมความสวยงามตรงนี้กันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปพบกันในห้องนู้นเลยครับชมรมสืบสานล้านนากับการไหว้ครูครับ

0: คุณผู้ชมครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กับอีกหนึ่งห้องที่มีความสำคัญมากๆนะครับน้องๆนิสิตที่นี่เนี่ยก่อนที่จะไปออกงานก่อนที่จะฝึกซ้อมนะครับหรือว่ามีภารกิจอะไรต่างๆนานาก็จะต้องเข้ามาที่ห้องนี้นั่นก็คือเรียกว่าห้องครูนะครับด้านหลังของเรานี่คือครูบาอาจารย์ทั้งสิ้นเลยใช่ไหมครับอ๋อรูปต่างๆนี้คืออะไรครับน้องชมพู
1: ่เป็นพ่อครูแม่ครูอะค่ะที่ได้เสียไปแล้วแล้วเราก็เอามากราบไหว้บูชาเพื่อเป็นที่เหนี่ยวจิตใจด้วยค่ะ
0: ครับผมสำหรับพิธีกรรมหรือว่าขนบธรรมเนียมที่สืบทอดต่อกันมาเนี่ยเราได้จากที่ไหนครับ
1: ของพวกหนูจะได้มาจากสายเชียงรายอะค่ะ
0: เชียงรายเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่าเราก็มีแบบว่าการไปรับครูไหว้ครูกันที่นู่นเลยใช่ไหมครับมีใครไปมาแล้วบ้าง
1: มีมาไป
0: แล้วค่ะมีแล้วใช่ไหมครับเขาไปทำอะไรบ้างที่นู่น
1: ให้เพื่อนเรา
0: เล่าซะหน่อย
2: ก็วันนั้นที่ไปนะคะจะมีฟอนสาวใหม่ฟอนเล็บแล้วก็มีเจิมค
0: ่
2: ะ
0: คือเราก็ต้องไปไล่ลำด้วย
2: ใช
0: ่ค่ะก็เหมือนเป็นการไหว้ครูเหมือนการรำทั่วไปเลย
1: จะมีพิธีไหว้ครูก่อนเรียนนะคะ
0: คือ
1: เหมือนไปที่เชียงรายค่ะเหมือนพวกหนูไปรับ
0: ไปรับเหมือนวิชาตรงนี้เลยแล้วก็ไปมอบตัวเป็นศิษย์ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับสำหรับการมารวมกลุ่มกันในวันนี้เนี่ยพี่เห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ได้เห็นถึงความอบอุ่นระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องด้วยเพราะแน่นอนการจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ในมหาวิทยาลัยเนาะมันก็ต้องมีรุ่นพี่รุ่นน้องคอยประคับประคองกันไปนะฮะอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมบ้างสำหรับการที่เราเองเนี่ยถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเจนใหม่แต่ก็ยังคงรักแล้วก็สืบสานศิลปะวัฒนธรรมนี้อยากให้สังคมของเรายังคงไว้ซึ่งการรำหรือว่าศิลปะวัฒนธรรมเชิญได้เลยครับ
1: ก็สำหรับหนูที่เป็นคนรุ่นใหม่นะคะก็อยากจะให้รักษาวัฒนธรรมเก่าแก่ค่ะพวกแต่ละภาคอะค่ะ
0: ครับ
1: ก็อยากให้รักษาไว้เพื่อจะได้ให้รุ่นต่อไปได้เห็นว่าแต่ละภาคมีวัฒนธรรมพื้นบ้านยังไงอะค่ะมีดนตรีมีการฟ้อนหรือว่าการพิธีการอะไรยังไง
0: มันทำให้เราเป็นคนที่ใจเย็นด้วยเนาะ
2: ใช่อ
0: ยู่กับศิลปะวัฒนธรรมวันนี้ขอบคุณน้องๆมากๆเลยที่มาร่วมนะฮะแบ่งปันกับเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เลยคุณผู้ชมครับเพราะว่าไม่ใช่มีแค่เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมมีเรื่องอาหารการกินมีเรื่องเครื่องแต่งกายนะขนบธรรมเนียมการละเล่นต่างๆมากมายแต่เรายังไม่หมดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปพบเจอกับครูดลนะฮะซึ่งเขาก็ดูแลน้องๆกลุ่มนี้รวมไปถึงนะฮะ

0: ื่อสักครู่นะครับเราได้ไปเห็นความน่ารักของน้องๆกันมาแล้วนะครับแน่นอนว่าน้องๆกลุ่มนี้จะต้องมีผู้ดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสนับสนุนในด้านต่างๆนะครับอุปกรณ์ชีวิตความเป็นอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนเรศวรนั่นเองตอนนี้ผมอยู่กับครูดลครับสวัสดีครับครูดลนะครับครูศิวดลมาตาราชนะครับนักวิชาการละครและดนตรีนั่นเองคือต้องถามครูดลเลยแน่นอนว่าเข้ามาสู่อ้อมกอดของมหาวิทยาลัยเราจะได้เลือกชมรมกับการเปิดโลกกิจกรรม
1: ใช่ครับ
0: นโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับมีนโยบายในเรื่องการนิสิตภายในมหาวิทยาลัยได้เลือกสรรชมรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมทางด้านกีฬาชมรมดนตรีไทยแล้วก็ชมรมสืบสานวัฒนธรรมมง
0: อันนี้คือต้องถามครูดลนิดนึงว่าชมรมเกิดมาจากความชอบของน้องๆหรือว่าเราตั้งขึ้นมาอยู่แล้วแล้วให้น้องๆเนี่ยมาจับความชอบเอาทีหลัง
1: จริงๆแล้วมันได้ทั้งสองแบบ
0: ครับ
1: แต่ส่วนใหญ่อะจริงๆกิจกรรมต่างๆนะมันขึ้นอยู่ที่ความต้องการของเด็ก
0: ๆ
1: ซึ่งนโยบายของมหาวิทยาลัยเราไม่บังคับให้นิสิตทำกิจกรรมให้เขาเลือกในสิ่งที่เขาต้องการเลือกในสิ่งที่เขาชอบอันนี้เป็นนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งท่านอธิการบดีสนับสนุนให้เด็กๆได้แสดงออกในสิ่งที่เขาต้องการ
0: คือเราดูแลในมิติไหนบ้างแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของศาลและศีลอย่างเดียวมันเรื่องของความปลอดภัยชีวิตความเป็นอยู่ของน้องๆด้วยเราดูตรงไหนบ้างครับอาจารย์นนท์
1: จริงๆต้องบอกการอยู่กับวัยรุ่นเราก็ต้องเข้าใจเขาเนาะต้องเข้าใจพวกเขานะครับจริงๆเด็กๆกลุ่มนี้เป็นเด็กที่เดินทางมาจากหลากหลายจังหว
0: ั
1: ดแล้วก็มาเรียนหนังสือเป็นหลักอยู่แล้วล่ะกิจกรรมเนี่ยจะเป็นตัวสนับสนุนให้เขาเนี่ยรู้สึกว่ามีอยู่ที่มหาวิทยาลัยมีความสุขเพิ่มมากขึ้นมีเพื่อนต่างคณะต่างสาขาเพิ่มมาก
0: ค่
1: ายไปต่อท่ารำต่อท่าฟ้อนซ้อมดนตรีนะครับเราก็จะมีการนัดประชุมพูดคุยกันเพื่อให้เกิดความผูกพันแล้วเราก็ดูแลให้คำปรึกษาเขาว่าให้ความอบอุ่นเขาอะเพราะว่าเขาเดินทางมาจากไกลบ้านเนาะ
0: ดูแลหมดไหมครูดลคือเห็นว่า4ชมรมใช่ไหมเขารักกันยังไงเขามีความแบบเอื้อเฟื้อจุนเจือกันยังไงบ้างครับตรงน
1: ี้จริงๆ4ชมรมเนี่ยมันมีความเหมือนและความแตกต่าง
0: ครับ
1: ความเหมือนคือ1เขารักในการแสดงออกรักในการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมนะครับความไม่เหมือนคือมันมีความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เฉพาะโดยเฉพาะชมรมมงเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเด็กมาจากทางเขา
0: ครับ
1: มงแมวเย้าอะไรเงี้ยฮะเขาก็จะมีวัฒนธรรมของเขา
0: อ๋อขนบธรรมเนียมประเพณ
1: ีมันมีความคล้ายแล้วก็บางอย่างที่มันไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าเราใช้วิธีการคือให้เขาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
0: ครับ
1: ไม่ได้ว่าเราอยู่ตึกอาคารนี้เรียกว่าอาคารศิลปวัฒนธรรม
0: ครับ
1: ซึ่งเด็กๆเขาจะทำกิจกรรมร่วมกันเวลาเขาซ้อมแล้วอาจจะมีนัดพูดคุยนะกินข้าวร่วมกันหรือให้เขาได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรร
0: ม
1: เสร็จปุ๊บเขาก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันว่าเฮ้ยวัฒนธรรมเธอเป็นแบบนี้วัฒนธรรมฉันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็เกิดความผูกพันเหมือนกับเป็นเพื่อนกันนะครับ
0: แล้วมันก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันยาวไปจนถึงจบการศึกษา
1: ก็สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันเวลาชมรมสืบสารนาจัดงานวงดนตรีลูกทุ่งไปช่วยชมรมมงมาช่วยเงี้ยครับเขาก็จะดูแลกัน
0: มันดีมากๆนะฮะเรามองอนาคตไว้กับเด็กพวกนี้ยังไงบ้างครูดลคือเขาเนี่ยจะเอาความรู้ที่เขาได้รับจากชมรมต่างๆไปต่อยอดในอนาคตได้ยังไงบ้าง
1: เราจะบอกกับพวกเขาเสมอว่าการที่พวกเขาได้มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เขารักเขาชอบนะมันเป็นเรื่องราวที่ดีมาก
0: ๆ
1: ทุกๆโอกาสมันสำคัญเสมอเพราะว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยบอกเรียนมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดเราจะบอกเขาแบบนั้นเขาอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับการเรียนบ้างแต่เราผ่านนั้นมาแล้วเราจะบอกว่าเฮ้ยในช่วงวัยที่เธอกำลังทำอยู่เนี่ยมันเป็นช่วงที่energy ที่สูงสุดละนะครับจงเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเรียนเองการทำกิจกรรมเองการได้อยู่กับเพื่อนเองการแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมหรือด้านศิลปวัฒนธรรมที่เขาแสดงเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ช่วงระยะเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยมันเป็นการฝึกพัฒนาการของพวกเขาให้มีน้ำใจ

0: ให้รู้จักแบ่งปันแล้วเวลาเขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะเอาตรงนี้ไปใช้นี่คือสิ่งสำคัญ
1: นี่เลยนะครับคือถ้าเขาชอบสนับสนุนผมชอบคำนี้มากนะคือคนใกล้ตัวเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันละกันให้พวกเขารู้สึกว่าเขาชอบในสิ่งที่ถูกที่ควรด้วย
2: วันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับ
0: คุณด
2: ง
0: ครับ
1: ที่ให้เรามาติดตามนะครับแล้วก็ชมรมนี้ครับสำหรับใครที่สนใจฝากนิดนึงใครที่อยากจะจ้างน้องสนับสนุนไปโชว์ตามงานต่างๆได้ใช่ไหมครับคุณดงคร
0: ับ ได้ครับ
1: ติดต่อยังไงครับ
0: ต้องฝากนะครับน้องๆจากชมรมสื่อสารล้านนานะครับซึ่งเป็นกลุ่มนิสิตนะครับที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เขามีความรักและชื่นชอบในวัฒนธรรมทางเหนือครับล้านนาที่เรารู้ว่าล้านนามีการแสดงลักษณะของล้านนาโบราณหรือศิลปะร่วมสมัยรวมทั้งศิลปะดนตรีนะครับก็ถ้าสนใจก็ติดต่อประสานงานมาได้ที่ครูดนเองนะครับที่กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับ
1: ครับผมเดี๋ยวขึ้นคอนแทคนะฮะเบอร์โทรตรงเลยได้ใช่ไหมคร
0: ับ ได้เลยครับได้เลย
1: ครับผมวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมกับรายการโชว์เหนือของเรานะครับเราจะไปในพื้นที่ไหนไปติดตามซอฟต์พาวเวอร์มาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ส

0: สวัสดีครับผมบ๊อบนาทีโกศลพิเศษนะครับวันนี้จะพูดถึงปัญหาระดับชาติครับที่ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะพูดถึงการแก้ปัญหานี้นั่นคือปัญหายาเสพติดนั่นเองนะครับวันนี้เราจะพาไปติดตามครับว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาระดับประเทศได้ต้องทำอย่างไรไปพบกับประธานรัฐสภาท่านโสภณสารังค์ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านจริงจังมากเพราะเหตุใดท่านสมพลถึงสนใจกับปัญหายาเสพติดมากเป็นพิเศษครับ
1: อันแรกเป็นครูอันที่สองก็คืออยู่ในชนบทผมได้เห็นความลำบากของผู้ปกครองผมได้เห็นเด็กที่ไม่เรียนหนังสือ
2: ครับ
1: ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตของเยาวชนเราเนี่ยเราจะฝากอนาคตประเทศนี้นี่ไว้กับเด็กที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยไม่ได
2: ้
1: ผมบูรณาการนะไม่ใช่ผมทำคนเดียวผมร่วมกับชาวบ้านใน6อำเภอร่วมกับส่วนราชการต่างๆมาคุยกันว่าจะสู้ไห
2: ม
1: สู้ก็มาร่วมมือกันเพราะฉะนั้นช่วงนั้นโชคดีได้มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีผมรับผิดชอบงานยาเสพติดผมก็เอาโครงการที่ผมทำอยู่ที่พื้นที่วันนี้เรื่องโครงการรวมพลังรักษาแก้ปัญหายาเสพติดที่เน้นเรื่องการบำบัดก็คือ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดก็ถูกบรรจุในนโยบายรัฐบาล
2: คร
1: ับ ผมก็ได้มาเป็นประธานสภาเราก็มาดูในแง่ของนิติบัญญัติเนี่ยเราจะช่วยประเทศนี้แก้ปัญหายาเสพติดยังไงผมก็มองมิติที่เราทำอยู่คือ1ป้องกันป้องกันไม่เสพป้องกันไม่กลับไปเสพซ้ําบำบัดรักษาแล้วก็ขบวนการปราบปรามสุดท้ายมิติที่4ก็คือขบวนการแก้กฎหมายวันนี้เดินมาจนถึงขบวนการแก้กฎหมายในฐานะนิติบัญญัตินี่ผมได้เชิญกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันทำเวิร์กช็อปใหญ่ได้ข้อสรุปนั้นมาจัดทำร่างกฎหมายคือผมถือว่าผมเดินมาถูกทางทีนี้ผมอยากให้สังคมได้เห็นว่าทำอย่างไรที่บอกว่ายาเสพติดบำบัดแล้วเลิกไม่มีอยู่จริงมีจริงครับต้องเลิกทุกกระบวนการ
0: งั้นผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมลงไปในแต่ละมิติได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับถ้าพิสูจน์ถ้าพิสูจน์ถ้าพิสูจน์ถ้าพิสูจน์จากความจริงครับในโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ของเรานี่มี5วัตถุประสงค์ที่ทำให้บ้านเมืองน่าอยู่หนึ่งก็คือประเพณีดีอินทรพันธ์ดีการศึกษาดีสุขภาพดีปลอดยาเสพติด
3: เราได้มีการทำรายชื่อจากผ้าป่ายาเสพติดนะคะเสร็จแล้วเมื่อได้รายชื่อมานะคะในกรณีของน้องนี่นะคะก็ได้ชุมชนแจ้งรายชื่อว่าน้องมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงเสร็จแล้วก็นำมาคัดกรองเพื่อจะแยกสีความหนักเบาของการติดสารเสพติดถ้าเป็นสีส้มกับสีแดงก็ส่งไปที่มินิธัญรักษ์ของโรงพยาบาลเสร็จแล้วถ้ากลุ่มสีเขียวเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอปต.ของท้องถิ่นนะคะเสร็จแล้วก็เป็นท่านทางปกครองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำพาคนมาบำบัดสู่กระบวนการบำบัดนะคะในการบำบัดยาเสพติดซึ่งด้วยชุมชนเนี้ยนะคะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้นำนะคะดูพฤติกรรมแล้วก็นำผู้ที่ติดสารเสพติดมาตรวจปัสสาวะหรือติดตามการบำบัด16สัปดาห์
4: เรามุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชนเป็นสำคัญนะคะโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีที่ได้รับผลกระทบจากการที่สมาชิกในครอบครัวใช้ยาเสพติดนะคะคือดูตั้งแต่เด็กอยู่ในตั้งครรภ์เลยค่ะในกรณีที่แม่ใช้ยาแล้วก็อาจจะมีความจำเป็นจะต้องไปคลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีบ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งเป็นเหมือนเชลเตอร์นะคะในการที่จะดูแลประคับประคองให้แม่ได้รับการคลอดที่ปลอดภัยนะคะ
5: การสกัดกั้นสารตั้งต้นก็ดีการประชาสัมพันธ์ก็ดีการร่วมงานกับภาคประชาชนก็ดีทุกคนต้องผมว่าต้องช่วยกันในชุมชนต่างๆเนี่ยถ้าผู้ใหญ่บ้านกำนันเด็กๆนักเรียนนักศึกษาช่วยกันสอดส่องลดดีมานด์เมื่อไม่มีดีมานด์ความต้องการไม่มีเนี่ยผมเชื่อว่ายาเสพติดหมดนะครับ
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียง ท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: การถ่ายทำรายการนี้ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้น

คุณผู้ชมครับเช็คอินถิ่นเหนืออีพีนี้ผมยังอยู่ที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นะครับและแน่นอนครับทางเหนือเราเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหรือว่าวัดโบราณต่างๆทางเหนือเรามีเยอะอยู่แล้วนะครับหนึ่งในนั้นของอำเภอเสมิงที่ชาวบ้านบอกว่าถ้ามาที่นี่ถ้ามาเสมิงนะครับต้องมากราบไหว้ที่นี่นะครับสำหรับพระธาตุดอยนกสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ครับ

คุณผู้ชมครับพระธาตุดอยนกนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองแม่สาบอำเภอเสมิงแห่งนี้ครับคำบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่เขาเล่ามาแบบนี้นะครับว่าเมื่อก่อนครับที่นี่คือเป็นดอยสูงที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางป่านะครับและที่สำคัญคือยอดดอยมีสระน้ำขนาดใหญ่พอมีสระน้ำขนาดใหญ่นะครับก็กลายเป็นที่กินของสัตว์ป่านานาชนิดรวมไปถึงฝูงนกที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากครับแน่นอนก็เลยเป็นที่มาของชื่อดอยนกนั่นเองแหละครับและนอกจากนั้นผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังนะครับว่ายามค่ำคืนวันเพ็ญนะครับชาวบ้านละแวกนี้มักจะเห็นแสงสว่างสวายอยู่บนยอดดอยเหมือนกับว่ามีใครมาเปิดไฟฟ้าไว้ทั้งดอยครับทั้งที่พื้นที่แห่งนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้เลยซึ่งต่อมาครับแกนนำของชาวบ้านก็คือกำนันสุเวศสาธุเมได้รวมพลกับชาวบ้านทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับมาร่วมกันสร้างพระธาตุแล้วจะบอกนะครับว่าเมื่อก่อนคือไม่มีถนนนะครับถนนนี่เพิ่งสร้างแล้วเขาพากันขนอุปกรณ์เดินลัดเลาะตามป่าตามภูเขาเพื่อขึ้นมาสร้างพระธาตุแห่งนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้มาสักการะนั่นเองแหละครับ

0: คุณผู้ชมครับจุดชมวิวแห่งนี้เขาบอกว่าถ้ามาช่วงเช้าของเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปที่นี่คือทะเลหมอกทั้งนั้นเลยนะครับแต่ผมมาในช่วงนี้ก็จะเป็นแบบว่าภูเขาที่จะเห็นกันแบบสลับซับซ้อนเขียวขจีเพราะว่ามาในช่วงกรีนซีซั่นวิวสวยมากคุณผู้ชมแต่ผมมั่นใจนะครับว่าวัยรุ่นยุค90น่ะร้อยทั้งร้อยถ้ามาอยู่จุดชมวิวแล้วมีหน้าผาแบบนี้สิ่งนึงที่มันจะผุดความทรงจำของเราขึ้นมาก็คือเหินฟ้ากับสวยไผ่หยองจำได้ไหมมีความรู้สึกอย่างนั้นเลยเนาะเราอยากแบบตะโกนเหินฟ้าอยู่ตรงนี้เลยอ่ะแล้วยุคนั้นน่ะเราต้องมาใส่เสื้อตามสอนรามอ่ะคุณผู้ชมแล้วมันเป็นช่วงที่แบบสงกรานต์พอดีเลยอ่ะที่เป็นเสื้อผ้าบางๆผ้าสบายๆแขนยาวแล้วเราก็ต้องใส่ไปเล่นสงกรานต์ตามสอนรามในเรื่องพยอง
1: เหินฟ้า
0: ฉันยังผูกพันสัญญาแม้เวลาผ่านไปเนิ่นนานจำได้แค่นี้แต่ฟินมากสอนรามเหินฟ้าพยอง

0: ู้ชมเห็นระฆังแบบนี้อ่ะก็คิดถึงตอนยุค90เหมือนกันแต่ว่าผมว่ายุค80แหละที่มันเป็นทีวีขาวดำอ่ะเนาะมวยช่อง8ค่ายสุรศักดิ์มนตรีใครจำได้บ้างอ่ะ
1: Oh no
0: ขณะนี้ครับช่อง8ลำปางครับถ่ายทอดสดชกมวยจากเวทีค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปางครับอีกอันนึงที่ผมว่ามันได้ก็คือเรียนท่านประธานที่เคารพและฝ่ายค้านที่ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายเสนออย่างผมโต้วาทีอ่ะเมื่อก่อนใครทันบ้างมันต้องมีนะ

จากเมื่อสักครู่นะครับเป็นจุดชมวิวที่เห็นแบบเป็นภูเขาสลับซับซ้อนกันแต่วิวตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านแม่สาบนะครับเราก็จะเห็นแบบวิวบ้านเรือนนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นลูกเสือที่ก่อกองไฟกิจกรรมกันอยู่ก็เป็นได้เพราะหลายจุดอยู่เหมือนกันเราจะมาเหินฟ้าตรงนี้ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวชาวบ้านเขาแตกตื่นกันเนาะก็ถือว่ามาดูบรรยากาศวิวแต่อย่างที่บอกแล้วครับว่าตรงนี้ถ้าหากว่ามาในช่วงหน้าหนาวว่าเราก็จะไม่ได้เห็นแบบแทบจะไม่ได้เห็นบ้านเลยเพราะเขาบอกว่าจะเป็นทะเลหมอกทึบไปเลยนะครับ

หลังจากที่เราเข้าวัดไหว้พระทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนะครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่แม่สาบเหนือครับเขาบอกว่าถ้าอยู่โซนนี้อย่าลืมมาแวะที่นี่นะครับสำหรับการมากินไอติมดับร้อนนั่นก็คือไอศครีมคาเฟ่แอดเสมิงครับคือคุณผู้ชมเสมิงเนี่ยพูดถึงว่าผลผลิตทางการเกษตรเขามีเยอะเนาะสตรอเบอรี่เขาก็เยอะอะโวคาโดเขาก็มีกันหลากหลายหรือพูดผลทางการเกษตรคือบอกว่าเยอะมากจนคนรุ่นใหม่เขาก็เลยรวมตัวกันเป็นกลุ่มของเสมิงออร์แกนิกนะครับเพราะว่าสินค้าทุกอย่างนอกจากที่จะรวมกันตรงนี้เพื่อส่งไปยังพื้นที่ต่างๆแล้วบางส่วนครับเขาบอกเอามาต่อยอดนะครับเอามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้านั้นๆด้วยการเอามาทำไอศครีมผมมั่นใจว่าคนที่บอกว่ากินไอศครีมมาหลากหลายแล้วรสชาติบางรสชาติคุณไม่เคยกินอย่างแน่นอนนะครับเพราะที่นี่เองเขาได้นำผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมาทำเป็นไอศครีมแบบเยอะมากยกตัวอย่างนะครับก็คือแคลแคลคือคะน้าใบหยิกคุณผู้ชมเคยเราแบบกินสลัดอะไรหรือกินผักนี้ใช่ไหมครับเขาเอาแคลมาทำเป็นไอศครีมคุณผู้ชมแล้วอันนี้ปกติแล้วเราก็จะเห็นเป็นแบบเป็นกล้วยทั่วไปใช่ไหมครับแต่มาเสมิงมาทางเหนือคุณผู้ชมก็ต้องนึกถึงข้าวควบแต่ถ้าหากว่าไม่คุ้นกันดีก็ต้องบอกว่าข้าวเกี๊ยวว่าวข้าวเกี๊ยวว่าวก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็เอามาใส่เป็นประมาณแบบท็อปปิ้งเหมือนแบบกล้วยไอศครีมนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมอันนี้ก่อนเพราะว่ามันเฮ้ยเราไม่เคยกินไอศครีมที่มันเป็นผักอะไรอย่างนี้มาก่อนดีคือบอกเลยว่าหลายคนกังวลว่ามันต้องมีแบบกลิ่นเขียวของผักหรือเปล่าไม่มีคุณผู้ชมมันดีจริงๆครับเย็นชื่นใจมากเลยอ่ะมีความแบบเปรี้ยวนิดๆจริงเหรอข้าวคั่วมาต้องสั่งผมถามคุณนาทีนะครับว่าชาวต่างชาติที่เขามาที่นี่เขาชอบสั่งรสอะไรมากที่สุดนะครับก็คุณนาทีบอกว่าจะมีเสาวรสกับอะโวคาโดนะครับที่ชาวต่างชาติเขานิยมกันนะครับเดี๋ยวจะลองชิมรสต่อไปนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเอาเซียนท้อเซียนท้อมอนไข่เซียนท้อมอนไข่สีเหลืองแบบนี้คุณผู้ชมครับเซียนท้อปกติก็คืออร่อยอยู่แล้วแล้วคิดดูว่าเอามาทำเป็นไอศครีมแล้วสิ่งที่เราได้มาคือไขมันดีจากพืชจากผลไม้ด้วยคือดีทุกอย่างเลยอ่ะอร่อยอ่ะยินคุณผู้ชมอร่อยมากอ่ะจะให้ชิมอะไรต่อไปส่ง SMS ไอส่งข้อความกันมาเลยมาเสมิงก็ต้องกินอะโวคาโดนะครับอันนี้เป็นไอศครีมอะโวคาโดมีกลิ่นความเป็นแบบอะโวคาโดอยู่แล้วคือความละมุนความเย็นความฉ่ำก็ยังแบบสดชื่นมากคือผมเป็นคนชอบกินของหวานของเย็นนะแล้วพอมาเจอนี่ผมฟินมากเลยอ่ะอันต่อไปครับสตรอเบอรี่แอดเสมิงนี่คำใหญ่ๆเลยครับได้มีแบบความเป็นแบบเนื้อหรือว่าเป็นชิ้นเนื้อของสตรอเบอรี่อยู่เลยคุณผู้ชมครับไม่ใช่จะมีแค่แบบกลิ่นอย่างเดียวนะครับอันนี้คือยังความมีแบบผสมของสตรอเบอรี่อยู่ผมท้าเลยต่อให้คุณบอกว่ากินไอติมแล้วสั่งแต่ละสตรอเบอรี่มาแต่ถ้ามาคุณกินอันนี้คุณจะเห็นความแตกต่างเพราะนี่มันฟินกว่าดีกว่าเพราะว่าเสมิงก็คือเป็นพื้นที่ของสตรอเบอรี่อยู่แล้วนั่งชิลๆแบบนี้นะครับข้างหลังก็จะเป็นลายผ้าของไทลื้อนะเสมิงเขามีคนพื้นเมืองปากากยอแล้วก็ไทลื้อเขาก็เลยเอาผ้าลายจากไทลื้อมาตกแต่งเป็นแบ็คกราวด์ก็สามารถแบบถ่ายภาพแบบนี้ได้เลย

0: อ่าต่อไปคือมาร์เบอรี่นะครับหรือว่าที่นี่เขาเรียกว่าลูกหม่อนอ๋อใครที่ชอบแบบเปรี้ยวนิดๆน่ะเปรี้ยวละมุนน่ะแนะนำอันนี้เลยครับคุณผู้ชมครับเราเคยกินแต่วายลูกหม่อนน่ะหรือว่าเม็ดลูกหม่อนสดอ่ะแต่นี่คือเอามาร์เบอรี่มาทำเป็นไอศครีมคือดีมากครับอันต่อไปคุณผู้ชมอยู่ในแพ็กเกจแบบนี้ครับก็คือวีดการ์ดวีดการ์ดนี่คือต้นข้าวอ่อนสาลีของสะเมิงเหมือนกันครับเขาก็เอามาทำเป็นไอศครีมด้วยนี่ออกมาเป็นสีแบบนี้นะครับบิดการ์ดกลิ่นแบบสมุนไพรแบบเนเชอรัลอ่ะคือชื่นใจอ่ะแล้วก็กินกับวันนี้นะข้าวควบ
1: เขาครับ
0: ว่าต้องมีทั้งสองอย่างแต่ถ้าคนต่างจังหวัดก็เรียกว่าข้าวเกี๊ยวว่าวนั่นเองครับยังไงแวะมาคุณผู้ชมรับรองว่าติดใจแน่นอนนะครับก็สามารถสั่งกลับบ้านได้อีกด้วยล่ะครับ

0: คุณต้อมสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ดีใจจังเลยครับที่ได้มาเยี่ยมที่นี่โม่งกระต่าย
1: โม่งกระต่าย
0: อันดับแรกคือผมมั่นใจว่าคนต่างจังหวัดต้องงงคุณต้อมว่าทำไมถึงชื่อโม่งกระต่ายครับ
1: อ๋อคือโม่งเนี่ยภาษาทางเหนือเราก็คือแปลว่าที่อยู่ถิ่นที่อยู่ของสัตว์นะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะพวกสัตว์ที่เป็นกระต่ายเป็นหนูอะไรพวกนี้ครับ
0: เหมือนประมาณโพงกระต่ายที่อยู่ของกระต่ายอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่อะไรประมาณนั้นนะครับ
0: แล้วทำไมถึงเอาคำว่าโม่งกระต่ายมาเป็นชื่อที่พักของเราข้างบนต้อม
1: เพราะว่าคนท้องถิ่นที่บ้านแม่สาบเนี่ยคร
0: ับ
1: เขาจะรู้จักว่าตรงนี้เรียกว่าโม่งกระต่ายเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยจะมีกระต่ายป่าชุกชุมมาก
0: อ๋อแถวนี้เหรอคร
1: ับ ใช่จริงๆแล้วตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับ
0: กระต่ายป่าเนี่ยนะครับ
1: กระต่ายป่าใช่ครับแต่ว่าตอนนี้แถวนี้ก็จะน้อยลงเพราะว่า
0: ผู้คนก็
1: เข้ามาทำกิจกรรมแล้วกระต่ายเขาก็จะหนีเข้าป่าไปเนี่ยครับแต่ว่าก็ยังรู้จักว่าตรงนี้เป็นโม่งกระต่ายอยู่เพราะฉะนั้นพอเราพูดว่าโม่งกระต่ายปุ๊บทุกคนจะรู้เลยว่าอ่ะคือที่นี่เราก็รู้สึกว่าเออมันดีเนาะในการใช้ชื่อที่คนในท้องถิ่นเนี่ยรู้จักอยู่แล้วเป็นชื่อของร้านของเราครับ
0: อ๋อสมมุติถ้าไปสะเมิงแล้วถามเขาว่าผมจะไปโม่งกระต่ายไปตรงไหนครับเขาก็จะรู้เลยว่ามันคือที่นี่
1: ใช่ครับรู้ครับแล้วก็คนทางที่จากที่อำเภอก็จะรู้นะส่วนมาก
0: ครับครับซึ่งผมว่ามันก็จะทำให้ชาวต่างจังหวัดรู้สึกเอ๊ะแล้วรู้สึกอยากมาด้วยเนาะว่า
1: ใช่
0: แปลว่าอะไรสำหรับโม่งกระต่าย
1: เขาก็จะสงสัยว่าเอ้ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนจะถามแบบนี้หมด
0: ครับครับ
1: ครับ
0: ที่นี่ก็เลยมีแบบมีเป็นห้องพักมีเป็นบ้านมีเป็นโดม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีเป็นเต็นท์แบบนี้ด้วย
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็จะมีเป็นโดมนะครับเป็นโดมแล้วก็เป็นเต็นท์กระโจมแล้วก็จะเป็นบ้าน2ชั้นนะครับชั้นบนชั้นล่างเนี่ยสามารถจะจองแยกกันก็ได้หรือจอง
0: ทั้งหลังเลยก็
1: ได
0: ้สมมติแบบมากับครอบครัวแล้วครอบครัวใหญ่ก็งั้นขอจองทั้งหลังเลยก
1: ็
0: ได้ใช่ไหมคร
1: ับ ได้เลยครับ
0: หรือว่าเป็นแบบแก๊งเพื่อนๆที่ทำงานมากันหลายคนก็เหมาทั้งหลังไปเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าว่าเป็นแบบ2คนอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็อันนี้เนี่ยเด็กๆก็ชอบมากเด็กๆเขาจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาได้มาเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะได้อารมณ์แบบเออมากางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบไม่ต้องกางเอง
0: คร
1: ับ แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะบอกว่าเออดีนะคือแบบว่าพ่อแม่ไม่ต้องไปเหนื่อยกลางเต็นท์เองเรากลางให้แล้วอะไรเงี้ยครับ
0: ถ้าทั้งหมดทั้งมวลคุณต้อมทั้งบ้านสองหลังทั้งโดมทั้งเต็นท์อย่างเงี้ยครับทั้งหมดที่พักได้เท่าไหร่ครับ
1: น่าจะประมาณทั้งหมด20คนนะครับก็คือว่าทุกเต็นท์เนี่ยสามารถจะนอนได้ถึง4ท่าน
0: ครับ
1: แล้วก็

0: บ้านก็นอนได้ถึง6ท่านนะครับ
1: หนึ่งที่เอกเห็นเป็นกระต่ายนุ่งโจง
0: ตื่นโดม
1: กระต่ายตื่นโดมรอบข้างนะคุณผู้ชมนอกจากจะเป็นภูเขาแล้วถ้าหากว่ามาในช่วงที่เขาปลูกข้าวโพดปลูกถ่ายภาพนี่คือสวยแน่นอน
0: ใช่ครับอย่างด้านข้างนี่ก็กำลังทำนาอยู
2: ่ครับ
0: นะครับแล้วก็มีทำข้าวโพดแล้วก็หน้าหนาวก็จะเป็นไร่กระเทียมกระเทียม
1: แล้วก็ตรงแต่ละพื้นที่ก็จะแบบเป็นหญ้าเป็นสีๆ
0: ใช่ครับหญ้าสีเนี่ยจะเห็นว่า2ฝั่งจะไม่เหมือนกันนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งร้อนฝั่งนี้เป็นฝั่งสีเย็นก็คือเป็นลักษณะของหยินหยางครับเอาสิ่งตรงข้ามกันมาอยู่ด้วยกันแล้วทำให้เกิดความสมดุลนี่ครับนี่เป็นแนวคิดของบ้านเรานะครับ
1: แล้วก็เป็นแคทวอล์ก
0: ใช่เป็นแคทวอล์กคนก็จะมาเดินถ่ายรูปกัน
1: มุมถ่ายภาพเยอะจริง
0: ครับ
1: มุมถ่ายภาพเยอะมากอันนั้นมีที่พักมีหมูกระทะให้เป็นอาหารเย็น
0: ครับ
1: คาเฟ่เราก็มี
0: ครับครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปชิมกาแฟกันดีกว่านะครับว่าที่นี่รสชาติจะหอมละมุนขนาดไหน
0: ได้เลยครับ

0: ็นซีนที่จะบอกว่ามีกลิ่นหอมมากๆคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราอยู่ในคาเฟ่ของม่วงกระต่ายนะครับคุณต้อมครับกาแฟที่นี่เราเป็นกาแฟจากไหนครับ
1: เป็นกาแฟเชียงใหม่จากเทพเสด็จครับ
0: เทพเสด็จก็จะอยู่ในสะเก็ดก่อนไปแม่กำปอง
1: ใช่ครับ
0: ประมาณนั้นใช่ไหมครับเทพเสด็จก็จะขึ้นชื่อเรื่องของกาแฟอยู่แล้ว
1: ใช่เขาเป็นแหล่งใหญ่เลยของเชียงใหม่เรา
0: จะบอกคุณผู้ชมว่ากาแฟของเทพเสด็จเนี่ยกาแฟนกแก้วอ่ะอันนั้นอ่ะก็ของเทพเสด็จเหมือนกันเราก็เอามาใช้ตัวนี้ด้วยเนาะคุณต้อมเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะทำเมนูเดี๋ยวปั่นเลยครับเมนูซิกเนเจอร์ก็คือเรียกว่าไต่ตื่นตูม
0: ไต่ตื่นตูม
1: ใช่ก็ตามคอนเซ็ปต์ก็ทุกอย่างเป็นไต่หมดนะครับแล้วก็ไต่ตื่นตูมเนี่ยก็จะเป็นนมสดแล้วเราก็จะเอากาแฟเนี่ยไปปั่นเป็นโฟมแล้วก็ท็อปด้านบนนะครับก็จะได้ทั้งความขมของกาแฟความหอมความหวานมัน
0: คร
1: บรสกินแล้วตื่นแน่นอนเราเลยเรียกว่าไต่ตื่นตูม
0: กำลังอยากตื่นพอดีครับ
1: ได้เลยครับ
0: จะได้เป็นเหมือนแบบกระต่ายตื่นตูมอ๋อลืมบอกไปคุณผู้ชมเสื้อที่คุณต้อมใส่ของไทยลื้อนะ
1: เป็นชุดลื้อค่ะ
0: ครับเพราะว่าที่เสมืองมีปากากายอมีพื้นเมืองแล้วก็มีไทยลื้อแบบที
1: ่
0: คุณต้อมใส่ด้วย

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือใต้ตื่นตูมนะครับ
1: อ๋อคือผู้ชมปกติเราจะเห็นเขาเอานมไปตีให้มันเป็นฟองโฟมแล้วเอามาราดบนกาแฟใช่ไหมคร
0: ับ
1: แต่ของคุณต้อมคือนมจะอยู่ข้างล่างแล้วก็เอากาแฟไปตีฟองอยู่ข้างบนเออแปลกดีมันก็จะได้เป็นซิกเนเจอร์อีกแบบนึง
0: ก็เวลาทานก็จะได้รสชาติหวานมันก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็ค่อยๆทานรสความหอมของกาแฟนะครับ
1: แล้วก็จะตื่นเลย
0: ก็น่าจะตื่นนะครับ
1: ตื่นแล้วครับก็มันหอมจริงๆเน
0: า
1: ะกาแฟเทพเสด็จเราต้องยอมเรื่องของความหอมเขาจริงๆ
0: คือจริงๆแล้วก็เลือกกาแฟมาหลายตัวเนาะคือก่อนที่จะเปิดก็ไปหลายที่แล้วก็มาเจอเทพเสด็จว่าเอ้ยมันเป็นกาแฟของคนเชียงใหม่เราเองนะครับรู้สึกว่าเออมันก็เป็นซิกเนเจอร
1: ์ครับ
0: เราควรจะใช้ของในท้องถิ่น
1: แล้วก็ยังมีเมนูอีกหลากหลายทีเดียวสำหรับที่นี่นะครับใครที่สนใจก็เรามีเพจเนาะคุณต้อมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับก็คือเพจก็คือตามชื่อร้านเลยครับม่งกระต่ายคาเฟ่แอนด์สเตย์เป็นเพจ Facebook ก็คือสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาจองแล้วก็พูดคุยถามข้อมูลต่างๆได้ทุกอย่าง
1: ครับก็ตรงนั้นก็คือจะมีเรื่องเบอร์โทรติดต่อ
0: มี
1: GPS อะไรก็คือตามผมมาเช็คอินที่นี่ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณต้อมมันอย่างยิ่งนะครับ
0: ยินดีครับ
1: คุณผู้ชมเช็คอินถิ่นเหนือ EP นี้คือคุ้มมากเลยอ่ะเราไปวัดเราไปกินไอติมที่เป็นการต่อยอดของเกษตรของคนสะเมิงนะครับแล้วก็แวะมาพักกันที่นี่บรรยากาศดีมากเลยฝนตกอีกแล้วชุ่มฉ่ำทีเดียวสำหรับ

ช่วงนี้นะครับติดตามกันได้ครับทั้ง YouTube Check In ถิ่นเหนือทั้งช่อง2 NBT 2 HD นะครับและช่อง11 NBT ภาคเหนือครับ EP ต่อไปเราจะไปเช็คอินกันที่ไหนติดตามกันให้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ังหวัดน่านเร่งแก้ไขดินสไลด์โรงเรียนบ้านดอยติ้วเตรียมกั้นพื้นที่เสี่ยงเบี่ยงทางน้ำพร้อมสำรวจพื้นที่สร้างโรงเรียนแห่งใหม่ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามการแก้ปัญหาไร่ขิงที่อำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่หลังยึดที่กว่า 7,000 ไร่ป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกซ้ำอีกวิสาหกิจชุมชนวัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่วอนภาครัฐช่วยแก้ปัญหาหลังเม็ดเงินปรับราคาสูงขึ้น
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวภาคเหนือทาง NBT ภาคเหนือช่อง11นะคะพบกันวันนี้ค่ะวันอังคารแล้วนะคะวันอังคารที่15กันยายน2569ค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือกับเราทั้ง2คนนะคะ1ชั่วโมงเต็มๆกับคุณคุปต์มรินทร์และดิฉันจันจิราอ่อนอ้นค่ะ
1: ครับทักทายคุณผู้ชมและคุณจันจิรากันด้วยนะครับวันนี้ติดตามข่าวกันเช่นเคย1ชั่วโมงเต็มครับผ่านหลายช่องทางทีวีที่ท่านหมายเลข11รวมไปถึง Facebook NBT ภาคเหนือนะครับและเช่นเคยเราอยากทราบว่าความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของท่านมีข่าวสารอะไรน่าติดตามน่าสนใจกันบ้างพิมพ์คอมเมนต์ใต้ Facebook พูดคุยกันมาได้นะครับสแกน QR code เช่นเคยตรงมุมจอของท่านขณะนี้ข่าวหลายข่าววันนี้นอกจากเตือนเรื่องของอากาศ17-20 กันยายนนี้ทางภาคเหนืออีสานเองแล้วเนี่ยนอกจากว่าบางครั้งน้ำมาเนี่ยเราไม่รู้ตัวคุณจจิลาน้ำท่วมฉับพลันก็เกิดขึ้นแล้วฉะนั้นติดตามเรื่องของข่าวสารอากาศด้วยนะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของความคืบหน้าการลงพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีเรื่องของไร่ขิงที่อำเภอชัยประการว่าจะเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าหรือไม่ล่าสุดวันนี้ลงพื้นที่ติดตามข้อที่จริงกันแล้วนะครับ
2: ค่ะก็ติดตามกันได้ในข่าวภาคเหนือของเราในวันนี้1ชั่วโมงเต็มๆกับเราทั้ง2คนนะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะอากาศดีนะ
1: ครับ
2: เมื่อคืนนี้มีดาวเคียงเดือนเขาบอกว่าถ้าใครพลาดเมื่อคืนนี้32ปีถึงจะได้เห็น
1: เลยเหรอฮะ
2: 32ปีถึงจะได้กลับมาเห็นอีกครั้งใครที่ได้รับชมก็ส่งภาพเข้ามาอวดกันได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้อากาศดีมากๆเลยในพื้นที่ภาคเหนือของเราก็มีหลายจุดให้ไปเช็คอินได้มีกิจกรรมอีเวนต์ให้ไปร่วมกันนะคะเดี๋ยววันนี้ก็มีกิจกรรมอีเวนต์หลายๆอีเวนต์ได้มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับช่วงแรกนี้เราไปที่จังหวัดน่านกันก่อนคุณผู้ชมครับความพยายามในการแก้ไขปัญหาดินสไลด์นะครับในพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตอนนี้เตรียมกั้นพื้นที่เสียแล้วก็เบี่ยงทางน้ำแล้วนะครับพร้อมกับสำรวจพื้นที่แห่งใหม่ในการสร้างโรงเรียนครับนางสาวนัทยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับลงพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์ดินถล่มและดินสไลด์หลังพบการเคลื่อนตัวของมวลดินเป็นแนวกว้างกว่า100เมตรส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนหลายแห่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหาร80ที่นั่งอาคารสหกรณ์ร้านค้าและสระว่ายน้ำนะครับรวมไปถึงผนังคอนกรีตแตกร้าวและพื้นที่ดินทรุดตัวโดยวิศวกรประเมินว่าอาคารบางส่วนนั้นอยู่ในจุดเสี่ยงและอาจไม่มั่นคงจึงสั่งปิดพื้นที่และห้ามนักเรียนเข้าโดยเด็ดขาดนะครับพร้อมเตรียมกั้นเขตอันตรายด้วยรถน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้วย
2: สำหรับมาตรการเร่งด่วนนะคะทางจังหวัดน่านมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่านและโครงการชนประทานน่านเร่งสำรวจและปรับระบบระบายน้ำเนื่องจากพบว่าน้ำจากหมู่บ้านและน้ำฝนไหลมารวมกันบริเวณจุดเดียวทำให้ดินอิ่มตัวและเพิ่มความเสี่ยงต่อการสไลด์โดยจะพิจารณาเบี่ยงทางน้ำและจัดทำระบบชะลอความเร็วของน้ำส่วนแนวทางระยะยาวในการย้ายโรงเรียนไปยังพื้นที่แห่งใหม่อยู่ระหว่างการพิจารณาทั้งนี้สพป.น่านเขต2ได้จัดหาสถานที่เรียนชั่วคราวเพื่อให้เด็กสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยโดยจังหวัดน่านย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยยึดความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรเป็นสำคัญสูงสุดค่ะและในช่วงที่จังหวัดน่านประสบกับอุทกภัยนะคะหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนรวมไปถึงวัดด้วยค่ะสถานที่โบราณสถานต่างๆนะคะทางคณะสงฆ์จังหวัดน่านค่ะได้ร่วมกับภาครัฐภาคีเครือข่ายมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ49วัดและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยกองทุนสาธารณสงฆ์กองทุนสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดน่านค่ะได้จัดพิธีมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือวัดและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านรวม49วัดที่วัดมิ่งเมืองอำเภอเมืองน่านโดยมีพระสุนทรมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดน่านประธานกองทุนสาธารณสงเคราะห์นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี
1: โดยโอกาสนี้ได้มอบเงินสนับสนุนวัดที่ประสบภัยรวม 300,000 บาทพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องอาถรรพ์บริการถุงยางชีพข้าวสารน้ำดื่มและผ้าห่มกันหนาวพร้อมจัดหน่วยบริการตรวจสุขภาพพระสงฆ์เคลื่อนที่มาถวายการตรวจสุขภาพแก่พระสงฆ์ด้วยนะครับไปต่อกันที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกครับลงพื้นที่บึงทุ่งโศกาเพื่อติดตามแนวทางแนวการบริหารจัดการและการระบายน้ำพร้อมกับเตรียมรับมือเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มพื้นที่เมืองนะครับนายนิสิตสวัสดิเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายนชนนท์ชนะบูรณาศักดิ์เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บึงทุ่งโศกาอำเภอเมืองพิษณุโลกเพื่อติดตามสภาพพื้นที่และแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อพิจารณาแนวทางการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำให้มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่โดยพื้นที่โดยรอบอำเภอเมืองพิษณุโลกจะเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับนอกจากนี้ก็มีอีกหลายพื้นที่ที่ต้องเชื่อมโยงระบบระบายน้ำและประสานการบริหารจัดการร่วมกันเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับสถานการณ์น้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที
2: ่นอกจากนี้ค่ะทางคณะได้มีกำหนดลงพื้นที่คลองยืมอำเภอเมืองพิษณุโลกเพื่อศึกษาสภาพพื้นที่และหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นผลพวงจากเรื่องของน้ำนะครับเพราะว่าตอนนี้พอน้ำภาคเหนือเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วน้ำกลุ่มต่อไปก็คือเรื่องของภาคกลางหรือภาคเหนือตอนล่างด้วย
2: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะที่ในเรื่องของฝนตกเรายังต้องติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเลยค่ะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้แจ้งเตือนถึงฝนตกหนักแล้วก็หนักมากในบางแห่งนะคะโดยเฉพาะในช่วง 17-20 กันยายนนี้ค่ะโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบวันที่ 17-20 กันยายนนี้โดยจะเริ่มมีผลในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่17กันยายนโดยลักษณะอากาศทั่วไปของวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย
1: ส่วนช่วงวันที่ 17-20 กันยายนนี้ครับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นครับส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังเรื่องของฝนตกหนักและฝนสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจเกิดขึ้นทำให้เกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นด้วยนะครับไปที่ประเด็นสำคัญในรอบวันนี้คือเรื่องของไร่ขิงกันบ้างคุณผู้ชมครับล่าสุดทางรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาไร่ขิงที่อำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ครับหลังตรวจจับยึดจัดกุมได้กว่า8คดีกว่า 7,000 ไร่ป้องกันให้เกิดการบุกรุกซ้ำซากนะครับที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่ครับพลตำรวจตรีนันทชาติสุภาพมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้และผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้แจงและร่วมหารือแก้ไขปัญหาภายใต้นโยบายทศ.1เดียว
2: อธิบดีกรมป่าไม้ได้ชี้แจงว่าพื้นที่สวนป่าชัยประการพบการบุกรุก8คดีเนื้อที่ 7,028 ไร่2งาน67ตารางวาทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่ได้พิจารณาใช้อำนาจมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติเพื่อดำเนินการกับพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากเป็นการบุกรุกทำเกษตรเชิงพาณิชย์และมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรชนิดเข้มข้นหากปล่อยให้ดำเนินการต่อไปอาจทำให้สภาพป่าเสื่อมเสียจึงถือเป็นเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรื้อถอน พื่อบรรเทาผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยได้ออกคำสั่งทั้ง8คดีซึ่งจะครบกำหนด15วันในวันที่30กันยายนนี้จากนั้นจะเข้าสู่การแจ้งมาตรการบังคับและกำหนดวันรื้อถอนซึ่งสามารถดำเนินการรื้อถอนได้ในวันที่9ตุลาคม2569โดยจะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าดำเนินการพร้อมฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพป่าต่อไป
1: การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันครับระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมป่าไม้และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าชายประการซึ่งได้รับผลกระทบจากการขยายพื้นที่ปลูกขิงเป็นวงกว้างกินพื้นที่หลายพันไร่ด้วยกันนะครับโดยมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังควบคู่ไปกับการจัดระเบียบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกซ้ำซากพร้อมผลักดันมาตรการเด็ดขาดในการทวงคืนผืนป่ากลับมาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมต่อไปครับฟังเสียงสัมภาษณ์ครับ
3: ทุกปีมันจะกว้างเราต้องทำทั้งทุกองคาพยพในการที่เราจะดำเนินการในเรื่องของการเข้าทำการจับกุมซึ่งเราได้ทำการจับกุมเนินคดีไปแล้วหลายคดีนะครับส่วนไหนก็ตามที่เกี่ยวข้องกับใครก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนที่เข้าไปบุกรุกเนี่ยอันเนี้ยผิดอยู่แล้วหรือข้าราชการเจ้าที่คนใดคนหนึ่งที่เข้าไปช่วยเข้าด้วยช่วยเหลือได้ประการใดๆก็แล้วแต่นะครับให้ความสะดวกหรือมีการขายแผ่นดินกินเนี่ยพวกนี้ท่านสั่งมาเลยว่าให้ดำเนินคดีถึงที่สุดซึ่งมันก็จะมีมาตรการในการดำเนินการทางวินัยไปก่อนนะครับวินัยแล้วก็ถ้าหากมีความผิดอาญาเราก็ตามตูดไปครับต่อให้ลาออกไปหรือให้ออกราชการไปดำเนินคดีเราก็เอาคดีอาญามันตามตูดได้อยู่แล้วครับตามไปเลยถึงไหนถึงกันนะครับเพราะว่าคุณเอาแผ่นดินของประเทศเนี่ยไปขายเป็นประโยชน์ส่วนตนเนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านไม่ยอมครับเรื่องนี้ผมรับหน้าที่ตรงนี้มาท่านกำชับผมมาตลอดว่าเอาคนชั่วออกจากองค์กรเราครับ
2: สภาพป่าของบ้านเราเราก็ต้องร่วมกันอนุรักษ์รักษาไว้นะคะเพื่อที่จะได้เป็นปอดของตัวเราด้วยเนาะ
1: ครับ
2: ค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะในเรื่องของราคาของเม็ดเงินค่ะทางวิสาหกิจชุมชนวัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ได้ประสบกับปัญหาเม็ดเงินปรับราคาสูงหวานภาครัฐช่วยแก้ปัญหาพร้อมหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์เงินค่ะนางจุฬาพรกลิ่นหอมประชาสัมพันธ์วัดศรีสุพรรณอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้เปิดเผยว่าหลังจากที่ราคาทองปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่การเกิดสงครามในพื้นที่ตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาเม็ดเงินสำหรับนำมาใช้ผลิตเครื่องประดับเงินของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัดศรีสุพรรณปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ช่างต้องใช้ต้นทุนในการผลิตเครื่องประดับเงินมากขึ้นจนไม่สามารถผลิตเครื่องเงินเพื่อวางจำหน่ายได้โดยอยากให้ทางภาครัฐช่วยเหลือด้านต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการขณะเดียวกันยังพบว่าตลาดนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องจึงอยากให้ภาครัฐช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ
4: ดีมากเลยค่ะถ้าต้นทุนเอ่ยนี่นะคะถ้าเป็นไปได้นะคะขอให้ดูแลเรื่องราคาเม็ดเงินบริสุทธิ์ให้นิดนึงนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะซื้อในราคาที่ต่ำลงมาเราจะได้มีกำลังการผลิตที่มากขึ้นเพราะเราเป็นงานทำมือและเป็นงานชุมชนเนาะค่ะส่วนเรื่องของการตลาดนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าวันแบบเงียบไปนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเราเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียวเนาะถ้าเราเป็นฝ่ายไปหาลูกค้าถ้ามีช่องทางไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดที่ลูกค้านักท่องเที่ยวไปพักเยอะๆอย่างโรงแรมหรือว่ากิจกรรมใดๆหรือบนห้างนะคะหรือว่าจะต่างประเทศก็ถ้าหากว่าทางกระทรวงนะคะได้ช่วยเหลือทางผู้ประกอบการด้านนี้ก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะ
1: ทั้งนี้ชุมชนวัดศรีสุพรรณครับเป็นชุมชนเก่าแก่ซึ่งประกอบอาชีพด้านหัตถกรรมเครื่องเงินครับตั้งแต่ในอดีตโดยในปี2543ได้จัดตั้งกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณขึ้นเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพทำเครื่องเงินครับโดยปัจจุบันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตเครื่องประดับเงินและงานหัตถกรรมจากเครื่องเงินนะครับ
2: ก็ถ้าใครอยากได้เครื่องเงินนะคะแล้วมาจังหวัดเชียงใหม่ที่แรกที่เราจะนึกถึงก็ชุมชนวัดศรีสุพรรณแล้วก็โซนบัวลายนั่นเองแล้วเขาก็จะมีถนนคนเดินวันเสาร์ด้วยนะคะทุกวันเสาร์ตรงบริเวณทั้งเส้นเลยนักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างที่จะเยอะตอนนี้ก็อาจจะเป็นในช่วงของหน้าฝนที่ผ่านมาอาจจะมีนักท่องเที่ยวลดน้อยลงบ้างก็ต้องติดตามต่อไปนะคะแล้วทางภาครัฐก็จะได้เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือให้การช่วยเหลือต่อไปด้วยค่ะ
1: เป็นจุดที่มีคุณภาพเรื่องของงานหัตถศิลป์เรื่องของเครื่องเงิน

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อในช่วงที่2นะครับ
1: ค่ะไปที่จังหวัดน่านค่ะทางจังหวัดน่านได้มีการจัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมอบถุงยางชีพและเงินช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้กลุ่มเปราะบางค่ะนางณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2569โดยมีนางกนกวรรณเต็งไตรรัตน์ประธานประสานงานส่วนภูมิภาคภาค9กรรมการสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติและประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดน่านพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่หอประชุมบ้านแสงดาวอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน
0: ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดน่านได้มอบถุงยางชีพจำนวน30ถุงพร้อมเงินสนับสนุนชุดเครื่องนอนเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ผู้ยากไร้และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่นะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงและตรงตามความต้องการจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่บ้านแสงดาวมอบถุงยางชีพและความช่วยเหลือแก่กลุ่มเปราะบางจำนวน3ครัวเรือนด้วยกันได้แก่นางประคองศรีรุกขชาติอายุ68ปีนางมอนแก้วคำวังอายุ72ปีและนางอัมภัยนันทเสนอายุ68ปีครับไปต่อกันที่ภารกิจของทางสคบนะครับยังคงมีหลากหลายด้านคุณผู้ชมครับล่าสุดนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้หารือเพิ่มประสิทธิภาพงานร้องทุกข์นะครับสร้างความเป็นธรรมให้แก่กลุ่มผู้บริโภคครับที่สารกลางจังหวัดปทุมธานีนางสาวพิชชาไกรรัตน์ผู้อำนวยการส่วนประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดหนึ่งพร้อมคณะเจ้าหน้าที่หารือแนวทางการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ของจังหวัดปทุมธานีครับร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมและเจ้าหน้าที่สคบผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดปทุมธานีเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์การบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งการประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดปทุมธานีเพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
1: โดยได้ร่วมดำเนินการเรื่องร้องทุกข์จนสามารถยุติเรื่องได้และช่วยลดจำนวนเรื่องร้องทุกข์คงค้างลงซึ่งปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีมีเรื่องร้องทุกข์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้เรื่องร้องทุกข์ดำเนินการได้รวดเร็วและเป็นธรรมสามารถยุติข้อพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดจำนวนเรื่องร้องทุกข์คงค้างลงอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ครับซึ่งช่วงหลังนี้เราก็จะได้เห็นผลงานของทางสคบแล้วก็คณะลงพื้นที่อย่างรวดเร็วนะครับพอทราบปัญหาแล้วเนี่ยต้องการเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนให้อยู่เร็วที่สุดนะครับ
1: เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเราๆรวมไปถึงผู้ประกอบการก็เช่นเดียวกันนะคะก
0: ็
1: ม
0: ี
1: สิทธิในการดูแลรักษาสิทธิของตนเองเหมือนกันค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องในการตรวจสอบสิทธิในที่ดินของรัฐที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐเดินหน้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและสถานะที่ดินอย่างรอบคอบที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่1ปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานและพิจารณากรณีที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีทั้งกรณีการขอออกโฉนดที่ดินการตรวจสอบพื้นที่ที่อาจมีเขตติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับที่ดินของรัฐตลอดจนกรณีพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านสถานะหรือการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
0: การดำเนินงานดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการที่ดินของรัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อการพิสูจน์สิทธิ์และการตรวจสอบสถานะที่ดินนั้นเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสและรอบคอบคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชนตลอดจนป้องกันปัญหาการทับซ้อนของสิทธิที่ดินอย่างเหมาะสมต่อไปนะครับก็ต้องยอมรับว่าปัญหาเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานนะครับแล้วก็มีผลโดยตรงครับคุณผู้ชมครับต่อเรื่องของการทำกินของพี่น้องประชาชนนั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับไปที่จังหวัดเชียงรายคุณผู้ชมครับได้จัดกิจกรรมขึ้นในการรวมพลังจัดกิจกรรมรักน้ำรักธรรมชาติปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มความอุดมสมบูรณ์สู่น้องบงคายครับนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569และเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีกรมประมงซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569ที่ทะเลสาบเชียงแสนหนองมงคายอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องถิ่นเครือข่ายผู้ใช้น้ำเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานราชการและเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมฐานการเรียนรู้เรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำการประชาสัมพันธ์การจัดตั้งเครือข่ายพื้นที่ชุ่มน้ำการประกวดวาดภาพระบายสีและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์รวมถึงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แหล่งน้ำและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนตลอดจนสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำเช่นเดียวกับที่จังหวัดลำปางค่ะทางจังหวัดลำปางได้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติและวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีนายกฤษณะพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติและวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีประจำปี2569โดยมีนายสมัชชัยทองคำชุมประมงจังหวัดลำปางหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมที่อ่างเก็บน้ำแม่ทิอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง
0: สำหรับจังหวัดลำปางครับได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปางจำนวนกว่า 200,000 ตัวประกอบด้วยปลากาดำหรือว่าปลาเพี้ยปลาสร้อยขาวเพื่อปล่อยลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่ทิพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพประมงนะครับร่วมงดเว้นการจัดสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่21กันยายน2569เป็นเวลา1วันเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์และเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับไปที่ความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีกันต่อนะครับโดยศูนย์พัฒนาราษฎรพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานีนะครับได้เดินหน้าพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมการผลิตพืชมูลค่าสูงยกระดับอาชีพเกษตรกรในพื้นที่สูงครับที่อาคารอเนกประสงค์เขตพัฒนาราษฎรพื้นที่สูงแม่ตีน้อยอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนายอิทธิพงษ์ตันมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชมูลค่าสูงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่เกษตรกรและอาสาสมัครในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครับ
1: ทั้งนี้เพื่อมุ่งส่งเสริมการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยเน้นการผลิตพืชมูลค่าสูงควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงการจัดการดินและใช้สารปรับปรุงดินอย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมคุณภาพพอสวค่ะและหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ณได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะคะที่โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางค่ะที่โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนพัชระสีมาเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวจังหวัดลำปางและหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสโดยมีแพทย์หญิงพันนิตามหาราชรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางบุคลากรหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเปิดงาน
0: กิจกรรมครั้งนี้ครับได้มีการตรวจรักษาและดูแลรักษาสุขภาพที่จำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนในลักษณะแบบผสมผสานนะครับทางการบริการทางการแพทย์พื้นฐานรักษาโรคทั่วไปตรวจวัดความดันโลหิตตรวจความแข็งแรงของร่างกาย

0: รวมถึงให้คำปรึกษาด้านโรคหัวใจเบาหวานมะเร็งเต้านมและโรคทางเดินระบบหายใจตลอดจนได้จัดให้มีงานบริการด้านการแพทย์แผนไทยนักกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตบริการตัดผมฟรีซึ่งทุกโรคทุกอาการที่ประชาชนเจ็บป่วยและได้เข้ามาใช้บริการที่หน่วยบริการนั้นประชาชนจะได้รับการแจกจ่ายยาเวชภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับรักษาอาการป่วยระยะเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ
1: ประชาชนบางท่านก็ไม่สามารถเดินทางจากบ้านไม่ได้เพราะว่าบางคนก็อยู่ไกลนะคะจากที่มีพอสวมีทันตกรรมเคลื่อนที่มีการดูแลสุขภาพประชาชนไปถึงที่แบบนี้แล้วค่ะทำให้ประชาชนสะดวกแล้วก็เข้าถึงการบริการของรัฐได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ
0: และกิจกรรมแบบนี้ก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและก็เรื่องของการบริการก็มีความหลากหลายครอบคลุมเรื่องของการบรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับไปต่อกันที่จังหวัดน่านคุณผู้ชมครับได้เปิดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่านยกระดับเรื่องการบริการให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่านจังหวัดน่านนายสมศักดิ์อันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่านโดยมีนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยผู้บริหารกรมสรรพากรหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้โดยการเปิดสำนักงานแห่งใหม่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับการให้บริการด้านภาษีแก่ประชาชนผู้ประกอบการและผู้เสียภาษีในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงหลักฐานที่ให้บริการเดิมอยู่ห่างจากชุมชนนะครับทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการโดยภายในพิธีมีการเจริญพระพุทธมนต์เปิดป้ายอาคารและปลูกต้นไม
1: ้ด้านอธิบดีกรมสรรพากรกล่าวว่าสำนักงานแห่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ลับมาติดตามข่าวภาคเหนือกับเราทั้งสองคนนะคะวันนี้ยังอยู่กับคุณคุมารีและดิฉันจินจิราอ่อนนท์ค่ะ
1: วันที่20กันยายนนี้อย่างที่เราทราบก็เป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะครับก็ถือว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าเราติดตามข่าวจะเห็นเรื่องของภารกิจต่างๆของหน่วยงานสำคัญเนี่ยให้ความสำคัญกับน้องเยาวชนเพิ่มมากขึ้นและยังคงจัดเรื่องของกิจกรรมที่มีความเหมาะสมส่งเสริมทั้งเรื่องของทักษะความสามารถความรู้แล้วก็คุณธรรมให้กับน้องๆด้วยนะครับวันนี้ก็มีหลายกิจกรรมของน้องๆมาฝากกันคุณผู้ชมครับอย่างเช่นที่จังหวัดลพบุรีได้เปิดงานโครงการ41ปีมหกรรมวัยเยาวชนแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ร่วมแรงแข่งขันช่วยการพัฒนาไฟหาสันติครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนายประยูรศิริวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดโครงการ41ปีมหกรรมวัยเยาวชนแห่งชาติครบรอบ41ปีวัยเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลพบุรีประจำปี2569ร่วมแรงแข่งขันช่วยการพัฒนาไฟหาสันติโดยมีประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยสภาเด็กและเยาวชนหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คนครับ
0: ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรวมถึงทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคมสร้างจิตสำนึกด้านจิตอาสาการแบ่งปันและการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพร้อมปลูกฝังความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ภายในงานมีกิจกรรมบูธนิทรรศการการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องจำนวน31แห่งและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอีก11แห่งค่ะนอกจากในเรื่องของพื้นที่ที่จังหวัดลพบุรีแล้วนะคะทางจังหวัดเชียงรายก็มีกิจกรรมของน้องๆเยาวชนเช่นเดียวกันค่ะเป็นในการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมค่ะเป็นการส่งเสริมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมของเด็กนักเรียนที่จังหวัดเชียงรายครั้งที่74ซึ่งจัดอย่างยิ่งใหญ่นะคะมีนักเรียนกว่า63โรงเรียน 9,800 กว่าคนค่ะเข้าร่วมประชันความสามารถถึง232กิจกรรมค่ะโดยจัดขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมอำเภอเมืองเชียงรายนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

0: เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่74ปีการศึกษา2569ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายใต้แนวคิดหัตถศิลป์สร้างคุณค่าการศึกษาล้ำสมัยสืบสานภูมิปัญญาไทยมัธยมเชียงรายก้าวไกลสู่สากลเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถศิลปะหัตถกรรมด้านวิชาการด้านเทคโนโลยีด้านวิชาชีพและทักษะเรียนรู้ระหว่างนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569
1: การจัดงานในครั้งนี้ครับมีการแข่งขันรวม232กิจกรรมด้วยกันจาก63โรงเรียนมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 9,855 คนนะครับเพื่อค้นหาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงตลอดจนร่วมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยให้เยาวชนเชียงรายเติบโตอย่างมีคุณภาพพร้อมก้าวสู่เวทีระดับชาติและระดับสากลต่อไปนะครับก็ดูอีกภาพลักษณ์หนึ่งของน้องๆเยาวชนจากจังหวัดเชียงรายนะครับช่วงหลังเนี่ยน้องๆเนี่ยมีทักษะความสามารถเก่งกันมากไปสร้างชื่อเสียงทั้งในแล้วก็ต่างประเทศกันด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ไปต่อกันที่เชียงใหม่คุณผู้ชมครับเรื่องของการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับซึ่งล่าสุดนี้ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สากล นะครับที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธนารุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2ประจำปี2569โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมได้ร่วมการพิจารณาและรับรองผลการประเมินผู้ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ไทยสำหรับสินค้าศิลาดลเชียงใหม่นะครับซึ่งผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตามคู่มือปฏิบัติงานและแผนควบคุมคุณภาพเพื่อส่งเรื่องไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อออกหนังสืออนุญาตต่อไปพร้อมทางร่วมพิจารณาและรับรองร่างคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้ากาแฟอินทนนท์ทั้งในส่วนของคำขอคู่มือปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกและแผนควบคุมตรวจสอบเพื่อผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI รายการใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
0: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสินค้ามะแขวนเชียงใหม่ซึ่งเป็นสินค้า GI รายการที่8ของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจในอัตลักษณ์และมาตรฐานสินค้าในทิศทางเดียวกันตั้งแต่กระบวนการผลิตแปรรูปเพิ่มมูลค่าและขยายช่องทางการตลาดตลอดจนเตรียมความพร้อมในการผลักดันสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนผ่าสิ้นรายการสันกำแพงเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียน GI ในลำดับต่อไปควบคู่กับการติดตามผลสำเร็จการจัดงานเชียงใหม่ GI Next 2026เพื่อยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ระดับสากลและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
1: ครับ
0: จังหวัดเชียงใหม่นี่มีเยอะเลยนะคะส
1: ิน
0: ค
1: ้
0: า GI ค่ะตอนนี้ก็กำลังผลักดันหลายๆอย่างอย่างมะแขวนเนี่ยในอาหารพื้นเมืองของเราขาดไม่ได้เลยนะคะ
1: ลาบ
0: นั่นเองอร่อยด้วยนะคะถ้าไม่ได้ใส่นี่ไม่ใช่ลาบพื้นเมืองแล้วนะ
1: ครับที่สำคัญคือเรื่องของสินค้า GI ณขณะนี้คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามเรื่องของข่าวสารบ่อยๆเรื่องของ GI ต้องยอมรับว่าพอ GI เข้ามาเป็นตัวบ่งชี้เรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลไม้เรื่องของผักสมุนไพรเนี่ยทำให้เกิดมูลค่าทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างเช่นมะแขวนเนี่ยถ้าเราไปปลูกในพื้นที่ของจังหวัดอื่นอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างบางอย่างที่ไม่เหมือนของเชียงใหม
0: ่
1: นั่นหมายถึงว่าถ้าจังหวัดของท่านมีสินค้าที่เป็น GI และพยายามผลักดันสินค้าท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นข้อดีนะครับว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำให้เศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะเรื่องของสินค้า GI เนี่ยเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ของท่านนั่นเองนะครับ
0: เราก็หวังว่าเราจะมีสินค้า GI ออกมาอีกเยอะๆเลยนะคะทุกๆจังหวัดเลยนะคะไม่ใช่เพียงแค่ในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นค่ะเพื่อที่จะได้ผลักดันผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่ะออกสู่ตลาดโลกด้วยแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจำหน่ายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนั่นเองค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะมาดูในสายชากาแฟเดี๋ยวจะพาไปท่องเที่ยวที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางด้านของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สายชากาแฟที่บ้านแม่กลางหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมุ่งยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงพร้อมวางเป้าดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองหลวงกาแฟระดับโลกค่ะนายอิทธิรัตน์ศินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นำคณะสื่อมวลชนและกลุ่มผู้ผลิตสื่อออนไลน์หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ร่วมกิจกรรมทดสอบศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เส้นทางชากาแฟประจำปีงบประมาณ2569ที่วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวบ้านแม่กลาง

0: หลวงตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โดยเส้นทางท่องเที่ยวชากาแฟบ้านแม่กลางหลวงถือเป็นหนึ่งในพื้นที่โมเดลหลักที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมีการเดินเทรลชมน้ำตกผาดอกเสี้ยวหรือน้ำตกรักจังชมทัศนียภาพนาขั้นบันไดวิถีเกษตรเกื้อกูลธรรมชาติงานหัตถกรรมปากากยอตลอดจนกิจกรรมคั่วชงชิมกาแฟสดอาราบิก้าคุณภาพดีแบบโบราณในหม้อดินค่ะ
1: ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ก็กล่าวว่าตามนโยบายของทางจังหวัดที่ต้องการยกระดับเชียงใหม่นี่นะครับให้เป็นเมืองหลวงแห่งกาแฟล้านนาและเมืองหลวงกาแฟของประเทศไทยจึงได้เลือก4พื้นที่โมเดลสำคัญคุณผู้ชมครับได้แก่อำเภอแม่อายดอยสะเก็ดอมก๋อยและบ้านแม่กลางหลวงอำเภอจอมทองครับซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติใกล้เคียงมุ่งพัฒนาแหล่งต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำให้แปลงกาแฟกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อกระจายรายได้ในพื้นที่นะครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ครับ
2: เรื่องราวของชากาแฟเนี่ยนะครับเป็นจุดเด่นของอำเภอต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่มีหลากหลายมากแล้วก็ใน4พื้นที่เนี่ยเราได้ทำการพัฒนาและต่อยอดในตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับในเรื่องของเกษตรกรแปลงผลิตนะครับมาถึงกลางน้ำในเรื่องของการแปรรูปในการทำบาริสต้าในการทำแพ็กเกจจิ้งจนมาถึงปลายทางก็คือทำให้พื้นที่ของแปลงกาแฟเนี่ยกลายเป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวให้คนเดินทางท่องเที่ยวมาโดยใช้เรื่องราวของกาแฟเนี่ยเป็นหลักแล้วให้คนเดินทางมาเพื่อทานกาแฟไม่จำเป็นต้องเอากาแฟออกจากพื้นที่แต่ให้เขาเดินทางมาเพื่อเกิดการกระจายรายได้ในพื้นที่นะครับและวันใดวันหนึ่งที่กาแฟและเชียงใหม่เราเป็นเมืองหลวงของกาแฟPM 2.5 ก็จะหายไปจากเชียงใหม่และคนก็จะมาเที่ยวเชียงใหม่ได้อย่างมีความสุขและเรื่องราวของกาแฟเนี่ยมันจะเป็นมากกว่าแค่เรื่องการทานกาแฟแค่แก้วนึงนะครับแต่มันจะเป็นเรื่องราวของเจอร์นี่ตั้งแต่การผลิตมาจนถึงสู่นักท่องเที่ยวที่ได้ลิ้มลองรสกาแฟนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เชียงใหม่ของเราพร้อมแล้วครับที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวและกาแฟของเชียงใหม่เชื่อเหลือเกินครับว่าเป็นสเปเชียลคอฟฟี่ที่พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวทุกคนให้มาลิ้มลองในพื้นที่ของเขาครับ
1: นี่นะฮะคือความพิเศษของกาแฟเชียงใหม่คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเนี่ยเส้นทางที่เราไปดูเรื่องของกาแฟก่อนจะกาแฟถึงแก้วคุณผู้ชมครับมาชิมแล้วก็ลิ้มรสเนี่ยไม่ง่ายที่สำคัญเนี่ยพอเราไปถึงจุดแล้วเนี่ยจุดที่การวิ่งเทรลคุณผู้ชมคุณ

0: จุดเช็คอินที่หลายๆคนมาแล้วก็ต้องห้ามพลาดนะคะต้องไปถ่ายภาพที่นี่ไปชมเป็นบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติแล้วก็สวยงามแล้วก็มีวิถีชีวิตของชุมชนอยู่ในชุมชนนั้นเราสามารถเดินไปเยี่ยมชมในหมู่บ้านได้เลย
1: ครับ
0: สวยงาม
1: จุดหนึ่งที่เป็นกาแฟและเป็น GI ด้วยคือที่ดอยสะเก็ดกาแฟเทพเสด็จนั่นเองที่ชุมชนครับ
0: บ้านปางไฮ
1: และชุมชนคุณผู้ชมฮะเขาจะมีการปลูกทั้งต้นเมี่ยงต้นชาต้นกาแฟให้อยู่พื้นที่เดียวกันเพื่อรักษาว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยต้นไม้ไม่เหมือนเดิมแล้วคุณภาพของกาแฟก็หายไปถ้าผู้ชมไปสัมผัสด้วยตัวเองถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะกาแฟเทพเสด็จด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของกาแฟแล้วเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วเนี่ยไปที่เรื่องของการท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งนะที่น่าเชิญชวนคุณผู้ชมไปติดตามแข่งขันแข่งเรือที่วัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยล่าสุดนี้ก็เผยยอดขายปีนี้7สนามแข่งรวมกว่า 700,000 บาทด้วยกันนะครับที่บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวมาซื้อเข้าเมาพอกจากวัดหามูลกระบือจังหวัดพิจิตรซึ่งเดินทางมาจำหน่ายในงานแข่งเรือพิษณุโลกเป็นประจำทุกปีนะครับทางด้านของนายสยามใจนุ่มนิ่มโฆษกวัดหาดมูลกระบือก็บอกว่าปีนี้เปิดจำหน่ายที่วัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกระหว่างวันที่10ถึง20กันยายน2569สอดคล้องกับช่วงงานแข่งเรือนะครับระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนโดยกลุ่มจิตอาสาญาติโยมช่วยกันทำข้าวเม่าพ่อครับที่วัดก่อนนำมาทอดเป็นใหม่แล้วก็บรรทุกใส่รถยนต์มาจำหน่ายหน้าวัดใหญ่วันละ 2-3 เที่ยวรวมกว่า600ห่อนะครับราคาแพ้ละ50บาทและกล่องละ60บาทเท่านั้นเองนะครับ
0: แค่เห็นภาพนี้กลิ่นก็ลอยออกมาเลย นะคะแม้ปัจจุบันนี้ค่ะจะไม่ได้ทอดสดที่หน้า งานเหมือนในอดีตแต่ว่าข้าวเม่าพอกที่ได้รับความนิยมจากชาวพิษณุโลกแล้วก็นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเนื่องจากประชาชนทราบว่ารายได้ทั้งหมดนำไปใช้พัฒนาวัดสำหรับในปี2569ค่ะวัดหาดมูลกระบือนำข้าวเม่าพอกไปจำหน่ายใน7สนามแข่งเรือโดยมียอดขายแล้วกว่า 700,000บาทแม้จะไม่มากเท่าในอดีตที่เคยมียอดขายปีละนับล้านบาทเลยนะคะข้าวเม่าพอกนี่ก็เป็นเหมือนเป็นขนมพื้นถิ่นที่คนนิยมชาวพิษณุโลกเขาก็จะนิยมทานแล้วก็อย่างแต่ถ้าเป็นเราคนรุ่นใหม่ไหมเราเน
1: ี่
0: ยรุ่นใหม่เน
1: า
0: ะ
1: ถือว่าเจนใหม่อยู่
0: เจนใหม่อยู่นะก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นอาหารของคนโบราณหรือเปล่าว่าคุณพ่อชอบทานคุณพ่อก็เป็นคนพิษณุโลกชอบทานข้าวเม่าพอกเหมือนกันค่ะ
1: ครับดูแล้วน่าทานแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้ราคา50-60เนี่ยไม่แพงเลยกับความต้องการของชาวบ้านเราไปชิมกันได้นะงานยังคงมีอยู่ระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้นั่นเองนะครับ
0: ค่ะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวการท่องเที่ยวแบบเชิงสุขภาพกันบ้างนะคะสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแช่น้ำแร่ให้ธรรมชาติบำบัดร่างกายค่ะที่บ่อน้ำพุร้อนพระร่วงจังหวัดกำแพงเพชรติดตามได้จากรายงานค่ะ

0: บ่อน้ำพุร้อนพระร่วงตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลลานดอกไม้อำเภอเมืองกำแพงเพชรห่างจากตัวเมืองประมาณ13กิโลเมตรบนทางหลวงหมายเลข101สายกำแพงเพชรพรานกระต่ายลักษณะทางกายภาพเป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินจำนวน5จุดด้วยกันมีความร้อนประมาณ 40-65 องศาเซลเซียสเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่ไม่มีกลิ่นกรรมฐานเหมาะสำหรับการแช่หรืออาบเพื่อการรักษาโรคและการผ่อนคลายบริเวณโดยรอบมีการจัดภูมิทัศน์อย่างสวยงามเหมาะแก่การเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจซึ่งในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้เข้ามาพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สวยงามโดยพัฒนาพื้นที่บริเวณบึงสาให้เป็นบ่อน้ำร้อนแบบออนเซนหรือบ่อน้ำแร่แบบญี่ปุ่นเปิดให้บริการอาบน้ำแร่แบบวารีบำบัดหรือไฮโดรเทอโรพีซึ่งมีผลการวิจัยรองรับว่าสามารถใช้บำบัดรักษาอาการปวดเมื่อยได้จริง
1: ก็ของเราจะมีแช่ในส่วนของแช่น้ำแร่ค่ะจะมีแช่ตัวกับแช่เท้าค่ะในส่วนของแช่เท้าฟรีค่ะเข้าชมฟรีแล้วก็จะมีส่วนของแช่ตัวจะเป็นห้องส่วนตัวค่ะคิดเป็นค่าบริการค่าเปิดห้อง50บาทแล้วก็ค่าลงแช่คนละ30บาทถ้าเป็นห้องส่วนตัวก็สามารถลงรวมได้เลยค่ะอัตราค่าบริการเด็กต่ำกว่า10ขวบจะไม่คิดค่าบริการค่ะค่ะส่วนผู้ใหญ่ก็จะราคาตามที่แจ้งไว้เลยค่ะราคาปกติค่ะจะมีเจ้าหน้าที่รปภ.ดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะจะแบ่งเป็นกะค่ะกะละ2คนค่ะแล้วก็จะมีกล้องวงจรปิดติดไว้รอบๆค่ะ32ตัวค่ะการของเราจะมีในส่วนของสาธารณสุขค่ะรับรองเรื่อง

0: การลงแช่น้ําแร่เพื่อสุขภาพค่ะก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะให้ลองลงมาเที่ยวที่บ่อน้ําพุร้อนพะล่วงดูค่ะ
1: นอกจากนี้ยังมีบริการอาบน้ําแร่และนวดแผนโบราณเพื่อรักษาสุขภาพรวมถึงบ้านพักรับรองและห้องประชุมไว้บริการด้วยอัตราค่าบริการห้องอาบน้ําแร่ห้องละ50บาทต่อชั่วโมงการแช่น้ําแร่30บาทต่อคนเปิดทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นหากว่างจากภารกิจอยากจะพักผ่อนให้คลายความเครียดสามารถมาใช้บริการบ่อน้ำพุร้อนพระร่วงแล้วจะประทับใจอย่างแน่นอน NBT 11ภาคเหนือรายงาน
2: ครับผมถือว่าใครที่ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยไปแช่น้ำร้อนสักแป๊บหนึ่งเนี่ยผิวพรรณธรรมชาตินี่ออกเกิดขึ้นแน่นอน
3: ดีเลยนะคะ
2: นะครับผมสดชื่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันอีกสักครู่ชมครับช่วงหน้ายังคงมีเรื่องของอเมริกาการท่องเที่ยวหลายจังหวัดให้ติดตามกันต่อนะครับสักครู่เดียวครับ
4: ก่อนที่คุณจะขับรถเร็วคุณรู้จักทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์แล้วหรือยังทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์คือเมื่อคุณขับรถเร็วคุณจะมองเห็นชัดแค่ด้านหน้าตรงเนี้ยด้านข้างจะเบลอและเมื่อยิ่งขับเร็วขึ้นไปอีกคุณก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากตรงเนี้ยแล้วจะเป็นยังไงต่อนะเหรอ

0: ลดเร็วลดเสี่ยง
1: กลับมาที่ช่วงท้ายของรายการกันนะครับ
2: ค่ะในช่วงนี้ใครชอบทานอาหารพื้นเมืองค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกับภาพบรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดงานเทศกาลอาหารพื้นถิ่นล้านนาเสน่ห์รสล้านนา Flavor of ล้านนาต่อยอดภูมิปัญญาสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงค่ะนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเทศกาลอาหารพื้นถิ่นล้านนาเสน่ห์รสล้านนา Flavor of ล้านนาภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง12เดือน12เทศกาลประจำปีงบประมาณ2569ที่บริเวณลานประตูท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายจักรพงศ์สิทธิหล่อผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการชุมชนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ากิจกรรมในครั้งนี้ทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์อาหารล้านนาที่สะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับชุมชนตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารและยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว
1: ภายในงานมีการสาธิตการประกอบอาหารพื้นถิ่นล้านนานะครับรวมไปถึงการจัดแสดงและจำหน่ายอาหารพื้นเมืองการนำเสนอภูมิปัญญาและเรื่องราวอาหารล้านนาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านอาหารและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนานะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานดีๆคุณผู้ชมครับที่งานนี้เราได้เห็นศักยภาพของผู้ประกอบการร้านอาหารของร้านนาเราหรือเชียงใหม่หลายแห่งด้วยกันมีการเวิร์กช็อปขึ้นมาทำให้รูปแบบหน้าตาของอาหารร้านนาเปลี่ยนแปลงไปในเชิงสร้างสรรค์ด้วย
2: มีเสน่ห์แล้วเขาก็มีการประยุกต์ด้วยใช่ไหมคะม
1: ี
2: อาหารต่างๆมาเป็นแบบฟิวชั่นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ลิ้มรสกันด้วยนะคะ
1: ครับจะเรื่องหาคุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดลพบุรีที่ตลาดหิมน้ำลาวเวียงบ้านป่าตาลนะครับที่นี่เขามีการยกระดับวิถีชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นนะครับที่ริมน้ำหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีครับนายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดตลาดวัฒนธรรมชุมชนตลาดหิมน้ำลาวเวียงบ้านป่าตาลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคี
2: โอท็อปงานจักสานผ้าทอพื้นเมืองตลาดหิมน้ำลาวเวียง
1: ใช่
2: มากเลย
1: ลพบุรีไปที่พิษณุโลกคนที่ชอบการแข่งขันเรือยาวที่นี
2: ่ถูกต้อง
1: เป็นเอกลักษณ์ฟังแล้วเนี่ยคือเขิมมากเลย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงการแข่งขันเรือเนี่ยถ้าทางพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของเราก็จะเป็นจังหวัดน่านถ
1: ้
2: าเป็นพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างก็จะจังหวัดพิษณุโลกค่ะซ
1: ึ่
2: งทางจังหวัดพิษณุโลกค่ะชุมชนคนรักเรือยาวได้มีการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพิษณุโลกที่จะเริ่มการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ค่ะชุมชนวัดท่าโรงตะวันตกตำบลวัดพริกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกกำลังเตรียมความพร้อมทั้งเรือและฝีพายเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวประเพณี

0: จังหวัดพิษณุโลกซึ่งจะจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้โดยเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีความผูกพันกับการแข่งเรือยาวมาอย่างยาวนานค่ะมีนายเกรียงไกรใจยวงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9และประธานชุมชนท่าโรงเป็นผู้สืบทอดวิถีคนกับสายน้ำ
1: โดยเรือยาวของชุมชนนะครับจะมีทั้งขนาด50ฝีพายได้แก่เรือแม่สีตะเภาทองเรือผ่องนภาและเรือขุนศึกส่วนขนาด30ฝีพายนะครับจะได้แก่เรือธิดาตะเภาทองเรือธิดาผ่องนภาและเรือรุ่งนภาครับปัจจุบันนี้เรือทั้งหมดคุณผู้ชมครับถูกนำไปจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์เรือยาววัดท่าโรงตะวันตกซึ่งไม่ได้เป็นเพียงสถานที่เก็บรักษาเรือเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งศรัทธาของคนในชุมชนอีกด้วยครับ
0: ซึ่งในอดีตชุมชนแห่งนี้มีเรือแม่สีตะเภาทองขนาด50ฝีพายซึ่งชาวบ้านถือเป็นแม่ใหญ่ที่เริ่มนำมาใช้แข่งขันตั้งแต่ปี2515โดยนายจาวทองรอดเป็นผู้เดินทางไปซื้อเรือลำนี้มาจากวัดหัวดงจังหวัดพิจิตรขณะที่ปัจจุบันฝีพายของชุมชนยังคงลงเรือฝึกซ้อมกันทุกวันค่ะช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นเพื่อสืบทอดวิถีคนรักเรือยาวความศรัทธาและความสามัคคีของคนท่าโรงต่อไปค่ะ
1: ครับก็จะเริ่มแล้วในวันพรุ่งนี้นะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: กีฬาครับ
0: ในเรื่องของการแข่งเรือยาวนะคะทุกพื้นที่ค่ะทั้งกองเชียร์ทั้งนักพากย์แล้วก็ทุกอย่างคือคึกคักสนุกสนานไปหมดสามารถไปชมกันได้นะคะท
1: ั้
0: งในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างก็ที่จังหวัดพิษณุโลกถ้าภาคเหนือตอนบนของเราก็จังหวัดน่านนั่นเองค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับอีกไม่กี่เดือนจะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลลอยกระทงกันแล้วนะครับทางชมไปเองก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นนะครับเตรียมจัดงานเชียงใหม่ลอยกระทงสกายแลนเทิร์นเฟสติวัล2026นะครับดึงดูดนักท่องเที่ยวพร้อมถ่ายทอดคุณค่ามวลเสน่ห์ประเพณียี่เป่งล้านนาให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติได้มีโอกาสสัมผัสกันนะครับนางสาวกิตติยาวิทยานินกรรมการผู้จัดการบริษัทเชียงใหม่กิจกรรมจำกัดเปิดเผยว่าบริษัทเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมเกิดขึ้นนะครับเตรียมจัดการเชียงใหม่ลอยกระทงสกาและเทิร์นเฟสติวัล2026ครับระหว่างวันที่24ถึง25พฤศจิกายน2569ณมิราเคิลแลนด์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชนสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นพร้อมกับยกระดับจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านงานเทศกาลวัฒนธรรมในระดับนานาชาติครับ
0: สำหรับกิจกรรมภายในงานมีจุดเด่นที่สำคัญนั่นก็คือซุ้มประตูป่าแบบล้านนาบรรยากาศการประดับตกแต่งพื้นที่ด้วยวัสดุธรรมชาติโคมล้านนาและโคมผัด12นักสัตว์ขนาดใหญ่และจุดถ่ายภาพสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงกิจกรรมการลอยกระทงแบบล้านนาและการปล่อยโคมรวมถึงการแสดงและกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวล้านนาในพื้นที่ริมแม่น้ำแตงน้ำแม่แตงนะคะกว่า65ไร่ค่ะซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มากกว่า 5,000 คนโดยผู้สนใจสามารถซื้อตั๋วชมงานได้ที่ www.cnxmiracleland.com ค่ะก็เป็นในช่วงเทศกาลความสีสันความสวยงามทั้งเวลากลางคืนและก็กลางวันเลยนะคะในเรื่องของการโคมการปล่อยโคมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยด้วย
1: ครับผมครั้งนี้ดูเหมือนว่าเราจะส่งเสริมให้ทางต่างชาติและก็คนไทยได้เห็นความงดงามอย่างแท้จริงของโคมไฟยี่เป็งล้านนาของเราด้วยที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์หลายจังหวัดของภาคเหนือด้วยกันนะครับ
0: ค่ะมาอีกหนึ่งกิจกรรมในเรื่องของหมอม้าพาวิ่งครั้งที่9ค่ะทางคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เตรียมจัดงานหมอม้าพาวิ่งครั้งที่9ระดมทุนส่งต่อโอกาสการช่วยเหลือสัตว์ค่ะรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ทวัชชัยสิงห์ล่าผู้ช่วยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมจัดโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพหมอม้าพาวิ่งครั้งที่9ในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2569ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเป็นการระดมทุนจากการจัดกิจกรรมนำรายได้ดังกล่าวหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วสมทบทุนกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์รวมถึงสนับสนุนมูลนิธิพัฒนาสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการส่งเสริมสุขภาพของคนและสัตว์ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ช่วยเหลือสัตว์ที่ป่วยอีกด้วยค่ะ
1: สำหรับการแข่งขันนะครับครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันคุณผู้ชมครับได้แก่มินิมาราธอนระยะทาง9กิโลเมตรนะครับฟันรันระยะทาง4กิโลเมตรและ VIP โดยประเภทฟันรันครับผู้เข้าร่วมสามารถเดินวิ่งพร้อมสุนัขและร่วมสนุกกับการประกวดแต่งแฟนซีสุนัขได้เพื่อสร้างสีสันให้กับกิจ

0: กิจกรรมครับโดยสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับยังคงสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ16กันยายนจนถึงวันที่10ตุลาคม2569แล้วก็อีกช่วงระยะเวลาหนึ่งคือวันที่20ถึง31ตุลาคม2569ณคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรืออีกหนึ่งช่องทางคือผ่านทางเว็บไซต์นะครับผ่านทางVETCM run นะครับ vet.cmu.ac.th นั่นเองน่ารักนะคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะนอกจากตัวเราจะได้สุขภาพแล้วเราก็เผื่อแผ่ให้น้องหมาเราได้สุขภาพดีไปด้วยได้เป็นการปลดปล่อยนะคะให้เขาได้ออกมาวิ่งแล้วก็ได้ออกกำลังกายนี่เราก็ได้ชมวิวทิวทัศน์สวยงามสองข้างทางไปด้วย
0: ครับ
1: สดชื่นนะ
0: เนี่ยคุณผู้ชมครับถ้าเรามองเนี่ยคือตอนนี้เมืองไทยถือว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างมากนะครับเช่นเดียวกับที่ต่างประเทศเขาจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหล่านี้เหมือนเป็นลูกเลยนะคร
1: ับ
0: แล้วก็มีกฎหมายรองรับฉะนั้นเรื่องของกิจกรรมเหล่านี้ก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของความสัมพันธ์ที่สำคัญเมื่อเรารับเขามาแล้วเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัวของเราเช่นเดียวกัน
1: ต้องดูแลให้ดีที่สุดนะคะ
0: ครับผมนี่คือความเคลื่อนไหวข่าวสารของภาคเหนือของเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขาและสายหมอกเชียงใหม่เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเมืองที่อบอวลด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและพลังสร้างสรรค์ของผู้คนจากกลิ่นหอมของข้าวซอยร้อนๆถึงรสชาติน้ำพริกหนุ่มแคบหมูกรอบๆอาหารเหนือคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้โลกหลงรักรสชาติแบบไทยแท้แฟชั่นพาวฟ้ายและศิลปะการแต่งกายล้านนาถ่ายทอดอัตลักษณ์ที่งดงามไม่เหมือนใครแสงโคมลอยที่ลอยขึ้นฟ้าเปรียบดังความหวังและศรัทธาของคนเมืองเหนือที่สะกดหัวใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกศิลปะหัตถกรรมจากฝีมือช่างเชียงใหม่ถ่ายทอดหัวใจแห่งความละเอียดอ่อนและภูมิปัญญาล้านนาในยามค่ำคืนถนนคนเดินท่าแพเปล่งประกายด้วยพลังแห่งความสุขสินค้าจากชุมชนล้วนหลอมรวมเป็นเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม
1: ่ซอฟต์พาวเวอร์ล้านนาจากวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวสร้างคุณค่าสู่ใจคนทั้งโลก
2: งานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัทธคุณดำเกลียกนะครับข่าวแรกวันนี้เริ่มกันที่จังหวัดน่านนะครับทางจังหวัดออกคำสั่งห้ามเข้าพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาครับเพื่อความปลอดภัยหลังเกิดเหตุดินทรุดตัวและดินถล่มส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนหลายจุดเลยนะครับขณะที่ข้อมูลด้านธรณีวิทยาพบว่าพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอยู่ในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับปานกลางถึงระดับ

0: ดับสูงครับสภาพดินทรุดตัวบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนหลายแห่งครับคุณผู้ชมทั้งอาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหารอาคารสหกรณ์ร้านค้าสระว่ายน้ำรวมถึงผนังคอนกรีตแตกร้าววิศวกรประเมินว่าอาคารบางส่วนอยู่ในจุดเสี่ยงและไม่มั่นคงครับทางโรงเรียนจึงได้สั่งปิดพื้นที่เพื่อความปลอดภัยพร้อมฝากสั่งเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของดินอย่างใกล้ชิดด้วยครับก่อนหน้านี้พบการเคลื่อนตัวของดินประมาณ2เมตรและพบดินทรุดเพิ่มครับหลังฝนตกหนักต่อเนื่องช่วงวันที่9ถึง19สิงหาคมที่ผ่านมาทางจังหวัดน่านมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองและโครงการชลประทานน่านเร่งสำรวจและปรับระบบระบายน้ำนะครับเนื่องจากพบว่าน้ำจากหมู่บ้านและน้ำฝนได้ไหลไปรวมกันบริเวณจุดเดียวทำให้ดินอิ่มตัวและเพิ่มความเสี่ยงต่อการทรุดโดยจะเบี่ยงทางน้ำและจัดทำระบบชะลอความเร็วของน้ำครับ
1: ปัญหาในพื้นที่ตรงนี้นะคะที่ทำให้ดินสไลด์เนื่องจากว่าน้ำจากหมู่บ้านแล้วก็น้ำบริเวณที่ฝนตกบริเวณนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นที่ลาดชันประมาณ50ถึง60นะคะที่มีความลาดชันเนี่ยและความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ย 1,116 เมตรนะคะจากระดับน้ำทะเลปานกลางเนี่ยซึ่งเราจะเห็นว่าตรงนี้เหมือนเป็นศูนย์รับน้ำนะคะมีท่อแล้วก็ไปรวมกันจุดเดียวที่ทำให้จุดสไลด์ทีนี้แนวทางเร่งด่วนเนี่ยจะต้องดำเนินการก่อนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้วตำบลศรีภูมินะคะขอโทษตำบลศรีภูมิค่ะเดี๋ยวท่านจะส่งช่างนะคะร่วมกับทางโยธากับทางชลประทานค่ะจังหวัดน่านนะคะจะมาร่วมกันวางแผนนะคะในการที่จะระบายน้ำไปยังจุดอื่นก่อนที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าแล้วก็ใช้วิธีแบบลดแรงกระแทกของน้ำนะคะความเร็วของน้ำเนี่ยให้มันลดลงนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องดินสไลด์ได้ที่เป็นปัญหาอยู่นะคะเปลี่ยนทิศทางน้ำค่ะแล้วก็ในด้านบนน่ะนะคะที่น้ำจากหมู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน่ะนะคะศรีภูมิท่านก็จะไปปิดท่อของทางหมู่บ้านเนี่ยเพื่อเบี่ยงระบายน้ำไปตรงจุดอื่นที่จะไม่ให้มีปัญหากับพื้นที่ของโรงเรียนที่เกิดดินถล่มนี้นะคะ
0: คุณผู้ชมครับจังหวัดน่านได้ออกคำสั่งห้ามเข้าและให้ออกจากพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาแล้วนะครับหลังเกิดเหตุดินทรุดตัวจากการตรวจสอบพบความเสียหายมวลดินเนี่ยเคลื่อนตัวเป็นแนวแคบและกว้างกว่า100เมตรส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนหลายจุดนอกจากนี้ครับยังพบผนังคอนกรีตแตกร้าวและพื้นที่ทรุดตัวอย่างชัดเจนหากมีฝนตกหนักหรือมวลดินเคลื่อนตัวเพิ่มเติมอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ได้ครับจึงประกาศห้ามบุคคลใดเข้าหรือให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงรวมถึงบริเวณโดยรอบยกเว้นผู้ได้รับอนุญาตหรือได้รับคำสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายตั้งแต่วันที่14กันยายนเป็นต้นไปครับจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนจากการประเมินข้อมูลด้านธรณีวิทยาพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านอยู่ในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับปานกลางถึงระดับสูงครับแนวทางระยะยาวแนวทางหนึ่งคุณผู้ชมครับที่ถูกพูดถึงก็คืออาจจะมีการพิจารณาสำรวจพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ครับที่จังหวัดเชียงรายครับกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านห้วยย่าไซหมู่ที่9ตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำขนาดเล็กหรือฝายแบบคอกหมูบริเวณป่าต้นน้ำห้วยย่าไซโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ต้นน้ำฝายชะลอน้ำแบบคอกหมูหรือว่าฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรมีขนาดความกว้าง1เมตรยาว3เมตรสูง1เมตรครึ่งครับใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเช่นกิ่งไม้และก้อนหินเพื่อชะลอการไหลของน้ำ ลดความรุนแรงของกระแสน้ำป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและดักตะกอนไม่ให้ไหลลงสู่พื้นที่ปลายน้ำฝายชะลอน้ำป่าต้นน้ำพั่วย่าไซโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่25แห่งครับให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำในช่วงหน้าแล้งพื้นผูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาร่มเย็นสมบูรณ์และยังเป็นแนวป้องกันไฟป่าตามธรรมชาติด้วยครับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีขุดเจาะบ่อบาดาลตามหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งครับเพื่อชาวบ้านได้มีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งชาวบ้านหลักป้ายหมู่ที่6ตำบลโพนงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีต่างแสดงความดีใจครับที่หมู่บ้านได้มีบ่อบาดาลมีน้ำกินน้ำใช้หลังจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมทั้งตู้ควบคุมเพื่อชาวบ้านได้มีน้ำใช้อย่างพอเพียงในช่วงหน้าแล้งโดยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และตัวแทนชาวบ้านได้ร่วมกันรับมอบบ่อบาดาลนี้จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีและร่วมกันทดลองการใช้น้ำครับ
2: ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและขอขอบพระคุณทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่ได้ให้ความกรุณานะครับมาดูแลนะครับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในตำบลโพนงามนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำนะครับในการอุปโภคบริโภคเนี่ยเราก็มีปัญหามาตลอดนะครับตลอดหน้าแล้งขอกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เห็นความสำคัญและเข้ามาแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนในครั้งนี้
3: คิดว่าจะมีผลกระทบเรื่องของเอลนีโญครับ
2: ก็น่าจะมีนะครับเห็นว่าในปีนี้นะครับจะเกิดภัยแล้งดังนั้นนะครับการที่มีโครงการอย่างนี้มาเนี่ยก็ได้ช่วยแก้ปัญหานะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงจุดครับผม
4: สำหรับบ่อบาดาลในปีนี้นะครับทางสำนักงานน่ะเราได้ทำการขุดเจาะไปแล้ว130บ่อประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ก็ประมาณ 26,000 หลังคาเรือนและจำนวนประชากรที่ได้รับผลประโยชน์จากการใช้น้ำอุปโภคบริโภคก็ประมาณ 67,000 คนของจังหวัดอุบลราชธานีคาดว่าในฤดูแล้งที่จะถึงนี้ประชาชนก็จะได้รับผลประโยชน์จากการใช้น้ำอุปโภคบริโภคใช้น้ำเพื่อการเกษตรทำให้ปัญหาในภัยแล้งเนี่ยลดน้อยลง
0: นายมนเทียนวิริยพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีระบุด้วยนะครับว่าบ่อบาดาลในโครงการสนับสนุนแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมบ้านหลักป้ายหมู่ที่6ตำบลโพนงามอำเภอบุญทริกใช้งบประมาณดำเนินการ 338,000 บาทครับมั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำของชาวบ้านในพื้นที่ได้ครับคุณผู้ชมครับผืนป่าและภูเขาในอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่ที่มีการค้นพบร่องรอยของไดโนเสาร์ถึง5สายพันธุ์นะครับโดยเฉพาะในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียงทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยไดโนเสาร์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติควบคู่กับการเรียนรู้ติดตามจากรายงานของคุณเนชนกชัยยาคำครับ
5: วันแห่งการเรียนรู้เชื่อมโยงธรรมชาติและหัวใจชุมชนของทริปอันซีนถิ่นไดโนเสาร์อำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น
6: เติมนี่ก็แล้วแต่สูตรกินกับผมนะครับร้อนนะครับน้ำร้อนนะครับ
5: เริ่มต้นด้วยการนั่งดริปกาแฟมือท่ามกลางธรรมชาติปลุกพลังก่อนเดินทางแล้วเข้าป่าอาบธรรมชาติด้วยรถไถชุมชนและทันทีที่ก้าวเข้าสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติเสียงนกร้องใบไม้ไหวและอากาศบริสุทธิ์ช่วยให้หลายคนรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าในชีวิตประจำวัน
7: จะได้ทำงานเต็มที่ค่ะ
5: เส้นทางบางแห่งพาเราเดินลัดเลาะผ่านลำธารน้ำตกหรือป่าดิบเขาที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์หลากหลายชนิดที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่แม้วันนี้น้ำต ตกจะมีน้ำน้อยแต่จากพื้นที่ธรรมชาติอันซีนป่าปิดสู่น้ำตกทัพยาเสือยังเป็นที่ให้ค้นหาความสุขที่สวยงามและยังอิ่มท้องด้วยข้าวป่าของจริงในห้องอาหารธรรมชาติ
8: ใส่ใบบัวไปด้วยกัน

0: โอ้แล้วก็มีปลานะคะ
1: เป็นพอดี
0: เราก็มีครกมานะคะ
2: ก็อาจจะผิดผิดคาดนิดนึงที่ว่าน้ำตกมันไม่ค่อยหนาเท่าไหร่อ่ะมันก็เป็นน้ำตกบางๆเพราะว่าอาจจะฝนแรงนิดนึงแต่ก็ตั้งใจมาขับรถมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นมาถึงที่นี่ก็ดึกๆ5 ทุ่มแล้วก็กางเต็นท์นอนที่ไร่คร
3: ับ
2: แล้วก็ตอนเช้าก็ไปดู
3: ผ
2: าชมตะวันก็เป็นธรรมชาติอากาศกำลังดีครับไม่หนาวมาก
4: ถูกชวนมาแล้วเป็นยังไงผิดหวัง
3: ผมก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนชอบไดโนเสาร์อะไรประมาณนี้ครับพอเรามาได้เรียนรู้ว่าที่นี่มีรอยไดโนเสาร์นะผมก็ตื่นเต้นดีครับว่าเป็นยุคสมัยร้อยล้านปีก่อนใช่ครับ
4: จะกลับมาอีกไหม
3: มาครับถ้ามีโอกาส
2: แล้วได้เก็บความรู้ด้วยพี่ฮอตก็มีการอธิบายนะว่ามันมาจากแผ่นดินมันยกตัวทำให้เราเจอกระดูกไดโนเสาร์อะไรเงี้ยที่นี่ก็เลยน่าสนใจ
5: อำเภอเวียงเก่าเมืองในหุบเขาภูเวียงเมืองโบราณที่มีความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยามีร่องรอยของไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเป็นแหล่งที่พบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกถึง5 สายพันธุ์ที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่มากมายบอกเล่าถึงมนต์เสน่ห์ของเมืองในอ้อมโอบภูเขาแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีจากความเป็นธรรมชาติของเทือกเขาภูเวียงจึงเกิดเป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่ที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวและเรียนรู้หุบเขาแห่งไดโนเสาร์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นจัดเส้นทางท่องเที่ยวปีละ1 ครั้ง
6: นอกจากเรื่องไดโนเสาร์นะครับที่นี่ยังมีธรรมชาติที่สวยงามนะครับเข้าถึงได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นผาชมตะวันนะครับไปชมทะเลหมอกไปชมแสงแรกหุบเขาแห่งไดโนเสาร์นะครับแล้วก็ยังมีน้ำตกตาดฟ้าที่สวยงามนะครับมีเส้นทางเดินป่าทำสุริยันจันทานะครับแล้วก็ยังมีเส้นทางเดินตามรอยไดโนเสาร์ก็มีนะครับมันมีหลายช้อยให้เลือกครับแล้วก็ยังผสมผสานวิถีชุมชนอีกนะครับถ้าชอบแบบแนวท่องเที่ยววิถีชุมชนนะครับก็มีให้เลือกนะครับซึ่งวิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยก็ให้บริการนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจชอบแนวไหนชอบผสมผสานออกแบบได้หมดเลยครับ
5: เที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว่าปัจจุบันพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนสู่มิติใหม่ที่ได้รับการนิยมสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่องเที่ยววิถีไทยและท่องเที่ยวชุมชนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในการเรียนรู้ท้องถิ่นผ่านเรื่องราวความหมายในการออกเดินทางท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงวางกลยุทธ์ผลักดันและพัฒนาการตลาดให้การท่องเที่ยวชุมชนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวในแง่มุมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตสร้างความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นก่อให้เกิดความสุขทั้งคนในชุมชนและแขกผู้มาเยือนอย่างยั่งยืนอำเภอเวียงเก่าจึงน่าจะตอบโจทย์ในการส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าแตกต่างและน่าประทับใจได้เป็นอย่างดีชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนตรชนกชัยคำทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงานจากอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น
7: ปลาลายเสือ
8: ไม่เสีย
7: ปลาลายเสือ
9: NBT ทั่วไทยพักสักครู่กับช่วงหน้าจะพาไปดูแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศรัทธาหรือว่าสายหมู่กับบ้านครับโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลมีพระพิฆเนศจตุรถีมีประชาชนไปสักการะองค์พระพิฆเนศกันอย่างเป็นจำนวนมากในหลายจังหวัดพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ

มองท้องฟ้ามนสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ไทยช่วยไทยครับชี้เป้าแนะนำร้านค้าร้านอาหารสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้ด้วยไทยช่วยไทยครับภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40เดือนสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับประชาชนใช้สิทธิ์ในโครงการไปซื้อสินค้าต่างๆกันอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่เสียงสะท้อนทั้งประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าก็อยากให้มีการขยายเวลาโครงการออกไปอีกครับเจ้าของร้านค้ารายย่อยในอำเภอเมืองจังหวัดยะลาหลายรายเลยนะครับที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40มองว่าไทยช่วยไทย plus เป็นโครงการที่ดีครับช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและเพิ่มยอดขายให้ร้านค้าแม้บรรยากาศการใช้จ่ายในช่วงนี้อาจไม่คึกคักเท่าช่วงต้นของโครงการเพราะประชาชนบางส่วนใช้วงเงิน 1,000 บาทในแอปพลิเคชันเป๋าตังครบแล้วครับเจ้าของร้านค้าปลีกในย่านสุขยางอำเภอเมืองยะลาบอกว่าตั้งแต่มีโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ช่วยร้านมีลูกค้าเพิ่มขึ้นครับโดยเฉพาะลูกค้านอกพื้นที่ที่เข้าไปซื้อสินค้ามากขึ้นทำให้ยอดขายดีขึ้นกว่าช่วงปกติที่ค่อนข้างเงียบและเห็นด้วยหากรัฐบาลจะขยายระยะเวลาโครงการนอกจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้วยังช่วยเพิ่มรายได้และกระจายรายได้สู่ร้านค้าในพื้นที่ด้วยครับ
1: ไม่ได้ดีกว่าไม่เลยก็คือยอดมันก็จะได้หนูสักครึ่งนึงอันนี้สักครึ่งจากขายปกติอะค่ะจากที่ว่าเงียบก็พอมีโครงการนี้ก็ยังพอขายได้ถ้าถามไหมคะก็เห็นด้วยอะค่ะมันก็ต่อได้เห็นด้วยก็อยากให้มีเหมือนกันเดี๋ยวยาวมันผลพอได้จากของเราขายของได้เพิ่มยอดอะค่ะ
0: เช่นเดียวกับชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับช่วงนี้ก็ยังคงออกไปใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus ในเดือนสุดท้ายนะครับร้านค้ารายย่อยและประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการนี้ครับและก็คาดหวังเหมือนจังหวัดอื่นคุณผู้ชมครับบอกว่าอยากให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทย plus ต่อไปจนถึงปลายปีครับ
2: ก็คึกคักดีนะคะตอนนี้ลูกค้าก็มาใช้กันเยอะก็จะมีแบบลูกค้าทั้งผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยกลางคนก็มาใช้กันเยอะค่ะก็สะพัดใช้ได้เลยในร้าน
3: เฉลี่ยวันประมาณ
2: ถ้าจะมีอีกก็ได้นะคะเพราะว่าประชาชนก็ได้จะเอาส่วนนั้นมาใช้ได้อีก
4: มียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็การใช้จ่ายของผู้คนดูมีความคล่องตัวขึ้นค่ะอยากให้มีโครงการแบบนี้ขึ้นอีกเรื่อยๆนะคะเพื่อจะได้กระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนแล้วก็ทางห้างร้านหรือผู้ประกอบการเองอะค่ะก็จะได้มียอดขายแล้วก็จะได้กระตุ้นยอดขายให้เพิ่ม
5: โอ้ยนี่อยากให้มีค่ะอยากให้มีอีกค่ะ
0: คุณผู้ชมครับโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40รัฐจ่ายให้ 60% ประชาชนจ่ายเอง 60% จะสิ้นสุดการใช้งานในเวลา 23:00 น.หรือ 17:00 น.ของวันที่ 30 กันยายนนี้นะครับส่วนการขยายระยะเวลาโครงการขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดครับผู้ชมครับช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นช่วงของเทศกาลคาเนจตุรถีนะครับเทศกาลสำคัญของศาสนาฮินดูเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของพระพิฆเนศครับขณะที่หลายจังหวัดก็มีประชาชนไปสักการะพระพิฆเนศตามเทวาลัยและสถานที่ต่างๆเพื่อขอพรและความสำเร็จในชีวิตตามความเชื่อครับที่วัดพระ

มาตรายมหาราชวรวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ชมครับตลอดทั้งวันที่นั่นเต็มไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปสักการะพระพิฆเนศโบราณอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปีครับเนื่องในเทศกาลคเนศจตุรถีส่วนใหญ่เดินทางมาขอพรให้การงานราบรื่นธุรกิจรุ่งเรืองเงินทองคล่องมือและประสบความสำเร็จนะครับโดยเชื่อว่าพระพิฆเนศเป็นเทพแห่งความสำเร็จและการขจัดอุปสรรคครับและหลายคนนะครับก็ได้ร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงด้วยพระพิฆเนศโบราณที่วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้คุณผู้ชมครับเป็นเทวรูปศิลาของโบราณนะครับประดิษฐานคู่กับพระนารายณ์ถือเป็นโบราณวัตถุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนครราชสีมาที่ประชาชนต่างเคารพบูชาครับขณะที่วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารก็เป็นวัดเก่าแก่สำคัญมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาด้วยครับเทศกาลคเนศจตุรถีเป็นเทศกาลสำคัญของศาสนาฮินดูครับคุณผู้ชมมีความเชื่อว่าเป็นการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระพิฆเนศเทพแห่งปัญญาความสำเร็จและการขจัดอุปสรรคช่วงเทศกาลจะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนตามปฏิทินฮินดูนะครับในประเทศไทยเราก็มีผู้ร่วมสักการะพระพิฆเนศในช่วงนี้เช่นกันครับโดยส่วนใหญ่เน้นขอพรเรื่องการเรียนการงานความสำเร็จและการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆครับส่วนที่จังหวัดภูเก็ตครับได้จัดขบวนแห่องค์พระพิฆเนศรอบเมืองเก่าภูเก็ตในเทศกาลคเนศจตุรถีครับท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ร่วมชมขบวนกันอย่างคึกคักปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสะพานแห่งศรัทธาและวัฒนธรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไทยอินเดียผ่านความเชื่อศิลปะดนตรีและประเพณีครับโดยผู้ร่วมขบวนต่างใส่ชุดสาตรีและชุดประจำชาติอินเดียเพื่อสร้างสีสันเทศกาลคเนศจตุรถีจังหวัดภูเก็ตจัดถึงวันที่18กันยายนนี้นะครับที่เทวาลัยพระพิฆเนศมัณฑปติราวัยครับและทั้งหมดนี้คือวิธีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมจัดตะคุณเดือกเกลียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ที่อัดแน่นไปด้วยสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยจิรดานิยามแห่งความเรียบหรูสง่างามมีลักษณะเด่นที่ความสุภาพเรียบร้อยเป็นชุดแยกชิ้นประกอบด้วยเสื้อและสิ้นการออกแบบถูกกำหนดรายละเอียดอย่างชัดเจนตัวเสื้อเป็นแบบแขนกระบอกยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆสิ้นหรือผ้าถุงมีลักษณะยาวคล่อมข้อเท้าและป้ายหน้าอย่างแบบลำลองโดยนิยมตัดเย็บด้วยผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือผ้าไหมยกดอกทั้งตัวเพื่อความสวยงามเหมาะสมกับโอกาสสำคัญหนึ่งในชุดไทยที่ได้รับความนิยมสำหรับงานพิธีการกลางวันและทรงคุณค่ามากที่สุดอีกชุดหนึ่งค่ะซึ่งตั้งชื่อตามพระตำหนักจิรดาระโหฐานพระตำหนักในสวนจิรดาพระราชวังดุสิตค่ะข่าวแรกวันนี้เริ่มด้วยเรื่องราวด้านวัฒนธรรมนะคะกับการเตรียมส่งเยาวชนคนเก่งนำการแสดงมรดกโลกของไทยไปเฉิดฉายต่อสายตานานาประเทศผ่านโครงการขนเยาวชนไทยไปแอฟริกาซีซั่น2เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับราชอาณาจักรเลโซโธค่ะ
1: นักตัดสินชั้นสูงมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเมื่อปี2561กำลังเดินทางไปเป็นทูตวัฒนธรรมในต่างแดนนะครับผ่านโครงการโขนเยาวชนไทยไปแอฟริกาประจำปีนี้ซีซั่น2ครับ
2: สถานกงสุลราชอาณาจักรเลโซโธประจำประเทศไทยร่วมกับคณะผู้จัดโครงการโขนเยาวชนไทยไปแอฟริกาเตรียมนำเยาวชนไทยเดินทางไปจัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดนาคบาทมหาสงครามเทพเจ้าณราช

0: อาณาจักรเลโซโทภายใต้โครงการขนเยาวชนไทยไปแอฟริกาซีซั่น2เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ60ปีแห่งความเป็นชาติของราชอาณาจักรเลโซโทพร้อมสานสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรเลโซโทผ่านมิติด้านศิลปะวัฒนธรรมหัวใจสำคัญของโครงการครั้งนี้ไม่ได้อยู่เพียงที่การนำโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศแต่คือการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนไทยได้กล่าวขึ้นมามีบทบาทในฐานะผู้สืบสานและผู้ถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมของชาติเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการนำเสนอเรื่องราวความเป็นไทยให้กับผู้ชมชาวเลโซโทและผู้ชมจากนานาประเทศได้รู้จักผ่านลีลาการร่ายรำดนตรีเครื่องแต่งกายตลอดจนเรื่องราวจากวรรณคดีไทยที่สอดแทรกคุณค่าด้านคุณธรรมตลอดจนเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงตั้งแต่การเตรียมตัวฝึกซ้อมการทำงานร่วมกับผู้อื่นการปรับตัวเมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศไปจนถึงการพบปะผู้คนที่มีภาษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
1: จากการที่เราพาเด็กไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะเราก็เลยพบว่าการเรียนรู้นอกห้องเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆสำหรับเด็กทุกคนถ้าหากว่ามีโอกาสนะคะเราก็เลยอยากมอบโอกาสในสิ่งที่ดีๆให้กับเด็กในการขยายผลขยายกลุ่มออกไปค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าเด็กได้มีโอกาสแสดงออกแล้วก็มีการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้สื่อสารผ่านชาวโลกเนี่ยไปสู่ชาวโลกผ่านวัฒนธรรมเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากเลยเป็นวาระพิเศษก็คือครบรอบ60ปีของการเป็นเอกราชของราชอาณาจักรเลโซโทหรือที่เขาเรียกว่า Independence Day นะคะในวาระนี้เขาใช้คำว่า Diamond Jubilee เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเอาตอนนาคบาทมหาสงครามเทพเจ้าไปนำเสนอถือว่าเราไปเหมือนกับให้พรให้กับเขาเราเอายุวทูตคนไทยไปให้เป็นของขวัญกับชาติซึ่งเป็นมหามิตรกับเราอะนะคะ
0: สำหรับโขนถือเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเมื่อปี2561ที่รวมองค์ความรู้หลากหลายแขนงทั้งนาฏศิลป์ดนตรีไทยวรรณคดีงานช่างงานฝีมือเครื่องแต่งกายและการสร้างหัวโขนทุกองค์ประกอบล้วนเกิดจากภูมิปัญญาที่สั่งสมและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นการที่เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมจึงมีความหมายต่อการสืบทอดองค์ความรู้เหล่านี้ให้สามารถเดินทางต่อไปสู่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะการนำโขนออกไปแสดงถึงทวีปแอฟริกายิ่งเป็นการขยายขอบเขตการเรียนรู้ของเยาวชนจากเดิมที่เป็นผู้รับวัฒนธรรมในประเทศสู่การเป็นผู้ส่งต่อวัฒนธรรมไทยสู่สังคมโลกซึ่งถือเป็นบทบาทสำคัญของเยาวชนในยุคปัจจุบัน
1: จะเป็นตอนเรื่องนาคบาทนะคะเป็นศึกมหาสงครามเทพเจ้าก็คือเป็นเรื่องของยักษ์ที่มีความสามารถชื่อว่าอินทรชิตซึ่งก็เป็นลูกของทศกัณฐ์นะคะเป็นอินทรชิตเนี่ยเป็นยักษ์ที่มีความสามารถลำดับต้นๆเลยนะคะในรามเกียรตินักแสดงเนี่ยจะได้สามารถสื่อสารถึงผู้ชมได้เพราะว่าผู้ชมเนี่ยร่วม 20,000 กว่าคนนะคะในสนามกีฬาแล้วก็มีการถ่ายทอดสดไปทั่วทวีปแอฟริกาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะขยายพลังออกมาให้ได้เนี่ยมันจะต้องใช้เทคนิคมากเลยในการที่จะคิดว่าเอ๊ะทำยังไงจะสื่อสารเรื่องของโขนซึ่งคนแอฟริกันไม่รู้จักเลยนะคะเรื่องรามเกียรติ์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้จักแต่ด้วยเสื้อผ้านะคะการแสดงท่าทางของนักแสดงเนี่ยมันสามารถสื่อสารออกไปได้
0: โครงการโขนเยาวชนไทยไปแอฟริกาซีซั่น2จึงเป็นทั้งเวทีการแสดงเวทีการเรียนรู้และเวทีแห่งการเติบโตของเยาวชนไทยจากเด็กและเยาวชนผู้รักการแสดงสู่การเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่นำมรดกทางวัฒนธรรมไปสร้างความรู้จักความเข้าใจและมิตรภาพกับผู้คนอีกซีกโลกครับซึ่งน้องๆเยาวชนจะเดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมครั้งนี้12วันเต็มระหว่างวันที่27กันยายนถึงวันที่8ตุลาคมครับ
2: คนเก่งของไทยกันไปแล้วนะคะเราเปลี่ยนมาเอาใจสาวงามตัวแทนสายสะพายประเทศไทยคนแรกบนเวที Mrs. Variety Thailand 2026กันบ้างซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ปลายปีนี้ค่ะ
3: เดินทางเข้าพบนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก่อนเดินทางไปประกวดที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อขอกำลังใจไปแข่งขันประชันกับสาวงามในอีกหลายประเทศทั่วโลกสำหรับตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์นุ่นจินนิพาดารารัศมีรุ่งเรืองนางงามหน้าหวานเจ้าของตำแหน่ง Mrs. Worldwide Thailand 2026 ดยโอกาสนี้ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมชื่นชมในความเตรียมพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตาความสามารถและให้โอวาทพร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จคว้ามงกุฎมาฝากแฟนๆชาวไทยอย่างที่ตั้งใจไว้ให้ได้สำหรับนุ่นจินนิพาคุณแม่ลูก3วัย45ปีนักธุรกิจหญิงเก่งที่ทำงานเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องและมากไปด้วยประสบการณ์การทำงานหลากหลายทั้งด้านธุรกิจและสังคมตลอดจนการเป็นตัวแทนถ่ายทอดภาพลักษณ์ของผู้หญิงไทยยุคใหม่โดยการไปสู้ในเวที Mrs. Worldwide นี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญทั้งในบทบาทคุณแม่และตัวแทนผู้หญิงไทยเพราะเวทีนี้เปิดโอกาสให้สตรีที่แต่งงานแล้วได้แสดงศักยภาพทั้งด้านความงามความสามารถประสบการณ์ชีวิตตลอดจนบทบาทและคุณค่าของผู้หญิงในสังคมพร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและมิตรภาพระหว่างผู้เข้าประกวดจากหลากหลายประเทศแฟนๆคอนางงามก็ร่วมกันเชียร์ส่งพลังให้ตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์คว้ามงกุฎกลับบ้านเราให้สำเร็จกันด้วยนะคะซึ่งการประกวดมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่27ตุลาคมถึง2พฤศจิกายน2569นี้ที่ประเทศสิงคโปร์หรือติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook Mrs. Worldwide Thailand ค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่นุ่นจินนิพาดารารัศมีรุ่งเรืองนะคะดำรงตำแหน่ง Mrs. Worldwide Thailand 2026นะคะซึ่งปีนี้เป็นปีแรกของประเทศไทยเลยนะคะไปประกวดในเวทีระดับโลกนะคะที่ประเทศสิงคโปร์วันที่26ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะพี่นุ่นก็จะมีการโชว์พิเศษบนเวทีนะคะด้วยการรำแม่ไม้มวยไทยค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนคอยติดตามนะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกของประเทศไทยค่อนข้างที่จะกดดันนิดนึงตรงที่ว่าต่างประเทศก็จะมีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะก็อยากจะขอกำลังใจทุกคนนะคะเพจก็เพิ่งทำขึ้นมาเป็นปีแรกก็อยากจะขอให้ทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์คนละนิดนะคะที่ Facebook Fanpage Mrs. Worldwide Thailand 2026นะคะขอบคุณค่ะ
2: และรายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT พื้นที่แห่งโอกาสสำหรับศิลปินดาราเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงไทยแห่งนี้นะคะล่าสุดก็ต้อนรับศิลปินหน้าใหม่มากความสามารถปลั๊กไฟที่ล่าสุดหอบซิงเกิลล่าสุดค่ะมาขยี้ใจคนช้ำรักถึงสถานีของเราเลยแล้วค่ะ
3: ตั้งใจมาถึงสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์เพื่อให้แฟนๆรายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ได้อัปเดตผลงานเพลงพร้อมโชว์ร้องให้ได้ฟังกันสดๆหลังปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาได้เพียง5วันสำหรับหนุ่มหล่อมากความสามารถปลั๊กไฟณัฐดนัยพันทองหล่อกับซิงเกิลที่2ขยี้ใจคนช้ำรักแนวป๊อป R&B ฟังง่ายๆสบายๆตั้งใจรักสุดท้ายตั้งใจลืม Focus to Forgetประโยคเด็ดที่กลายเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของเพลงที่จะพาคนฟังเดินทางต่อจากเรื่องราวในซิงเกิลแรกปลอดจากคนที่เคยยอมทำทุกอย่างเพื่อให้อีกคนมีความสุขแม้สุดท้ายจะไม่ได้เป็นอะไรกันเลยสู่ช่วงเวลาหลังจากวันที่ความรักทิ้งไว้เพียงคำถามว่าทำไมคนที่ตั้งใจรักและทุ่มเททุกอย่างกลับไม่เคยเจอใครที่จริงใจกับเขาเลยโดยเนื้อหาของเพลงถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่รักใครสักคนอย่างเต็มที่เป็นคนที่เมื่อรักแล้วก็พร้อมจะให้ทุกอย่างจนในวันที่ความสัมพันธ์ต้องจบลงความเสียใจจึงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากการสูญเสียใครบางคนเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นการหันกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราผิดอะไรนักหนาทำไมความรักที่ตั้งใจมอบให้กลับไม่เคยเป็นสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์นั้นไปต่อได้จนนำไปสู่การยอมรับว่าบางทีเราอาจไม่ได้ผิดอะไรเลยเราเพียงเป็นคนที่เลือกจะรักใครสักคนอย่างเต็มที่และเมื่อถึงวันที่ต้องจากกันสิ่งที่ทำได้คือตั้งใจลืมเพื่อรักตัวเองก็เท่านั้นซึ่งหนุ่มปลั๊กไฟก็ได้เล่าให้ทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ฟังว่าเพลงนี้ได้3คนสนิทที่เคยร่วมงานกันมาแล้วในซิงเกิลแรกอย่างเบ๊บภูมิชามินนักแต่งเพลงผู้เคยอยู่เบื้องหลังบทเพลงฮิตของศิลปินมากมายไม่ว่าจะเป็นทิวลี่เบิร์ดเจฟซาเตอร์โดมจารุวัฒน์มาเขียนเนื้อร้องและได้วายเนติมาเรียบเรียงทำดนตรีให้โดยตั้งใจให้เป็นเพลงต่อเนื่องจากซิงเกิลแรกเพื่อสะท้อนด้านที่ลึกขึ้นของตัวละครคนเดิมแต่ไม่ทำให้ทั้ง2เพลงมีความรู้สึกเหมือนกันจนเกินไปก่อนเพิ่มลูกเล่นใหม่ๆเข้าไปในพาร์ทของดนตรีด้วยการหยิบกลิ่นอายของดนตรีไทยมาผสมในเพลงโดยเฉพาะในท่อนฮุกที่มีการจำลองทั้งโทนเสียงและวิธีการเล่นของขิมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของดนตรีทำให้เพลงมีสีสันและเอกลักษณ์มากขึ้นขณะเดียวกันยังคงความร่วมสมัยและเข้าถึงง่ายอีกด้วยค่ะ

0: สำหรับเนื้อเพลงนี้นะครับผมก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องคนที่เราตั้งใจรักใครเราทุ่มเทให้เขาทุกๆอย่างในความรักอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ถูกเขารักกลับมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราตั้งใจรักเขาไปแล้วพอเราเสียเขาไปเราต้องมานั่งตั้งใจลืมเขาอีกเหมือนแบบลืมความตั้งใจลืมความทรงจำที่เราเคยสร้างกับเขามาถ้าสมมติถ้ายอดถึง1ล้านวิวนะครับผมจะไปถ่าย MV ให้ทุกคนได้ร้องไห้ไปกับผมแน่นอนอยากจะทํา MV ให้มันเศร้าที่สุดให้มันเหมาะกับเพลงของผมเลยนะครับฟังเพลงนี้นะครับตั้งใจรักสุดท้ายตั้งใจลืม Focus to Forget นะครับผมสามารถฟังได้ทาง YouTube ครับผม Plugfy Official ครับผมแล้วก็streaming ทุก streaming เลยครับแพลตฟอร์มทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Spotify ทุกหรือว่าจะเป็น TikTok ครับผมฝากไว้ด้วยนะครับ
1: ปิดท้ายข่าววันนี้ด้วยความเคลื่อนไหวกับวงการเพลงจากแดนสมขาวประเทศเกาหลีใต้กันบ้างค่ะกับข่าวดีเอาใจเหล่าเอ็นเฟียชาวไทยเพราะล่าสุดท่านหนุ่มวงดนตรีมากความสามารถเอ็นไฟอิงเตรียมบินลัดฟ้ามาเสิร์ฟความสุขให้กับแฟนๆในคอนเสิร์ต2026เอ็นไฟอิง Live and Con 5 in Torrent in Bangkok ค่ะที่จะมีขึ้นนะคะในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ที่ MCC Hall ชั้น4 The Mall Live Stro งามวงวานนั่นเองค่ะซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะได้เพิ่มเบเนฟิตพิเศษไฮทัชทุกที่นั่งเปิดโอกาสให้แฟนๆได้ร่วมสร้างโมเมนต์สุดใกล้ชิดกับสมาชิก Enflying หลังจบการแสดงอีกด้วยเรียกได้ว่าไม่ว่าจะนั่งโซนไหนก็มีสิทธิ์ได้ส่งต่อรอยยิ้มและทักทายกับ5หนุ่มแบบใกล้ๆกันทั่วถึงเลยล่ะค่ะโดยหนุ่มๆทั้ง5นะคะได้ส่งคลิปทักทายแฟนๆชาวไทยชวนออกเดินทางสู่โลกแห่งความฝันพร้อมเผยว่าพวกเขาเตรียมเพลงเพราะๆและโชว์สนุกๆไว้มากมายเลยทีเดียวค่ะเพื่อมาสร้างความทรงจำร่วมกับเอ็นเฟียในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ
2: สวัสดีครับเอ็นไฟครับโอ้เนี่ยที่อยู่ที่เชียงเอ็นเฟีย여러분저희가드디어여러분들을만나러방콕으로갑니다와이번엔2026เอ็นไฟไลฟ์แอนด์คอน5อินเทรนด์อินบางกอกเอส여러분들과함께꿈속세계로떠나보려고하는데요저희가좋은노래들과재밌는무대들을다준비하고있으니까요많이기대해주시기바랍니다네그럼9월26일 MCC 홀더운월라이프스토어응암원안에서만나요
3: 나스카대회나카
2: 지금까지엠플라이였습니다감사합니다
1: แฟนๆที่ไม่อยากพลาดโมเมนต์สำคัญในครั้งนี้นะคะก็ยังหาบัตรกันได้ทางทิกเก็ตเมลอนโดยมีบัตรหลายราคาเลยนะคะตั้งแต่ 6,400 บาท 4,800 บาท 3,800 บาท 2,800 บาทและ 2,300 บาทค่ะแล้วไปเจอกันได้วันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 18:00 นเป็นต้นไปที่ MCC Hall ชั้น4 The Mall Live Store งามวงวานนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตมาเสิร์ฟกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วค่ะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ลาไปก่อนนะคะสำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ในเวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับ2กอกุ้งและพี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะล่าสุดมีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะคะ

0: นักกีฬาชายคือพี่ต่อเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักเงินประเภททีมศิลปะบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียในประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะ
1: ส่วนนักกีฬาหญิงได้วางตัวแนนทัดดาวนึกแจ้งหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมวอลเลย์บอลไทยเจ้าของรางวัลบล็อกบอลเร็วยอดเยี่ยมจากศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีส่วนสำคัญพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์และสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์โอลิมปิกเกม2028ที่ LA สำหรับพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนเวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับที่สนามกีฬาปาโลมามิซูฮุเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยเชื่อมั่นจะเอาชนะคีร์กีสสถานประเดิมสนามเอเชียนเกมครับช่วงเช้าที่ผ่านมาสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามโตโยต้าสเตเดียมเมืองไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยรอบแรกฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพครับคีร์กีสสถานและฮ่องกงโดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปโดยฟุตบอลชายแข่งขันระหว่างวันที่15กันยายนถึง3ตุลาคมครับ
0: ทางด้านโค้ชวังทวชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนไทยเราก็พูดถึงเป้าหมายแรกนะคะของทีมจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้ารอบลึกให้ได้ค่ะการอยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเจอกับทีมชั้นนำของทวีปเอเชียนอกจากนั้นยังมองว่าเรื่องทีมเวิร์กนะคะทีมของเราไม่มีซูเปอร์สตาร์ในทีมทุกคนต้องเล่นกันเป็นทีมค่ะสำหรับเกมแรกเจอกับคีร์กีสสถานในช่วงฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมาเมื่อเดือนมิถุนายนเราก็ได้มีโอกาสไปอุ่นเครื่องกับพวกเขานะคะและได้เรียนรู้ระบบความแข็งแกร่งของทีมคู่แข่งมาแล้วก็ถือว่าเป็นการบ้านของเราตั้งแต่ตรงนั้นเลยค่ะที่ได้ศึกษาฟอร์มคู่แข่งมาโดยตลอดนะคะและเราเชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬาไทยค่ะรวมไปถึงการเตรียมทีมเชื่อว่าเราจะสู้กับคีร์กีสสถานได้อย่างสนุกแน่นอนค่ะ
1: โปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลชายทีมชาติไทยนัดแรกในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่16กันยายนพบคีร์กีสสถานเวลา 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยที่โตโยต้าสเตเดียมครับ
0: และล่าสุดค่ะ2นักเตะทีมชาติไทยของเรายศกรกับธนาวุฒิได้บินตามไปสมทบนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยเอเชียนเกมแล้วค่ะที่สนามโอกาซากิซิตี้นะคะที่จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นบรรดานักฟุตบอลชายทีมชาติไทยค่ะลงฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนัดแรกเราจะเจอกับคีร์กีสสถานนะคะบรรยากาศการฝึกซ้อมเน้นไปที่เรื่องของการใส่แท็กติกเทคนิคต่างๆค่ะล่าสุดยศกรบุรพาจากสโมสรชลบุรี FC กับธนาวุฒิโพชัยจาก SC สกามิฮาระได้เดินทางไปสมทบกับทีมแล้วนะคะแล้วก็ลงฝึกซ้อมกับเพื่อนๆเรียบร้อยค่ะโดยในช่วงก่อนการฝึกซ้อมได้มีน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนโตคิวะอิมเมนเนนทารีเข้ามาร่วมชมแล้วก็ให้กำลังใจกับนักกีฬาไทยเราด้วย
1: ยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมกล่าวว่าสภาพร่างกายตอนนี้ก็ฟื้นตัวได้ดีนะครับได้พักผ่อนมาอย่างเพียงพอหวังว่าจะช่วยเพื่อนๆพี่ๆได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับเกมแรกที่เจอกับคีร์กีสสถานก็หวังว่าพี่ๆโค้ชจะเตรียมทีมมาดีและชนะแมตช์แรกได้และไม่ประมาทบางคนในทีมชุดนี้ก็เคยได้ร่วมงานกันมาแล้วและรู้รูปแบบของโค้ชอยู่แล้วหวังว่าจะทำได้เต็มที่คิดว่าปรับตัวได้ไม่น่ายากนะครับเราเข้าแคมป์กันมาก็มีความคุ้นชินนะครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกพบคีร์กีสสถานที่โตโยต้าสเตเดียมไอจิประเทศญี่ปุ่นในวันที่16กันยายนเวลา 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยครับตอนที่ฟุตบอลหญิงครับฟุตบอลหญิงในกีฬาเอเชียนเกมทีมชาติไทยประเดิมสนามรอบแรกแพ้กับเจ้าถิ่นญี่ปุ่นแชมป์2สมัยขาดลอยครับ0ประตูต่อ8กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ฟุตบอลทีมหญิงรอบแบ่งกลุ่ม E นะครับนัดทีมชาติไทยพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นดีกรีเหรียญทอง2สมัยติดต่อกันแข่งขันที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคปาครับอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีต้องอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยเลือกผู้เล่นตัวจริงนำโดยพิสมัยสอนศรีแสงระวีมีคำสวรรค์เพ็งงามพนิการแดงดาปลื้มใจสนธิสวัสดิ์และผู้รักษาประตูที่ชานันสดชื่นครึ่งแรกญี่ปุ่นนำห่าง4ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากโยชิโนะนากาชิมะทำแฮตทริกคนเดียว3ประตูนาทีที่3นาทีที่37และนาทีที่40นะครับอีกลูกได้จากชิมะคามิยะนะครับนาทีที่29ครับแล้วก็ครึ่งหลังครับญี่ปุ่นได้เพิ่มอีก4ลูกนะครับจากซาอุริทาคาระทำแฮตทริกคนเดียว3ประตูนาทีที่70 74แล้วก็นาที79แล้วครับแล้วก็

0: ิดท้ายนะครับโดยทางโคโตโนะซากากิบาระครับทำประตูติดท้ายนาทีที่88ครับนี่เป็นประตูที่7นะครับจังหวะนี้แล้วก็ประตูดุดท้ายนาที88นะครับหมดเวลาญี่ปุ่นชนะไป8ประตูต่อ0ครับโปรแกรมนัดที่2ไทยจะพบไต้หวันในวันที่17กันยายนเวลา14นาฬิกาที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคปาประเทศญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทาง Mcord HD ช่อง30ครับโดยทีมหญิงเอชเกมมีทั้งหมด12ทีมแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ4ทีมแต่ละกลุ่มจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับ3ที่ดีสุดจาก2จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์8ทีมสุดท้ายต่อไปครับ
1: ส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นกลุ่ม E เหมือนกันค่ะเล่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคปานะคะนัดแรกระหว่างทีมชาติไต้หวันเสื้อสีน้ำเงินเจอกับเวียดนามค่ะครึ่งแรกเปิดฉากได้16นาทีซูยูซวนยิงให้ไต้หวันนำไปก่อน1ประตูต่อ0แต่เรียดเสียบเสาเข้าไปค่ะส่วนครึ่งหลังนาที81มิโนริวากาบายาชิค่ะพังประตูให้ไต้หวันนำห่าง 2-0 ค่ะได้โอกาสซัดเลยลูกนี้แล้วก็ยิงมุมแคบนะคะก่อนที่นาที85เงียนที่ทานหาพังประตูให้เวียดนามไล่มา1ประตูต่อ2ค่ะแต่ก็ไม่ทันค่ะจบเกมนี้เป็นไต้หวันเฉือนชนะไป2ประตูต่อ1นะคะเก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จค่ะทางด้านความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยเราในส่วนของกีฬาวินเซิร์ฟล่าสุดเดินทางไปถึงเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครบทั้ง4คนเรียบร้อยค่ะนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะล่าสุดโค้ชโอชณัฐพงศ์โพนพรัตน์หัวหน้าผู้ฝึกสอนก็บอกว่าหลังจากที่ทางสมาคมได้วางแผนการเดินทางไปยังญี่ปุ่นค่ะโดยให้นักกีฬาแบ่งออกเป็น2ชุดด้วยกันนะคะชุดแรกส่งไปเก็บตัวฝึกซ้อมล่วงหน้าเมื่อวันที่9กันยายนนั่นก็คือน้องดาวสิริพรแก้วดวงงามในประเภท IQฟรอยด์รุ่นทั่วไปหญิงกับน้องเค้กชนัดการเจริญสุขประเภท IQ ฟรอยด์รุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงค่ะล่าสุดนะคะในชุดที่2เดินทางไปสมทบอีก2คนค่ะนั่นก็คือน้องวิลเลียมแม็กมิลลันนะคะเป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียลงแข่งขันประเภท IQ ฟรอยด์รุ่นทั่วไปชายกับน้องวานวชิรวิทย์ทนอุบประเภท IQ ฟรอยด์รุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายทำให้ตอนนี้ค่ะทัพนักกีฬาวินเซิร์ฟของไทยเราเดินทางไปถึงญี่ปุ่นครบทั้ง4คนแล้วค่ะแล้วก็ลงฝึกซ้อมร่วมกันทันทีค่ะ
0: ช่วงการฝึกซ้อมตั้งแต่ทีมชุดแรกก็มีฝนตกทุกวันนะครับและชุดที่2มาถึงวันรุ่งขึ้นก็ลงซ้อมซึ่งก็พอมีลมให้ซ้อมบ้างขณะที่ในบางช่วงที่ลงซ้อมในทะเลไม่ได้ก็ปรับโปรแกรมออกกำลังกายอย่างอื่นแทนเพื่อรักษาความแข็งแรงของร่างกายและให้มีความพร้อมที่จะลงแข่งขันอยู่เสมอนะครับสำหรับกีฬาวินเซิร์ฟชิงชัยทั้งหมด4เหรียญทองโดยจะเริ่มแข่งวันแรกวันที่26กันยายนครับเทควันทีมชาติไทยหวังคว้า3เหรียญทองเอเชียนเกมนะครับไปติดตามความพร้อมได้จากรายการครับ
1: ค่ะ

บอลกีฬาลูกผสมที่มีจุดกำเนิดในประเทศฮังการีเมื่อปี2012ด้วยการนำเอาทักษะของกีฬาฟุตบอลเซปักตะก้อและเทเบิลเทนนิสมาประยุกต์เข้าร่วมกันเล่นบนโต๊ะแข่งขันที่มีความโค้งเป็นพิเศษซึ่งในมหกรรมกีฬาของชาวเอเชียอย่างกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะแข่งขันกันระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเทคบอลได้ถูกนำเข้ามาบรรจุชิงชัยเป็นครั้งแรกโดยมีการชิงชัยกัน5เหรียญทองจากประเภทเดี่ยวชายเดี่ยวหญิงคู่ชายคู่หญิงและคู่ผสมโดยทีมเทคบอลทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชโจ้สมศักดิ์ดวงเมืองอดีตนักกีฬาเซปักตะก้อทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์เหรียญทองกีฬาซีเกมส์ครั้งที่13เมื่อปี2528และถือเป็นขงเบ้งแห่งวงการเทคบอลไทยตอนนี้นักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นต่อเนื่องที่ชั้น3ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาสามารถสร้างผลงานคว้า3เหรียญทองจากมหกรรมกีฬาเอเชียนบีครั้งที่6ที่เมืองซานย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งทั้งที่ส่งนักกีฬาเยาวชนผสมกับผู้เล่นมากประสบการณ์เข้าร่วมแข่งขันพลตีหญิงปิยาภัทรจรัญพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยถึงการเตรียมทีมเอเชียนเกมในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการบรรจุในเอเชียนเกมเจ้าภาพประเทศญี่ปุ่นกำหนดให้แต่ละชาตินั้นส่งเข้าแข่งขันได้เพียงแค่3

0: ประเภทเท่านั้นและทีมไทยซึ่งถูกยกเป็นทีมวางอันดับหนึ่งของการแข่งขันในทุกประเภทสมาคมพิจารณาแล้วส่งนักกีฬาที่ดีที่สุดเข้าร่วมการแข่งขันดังนั้นจึงเลือกส่งลงชิงชัยในประเภทคู่ทั้งคู่หญิงคู่ชายและคู่ผสมซึ่งเป้าหมายของสมาคมมีหนึ่งเดียวนั่นก็คือทีมไทยส่งทั้ง3เหรียญและจะคว้า3เหรียญทองให้ได้คู่แข่งสำคัญในครั้งนี้นั่นก็คืออิรักและเกาหลีใต้
1: ของแต่ละกลุ่มแต่ละอีเวนต์ถ้าเป็นในคู่หญิงนะคะเราก็เลือกนักกีฬาที่เป็นเดอะเบสของเรานะคะคือแรงกิ้งหนึ่งของโลกคือน้องนิดกับน้องโยนะคะซึ่งเป็นแรงกิ้งหนึ่งอยู่แล้วเป็นเมืองวางอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นแชมป์เหรียญทองของโลกนะคะ3เหรียญทอง3เหรียญติดกัน3ปีติดกันอยู่แล้วค่ะของคู่ชายก็เหมือนกันค่ะคู่ชายก็ของมีตุ้มกับสอนะคะซึ่งก็ตุ้มก็อยู่ในแรงกิ้งที่3ของโลกสอก็ประมาณที่6ที่8ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าก็คือตอนนี้น่าจะเป็นอันดับ1ของเอเชียค่ะก็เป็นประตามนี้แล้วก็อย่างคู่ผสมคู่ผสมนี่ก็จะเป็นน้องนิดกับต้นซึ่ง2คนนี้ก็คือเดิมก็เป็นมือวางอันดับหนึ่งเหมือนกันการเตรียมส่งแข่งเอเชียนเกมเราไม่ได้ส่งไปแข่งไหนเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดก็คือเป็นการแข่งขันในส่วนของบีชเกมที่ซันย่าซึ่งตอนนั้นก็คือเดือนเมษาแล้วซึ่งหลังจากกลับมาเราก็ให้น้องเข้าโปรแกรมของศูนย์วิทยาศาสตร์นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายแล้วก็ไม่ให้ไปแข่งไหนเลยค่ะก็เตรียมร่างกายให้สมบูรณ์ลดการบาดเจ็บตอนนี้ค่ะก็คือเตรียมพร้อมสำหรับเอเชียนเกมโดยเฉพาะอย่างเดียวขอให้พี่น้องชาวไทยนะคะก็คือส่งแรงเชียร์ส่งกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยค่ะ
0: สำหรับทีมเตะบอลทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมกีฬาเอเชียนเกมครั้ง20นักกีฬาประกอบไปด้วยประเภทคู่หญิงนิดสุภาวดีวงคำจันทร์กับหยกจุฑาทิพย์กันตะทงคู่มือหนึ่งของโลกและแชมป์โลกปี2025ประเภทคู่ชายสรศักดิ์เทาสิริกับตุ้มจิรติจันเลียงคู่รองแชมป์โลก2025และประเภทคู่ผสมเจ้านิดจะลงคู่กับทางด้านของต้นภักกพงษ์เดชเจริญซึ่งมีดีกรีเป็นคู่มือ2ของโลกและแปลนรองแชมป์โลกในปี2025และทำให้ด้วยดีกรีของแชมป์โลกทีมไทยในทุกประเภทเป้าหมาย3เหรียญทองของเทคบอลไม่น่าไก่เกิดเอื้อมสำหรับกีฬาเทคบอลจะทำการแข่งขันกันระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ทีมข่าวกีฬา NBT รายงาน
2: ไปดูเรือสำราญที่พักนักกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้กันบ้างค่ะล่าสุดจอดเทียบท่าพร้อมต้อนรับนักกีฬาจากทั่วทวีปเอเชียแล้วค่ะวันนี้เรือสำราญคอสตาเซเรน่าที่จะทำหน้าที่เสมือนหมู่บ้านนักกีฬาลอยน้ำนะคะในช่วงการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นจะแข่งขันวันที่19กันยายนจนถึง4ตุลาคมนี้ได้เดินทางมาจอดเทียบท่าเรือคินโจในเมืองนาโกย่าเพื่อรองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่หลายหมื่นคนค่ะซึ่งแนวคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพยายามใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ลดการก่อสร้างใหม่แล้วก็ที่สำคัญเป็นการประหยัดงบประมาณด้วยนะคะสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประมาณ 4,000 คนจะได้พักบนเรือสำราญคอสตาเซเรน่าค่ะซึ่งถูกนำมาใช้แทนหมู่บ้านนักกีฬาแบบดั้งเดิมเรือสำราญนี้มีความยาวประมาณ290เมตรนะคะมีห้องพักประมาณ 1,500 ห้องค่ะภายในเรือก็จะมีทั้งเรื่องของห้องพักแน่นอนค่ะมีห้องอาหารมีสระว่ายน้ำฟิตเนสและพื้นที่ส่วนกลางต่างๆทำให้นักกีฬาไม่จำเป็นต้องเดินทางออกจากเมืองไปยังหมู่บ้านแบบเดิมๆนะคะก็คือเป็นหมู่บ้านแบบนักกีฬาที่หลายๆชาติเขานิยมทำกันนั่นเองเพราะว่าท่าเรือใกล้กับสนามแข่งขันด้วยค่ะ
3: การเช่าคอสตาเซเรน่ามีรายงานว่าเจ้าภาพใช้งบเกือบ30ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับสำหรับการนำมาใช้เป็นที่พักตลอดช่วงการแข่งขันประมาณ 4.48 พันล้านเยนครับหรือราว963ล้านบาทจอดที่ท่าเรือคินโจเป็นเวลา22วันเฟริโกซิอัสกัปตันเรือคอสตาเซเรน่ากล่าวในพิธีต้อนรับเรือเทียบท่าว่าวันนี้เรือเรามาเป็นมากกว่าจุดหมายครับเราเป็นบ้านที่ต้อนรับนักกีฬาเจ้าหน้าที่จากเอเชียรวมตัวกันด้วยมิตรภาพความเคารพและเป็นหนึ่งเดียวทางด้านฮิเดโกะโอมารุประธานจัดการแข่งขันและผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิกล่าวว่าถือเป็นครั้งแรกที่เรือสำราญถูกใช้เป็นหมู่บ้านนักกีฬาเราภาคภูมิใจที่ได้อำนวยความสะดวกมาสู่มหกรรมกีฬาเป็นครั้งแรกนะครับ18ทีมร่วมฟาดแข้ง CEO Super League สร้างคอมมูนิตี้พร้อมส่งต่อแรงดันใจสู่สังคมครับการแข่งขันฟุตบอล CEO Super League ครั้งที่2เปิดฤดูกาลใหม่อย่างเป็นทางการครับที่สนาม Superstar Arena พร้อมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวฤดูกาลโดยฤดูกาลนี้มีการเพิ่มจำนวนทีมเป็น18ทีมพร้อมพัฒนาประสบการณ์

0: ในและนอกสนามให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นครับ CEO ซูเปอร์ลีกก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดการสร้างคอมมูนิตี้ฟุตบอลสำหรับผู้บริหารและคนจากหลากหลายวงการครับโดยนำผู้บริหารนักธุรกิจศิลปินดาราและอินฟลูเอนเซอร์มาพบปะและลงสนามร่วมกันเปลี่ยนฟุตบอลให้เป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นพื้นที่สำหรับการสร้างคอนเนคชันใหม่ๆแลกเปลี่ยนโอกาสทางธุรกิจส่งเสริมสุขภาพและต่อยอดไปสู่กิจกรรมเพื่อสังคมผ่านกีฬาและเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นหญิงและชายลงแข่งขันร่วมกันภายในทีมเดียวกันเพื่อสะท้อนแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมการมีส่วนร่วมและการทำงานร่วมกันโดยในฤดูกาลแรกมีผู้เล่นหญิงเข้าร่วมถึง83คนนะครับจากผู้เล่นทั้งหมดกว่า500คนครับ
1: นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนอกสนามสำหรับสมาชิกค่ะไม่ว่าจะเป็น CEO Outing ฟุตบอลคลินิกและกิจกรรมรับชมฟุตบอลร่วมกันนะคะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกให้ต่อยอดออกไปนอกสนามค่ะและเป็นการผลักดัน CEO Super League ให้เติบโตจากการแข่งขันนะคะไปสู่คอมมูนิตี้ของผู้บริหารและคนทำธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบค่ะ
0: จากการเติบโตดังกล่าว CEO Super League ตั้งเป้าขยายฐานผู้ชมและการรับรู้ในฤดูกาลใหม่นี้นะครับโดยวางเป้าหมายยอดรับชมคอนเทนต์รวมมากกว่า200ล้านครั้งต่อฤดูกาลครับ
1: ข่าวกีฬาวันนี้ลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะไปดูไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์นะคะเป็นการแข่งขันนัดแรกของกลุ่ม F ค่ะคู่ระหว่างเกาหลีใต้ถล่มเมียนมาไปขาดลอยถึง5ประตูต่อ0ค่ะจากนั้นเราพักคารมธงชาติและกลับมาติดตามข่าวพักข้ามกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: เหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำไห้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: พระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

เนติบัณฑิตนั้นเป็นผู้ที่จะมีหน้าที่ในการใช้กฎหมายเพื่อดำรงความยุติธรรมในบ้านเมืองแต่ละคนจึงต้องมีความยุติธรรมในกายในใจเสียก่อนจึงจะสามารถนำกฎหมายมาใช้ให้บังเกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริงได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนติบัณฑิตทุกคนจะตั้งใจฝึกฝนอบรมตนในข้อนี้ด้วยการยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริตพร้อมทั้งรักษาจรรยาบรรณและมโนธรรมของนักกฎหมายไว้เสมอด้วยชีวิตของตนตลอดไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ในช่วงค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำค่ำวันอังคารที่15 กันยายน 2569นะครับค่ำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณภริมาวินิฐาสถิตคุณครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เราติดตามเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญนะคะก็คือความคืบหน้าการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสนัดแรกที่สิงคโปร์นะคะซึ่งในเวทีนี้ไทยเราก็ประกาศจุดยืนชัดเจนนะคะว่าเกาะกูดนั้นเป็นอธิปไตยของไทยโดยสมบูรณ์และไม่เคยเป็นพื้นที่พิพาทค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญก็คือการแสดงจุดยืนตอบโต้ฝ่ายกัมพูชาอย่างตรงไปตรงมานะคะว่าการตกลงแบ่งเส้นเขตแดนทางทะเลต้องเสร็จสิ้นก่อนถึงจะมีการหารือเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ทางทรัพยากรได้และย้ำว่าท่าทีของกัมพูชาที่ผ่านมาเนี่ยพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วก็ใช้เวทีระหว่างประเทศสร้างภาพเป็นผู้ถูกกระทำทั้งที่ฝ่ายไทยเปิดให้มีการเจรจามาโดยตลอดค่ะนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่สิงคโปร์โดยยืนยันว่าฝ่ายไทยมีเป้าหมายชัดเจนในการแสวงหาทางออกการกำหนดเขตแดนทางทะเลอ่าวไทยเพื่อปกป้องสิทธิและทำให้ไทยกัมพูชาก้าวไปข้างหน้าในฐานะเพื่อนบ้านได้แต่ฝ่ายกัมพูชามักจะอ้างกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยอาศัยเวทีโลกโจมตีไทยเป็นรายวันเพื่อหวังผลทางการเมืองทั้งที่ในอดีตกัมพูชาเองเป็นฝ่ายละเมิดทั้งการปล่อยคลิปเสียงสนทนาของผู้นำการยิงจรวดใส่พลเรือนไทยและการวางทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน
1: ส่วนประเด็นสำคัญที่ฝ่ายไทยได้ย้ำอย่างหนักแน่นนะครับก็คือขอบเขตการพิจารณาครั้งนี้เนี่ยจำกัดเฉพาะเขตแดนทางทะเลในอ่าวไทยเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกและเกาะกูดก็ไม่ใช่ข้อพิพาทโดยไทยได้ยึดตามพระบรมราชโองการปี2516และไม่ยอมรับเส้นอ้างสิทธิ์ไหลทวีปปี2515ของกัมพูชาเนื่องจากว่าไม่ได้มีพื้นฐานทางกฎหมายที่จะมารองรับนอกจากนี้ยังได้ชี้แจงถึงกรณีการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ MOU 44โดยระบุนะครับว่าข้ออ้างของกัมพูชาที่บอกว่าไทยนั้นยุติข้อตกลงดังกล่าวจนต้องขึ้นสู่กระบวนการประนอมนั้นเป็นเรื่องของการบิดเบือนจริงเนื่องจากว่าตลอด25ปีที่ผ่านมามีการเจรจาจริงเพียง2ครั้งเท่านั้นและไทยได้เสนอให้มีการเจรจาหากไม่คืบหน้าจึงค่อยเข้าสู่กระบวนการประนอมร่วมกันแต่ว่ากัมพูชากลับปฏิเสธทางเลือกดังกล่าว
2: Thailand expressly offered that path I personally proposed to my counterpart that we begin direct talks on maritime boundary which could have helpedto improve relations and open the way to resolving other outstanding issues. And I propose that if no agreement emerged within 6 months, we could then proceed to conciliation together. So for Cambodia to claim that it had no other option but to initiate these proceedings after Thailand terminated the MOU was an outright

0: distortion of the facts. Cambodia was indeed presented with an option, but Cambodia disregarded this option for reasons which we find difficult to comprehend. To reach a settlement, Madam Chair, we must be clear about the scope of the subject matter before the Commission. The scope of these proceedings concern only maritime boundary delimitation between Thailand and Cambodia in the Gulf of Thailand. Thailand reaffirms its maritime boundary position as reflected in the Royal Proclamation of 18th May 1973. We seek nothing more than the protection of our sovereignty, sovereign rights, and our legitimate entitlements under international law. And let me be clear, this conciliation does not concern sovereignty over land, including the island of Koh Kud. Thailand rejects Cambodia's 1972 continental shelf claim, which is without legal basis.
1: และภายหลังเสร็จสิ้นการกล่าวถ้อยแถลงนะคะนายศิริศักดิ์ได้เปิดเผยว่าฝ่ายกัมพูชามีท่าทีไม่ทันตั้งตัวค่ะหลังจากไทยชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาและระบุถึงท่าทีของนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาที่พูดเรื่องการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่ในความเป็นจริงกลับเดินสายใส่ร้ายไทยตามเวทีระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องนายศิริศักดิ์ยังตั้งข้อสังเกตว่าผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกฎหมายของกัมพูชามุ่งเน้นแต่เรื่องการนำทรัพยากรทางทะเลไปใช้ประโยชน์แต่ว่าไทยย้ำถึงจุดยืนเรื่องการปักปันเขตแดนที่ต้องลากเส้นแบ่งให้ชัดเจนถึงที่สุดก่อนจึงจะพิจารณาการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันได้ส่วนการเข้าสู่กระบวนการอันคลอสยืนยันว่าไทยเข้าร่วมด้วยความตั้งใจอยากร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมและหวังเดินหน้าหาทางออกที่ยั่งยืน
0: เรามีข้อสงสัยว่าการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอสเนี่ยเขามีเจตนาอะไรคือตามหลักแล้วกระบวนการเนี้ยหลักหน้าที่หลักเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือการแบ่งเขตทางทะเลแต่เท่าที่สังเกตจากการนำเสนอของผู้เชี่ยวชาญกฎหมายต่างประเทศของเขานะเราก็เห็นชัดว่าเขาอยากจะเอาเรื่องของการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลเรื่องของการมี JDA แต่ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้มันควรจะมีการปรับปันเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนซะก่อนให้ถึงที่สุดแล้วเราก็จะรู้ว่าตรงไหนมันทับซ้อนนะครับตรงไหนที่เราควรจะมีการพัฒนาร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน์ใช่ไหมครับก็ตรงนี้เราก็บอกว่าไม่ได้สำหรับประเทศไทยแล้วเราขีดเส้นตายตรงนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของปรับปันเขตแดนแล้วก็ขอยืนยันว่าไอ้เกาะขูดเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยมันก็คือของประเทศไทยไม่ว่าด้วยหลักกฎหมายทางทะเลเส้นเขตแดนทางทะเลนะครับแล้วก็รวมทั้งภายใต้สัญญาที่เรามีอยู่กับกัมพูชาซึ่งทำกันตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเพราะประเด็นเรื่องเกาะขูดเนี่ยไม่เกี่ยวเลยสองเราก็ยังเชื่อว่าการขีดเส้นต่างๆการอ้างสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับกฎหมายหลักกฎหมายทางทะเลนะครับครับก็คิดแต่ยังไงก็ตามนะครับประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการเนี่ยด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมนะครับเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่และเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์และเป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าร่วมกันเจรจาร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
1: นายศิริศักดิ์ระบุอีกว่าสำหรับกระบวนการประนอมภาคบังคับยังต้องมีการหารืออีกหลายครั้งโดยในเดือนตุลาคมนี้จะไปประชุมที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์จากนั้นจะกลับมาประชุมที่สิงคโปร์หรือประเทศอื่นในภูมิภาคที่มีสำนักงานศาลประจำอนุญาโตตุลาการ
2: มาต่อกันที่อีกหนึ่งกรณีพิพาทที่เป็นที่สนใจของสังคมในขณะนี้นะครับก็คือกรณีพิพาทในวงการสงฆ์เป็นกรณีที่มีสื่อมวลชนนั้นมีการนำเสนอข่าวและข้อกล่าวหาที่มีต่อพระมหาธีรนาถประธานที่พักสงฆ์ภูผาสูงนะครับทั้งใน

0: ประเด็นความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการเงินบริจาคนะครับข้อครหาเรื่องความสัมพันธ์กับสีกาไปจนถึงการบุกรุกพื้นที่ป่านะครับล่าสุดประเด็นนี้นะครับทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้มีการชี้แจงว่าสำนวนคดีนี้ได้ถูกส่งมอบให้กับทางสำนักงานปปช.เพื่อที่จะรับไปดำเนินการตามขั้นตอนแล้วนะครับขณะที่มูลนิธิทนายกองทัพธรรมได้มีการแถลงยืนยันความบริสุทธิ์ของพระมหาเถรนาถพร้อมกับมีการกำหนดเวลา7วันให้สื่อมวลชนคู่กรณีนั้นเข้ามาขอขมาและเตรียมดำเนินคดีกับตำรวจในฐานปล่อยเอกสารทางราชการหลุดไปถึงมือสื่อมวลชนครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนำโดยนายอนันชัยชัยเดชและนายประยุทธ์ประเทศเสนาได้ร่วมกันแถลงชี้แจงและยืนยันความบริสุทธิ์ของพระมหาธีรนาถประธานที่พักสงฆ์ภูกระแตหรือภูผาสูงโดยบอกนะครับว่าข้อร้องเรียนในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งและเคยผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการมาแล้วถึง9แห่งซึ่งผลปรากฏว่าไม่มีมูลความจริงส่วนประเด็นความจำเป็นในการเปิดบัญชีรับบริจาคในนามบุคคลนั้นนะครับทางมูลนิธิก็ชี้แจงว่าก็สืบเนื่องจากการที่พักสงฆ์บนเขานั้นยังไม่ได้ยกฐานะเป็นวัดหรือนิติบุคคลจึงต้องดำเนินการตามกรอบปฏิบัติโดยปัจจัยทั้งหมดนะครับถูกนำไปใช้เพื่อการสร้างศาสนสถานอย่างโปร่งใสนอกจากนี้ยังได้ชี้แจงข้อกล่าวหาเรื่องหญิงสาวคนสนิทโดยยืนยันนะครับว่าบุคคลดังกล่าวคือบุตรสาวของมารดาบุญธรรมซึ่งเป็นคหบดีที่มีการนำเงินส่วนตัวมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องพุทธพาณิชย์รวมถึงมีหลักฐานยืนยันชัดเจนนะครับว่าพระมหาธีรนาถไม่เคยมีประวัติถูกจับศึกตามที่ถูกกล่าวอ้างดังกล่าวทั้งนี้นะครับทางมูลนิธิทนายกองทัพธรรมได้ยื่นคำขาดให้สื่อมวลชนได้นำเสนอที่นำเสนอข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปได้ทำหนังสือขอขมามาภายใน7วันมิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดพร้อมทั้งมีการเตรียมดำเนินการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา157โทษฐานที่ปล่อยให้เอกสารในสำนวนของทางราชการนั้นหลุดไปถึงมือสื่อมวลชนอีกด้วยครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องถามไปยังหน่วยงานรับว่าเอกสารดังกล่าวหลุดไปยังสื่อมวลชนได้อย่างไรหลุดไม่ว่าแต่ไประบุชื่อระบุตัวตนของทั้งพระทั้งคฤหัสถ์และชื่อวัดเขาด้วยวัดเขาเสียหายชาวบ้านเขาสะเทือนกันทั้งจังหวัดครับเนื่องจากว่าเป็นวัดที่เขาไปปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบนะครับและที่สำคัญเรื่องนี้มูลนิธิทนายกองทัพธรรมเรามีเอกสารเส้นทางการเงินทุกอย่างในการที่จะรอในการชี้แจงตรวจสอบเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็กราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าเราแถลงในวันนี้ก็เพื่อที่จะปกป้องวัดนะครับแล้วก็คณะสงฆ์
2: ส่วนการดำเนินการทางกฎหมายนะคะทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เปิดเผยว่าตำรวจได้รับแจ้งเรื่องของพระมหาธีรนาถเนี่ยมาตั้งแต่ประมาณสักเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ได้ดำเนินการสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐานตามกรอบเวลา30วันตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยสืบสวนสอบสวนต่อซึ่งส่งไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องทั้งหมดจึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในสำนวนได้
3: เรารับแจ้งมาประมาณมกรานะครับเดือนกุมภาเนี่ยเราก็ส่งข้อมูลทั้งหมดให้ปปช.นะครับตอนนี้ก็รอว่าปปช.จะส่งกลับมาให้เราทำหรือว่าจะทำเอง
4: มีมูลใช่ไหมคะสำหรับปมเงินบริจาค44ล้านบาท
3: คือตามกฎหมายเนี่ยเรามีเวลาอยู่แค่30วันนะครับพอเรารับอะไรกันก็สอบสวนปากคำเพิ่มเติมตามข้อร้องเรียนหรือตามที่ผู้แจ้งมานะครับแล้วก็รวบรวมพยานฐานพอครบ30วันเราก็ส่งไปนะครับ
4: อย่างหลักฐานมันปรากฏไหมคะว่าเสาอะไรนะที่มันเป็นหลักราคา18ล้านบาทอยู่ในวัดมีจริงไหมหรืออะไรเง
3: ี้
4: ย
3: ครับอันนี้ขออนุญาตอยู่ในสำนวนนะครับอยู่ในสำนวนซึ่งตอนนี้ส่งปปช.อยู่ในความรับผิดชอบของปปช.อยู่
0: นอกจากกรณีที่พักสงฆ์ที่ภูกระแตแล้วนะครับก็ยังมีกระแสข่าวที่เกี่ยวข้องกับวัดนะครับแต่บอกว่าเป็นวัดดังแถวอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับบอกว่าอาจจะถูกตรวจสอบเป็นรายถัดไปนะครับซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยก็พุ่งเป้าไปที่วัดจุฬามณีนะครับซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนถึงการกระทำผิดครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้บอกถึงกระแสข่าววัดจุฬามณีนะครับบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่ชัดเจนที่สามารถยืนยันได้ว่ามีการกระทำผิดนั้นเกิดขึ้นดังนั้นตำรวจจึงยังไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เพียงข้อมูลนะครับหรือกระแสข่าวที่มีการพูดถึงกันบนสังคมออนไลน์เท่านั้นซึ่งจะต้องมีการพิจารณาจากข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเป็นสำคัญทางนี้ก็ขอให้ประชาชนได้แยกแยะระหว่างเรื่องของศาสนากับพฤติกรรมส่วนบุคคล

0: โดยการดำเนินการของตำรวจจะยึดตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นหลักเพื่อให้การดำเนินคดีนั้นเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างถูกต้องครับ
1: เรารับข้อมูลเรื่องร้องเรียนอะไรมาเรามาพิสูจน์ทราบนะครับกรณีวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเราพิสูจน์ทราบแล้วมีพยานหลักฐานยืนยันเราก็ดำเนินการนะครับแต่ส่วนอื่นๆเนี่ยก็อยู่ระหว่างตรวจสอบซึ่งตอนนี้ยังไม่ปรากฏข้อมูลที่แน่ชัดว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจริงครับ
2: อยากเน้นย้ำอะไรไปไหมคะว่าตอนนี้โซเชียลก็โหขุดชื่อหรือว่าแบบมีการเปิดเผยชื่อจนเหมือนแบบอาจจะไปกระทบกับทางวัดหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: นะครับกรณีอย่างที่ผมพยายามแยกระหว่างศาสนาพุทธนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือวัดนะครับและก็พฤติกรรมของบุคคลนะครับก็ต้องยืนยันว่ามันแยกส่วนกันนะครับตรงนี้เนี่ยสอบสวนกลางเราดำเนินการเนี่ยถ้ามีแน่ชัดเราก็จะดำเนินการแล้วก็จะรีบแถลงข่าวให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบว่าเราจะทำวันนี้เราคงไม่มีการปล่อยข้อมูลอะไรซึ่งผมมองว่าอาจจะเป็นส่วนของทำลายความเคารพนับถือของพี่น้องประชาชนด้วยกับทางศาสนาและก็วัดด้วยครับ
3: ส่วนความคืบหน้าคดีของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะล่าสุดทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็มีการเปิดเส้นทางการเงินของอดีตเจ้าอาวาสนะคะเบื้องต้นพบว่ามีเงินในบัญชีกว่า300ล้านบาทซึ่งตำรวจก็ได้ส่งข้อมูลให้ปปง.ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าหลังตำรวจเข้าจับกุมนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีหรือว่าสีกาเอฐานเจ้าหน้าที่ก็ได้ยึดเงินสดไว้แต่ว่าขณะนี้ยังไม่ได้อายัดบัญชีธนาคารของทั้งคู่พร้อมส่งข้อมูลให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเบื้องต้นพบว่านายอติโชติมีเงินอยู่ในบัญชีประมาณ300ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากปปง.ซึ่งมีอำนาจตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับเส้นทางการเงินขณะเดียวกันตำรวจเตรียมเดินหน้าตรวจสอบในเฟส2และเฟส3ต่อไปส่วนการดำเนินคดีของกองปราบก็จะเน้นไปที่ความผิดทางอาญาโดยเฉพาะประเด็นข้อกล่าวหาว่าอดีตเจ้าอาวาสมีพฤติการเบียดบังทรัพย์สินของวัดขณะที่ประเด็นอื่นตำรวจจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบต่อไป
1: ตรงนี้เนี่ยเรามีข้อมูลอยู่บางส่วนนะครับแต่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปให้ปปง.ด้วยนะครับเราดำเนินคดีข้อหาฟอกเงินด้วยนะครับวันนั้นเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เรารอข้อมูลจากปปง.รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพราะปปง.เขาจะมีอำนาจมากกว่าทางตำรวจในการดำเนินการในเรื่องเส้นเงินนะครับรายละเอียดเนี่ยเรามีข้อมูลเบื้องต้นอยู่ส่วนหนึ่งกับบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะรวมข้อมูลจากปปง.แล้วก็มาดำเนินการต่อที่ท่านผู้การกองปราบบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการในเฟส2เฟส3ลุยต่อครับ
0: มาต่อกันที่ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐนะครับโดยทางกระทรวงอว.และกระทรวงดีนะครับได้ผนึกกำลังของ4หน่วยงานที่อยู่ภายในกำกับจัดทำเป็นวันแมปของน้ำบูรณาการข้อมูลเตือนภัยพิบัติแบบรวมศูนย์นะครับเพื่อที่จะสื่อสารข้อความถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าด้วยข้อมูลจากชุดเดียวกันครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานนะครับก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI เพื่อเร่งจัดทำวันแมปของน้ำแก้ปัญหาการสื่อสารเตือนภัยอุทกภัยให้เป็นเอกภาพประเด็นนี้ทางศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ได้กล่าวนะครับว่าบทเรียนจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลาเชียงรายและจังหวัดน่านที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างของระบบเตือนภัยเรื่องข้อมูลที่กระจัดกระจายและไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานดังนั้นการรวมข้อมูลเป็นวันแมปและจัดทำแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์จะทำให้ทุกฝ่ายนั้นมองเห็นภาพและสื่อสารบนข้อมูลในชุดเดียวกันนอกจากนี้การนำเอาเทคโนโลยี AI มาช่วยในการวิเคราะห์เตือนภัยก็จะช่วยย่อยข้อมูลให้เข้าใจง่ายและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ล่วงหน้า ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีนะครับได้กล่าวเสริมว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญตามนโยบายรัฐบาลที่ได้มีการแถลงต่อรัฐสภาเพื่อบูรณาการข้อมูลภัยพิบัติแห่งชาติเป็นหนึ่งเดียวและสื่อสารกับประชาชนไปในทิศทางเดียวกันรวมทั้งช่วยให้หน่วยงานที่ปฏิบัติอยู่หน้างานได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อเตรียมกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือประชาชนและลดการสูญเสียได้อย่างทันท่วงทีสารสำคัญของ MOU ฉบับนี้นะครับก็คือการเชื่อมโยงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาภูมิสารสนเทศสถานการณ์น้ำและ Big Data รวมไปถึง AI เข้าไปสู่คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อพัฒนาเป็นแดชบอร์ดเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ www.thaiwater.net โดยความร่วมมือของทั้ง4หน่วยงานในการสนับสนุนข้อมูลครับ
3: ความแปรปรวนของสภาพอากาศจากปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นนะคะทั้งปัญหาฝนไม่ตกตามฤดูกาลแล้วก็ภาวะฝนทิ้งช่วงส่งผลให้ต้นทุนการทำนานั้นสูงขึ้นเกือบ 20% ค่ะก็มาจากค่าสูบน้ำแล้วก็ค่าน้ำมันนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนอกเขตชลประทานเพราะฉะนั้นหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรในพื้นที่จึงต้องเร่งปรับตัวและวางแผนรับมือติดตามจากรายงานรู้สู้ภัยซูเปอร์เอล
4: จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 4.2 ล้านไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ทำนากว่า 2.4 ล้านไร่ซึ่งน้ำฝนมีความสำคัญต่อการเพาะปลูกแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกษตรกรต้องเผชิญกับฝนที่ไม่แน่นอนบางพื้นที่ฝนน้อยขณะที่บางช่วงมีฝนตกหนักส่งผลต่อการวางแผนการเพาะปลูกโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานและพื้นที่ดอนที่มีความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำสำหรับทำนานายประยูรพัฒน์ศรีศักดิ์นอกหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นระบุว่าสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนยังมีความไม่แน่นอนเกษตรกรจึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศและวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู
5: ่ปัญหาเกี่ยวกับเอลนีโญของจังหวัดขอนแก่นนะครับเรามีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 4.2 ล้านไร่นะครับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ทำนาทั้งหมดอยู่ 2.4 ล้านไร่ซึ่งก็มีความเสี่ยงทั้งอาจจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงหรืออาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมทั้ง2อย่างนี้ก็อาจจะสลับกันก็ได้นะครับยังสถานการณ์ทั่วไปยังไม่แน่นะครับเพราะว่าตอนนี้ปริมาณน้ำฝนค่อนข้างจะไม่เสถียรนะครับซึ่งยังมีปริมาณน้ำฝนน้อยในบางจุดครับพื้นที่ที่เสี่ยงที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ที่ทำนานะครับที่ในที่นอกเขตชลประทานและพื้นที่ดอนนะครับซึ่งปัญหาแหล่งน้ำอาจจะไม่พอเพียงในการปลูกข้าวในปีนี้ครับ
4: ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่สะท้อนปัญหาสำคัญว่าขณะนี้ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่คือฝนที่ไม่ตกตรงกับช่วงเวลาที่พืชต้องการเพราะหากฝนทิ้งช่วงต้นข้าวอาจขาดน้ำและเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ขณะที่การเตรียมน้ำสำรองก็ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นทั้งค่าน้ำมันค่าไถนาค่าปุ๋ยและค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำจากเดิมมีต้นทุนประมาณ 4,000 บาทต่อไร่เพิ่มขึ้นเกือบ 1,000 บาทหรือราวร้อยละ20
6: ก็มีผลกระทบครับเพราะว่าในช่วงที่เราปลูกข้าวอ่ะพอฝนมันขาดช่วงเนี่ยหญ้ามันจะขึ้นก็กระทบครับเพราะว่าเราต้องเสียทรัพยากรในการกำจัดหญ้ามากขึ้นที่นากับที่ไร่ผมเนี่ยก็จะมีบ่อบนดินกับน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินเนี่ยไม่มีผลกระทบครับยังสามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ส่วนน้ำบนดินเนี่ยเนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันน้อยกว่าปีที่แล้วมันก็เลยทำให้การกักเก็บน้ำเนี่ยได้น้อยกว่าทุกปีครับปีนี้ต้นทุนสูงขึ้นมาเยอะครับโดยเฉพาะค่าน้ำมันรถไถซึ่งมันเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ราคาปุ๋ยแล้วก็ปัจจัยการผลิตทั้งหลายเนี่ยมันก็จะขยับตัวราคาตามราคาน้ำมันก็จะทำให้จากเดิมเนี่ยผมปลูกข้าวด้วยต้นทุนประมาณ 4,000 กว่าบาทต่อไร่เนี่ยมันก็จะขยับขึ้นไปอีกประมาณเกือบ 1,000 บาท
4: เมื่อสภาพอากาศคาดเดาได้ยากขึ้นการปรับตัวจึงเป็นทางออกที่เกษตรกรเริ่มลงมือทำทั้งการวางแผนช่วงเวลาการปลูกการเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำและการเลือกพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อให้มีทางเลือกในช่วงที่น้ำไม่เพียงพอเช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบางรายที่ต้องปรับวิธีการเกษตรให้รอบคอบมากขึ้นโดยวางแผนการไถนาการเตรียมดินให้เหมาะกับช่วงเวลาปลูกรวมถึงเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำเพื่อเป็นทางเลือกหากต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งมากขึ้น
7: สภาวะอากาศที่แห้งแล้งมันก็เลยทำให้พืชผลที่เรามันเสียหายบางส่วนแล้วก็อย่างทำนาข้าวนะคะข้าวก็มีหญ้าแล้วก็บางส่วนมันรอน้ำฝนมันก็จะตายไป ไปบางส่วนมันมีผลทำให้มีต้นทุนในการทำนาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเราก็ต้องสำรองเมล็ดพันธุ์บางส่วนไว้เพื่อที่จะซ่อมแซมข้าวหรือบางส่วนถ้าเป็นนาหว่านเราก็ต้องทำใหม่หว่านใหม่แล้วก็มี
8: ขันในการหยอดในการดำแบบนี้เราก็จะทำในตอนนั้นเราจะไม่เสี่ยงเหมือนแต่ก่อนแล้วครับผม
4: สามารถปรับเปลี่ยนการผลิตได้ทันท่วง

0: ทายทางสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและคาดเดาได้ยากฝนน้อยก็เสี่ยงขาดน้ำฝนมากก็เสี่ยงน้ำท่วมการเตรียมแหล่งน้ำลดต้นทุนปรับวิธีการผลิตและติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องทำคู่กันเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนและลดความเสี่ยงจากเอลนิโยให้ได้มากที่สุดทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันครับ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: ความเคลื่อนไหวทางการเมืองช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับฝั่งวุฒิสภานะครับภายหลังจากที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นั้นมีมติที่จะส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งและการดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทุจริตเลือกสว.รวม77คนนะครับซึ่งในจำนวนนี้นะครับมีสว.ชุดปัจจุบันถึง26คนและล่าสุดนะครับสว.ที่มีรายชื่อยืนยันน้อมรับคำวินิจฉัยของกกต.และพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งของศาลครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายอลงกตบรกีสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดเผยนะครับว่าตัวเขาเองได้ยอมรับการตัดสินของกกต.เนื่องจากเป็นการทำหน้าที่ตามระเบียบและกรอบของกฎหมายส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของชั้นศาลและเมื่อผู้สื่อข่าวนะครับได้ถามถึงความมั่นใจและแนวทางในการต่อสู้คดีนะครับนายอลงกตก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมั่นใจแต่เป็นเรื่องของระเบียบและข้อกฎหมายที่ต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริงพร้อมกับยืนยันว่าพร้อมที่จะเข้าไปชี้แจงในชั้นศาลและหากศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาลในทันทีเนื่องจากตัวเองนั้นเป็นเพียงบุคคลธรรมดาที่อยู่ภายใต้กฎหมายจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะละเมิดอำนาจศาลได้และสำหรับความสัมพันธ์กับเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาอีก25คนที่มีรายชื่อถูกส่งฟ้องนั้นก็มีการพูดคุยและมีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันตามปกติพร้อมกับมีการทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าตลอดชีวิตการทำงานที่ผ่านมาเคยผ่านทั้งการถูกตั้งกรรมการสอบวินัยและเคยเผชิญกับสถานการณ์การชุมนุมขับไล่มาแล้วแต่ทุกกรณีก็ได้ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอดจึงขอย้ำอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่มีใครสามารถอยู่เหนือกฎหมายได้และตัวเองก็ไม่เคยคิดว่าตนเองอยู่เหนือกฎหมายเช่นเดียวกัน
1: ทั้ง26ท่านได้พูดคุยกันบ้างไหมคะที่โดนกกต.ส่งมติไป
2: คุณจะให้ผมหัวเราะเขาเรื่องไงล่ะจริงแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันถูกไหมว่าเราก็ต้องยึดระเบียบกฎหมายแค่นั้นเองไม่หมดถูกไหมครับถูกไหมนี่ผมเป็นตัวเล็กๆไม่ใช่ตัวใหญ่ผมไม่ได้เป็นประธานกรรมธิการแล้วนะจริงไหมไม่ถามประธานกรรมธิการคนอื่นได้อีก4คนที่เหลือจริงไหมจ๊ะ
1: ยังไม่เจอเลยค่ะเจอพี่คนเลย
2: ไม่มีอะไรครับว่าเขาลงขายเป็นนะว่าผมปฏิบัติตามกฎหมายยึดถือตามกฎหมายที่กำหนดไว้แล้วก็ยอมรับการวินิจฉัยของกกต.ถูกไหมครับและที่จะต้องรับสภาพว่าก็คือต้องไปตามกระบวนการก็คือส่งฟ้องที่ศาลฎีกาผู้พิพากษา
1: ระหว
2: ่
1: างน
2: ี้
1: เด
2: ิน
1: หน้าทำงานต
2: ่
1: อ
2: แค่นี้จะไปประชุมเนี่ยคุณขวางผมอยู่นี่อย่าไปประชุมกรรมาธิการทหารเนี่ยจ้ะ
0: ส่วนทางด้านของนายสมหมายศรีจันทร์สมาชิกวุฒิสภาได้มีการเปิดเผยถึงกรณีที่กกต.มีมติส่งฟ้องนะครับบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยหรือหารือในรายละเอียดของคดีความกับบุคคลใดทั้งยังไม่ได้มีการประสานงานกับทนายความหรือมีการรวมกลุ่มกับเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาคนอื่นๆที่ถูกส่งฟ้องทั้งนี้หากศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและน้อมรับผลที่จะตามมาอย่างเคร่งครัดโดยได้ย้ำนะครับว่าตนเองนั้นเข้ามาทำหน้าที่ตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญดังนั้นหากจะต้องพ้นจากตำแหน่งก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามในระหว่างที่ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆก็ยังคงเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ตามปกติครับ
3: ท่านคะมีการพูดคุยกันเรื่องคดี
4: ไหม
3: ยังไม่
4: เป็นไรครับยินดีในการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องห่วงครับเรายังทำหน้าที่ของเราอยู่
3: ท่านถ้าเกิดสมมติว่าในอีก4เดือนข้างหน้าศาลรับคำร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จะส่งผลต่อการทำงานไหมคะ
4: ก็ทำตามนโยบายของกฎหมายนะครับเรามาตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ออกไปตามนั้นเองไม่ต้องห่วงนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะ
3: ได้คุยกับทนายในการต่อสู้คดีแล้วหรือ
4: ยัง
3: เตรียมตัว
4: ยังไม่ได้คุย
5: ส่วนท่าทีและความเคลื่อนไหวของพรรคภูมิใจไทยนะคะภายหลังกกต.มีคำสั่งยกคำร้องกลุ่มบุคคลทางการเมืองในข้อกล่าวหาสนับสนุนการเลือกสว.เนื่องจากพยานหลักฐานอ่อนแล้วก็ไม่พบเส้นทางการเงินที่ผิดปกตินะคะวันนี้ทางบรรดาแกนนำและรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยก็ยืนยันความบริสุทธิ์และพร้อมเดินหน้าชี้แจงข้อเท็จจริงในทุกประเด็นค่ะนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงกรณีที่มีการเปิดเผยคำให้การของพยานที่พาดพิงมาถึงตัวเองแล้วก็กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยว่าเป็นคนที่คิดค้นระบบการหัวเลือกสว.นายพระดอนยืนยันว่าพยานหลักฐานดังกล่าวไม่มีน้ำหนักและมีการกลับคำให้การในภายหลังพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้มีเป้าหมายทางการเมืองเพื่อมุ่งลดความน่าเชื่อถือและหวังผลให้เกิดการยุบพรรคภูมิใจไทย
6: จริงๆเมื่อวานนี้ทางท่านประธานกกต.ก็ได้พ ูดชัดนะครับว่าคำกล่าวหาของพยานที่16ทับ26เนี่ยมีจริงและก็กล่าวหาจริงแต่เมื่อมีการไปตรวจสอบกับพยานแวดล้อมอื่นกับหลักฐานอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการ
5: กล่าวถึงกรณีที่บิดาเป็นหนึ่งใน77ผู้ถูกกกต.สั่งฟ้องค่ะบิดาก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด
7: ก็จริงๆได้คุยกันเมื่อวานนะครับแล้วก็อย่างที่หนึ่งก็คือต้องเราก็เคารพความเห็นของทางกกต.นะครับในส่วนที่สองก็ยังมั่นใจแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่ากกต.มองว่าเป็นแบบนั้นเนี่ย ก็พร้อมที่จะเข้าไปพิสูจน์นะครับในกระบวนการต่อไปนะก็เราก็มีข้อเท็จจริงในส่วนของเราที่ต้องไปชี้แจงนะครับเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรแบบนั้นอยู่แล้วนะครับ
8: นี้เหมือนมีความพยายามจะเชื่อมโยงถึงท่านรัฐมนตรีด้วยค
7: ่ะเชื่อมโยงแล้วต้องหาว่าผมไปทำอะไรนะครับเชื่อมโยงก็อย่างเดียวก็คือก็แค่มีความสัมพันธ์กันแต่ว่าถามว่าผมไปทำอะไรหรือเปล่าก็ไม่ใช่ถูกไหมครับก็ต้องดูบนข้อเท็จจริงกันแหละครับท่านเองก็มั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะพิสูจน์ในข้อเท็จจริงครับ
0: นอกจากนี้นะครับนายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมการทำหน้าที่ของกต.ที่กกต.นะครับที่ได้พิจารณาพยานหลักฐานอย่างเป็นธรรมและไม่หวั่นเกรงต่อแรงกดดันนะครับพร้อมทั้งระบุด้วยว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลการไต่สวนซึ่งเป็นความลับของทางราชการมาเปิดเผยนะครับเนื่องจากว่าถือว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน
9: ยังไม่ได้คุยกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือข้อมูลต่างๆที่ออกมานะครับซึ่งถือว่าเป็นความลับนั้นนะครับออกมาได้อย่างไรแล้วก็เอาข้อมูลเฉพาะที่เป็นผลร้ายมากล่าวต่อสังคมและที่สำคัญก็คือถึงแม้ว่ากฎหมายอาญานั้นจะใช้คำว่าเจ้าพนักงานเปิดเผยความลับแต่ก็ยังมีเรื่องของตัวการและผู้สนับสนุนซึ่งคนที่เอาความลับมาเปิดเผยนั้นก็มีความผิดต่างกรรมต่างวรรคนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคดีอาญาแผ่นดินซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการร้องทุกข์แต่อย่างใดนะครับ
10: ในส่วนของคดีที่เราแจ้งความก่อนนั้นก็ยังเดินหน้า
9: อยู่ครับ

0: เดี๋ยวกำลังตัดสินใจอยู่ว่าสอบไปถึงไหนถ้ายังไม่เดินหน้ามากก็อาจจะฟ้องเองนะครับภายในยุคความ90วัน
1: เช่นเดียวกันกับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่บอกนะครับว่าพรรคไม่เคยหนักใจตั้งแต่แรกเพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์พร้อมกับขอให้สังคมนั้นได้แยกแยะระหว่างความเชื่อกับ
2: ข้อานและไม่กังวลหากฝ่ายค้านจะ
3: เพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรเลย
4: แต่ทีนี้มัน
2: ขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะเพราะว่ามั่นใจในพยานหลักฐานมาโดยตลอดอีกทั้งในช่วงเวลาที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงเกี่ยวข้องในระบบการเลือกสว.ตัวเองก็ปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศยืนยันว่าจะไม่ดำเนินคดีฟ้องร้องกับกลุ่มภาคประชาชนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลโดยจะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
5: คิดว่าก็เขาคงพิจารณาไปตามพยานแล้วก็หลักฐานเมื่อวานกับวันนี้ผมไม่ได้รู้สึกอะไรแตกต่างกับกว่าเดิมเลยนะครับคือผมก็มั่นใจในพยานหลักฐานอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าช่วงเวลาที่นั้นผมอยู่ต่างประเทศด้วยนะครับผมแล้วผมก็ไม่เข้าใจในเรื่องของพยานหลักฐานที่เขาพูดกันอยู่แล้วครับผมก็พยายามจะอยู่ในจุดยืนที่ว่าก็พยายามจะไม่ตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นครับ

0: ที่ว่าบอกว่าจะเป็นฐานใครอะไรยังไงในฐานะที่การช่วยเหลือได้ในส่วนนั้นครับ
1: คนจะรู้สึกโล่งขึ้นไหมครับเพราะว่าอย่างอภิพัฒน์ก็เป็นหนึ่งในคนที่ฝ่ายค้านเขากล่าวนะครับที่จะบอกทางนี
0: ้ก็ผมคิดว่าทางฝ่ายค้านเขาก็คงเดินต่อแล้วครับตรงนี้แต่ว่าก็เป็นสิทธิของเขานะครับในส่วนนั้นทางพรรคก็ไม่สามารถเข้าไปยุ่งก็ขอย้ำนะครับ
2: ขณะเดียวกันนะครับนายกรัฐมนตรีได้มอบอำนาจให้ทีมทนายความได้ยื่นฟ้องผู้อำนวยการไอลอในข้อหาหมิ่นประมาทจากกรณีที่ได้ให้สัมภาษณ์พาดพิงเรื่องของการหัวสวพร้อมกับมีการปฏิเสธข้อครหาเรื่องของการใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นและยืนยันนะครับว่าช่วงเวลาในการฟ้องร้องไม่ได้เกี่ยวโยงกับมติของกกต.ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจแต่งตั้งให้นายสิทธิโชคสิงห์เสนีทนายความยื่นฟ้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอกรณีการให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภาเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีการพาดพิงไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องหัวสวโดยนายสิทธิโชคได้เปิดเผยนะครับว่าคดีนี้ยื่นฟ้องในนามนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ในนามของพรรคภูมิใจไทยในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่14ธันวาคม2569ในเวลา9นาฬิกาส่วนสาเหตุที่ต้องฟ้องนะครับเนื่องจากว่านายยิ่งชีพเนี่ยได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมหรือว่าการมีส่วนเกี่ยวข้องของนายกรัฐมนตรีซึ่งฝ่ายนายกรัฐมนตรีเห็นว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงจึงต้องใช้สิทธิ์ทางกฎหมายในการปกป้องตนเองและขอให้ศาลเป็นผู้พิจารณานะครับว่าข้อความดังกล่าวเป็นจริงหรือเป็นเท็จรวมถึงพิจารณาเจตนาสุจริตหรือไม่ส่วนกรณีที่มีการยื่นฟ้องหลังจากกกต.ได้มีมติไปแล้วนั้นนะครับยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันเนื่องจากว่าทีมทนายความเนี่ยได้จัดทำร่างฟ้องเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเพียงรอว่านายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ดำเนินการเมื่อไหร่และไม่ควรที่จะนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกันมาเชื่อมโยงกันโดยไม่มีข้อเท็จจริงตั้งแต่ต้นครับ
3: ไม่ฮะอย่างนี้ฮะเรื่องเสียหายหรือไม่ถ้าเป็นผมนะผมถูกกล่าวหาเนี่ยนะฮะผมถูกกล่าวซึ่งไม่ใช่ข้อที่จริงอ่ะผมประชาชนทั่วๆไปไม่มีตำแหน่งอ่ะนายสิทธิโชคสิงห์อาเตนีเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ที่จะฟ้องคนที่กล่าวหาผมได้ใช่ไหมฮะอย่างของท่านเนี่ยผมไปด่าท่านอย่างเงี้ยให้น้องๆทุกคนฟังอย่างเงี้ยถูกไหมครับท่านก็ต้องเล่นงานผมอ่ะเพราะว่าท่านก็ไม่ยอมถูกไหมเหมือนกันครับแต่ท่านเป็นนายกแต่พวกเราประชาชนเหมือนกันครับใช้กฎหมายเหมือนกันไม่ต่างกันอันนี้เราไม่เรียกครับไม่เรียกค่าเสียหายไม่ใช่ปิดปากครับน้องก็อย่างที่ไอ้กิ๊ดเรียนได้ทราบอะแล้วถ้าเกิดว่าน้องมาว่าพี่เนี่ยจะกล่าวร้ายใส่ร้ายพี่เนี่ยถามว่าแล้วพี่ไม่ป้องกันตัวสินพี่หรอก็ต้องใช้สิทธิ์ของเราถูกไหมฮะก็ใช้กฎหมายเราแต่ศาลก็ต้องเป็นคนช่างน้ำตาเองว่าไอ้คำพูดเนี่ยที่น้องพูดเนี่ยมันจริงมันเท็จแล้วเจตนาสุจริตหรือไม่เป็นสำคัญก่อนถ้าไม่สุจริตเดี๋ยวว่ากันตรงนั้นนะครับ
4: ขณะที่ฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยก็มองว่าการที่กกต.ไม่สั่งฟ้องบุคคลในรัฐบาลส่งผลบวกต่อเสถียรภาพและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะพร้อมยืนยันว่าไม่กังวลหากถูกฝ่ายค้านนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ประเมินเสถียรภาพของรัฐบาลภายหลังกกต.มีคำวินิจฉัยสั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องในคดีการเลือกสว.โดยไม่มีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าคำวินิจฉัยนี้ช่วยให้การขับเคลื่อนประเทศมีความมั่นคงมากขึ้นและส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและการลงทุนพร้อมระบุว่าไม่รู้สึกกังวลหากฝ่ายค้านจะนำประเด็นนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องจากเป็นสิทธิและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งรัฐบาลก็พร้อมชี้แจงในทุกประเด็น
5: เสถียรภาพจากภายในมันไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ได้บอกหลายครั้งเนี่ยเราเป็นรัฐบาลร่วมกันนะครับเราไม่ใช่พรรคร่วมรัฐบาลนะครับเราเป็นรัฐบาลร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เสถียรภาพจากภายในของรัฐบาลเองเนี่ยมีความมั่นคงแต่ว่าสิ่งที่จะสะท้อนออกไปยังสังคมภายนอกหลังจากนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าจะเป็นเสถียรภาพจากด้านความมั่นใจนะครับเพราะว่าการที่มีรัฐบาลที่มั่นคงเนี่ยก็จะสร้างความมั่นใจทางเศรษฐกิจจะสร้างความมั่นใจในเรื่องของการลงทุนนะครับก็จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันขับเคลื่อนได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมผมเองเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในมิติของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลดีไม่กังวลครับ

0: ว่าต้องเรียนว่าเป็นอำนาจหน้าที่และสิทธิ์ของแต่ละฝ่ายที่ต้องทำตามภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับซึ่งถ้าฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็มียังคงเหลือสิทธิ์ในการอภิปรายทั้ง151และ152นะครับก็สามารถดำเนินการได้ในสมัยประชุมนี้หากจะยื่นมาเนี่ยนะครับทางรัฐบาลเราเป็นรัฐบาลภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญต้องพร้อมตอบอยู่แล้วครับทุกประเด็น
1: ส่วนกระแสข่าวที่อาจมีการดึงพรรคกล้าธรรมเข้าร่วมรัฐบาลนั้นนายจุลพันธ์ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมทุกอย่างยังอยู่ในกรอบข้อตกลงการทำงานร่วมกันโดยอำนาจการตัดสินใจหลักเรื่องนี้อยู่ที่พรรคภูมิใจไทยนอกจากนี้ยังย้ำจุดยืนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าเป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยพร้อมเดินหน้าผลักดันอย่างเต็มที่ซึ่งการแก้ไขก็จะต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย
0: สุดท้ายมันก็ต้องมีการพูดคุยแล้วก็ดูว่าอุดมการณ์แนวความคิดหรืออะไรต่างๆในใครจะไปกันได้มากกว่ากันนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดเรายังไม่ตั้งสมมติฐานนะครับก็รอดูยืนยันเหมือนเดิมครับคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราขับเคลื่อนในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญมาอย่างยาวนานนะครับดูตั้งแต่เราหลังการปฏิวัติรัฐประหารเป็นต้นมานะครับเราก็มีการนำเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรายประเด็นในหลายครั้งนะครับเราก็ขับเคลื่อนอย่างเต็มที่การลงมติไม่เคยแตกแถวนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยด้วยกลไกของรัฐธรรมนูญเราก็เห็นกันอยู่ว่ามันมีปัญหานะครับหลังจากการเลือกตั้งมีการทำประชามติพี่น้องประชาชนได้ลงมติเห็นชอบให้ควรจะต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยพรรคเพื่อไทยเราก็เห็นด้วยนะครับและวันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภานะครับผมก็เชื่อว่าในระยะเวลาใกล้เนี่ยเราคงต้องมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้
2: ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านได้เตรียมที่จะยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับและในขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวคู่กันออกมานะครับบอกว่าจะไม่อนุญาตให้มีการอภิปรายในบางประเด็นนะครับเรื่องนี้ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรได้บอกนะครับว่าส.ส.นั้นมีสิทธิ์ที่จะพูดตามกฎหมายอย่างเต็มที่แต่ขอให้เคารพข้อบังคับของการประชุมครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีการชี้แจงกรณีกระแสข่าวที่บอกว่าพยายามหาทางที่จะบล็อกหรือว่าหาทางที่จะให้ฝ่ายค้านไม่สามารถอภิปรายได้ในบางประเด็นกรณีนี้ส.ส.พรรคประชาชนจะอภิปรายโดยยืนยันนะครับว่าไม่เคยพูดเรื่องดังกล่าวและยังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องของการยื่นอภิปรายแต่อย่างใดขออย่าให้เกิดความสับสนโดยนายโสพลได้ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าหากมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจส.ส.ทางส.ส.เองก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายในประเด็นต่างๆได้อย่างเต็มที่ตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมได้กำหนดเอาไว้ครับ
3: ผมไปตีที่ไหนผมยังไม่ได้พูดอะไรสักคำไม่ได้พูดอะไรสักคำเรื่องนี้ผมยังไม่รู้ว่าเขาจะยื่นอะไรตัวนี้อะไรคืออย่าทำให้มันสับสนนะครับผมไม่ได้พูดอะไรสักคำเรื่องว่าอภิปรายไม่อภิปรายผมยังไม่รู้เลยนะครับก็มีแต่ดูตามสื่อแวบๆว่าจะมีการยื่นอภิปรายแค่นั้นนะครับผมไม่ได้พูดต่ออะไรสักคำนะครับ
4: ว่าถ้ามีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วมี
3: เรื่องไหนที่มันเกี่ยวกับไม่ไว้วางใจเขาก็พูดได้หมดอะตามสิทธิ์ของส.ส.นะส.ส.ครับเขามีสิทธิ์พูดตามที่รัฐนูนข้อบังคับ
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทหารทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทหารทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: ตกอยู่ในภาวะวิกฤต NBT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลได้เป็นหนึ่งเดียว NBT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NBT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NBT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้ฟังมุมมองภาคการเงินนะครับกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เติบโตแบบ K-shape ขาลงของประเทศไทยครับ SCB EAC ย้ำว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่มีลักษณะเป็น K-shape ขาลงมันชัดเจนขึ้นในหลายมิตินะครับเพราะว่าการลงทุนและการส่งออกที่ขยายตัวนั้นส่วนใหญ่กลับพึ่งพาการนำเข้าสินค้าและส่งผลต่อเศรษฐกิจในประเทศค่อนข้างจำกัดกลุ่มที่เสี่ยงและเปราะบางมากก็คือ SME ครับพวกเขาเผชิญกับปัญหาทั้งรายได้หนี้สินและการเข้าถึงสินเชื่อคนทำงานก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับตัวเลขการว่างงานเทียบ6เดือนแรกของปีนี้สูงขึ้นกว่าครึ่งหลังของปีก่อน 10% ส่วนคนที่มีงานทำก็เจอปัญหาเหมือนกันครับรายได้เงินเดือน OT โบนัสถูกเงินเฟ้อกัดกินทำให้รายได้ไม่พอกับรายจ่ายซึ่งปัญหานี้จะพบรุนแรงมากขึ้นในกลุ่มแรงงานนอกระบบ SCB EAC มองด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วในไทยสามารถใช้ประโยชน์จากการลงทุนของต่างชาติเพื่อดึงเส้นเศรษฐกิจ K ขาลงเนี่ยขึ้นมาได้นะครับเช่นการจับคู่ธุรกิจต่างชาติกับ SME ไทยเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมใหม่ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาเทคโนโลยีและแรงงานของไทยนะครับให้สามารถรองรับการลงทุนได้รวมถึงช่วยเหลือกลุ่มที่ปรับตัวไม่ทันในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ด้วยครับ
1: จริงๆ K-shape เนี่ยเราก็พูดกันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับมันก็เป็นผลมาจากทั้งทิศทางของเศรษฐกิจโลกนะครับที่เน้นตอนนี้มีเรื่อง AI ที่บูมขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็บางส่วนก็มาจากเรื่องแผลเป็นทางเศรษฐกิจของไทยเองความเปราะบางเชิงโครงสร้างของเรานะครับที่ทำให้ถ้ามองในเชิงแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอนนี้เราก็พึ่งพาอย่างที่เรียนนะครับการส่งออกกับการนำการลงทุนภาคเอกชนค่อนข้างมากโดยเฉพาะในเซกเตอร์ที่เป็นเรื่องไฮเทคนะครับอิเล็กทรอนิกส์แต่เซกเตอร์เหล่านี้อย่างที่เราทราบนะครับสัดส่วนการนำเข้าสูงมากนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ในเชิงการจ้างงานยังมีค่อนข้างจำกัดเงื่อนไขเพิ่มเติมในสิ่งเหล่านี้นะครับเรื่องเทคโนโลยีทรานสเฟอร์เรื่องจะต้องผู้ประกอบการต่างประเทศจะต้องเข้ามาช่วยในการสร้างโลโคซัพพลายเชนด้วยนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำได้แต่แน่นอนเราคงไม่สามารถไปบอกให้นักลงทุนต่างประเทศมาแก้ปัญหาของเราเองได้อันนั้นอาจจะเป็นแค่เงื่อนไขส่วนหนึ่งแต่เราเองก็ต้องสร้างอีโคซิสเต็มสร้างความพร้อมที่จะสามารถรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีคนที่มีแรงงานที่มีสกิลเพียงพอในการเข้าไปcontribute ให้กับ value chain นี้นะครับแน่นอนอย่างที่เรียนนะครับเราอาจจะไม่สามารถบอกว่าจะไม่มีใครตกงานเลยหรือจะไม่มีใครต้องปิดกิจการเลยนะครับถ้าส่วนไหนที่เราคิดว่าปรับตัวไม่ได้ด้วยข้อจำกัดต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมีมาตรการรองรับแล้วก็ทำให้คนเหล่านี้กลับมามีโอกาสcontribute กับเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งอย่างที่เรียนนะครับเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้นะครับการเพิ่มสกิลอัพสกิลแรงงานแก่ SME สิ่งๆเหล่านี้ก็คงทำควบคู่กันไปทั้งขาบนและขาล่างครับ
0: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569จะขยายตัวได้ 2.2% และ 2.1% ในปี2570จากวัฏจักรการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ของโลกซึ่งส่งผลบวกโดยตรงต่อการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และการดึงดูดการลงทุนในกลุ่มดิจิทัลและเทคโนโลยีอย่างไรก็ตามต้องจับตาสถานการณ์ของ SME นะครับรวมถึงธุรกิจที่พึ่งพากำลังซื้อในประเทศยังเผชิญแรงกดดันจากรายได้ที่ฟื้นตัวช้าปัญหาสภาพคล่องและการเข้าถึงสินเชื่อรวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงจากค้านำเข้าสำหรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปก็คือความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาพลังงานโลกและเงินเฟ้อสูงขึ้นมาตรการการค้าของสหรัฐรวมถึงผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญที่จะสร้างผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและอาหารครับว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินหน้า9ภารกิจเร่งด่วนนะครับตั้งแต่การดูแลการค้าในประเทศไปจนถึงการส่งออกเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยท่ามกลางความเสี่ยงของโลกครับคุณพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์อย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนี้จะเดินหน้าภารกิจเร่งด่วนสำคัญ9เรื่องเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตรองรับการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้แก่หนึ่งก็คือการดูแลค่าครองชีพให้เหมาะสมผ่านมาตรการทางกฎหมายและกลไกการค้ารวมถึงเพิ่มช่องทางการค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการไทย สองคือสร้างความเป็นธรรมทางการค้าให้ผู้ซื้อทั้งผู้ขายนะครับรวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค 3. สร้างโอกาสและเสริมศักยภาพ SME เพิ่มสัดส่วนมูลค่าการส่งออกทั้งขยายช่องทางการค้า e-commerce ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและนำ SME เข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ 4. ครับเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการนะครับด้วยวิธีชี้นำตามความต้องการของตลาดโลกเน้นนำข้อมูลเชิงลึกของตลาดต่างประเทศมาชี้เป้าให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยครับ
2: วันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนแนวคิดว่าเราต้องมองหรือต้องขายของที่คนซื้อเขาอยากได้มากขึ้นนะครับไม่ใช่อยากจะขายแต่เฉพาะสิ่งที่เรามีอย่างเดียวถ้าสิ่งที่เราจะขายมันไม่ได้เป็นความต้องการของผู้ซื้อประเทศเหล่านั้นมันก็ไม่ได้ซื้ออะไรสักเท่าไหร่แล้วครับเราต้องมาวางแผนกันอีกนิดนึงแล้วเวลาเราพูดถึงคุณภาพเนี่ยซึ่งจะเป็นเรื่องที่น่าจะตอบโจทย์ผู้ซื้อนะครับอันนี้เราจะทำยังไงกับหน่วยงานอื่นๆนะครับที่จะต้องมาร่วมกัน
0: ภารกิจที่5ก็คือเร่งรัดการเจรจาการค้าเสรีหรือ FTA ฉบับใหม่นะครับ6ป้องกันและปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมาย7ยกระดับบริการให้สะดวกรวดเร็วทันสมัยปรับโฉมกระทรวงพาณิชย์สู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ8คือการแก้ไขกฎระเบียบให้ทันสมัยเอื้อต่อภาคธุรกิจโดยเฉพาะการปรับปรุงกฎระเบียบและคำสั่งที่ล้าสมัยหรือเป็นอุปสรรคและ9ครับสนับสนุนการทำงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์นะครับเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเปิดโอกาสทางการค้าและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยครับกรมการค้าภายในเร่งตรวจจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับหลังจากผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาดเป็นห่วงเกษตรกรถูกกดราคาโดยเฉพาะเรื่องของน้ำหนักและความชื้นครับคุณวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดและสายตรวจเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจโรงงานอาหารสัตว์ผู้รวบรวมและจุดรับซื้ออย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเครื่องวัดความชื้นซึ่งมีผลโดยตรงต่อราคารับซื้อนะครับหากไม่ได้มาตรฐานก็อาจจะกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรจากการลงพื้นที่พบว่าโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในจังหวัดราชบุรียังคงรับซื้อข้าวโพดได้เต็มศักยภาพไม่พบปัญหารถบรรทุกตกค้างขณะที่จุดรับซื้อในจังหวัดนครปฐมแสดงราคารับซื้อชัดเจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับราคาข้าวโพดเมล็ดความชื้น 30% เบอร์2 อยู่ที่ 7.9 บาทสตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนความชื้น 14.5% อยู่ที่ 7.95 บาทสตางค์ถึง 8.35 บาท35สตางค์ต่อกิโลกรัมขณะที่จังหวัดตากนะครับผลผลิตเพิ่งออกสู่ตลาดประมาณ 2% และมีความชื้นสูงทำให้ราคาลดลงจากสัปดาห์ก่อนประมาณ 10-20 สตางค์ต่อกิโลกรัมอธิบดีกรมการค้าภายในย้ำว่าการกำหนดราคาต้องพิจารณาทั้งคุณภาพความชื้นต้นทุนและระยะทางขนส่งแต่ต้องไม่ปล่อยให้ปัจจัยดังกล่าวถูกใช้เป็นช่องทางกดราคารับซื้อซึ่งก่อนจะติดตามการรับซื้ออย่างใกล้ชิดตลอดฤดูกาลเพื่อให้เกษตรกรขายผลผลิตได้อย่างเป็นธรรมนะครับและรักษาสมดุลตลอดห่วงโซ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กรมการค้าภายในตรวจจุดรับซื้อใน21จังหวัดรวม151แห่งนะครับระหว่างวันที่20สิงหาคมถึง9กันยายนพบปฏิบัติถูกต้อง136แห่งและพบการกระทำผิด15รายส่วนใหญ่เป็นกรณีใช้เครื่องวัดความชื้นที่ไม่มีเครื่องหมายรับรองหรือคำรับรองหมดอายุโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายเรียบร้อยครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: ปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการอีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาต่อไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดพิธีรับพระราชทานชุดไทยในโครงการอุ่นไอรักเพื่อเชิญไปมอบให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายเพื่อจะนำไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์พร้อมกับเดินหน้าลงนาม MOU เพื่อที่จะต่อยอดการพัฒนาการศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมลงสู่ระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนรองศาสตราจารย์ดร.คณกรสว่างเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษากว่า31แห่งอาทิโรงเรียนสตรีวิทยาโรงเรียนราชวินิตบางเขนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ได้รับมอบชุดไทยพระราชทานในโครงการอุ่นไอรักจากเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังซึ่งในวันนี้นะครับ15กันยายนได้เชิญผู้อำนวยการจากโรงเรียนต่างๆเดินทางไปร่วมพิธีอย่างเป็นทางการด้วย
1: เนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะครับได้รับมอบชุดไทยพระราชทานนะครับจากสำนักพระราชวังเนื่องจากว่าทางสำนักพระราชวังเราได้จัดงานอุ่นไอรักและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยได้ไปร่วมกับทางสำนักพระราชวังในการที่จะไปมอบชุดไทยต่างๆในงานอุ่นไอรักทีนี้พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยชุดไทยมีจำนวนมากนะครับทางสำนักพระราชวังก็เลยมองถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะครับให้รับมอบชุดไทยนะครับนะฮะทีนี้ชุดไทยมีจำนวนมากเนี่ยเราก็มองถึงโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภูมิภาคด้วยนะครับนะฮะเราก็ได้มีการลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์ไปยังทั่วประเทศก็มีโรงเรียนที่สมัครเข้ามาที่มีความประสงค์อยากจะได้ชุดไทยนะครับรวมแล้ว50กว่าโรงเรียนจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับแล้วก็ตามภูมิภาคนะครับวันนี้ก็จะเป็นพิธีการรับมอบนะครับก็จะมีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยมาร่วมกันที่มหาลัยของเราวันนี้มาทำพิธีรับมอบเพื่อนำชุดไทยเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะครับในการเรียนเกี่ยวกับทางด้านนาฏยศิลป์ทั้งหลายนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าลูกๆของเรานักเรียนทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดทั้งหลายบางทีก็ไม่มีงบประมาณในการที่จะซื้อเครื่องประดับชุดไทยต่างๆที่ใช้ในการเรียนการสอนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคุณูปการอย่างแท้จริงนะครับที่จะได้ชุดไทยเนี่ยไปใช้ในการเรียนการสอนให้กับลูกๆของเรานะครับที่
0: นอกจากนี้นะครับยังมีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและโรงเรียนเครือข่ายต่างๆที่เข้าร่วมงานโดยมุ่งเน้นไปที่การบริการวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยจะมีการจัดกิจกรรมร่วมกันที่เน้นด้านนาฏศิลป์รวมถึงการนำคณาจารย์และนักศึกษาลงพื้นที่ไปให้บริการวิชาการให้ความรู้แก่โรงเรียนชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนการดำเนินงานวิจัยร่วมกันซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณเพื่อรองรับการขับเคลื่อนโครงการลงสู่พื้นที่จริงเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ามาตรการเชิงรุกยกระดับทุกโรงเรียนเป็นเซฟโซนเร่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะพร้อมเปิดช่องทางทราฟฟี่ฟองดูรับแจ้งเหตุโดยตรงค่ะนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาครอบคลุมภัย6ด้านไม่ว่าจะเป็นภัยด้านสิทธิความรุนแรงสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงภัยออนไลน์และไซเบอร์ภัยสังคมและสภาพแวดล้อมรวมถึงภัยจากอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินโดยกระทรวงศึกษาธิการเปิดช่องทางรับแจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชัน Traffic Fondue เพื่อให้นักเรียนและครูสามารถแจ้งปัญหาได้โดยตรงทั้งการทุจริตการละเมิดสิทธิการกลั่นแกล้งหรือเหตุไม่ปลอดภัยพร้อมยืนยันรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
3: เราก็จะทำงานเชิงรุกมากขึ้นจากการที่ตั้งรับมาในอดีตเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็โดนหลายปัจจัยมากนะครับแต่วันนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะทำยังไงให้การแก้ปัญหาของเราเนี่ยเป็นในทิศทางเชิงรุกมากขึ้นแล้วก็ ก็ให้เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้จริงเพราะอย่างที่บอกครับว่าโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็หลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอเรื่องราวเรื่องนี้เยอะมากๆดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเราก็ต้องพิสูจน์ได้เห็นว่าเรามีความตั้งใจยังไงก็คือการทำเรื่องนี้ให้เกิดผลให้มากที่สุด
0: กรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกับสำนักข่าวซินหัวของจีนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวทางในการทำงานด้านสื่อรวมไปถึงปัญญาประดิษฐ์เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกับสำนักข่าวซินหัวของจีนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนความรู้หรือ Workshop and Knowledge Sharing Session โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจากหลากหลายสื่อและหลายหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์เขตรวมถึงหน่วยงานด้านเทคนิคโดยนายหลี่ซือหยางผู้อำนวยการฝ่ายการปฏิรูปและการวางแผนสำนักงานเลขาธิการสำนักข่าวซินหัวเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนแนวคิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้กับงานข่าวและการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารนำเสนอเนื้อหาผ่านรูปแบบที่หลากหลายทั้งการถามตอบแผนภูมิโปสเตอร์แอนิเมชันวิดีโอสั้นและการสัมภาษณ์ภาคสนามเพื่อให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริงนอกจากนี้นะครับนายหลี่ซินเซอร์ผู้รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสำนักเทคโนโลยีการสื่อสารสำนักข่าวซินหัวได้อธิบายถึงซินหัว Data Center ที่ช่วยบริหารจัดการข้อมูลและสนับสนุนงานข่าวให้เป็นหนึ่งเดียวลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนอกจากนี้ซินหัวยังได้นำ AI เข้ามาสนับสนุนงานข่าวอย่างครบวงจรพัฒนาเครื่องมือสื่ออัจฉริยะมากกว่า210รายการช่วยตั้งแต่การวางแผนข่าวการจัดตารางงานไปจนถึงการผลิตและเผยแพร่เนื้อหาแบบเรียลไทม์การอบรมครั้งนี้เป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และสำนักข่าวซินหัวเพื่อพัฒนาการผลิตข่าวและบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและรองรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อในยุคดิจิทัล
2: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับ NBT ยกระดับการสื่อสารภาครัฐนำ AI มาช่วยผลิตข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกนะคะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและง่ายขึ้นพร้อมลดช่องว่างการสื่อสารระหว่างภาครัฐกับประชาชนค่ะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการขับเคลื่อนภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านงานประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ให้แก่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั้ง77จังหวัดซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT โดยนายปฏิพัฒน์เข็มทิศนักสื่อสารมวลชนชำนาญการพิเศษถ่ายทอดความรู้ด้านการเขียนข่าวเชิงรุกจรรยาบรรณสื่อและการนำ AI มาช่วยผลิตข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์นายปฏิพัฒน์บอกว่าปัจจุบันเทคโนโลยีทำให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารได้เร็วขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อมูลจำนวนมากที่ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ทำให้ความน่าเชื่อถือของข่าวลดลงหน่วยงานภาครัฐสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยเฉพาะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ต้องสามารถนำความรู้ไปต่อยอดอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงทำให้เจ้าหน้าที่สามารถผลิตสื่อได้รวดเร็วและหลากหลายมากขึ้นนอกจากนี้งานเท่านั้นนักสื่อสารยังต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลทุกครั้งก่อนเผยแพร่รวมทั้งต้อง

0: ยึดหลักจรรยาบรรณโดยเฉพาะการเคารพสิทธิส่วนบุคคลการระมัดระวังประเด็นอ่อนไหวและการเคารพความแตกต่างด้านความเชื่อศาสนาเชื้อชาติและชาติพันธุ
1: ์ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบวันติดตามได้ในช่วง NBT Recap ครับ

Iconic Club Coffee Expo 2026ภายใต้คอนเซ็ปต์ Icon of Coffee Metropolis ระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้ภายในงานจัดเต็ม6โซนเริ่มจากร้านกาแฟโรงคั่วเมล็ดกาแฟคุณภาพจากทั่วประเทศและร้านดังฝั่งธนบุรีกว่า30ร้านการแข่งขันสุดยอดเมนูกาแฟประเทศไทยชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาทพร้อมด้วยรางวัลเกียรติยศโดยมีคณะกรรมการระดับโลกร่วมตัดสินนอกจากนี้ยังรวมเมนูกาแฟสุดพิเศษและเวทีท็อคจากคนดังในวงการกาแฟพาสัมผัสเมล็ดกาแฟและรสชาติจากทั่วโลกและโซน Exclusive ที่พร้อมมอบประสบการณ์กาแฟเหนือระดับกับร้านชื่อดังระดับมิชลินร่วมเปิดประตูสู่มหานครแห่งกาแฟที่ไอคอนสยามหอชั้น7ที่ใหญ่พลังสู้ชนะจนครั้งที่3สู่แผนชาติฉบับที่14ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนำข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมมายกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนโดยข้อมูลจากระบบ PPP Connect พบว่าพื้นที่เป้าหมาย20จังหวัดทั่วประเทศยังมีครัวเรือนยากจนกว่า 300,000 ครัวเรือนหรือประชากรกว่า 1.2 ล้านคนที่ยังอยู่ในกับดักความยากจนโดยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่จึงมุ่งใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดในระดับจังหวัดผ่านกลไกด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครอบคลุม5มิติได้แก่เศรษฐกิจความเป็นอยู่สุขภาพการศึกษาและการคุ้มครองทางสังคมโดยภายในงานมีทั้งมาตรฐานพิเศษเวทีเสวนาและการระดมสมองเพื่อพัฒนาระบบคัดกรองครัวเรือนยากจนและสร้างแพลตฟอร์มแก้จนระดับจังหวัดหวังเปลี่ยนการช่วยเหลือจากการบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าสู่การสร้างโอกาสและพาประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน

มอบนโยบายแก่ผู้กำกับทั้ง38สถานีตำรวจในสังกัดโดยเน้นย้ำหลักการทำงานเกาะติดประชาชนเกาะติดปัญหาและเกาะติดผู้ใต้บังคับบัญชากำชับตำรวจทุกนายปฏิบัติตามคำสั่งและนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเคร่งครัดห้ามปล่อยปะละเลยกำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและดูแลความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการกระทำผิดวินัยร้ายแรงตั้งแต่ต้นทางรวมถึงกวดขันและติดตามพฤติการบุคคลพ้นโทษอย่างเคร่งครัดด้วยนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ยกระดับการฝึกยุทธวิธีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตำรวจมีความพร้อมรับมือสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับประชาชนในทุกระดับ

ตรวจสอบสภาพอากาศนะคะครึ่งหลังเดือนกันยายนเริ่มมีสัญญาณเปลี่ยนฤดูแต่ว่าฝนก็ยังตกหนักต้องเฝ้าระวังกันต่อนะคะล่าสุดมีคำเตือนว่าวันที่17ถึง20กันยายนจะมีฝนตกหนักรอบใหม่ติดตามในสถานีอากาศ NBT ค่ะมีสัญญาณเปลี่ยนฤดูค่ะแต่ฝนยังไม่จบนะคะล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนหนักถึงหนักมากในพื้นที่ของประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะรอบใหม่นี้จะค่อยๆเปลี่ยนพื้นที่จากตอนบนลงสู่ตอนล่างของประเทศสาเหตุสำคัญก็มาจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีผลทำให้ตัวร่องมรสุมนะคะเลื่อนขยับลงมาพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะฝนหนักรอบใหม่นี้วันที่17กันยายนนะคะจะเริ่มมีผลกระทบในโซนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะความหนักความแรงจะอยู่ในโซนนี้แต่ตั้งแต่วันที่18กันยายนค่ะกลุ่มฝนหนักนะคะจะเลื่อนขยับลงมาอยู่ในโซนของภาคกลางภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้นะคะจะได้รับผลกระทบในช่วงวันที่18 19และวันที่20ค่ะถ้าดูพื้นที่เสี่ยงวันที่17กันยายนนะคะจะพบว่าฝนหนักมากค่ะจะอยู่ในโซนของจังหวัดอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์รวมถึงระนองพังงาและหลายส่วนนะคะของพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนหนักเกิดขึ้นในวันที่18กันยายนค่ะจุดฝนหนักมากขยับลงใต้ชัดเจนนะคะจะอยู่ในโซนจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและที่ชุมพรขณะที่ฝนตกหนักนะคะจะกระจายในหลายภูมิภาครวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยวันที่19กันยายนค่ะฝนหนักมากจะอยู่ที่ราชบุรีในพื้นที่จังหวัดระยองจันทบุรีและที่ตราดรวมทั้งที่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีก่อนวันที่20กันยายนนะคะพื้นที่ฝนหนักมากจะเน้นอยู่ที่ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยรวมทั้งพื้นที่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดลงมาที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและที่พังงาเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมอยู่แล้วนะคะต้องระวังเป็นพิเศษทั้งเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลุ่มอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะในรอบวันที่17ถึง20กันยายนนี้ทะเลอันดามันคลื่นลมมีกำลังค่อนข้างแรงสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรมีคำเตือนเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งในโซนของทะเลอันดามันต่ำกว่า6เมตรงดออกจากฝั่งเด็ดขาดค่ะนี่จะเป็นอีกหนึ่งภาพของอากาศครึ่งหลังในเดือนกันยายนค่ะแม้มวลอากาศเย็นจากจีนจะเริ่มเข้ามามีบทบาทแต่ไม่ได้หมายความว่าฝนจะหมดตรงกันข้ามการแผ่ลงมาครั้งนี้ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงใต้ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น17ถึง20กันยายนนี้ต้องจับตาฝนตกหนักฝนตกสะสมกันอย่างใกล้ชิดค่ะปิดท้ายไปดูสภาพอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่ง
ในส่วนของภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนหนักในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่ระนองและพังงาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

ข่าวต่างประเทศในช่วงค่ำวันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่ผู้นำสหรัฐที่ได้มีการประกาศอีกครั้งเรื่องของการแจกเงินแก่ชาวอเมริกันคนละ $5,000 หากชนะการเลือกตั้งปลายปีนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้มีการย้ำอีกครั้งผ่านข้อความในทรูธโซเชียลนะครับว่าเขาจะแจกเงินให้แก่ชาวอเมริกันกลุ่มวัยผู้ใหญ่คนละ $5,000 สหรัฐ

0: ือประมาณ 160,000 บาทหากพรรครีพับลิกันคว้าชัยชนะการเลือกตั้งกลางวาระในวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยทรัมป์ได้บอกนะครับว่าสหรัฐกำลังได้รับเงินนับล้านล้านดอลลาร์จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจการลงทุนและจากความสำเร็จในหลากหลายด้านแต่เรื่องนี้ได้ถูกบิดเบือนจากพรรคเดโมแครตซึ่งทรัมป์ก็ได้บอกนะครับว่าความจริงก็คือความจริงโดยมีการยกตัวอย่างเรื่องของเงินของขวัญที่เขาได้มอบให้แก่ทหารอเมริกันคนละ 1,776 ดอลลาร์ที่หลายคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่เขาก็สามารถทำได้สำเร็จไปแล้วดังนั้นเขาจึงต้องการให้ชาวอเมริกันกลุ่มวัยผู้ใหญ่มั่นใจว่าจะได้รับเงินจำนวนดังกล่าวหลังรีพับลิกันชนะการเลือกตั้ง
1: บริษัท Microsoft ร่างแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา AI ขององค์กรซึ่งก็ใช้เวลาร่างนานราว 5-6 เดือนโดยมีใจความว่า Microsoft จะไม่พัฒนา AI ที่ขัดขวางต่อการแก้ไขหรือปิดระบบและจะต้องพัฒนาให้สามารถสื่อสารในรูปแบบที่มนุษย์เข้าใจได้ประการสำคัญจะต้องยึดมั่นว่าการละเมิดแนวทางปฏิบัติถือเป็นความล้มเหลวโดยหลายฝ่ายมองว่าการร่างแนวทางปฏิบัติดังกล่าวคือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า Microsoft ก็มีความกังวลเกี่ยวกับการรับมือ AI เช่นกันหากมีการพัฒนาอย่างไม่ควบคุมจนทำให้ AI กลายเป็นภัยต่อมนุษย์ถือเป็นการตอกย้ำคำเตือนของ Anthropic ที่ได้เตือนก่อนหน้านี้ว่าเทคโนโลยี AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเกินไปอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษยชาติในอนาคต
0: จีนประกาศมาตรการใหม่ในการคุมเข้มพลเมืองบางกลุ่มไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศเป็นเวลา3ปีหากถูกเพ่งเล็งว่าอาจจะสร้างความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของจีนเมื่ออยู่ต่างแดนโดยเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้นอกจากนี้ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบด้านการนำเข้าและส่งออกเทคโนโลยีที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงทางอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีของจีนก็จะถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศเช่นเดียวกันขณะที่สื่อของรัฐบาลจีนได้รายงานนะครับว่าประโยชน์ส่วนหนึ่งของมาตรการใหม่นี้ยังจะช่วยปกป้องพลเมืองของจีนไม่ให้ถูกหลอกให้เดินทางออกนอกประเทศหรือเสี่ยงที่จะเข้าไปเกี่ยวพันกับการพนันผิดกฎหมายหรือแก๊งหลอกลวงในต่างประเทศด้วยอย่างไรก็ตามมีนักวิชาการที่มองนะครับว่ามาตรการที่ว่านี้อาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสกัดกั้นผู้ที่เห็นต่างจากรัฐบาลจีนในการเดินทางหลบเลี่ยงออกนอกประเทศ
1: กระทรวงวัฒนธรรมอิสราเอลกำลังพิจารณาถอนสัญชาติของ2ผู้กำกับภาพยนตร์ได้แก่ยูอัลอับราฮัมและราเชลซอหลังจากภาพยนตร์สารคดีเรื่องนาซาที่ตีแผ่การโจมตีและการสังหารชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาด้วยการใช้ระบบ AI คว้ารางวัลพิเศษจากเทศกาลภาพยนตร์เวนิสที่อิตาลีโดยกล่าวหาผู้กำกับทั้ง2ว่าเป็นกบฏต่อรัฐฐานผลิตสื่อให้ร้ายประเทศของตัวเองเพียงเพื่อต้องการเสียงชื่นชมจากกลุ่มต่อต้านชาวยิวทั่วโลกทั้งนี้สารคดีเรื่องดังกล่าวมีความยาว80นาทีดำเนินเรื่องราวโดยใช้การสัมภาษณ์ทหารและหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลจำนวน24คนที่ให้ข้อมูลโดยไม่เปิดเผยตัวตนซึ่งบางคนได้ให้ข้อมูลถึงการได้รับการสั่งการให้สังหารพลเรือนจำนวนมากมีรายงานว่าสารคดีเรื่องนี้ได้รับเสียงปรบมือยาวนานถึง25นาทีในการฉายรอบปฐมทัศน์ที่เทศกาลภาพยนตร์เวนิสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก
0: ลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนได้มีการประกาศเข้ายึดเกาะฮานิสใหญ่และฮานิสเล็กทางตอนใต้ของทะเลแดงอีกทั้งยังได้ยิงโจมตีฐานทัพอากาศในเมืองคามิสมูไซทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดิอาระเบียด้วยซึ่งนับเป็นปฏิบัติการรุกคืบล่าสุดของกลุ่มดังกล่าวในพื้นที่ช่องแคบเอลมันเดบเพื่อเข้าควบคุมเส้นทางขนส่งสินค้าทางทะเลที่สำคัญรองจากช่องแคบฮอร์มุซทำให้กองทัพเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียต้องยกระดับการโจมตีทางอากาศในการยึดคืนพื้นที่จากกลุ่มฮูตีเพื่อไม่ให้เกิดแรงกดดันมากขึ้นต่อการส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียจนไปส่งผลกระทบต่ออุปทานและราคาน้ำมันในตลาดโลกซึ่งหากสถานการณ์ดำเนินไปเข้าขั้นดังกล่าวอาจทำให้อิหร่านมีความได้เปรียบเพิ่มขึ้นในการทำสงครามกับสหรัฐ
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงทำไมนะคะวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณสรกฎพาสกรกฎพาไปพูดคุย2เรื่องใหญ่นะคะ
0: ประเด็นแรกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆและเยาวชนก
1: ับ
0: การเรียนการศึกษารวมไปถึงเรื่องของคำที่จะบอกว่าเด็กดื้ออะไรคือที่บอกว่าเด็กดื้อแล้วอะไรคือไม่ดื้อนะ
1: อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องพลังงานนะคะตอนนี้เราเป็นการจัดงานใหญ่อยู่นะคะงาน Gas Tech 2026เดี๋ยว2ประเด็นนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรนะคะพักกันก่อนครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามนะคะตอนนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
2: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
3: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีแล้วได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่ก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละ
4: ไม่ไหวอยู่กับแม่ก่อน
3: แต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
4: กลับมาเถอะลูกไม่แก้แม่เห็นสิเรานะแม
3: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
5: คนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ

0: ไฟของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริงชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
1: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

0: สวัสดีครับ
1: สมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีก1ช่วงนะครับก็คือช่วงทำไมนะครับโดยคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ผ่านทาง NBT 2 HD แห่งนี้นะครับหรือจะรับชมผ่านทางออนไลน์ได้ทาง NBT-NBT นะครับหรือจะเป็นแอปพลิเคชัน NBT Plus ก็เป็นอีก1ช่องทางเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่บอกไว้ทำไมนะครับจะเป็นช่วงที่ชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อที่จะหาคำตอบให้กับประเด็นต่างๆในสังคมวันนี้เรามา2ประเด็นใหญ่นะครับประเด็นแรกเป็นประเด็นต่อเนื่องเกี่ยวกับคุณหมอ
0: สุริยะเดลคุณหมอเคยมาพูดกับเราช่วงที่เกิดเหตุ คุณหมอมาตอนนั้นมาครั้งแรกคุณหมอชี้เห็นว่าปัญหาใหญ่อยู่ที่บ้าน ปัจจุบันนี้เยาวชนหรือเด็กเนี่ยถ้าจะมีปัญหาอะไรเนี่ยต้องเริ่มต้นที่บ้านนะดูแลให้ดีคุณหมอใช้คำว่าทุนชีวิตทักษะรู้คิดจิตสำนึกทั้งต่อตนเองและต่อระบบนิเวศซึ่งมีบ้านชุมชนโรงเรียนแล้วก็เพื่อนเราได้เจาะลึกเรื่องบ้านไปละ
1: วันนี้จะเป็นเรื่องของ
0: โรงเรียน
1: กันบ้านนะครับนั่นเป็นประเด็นแรกนะครับอีกประเด็นนึงเป็นประเด็นใหญ่งานใหญ่ระดับนานาชาติ Gastech 2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะครับว่ามีแนวทางหรือว่ามีผลประโยชน์อย่างไรบ้างที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยกับงานนี้นะครับ
0: เดี๋ยวเราจะคุยกับทีเซฟในช่วงนั้น
1: ถูกต้องนะครับไปกันที่สาย

0: แรกก่อนเลยนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับทางผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทวีปตินะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
2: ครับสวัสดีอาจารย์เกษมศักดิ์สวัสดีคุณสกรกฎและผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับขอบพระคุณคุณหมอครับที่กรุณาให้เกียรติกับทางรายการนะครับค
2: ุ
1: ณหมอครับเมื่อเกิดเหตุที่โรงเรียนเทพศรีนนทบุรีเราเคยเรียนเชิญคุณหมอมาครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณหมอได้พูดว่าทุนชีวิตคือปัจจัยสำคัญทุนชีวิตที่คุณหมอพูดคือทักษะรู้คิดจิตสำนึกทั้งต่อตนเองและระบบนิเวศแล้วก็มีบ้านชุมชนโรงเรียนเพื่อนเป็น4ปัจจัยหลักคราวที่แล้วคุณหมอได้ลงรายละเอียดเรื่องบ้านเยอะวันนี้อยากไปที่เรื่องโรงเรียนครับคุณหมอครับ
2: คร
1: ับ ครับบทบาทของโรงเรียนนะครับในเรื่องของเด็กเยาวชนที่มีปัญหาปัจจุบันเนี้ยโรงเรียนที่ดีควรจะมีบทบาทอย่างไรบ้างครับคุณหมอครับ
2: ประเด็นแรกเลยก็คือความเป็นบ้านหลักที่สองเวลาเราพูดคำว่าบ้านหลักที่สองก็แสดงว่ามันต้องมีความอบอุ่นปลอดภัย
1: ครับ
2: ถ้าเมื่อไหร่อันนี้ถือเป็นเรดแฟลกเลยไม่มีพ่อแม่คนไหนครับที่ถ้าเกิดก็ไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นวันนี้จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับลูกเพราะฉะนั้นถือว่าโรงเรียนเนี่ยหัวใจสำคัญของมันเลยเนี่ยที่ถือเป็นธงแดงเรดแฟลกเลยของทั้งประเทศเลยนะทุกโรงเรียนไม่ว่าจะเล็กกลางใหญ่จะเป็นระดับไหนก็ตามก็คือความรักความอบอุ่นและปลอดภัยหมอใช้คำง่ายๆฮะจากเกษตรศาสตร์ก็คือถ้ากายพร้อมใจเปิดสมองจะเกิดการเรียนรู
1: ้ครับ
2: แต่ถ้ากายปิดกายไม่พร้อมใจปิดสมองจะไม่มีทางเกิดการเรียนรู้ได้เลยไม่ว่าคุณจะสอบอะไรเข้าไปกายไม่พร้อมความหมายคืออะไรเช่นข้าวไม่มีจะกินบ้านไม่มีจะอยู
1: ่ครับ
2: หรือว่านอนหลับก็ไม่ได้นอนเลยปวดหลับปวดนอน
1: ครับ
2: นี้แสดงว่ากายไม่ได้มีความพร้อมใจปิดความหมายก็คืออารมณ์วันนี้ไม่อยู่ในสถานะที่พร้อมศัตรูอันร้ายกาจของที่เรากำลังพูดถึงสมองและการเรียนรู้ของสมองหรือทักษะสมองส่วนคิดชั้นสูงหรือ EF ที่หลายท่านคงเคยได้ยินได้ฟัง
1: EF ครับใช่ครับ
2: ที่เคยได้ยินได้ฟังเนี่ยศัตรูร้ายกาจของมันเลยคือความเครียดวันทำอะไรก็ตามที่อารมณ์ไม่พร้อมและเกิดอยู่บนสถานะความเครียดยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนเปิดประเด็นโฮมรูมมาก็ตำหนิติเตียนดูด่าว่ากล่าวหรือว่าใช้พลังลบกันตั้งแต่ต้นตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้าน
1: ครับ
2: วันนั้นผมเชื่อว่ามันจะกลายเป็นวันที่ไม่น่าเรียนของเด็กคนนั้นเป็น
1: ได้ครับคุณหมอครับขออนุญาตครับสัญญาณโทรศัพท์มีปัญหาเล็กน้อยขออนุญาตวางสายเดี๋ยวจะต่อใหม่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับครับอันนั้นก็เป็นคำที่คุณหมอ
0: บอกไว้
1: สุริยะเดลชอบใช้นะกายพร้อมใจเปิดสมองจะเกิดการเรียนรู
0: ้
1: กายก็คือตั้งแต่ออกจากบ้านและร่างกายต้องพร้อมอาหารการกินต้องพร้อมใจเปิดอารมณ์เปิดนี่คืออารมณ์ต้องดีใจต้องดีซึ่งบ้านเนี่ยคุณหมอคะแล้วบอกเราว่า 50% ของปัญหาในเยาวชนในเด็กเนี่ยเริ่มจากบ้านบ้านต้องปลอดภัยพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีลูกต้องอยากคุยกับพ่อแม
0: ่
1: ถ้าบ้านล้มเหลวเนี่ยมันก็ไปยากละ
0: ครับมาจะส่งผลไปที่ต่อไปที่อาจารย์บอกว่ากายเริ่มปิดแล้วพอกายเริ่มปิดก็ใจเริ่มปิดอีกมันก็ส่งผลมาให้สมองก็ปิดอีกเช่นเดียวกัน
1: ใช่ครับเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาอยู่กับระบบนิเวศ4อย่างที่บอกบ้านชุมชนโรงเรียนเพื่อนเพราะฉะนั้นบ้านใครแล้วคุณหมอบอกเราว่าครึ่ง 50%
0: อยู่ที่บ้าน
1: หนักอยู่นั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้โรงเรียนคุณหมอก็มากายพร้อมใจเปิดสมองจะเกิดการเรียนรู้คุณหมอครับกลับมาแล้วครับ
2: ครับก็คือสิ่งนี้เนี่ยเป็นหัวใจที่สำคัญท่านจะเห็นเลยว่าในต่างประเทศบางประเทศหรือแม้กระทั่งบ้านเราเองโรงเรียนบางโรงเรียนเขาจะมีการวางสติสมาธิตอนเช้าเพื่อให้สมองใจเปิดสมองจะได้เกิดการเรียนรู้นี
1: ่
2: เขาเรียกว่าสะสมพลังบวกเข้าไปบางคนก็ใช้ดนตรีแต่ไม่ใช่เป็นดนตรีจังหวะแรงนะแต่เป็นดนตรีสบายๆที่ทำให้เขาสามารถมีสติสมาธิได้หรือแม้กระทั่งการใช้การออกกำลังกายเบาๆก็จะทำให้มีความรู้สึกมีสติสมาธิเกิดขึ้นได้
1: ครับ
2: พวกนี้เป็นสภาวะการในการทำให้ใจเปิดและสมองเกิดกันทีนี้การเรียนรู้ณปัจจุบันนี้สำหรับเด็กยุคใหม่เนี่ยมันต้องเป็นห้องเรียนกลับหางฮะ
1: ห้องเรียนกลับหางห้องเรียนกับหัวกับหางนะคุณหมอนะ
2: ไม่คือมันไม่ได้กลับหัวกลับหางในลักษณะความหมายก็คือในสมัยเดิมเราใช้วิธีการคุณครูยืนสอนหน้าชั้น
1: ครับ
2: แล้วก็ใส่เนื้อหาวิชาอัดเต็ม

0: แล้วพอถึงเวลาก็มีแบบการให้หรือการบ้านสมัยนี้ไม่ใช
1: ่ครับ
0: อาจจะต้องใช้กระบวนการสร้างการเรียนรู้เปลี่ยนห้องเรียนแทนที่จะนั่งโต๊ะเรียนแบบเดิมก็กลายเป็นตัวอยู่แล้วสร้างการเรียนรู้ร่วมกันไปโดยที่ครูเนี่ยสามารถเป็นนักอำนวยการสร้างการเรียนรู้ยิ่งมี AI มี AI agentic ด้วยโอ้การเรียนรู้ในห้องนั้นจะอลังการมาก
1: ครับ
0: อาจารย์เกษมสันเชื่อไหมหรือท่านสองประกฏนะท่านเชื่อไหมตอนที่หมอไปที่จีนแล้วไปเกิดการแลกเปลี่ยนกับทั่วโลกนะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเสนอบทวิชาแห่งความล้มเหลวแล้วห้องนี้ล้นไปเลยนะ
1: คือ
0: หมายถึงว่ามีเขาสร้างทักษะว่าเวลาที่จีนเจอกับปัญหาลูกค้ามันไม่ได้ทุกอย่างซีโร่ได้แต่เขาต้องเรียนรู้ล้มให้เป
1: ็
0: นแล้วล้มแล้วลุกได
1: ้
0: ลุกได้ไม่มีปัญหาแต่ล้มแล้วหมอยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมในโรงเรียนชั้นเรียนอนุบาลสัปดาห์ที่แล้วเด็กวาดรูปบนโต๊ะบนโต๊ะไอ้วาดง่ายใช่ไหมอาจารย์
1: ครับใช่ครับ
0: สัปดาห์ถัดไปคุณครูขึงลวดและกระดาษลอยอากาศได
1: ้
0: คุณครูไม่ได้สนใจที่ผลผลิตของมันแล้วว่าอะไรสวยและไม่สวยแต่คุณครูสนใจที่กระบวนการว่าวิธีการจัดการอารมณ์ของเขาและลุกขึ้นมาไม่ท้อแล้วก็มีแต่ตัวชี้วัดเต็มไปหมดแล้วก็วัดกับที่เฉพาะผลงาน
1: บางที
0: แม้แต่คิดวิเคราะห์ตักเคราะห์ยังไม่มีเลย
1: ครับตอนนี้อาจารย์ครับเรื่อง flip classroom ที่อาจารย์พูดถึงห้องเรียนกับทางเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากผมได้อ่านหนังสือของซัลมอนคานคนที่ทำ AI เรื่องการศึกษาเนี่ยนะครับเขาก็พูดเหมือนที่อาจารย์แนะนำเลยครับเด็กอยู่กับบ้านเรียนกับ AI ทำการบ้านกับ AI พอมาถึงเรียนเนี่ยรูปแบบที่อาจารย์พูดมันคือ active learning ถูกไหมครับนี่เป็นการเรียนการสอนในอุดมคติเลยที่โลกอยากจะได้แบบนี้เลยประเทศไทยเราพร้อมสักแค่ไหนครับอาจารย์ครับ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าต้นสังกัดเนี่ยปลดล็อกสักนิดเลยโดยเฉพาะเอาแรกก่อนเลยที่ท่านต้องปลดล็อกอันนี้ต้องพาดพิงไปที่ต้นสังกัดเลยก
1: ็
0: คือกระทรวงศึกษาธิการเพราะว่าเวลาท่านสั่งการลงมาแล้วท่านมีข้อสอบ RP ตั้งแต่ชั้นป.1ให้อ่านออกเขียนได้ครูกดดันทั้งประเทศ
1: ครับ
0: แล้วมันก็พาเอาเด็กกดดันไปด้วยแล้วลากเอากดดันไปจนถึงชั้นเรียนอนุบาลไปด้วย
1: ครับ
0: แล้วแถมเนี่ยไปวัดกันที่ผลเขาเรียกเอาขับเองจริงจริงเจตนารมณ์ของอันนี้เพียงแค่ต้องการรู้พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล
1: ครับ
0: แต่เปล่าเลยฮะกระทรวงศึกษาในลักษณะที่สั่งการแล้วเหมือนกับว่าพลาดไม่ได้มีเด็กที่มีปัญหาไม่ได้เพราะคุณครูทั้งหลายก็เลยติวเข้มแล้วมันก็เลยกลายเป็นการแรงกดดันหรือแม้กระทั่งสอบ national test ในชั้นเรียนชั้นป.3เนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าพวกนี้การเป็นแรงกดดันสมมุติปลดล็อกเลยให้การเป็นอันที่เรียนรู้ตามสมรรถนะเอาแค่ช่วงชั้นที่1ก็คือป.1 2 3ซ
1: ึ่
0: งยังในพระราชบัญญัติเด็กปฐมวัยยังถือว่าเป็น early childhood เป็นเด็กช่วงเปลี่ยนผ่านของเด็กปฐมวัยเข้าสู่วัยในช่วงนี้ถ้าลองปลดล็อกดูและใช้กระบวนการสร้างการเรียนรู้ผมเอาง่ายๆเลยนะตั้งธงไว้เลยเหมือนแกน X แกน Y นะก
1: ็
0: คือเรียนสูงๆเขาไว้จะได้มีอาชีพมีงานทำใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้คือแกน X นะแต่แกน Y ในแนวระนาบเนี่ยก็คือสามารถเรียนรู้จุกร่วมกับสังคมได้สมมติในแกน X เราเอาคิดแบบง่ายๆเลยคิดเป็นพูดเป็นทำเป็นคิดเป็นก็แสดงว่าเราใส่วิชาคณิตใส่วิทยาศาสตร์เข้าไปใส่โค้ดดิ้งเข้าไปใส่กระบวนการพัฒนาการตามวัยเลยนะแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าแล้วคิดดีไหมถ้าคิดสิ่งที่คิดเป็นคิดดีมันก็จะทำให้สมบูรณ์แบบกับเรื่องการทักษะการอยู่ร่วมในสังคมใช่ไหมพูดเป็นได้หลายภาษาเลยแต่พูดดีไหมกระบวนการแลกเปลี่ยนสุนทรียสนทนามันจะเกิดขึ้นไม่ใช่กลายเป็นจบสูงมากเลยแต่นั่งวงไหนก็แตกวงนั้นมันไม่ใช่เป้าหมายแน่นอน
1: ครับ
0: ทำเป็นองค์ประกอบเทิร์นสามารถทำอาชีพได้แม้ต่อให้อยู่ประถมแต่ขอโทษทำดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในแกน Y จะใช้คำว่าคิดดีพูดดีทำดีแกน X ใช้คิดเป็นพูดเป็นทำเป็น

0: ชุมชนแห่งการเรียนรู้แม้แต่มหาวิทยาลัยก็จะกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดเลือกการเรียนเพื่อมุ่งสู่การแข่งขันเพื่อมุ่งสู่เป็นคนเก่งนะต้องอยู่ร่วมกับสังคมและคนอื่นได้ด้วยถ้าตั้งตรงแบบนี้ผมเชื่อว่าออกแบบต่างๆนี้ไม่ได้ยากแล้วก็ประเทศเราก็ไม่ได้สายเกินไปถ้าจะทำจริงจังครับ
1: ครับคุณหมอพูดถึง2กระทรวงผมได้ยินเฉพาะกระทรวงศึกษากระทรวงอวหมายกระทรวงที่2ถูกไหมครับคุณหมอครับ
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็กราบเรียนถ้าท่านรัฐมนตรีฟังอยู่ผมฝากไว้เลยนะในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมเนี่ยเวลานี้งานของศูนย์คุณธรรมที่เราออกแบบวัดได้เป็นตัวเลขแล้วนั้นเนี่ยคนที่จบระดับด็อกเตอร์นี่มีคุณธรรมต่ำกว่าปริญญาตรีนะครับ
1: ครับอาจารย์ไปวัดที่ไหนมาครับ
0: วารวัตทั้งประเทศเลยฮะเป็นกลุ่มเด็กที่ประวัติอยู่3กลุ่มวัย13ถึง25ปี25ถึง40ปีและ40ปีขึ้นไป
1: ครับ
0: อันนี้อยู่ในแผนของสภาพัฒน์ในแผน13อีกด้วย
1: ครับ
0: และประวัติในระบบ randomized ทั่วประเทศเราก็จะเห็นเลยว่าในระบบการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้ตัว approve ว่าถ้าเรียนเก่งที่สุดจะกลายเป็นคนดีไม่จำเป็นครับ
2: ครับคุณหมอครับอาจารย์ครับเมื่อกี้คุณหมอพูดไปแล้วบ้างครับเรื่องของคำหนึ่งเวลาเกิดปัญหาขึ้นหรือเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนจะมีคำหนึ่งก็คือเด็กมีปัญหา
1: ครับ
2: ทีนี้คำว่าเด็กมีปัญหาเนี่ยมันมีเกณฑ์อะไรที่ไปวัดไหมหรือถ้ามันถูกเด็กถูกบอกแล้วเป็นเด็กมีปัญหาเราควรจะเข้าไปเรียนรู้ปรับตามความเข้าใจกับเด็กหรือควรจะเข้าไปแก้ปัญหานี้อย่างไรครับ
0: หมอให้ทัศนะโดยประสบการณ์นะคือณขณะนี้เป็นกุมารแพทย์
1: ครับ
0: และหมอก็ทำคลินิกวัยรุ่นมาตั้งแต่สมัยอยู่โรงพยาบาลเด็กแล้วก็ต่อมาที่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็นักขณะนี้ที่ศูนย์แพทย์พัฒนาแม้ขณะที่อยู่ที่ศูนย์คุณธรรมเนี่ยได้มีโอกาสตรวจเคสคนไข้เวลาส่งเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยเด็กร้อยคนที่ส่งเข้ามาว่าเด็กมีปัญหาเนี่ย
1: คร
0: ึ่งหนึ่งหมอรักษาคนที่ผ่ามา
1: ครับ
0: ครึ่งหนึ่งนะอีก 25% ตามไปซ่อมคนส่งมา
1: ครับ
0: ที่เราพบอยู่ณขณะนี้คือบริวารของเด็กมีปัญหามากกว่าเด็กที่ต้นตอสาเหตุมาจากตัวเด็กเองเนี่ยคือ 25% เช่นเด็กเป็นออทิสติกเด็กเป็น LD เด็กมีปัญหาสุขภาพทางจิตหรือเด็กมีพัฒนาการล่าช้า
1: ครับ
0: กลุ่มพวกนี้จะตกอยู่ในกลุ่ม 25%
1: ครับ
0: อีก 75% นี่คือบริวารของเด็กมีปัญหานะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเด็กมีปัญหาปุ๊บเนี่ยหมอนะไม่อยากจะบอกว่าแค่เด็กมีปัญหาเวลาคุณพ่อคุณแม่จะพาลูกมาพบหมอเนี่ยหมอแนะนำว่าอย่างไรรู้ไหม
1: ครับ
0: ไปหาว่าใครคือตัวปัญหาได้ไหมเราคุยกับลูกอย่างนี้ได้ไหมสมมติเป็นแม่ลูกเราคุยกับลูกอย่างนี้ได้ไหมว่าแม่อยากจะเสริมสัมพันธภาพกับลูกให้ดีกว่านี้
1: ครับ
0: อยากจะมีปฏิสัมพันธ์หรือเสริมสัมพันธภาพให้มีความรักความอบอุ่นที่ดีกว่านี้แต่แม่อาจจะไม่รู้เทคนิคทักษะที่อาจจะทำให้ลูกขุ่นเคืองใจอยู่เนี่ยแม่จะไปปรึกษาคุณหมอ
1: ครับ
0: แต่เนื่องจากข้อมูลฝ่ายเดียวของแม่เนี่ยมันคงไม่สมบูรณ์ที่จะแก้ปัญหาของครอบครัวได
1: ้ครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยแม่พาลูกไปด้วยได้ไห
1: ม
0: การพูดคุยในลักษณะนี้จะไม่ได้มีใครรู้สึกว่าใครคือตัวปัญหาแต่เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาของครอบครัวนั่นเองเช่นเดียวกันกับสามีภรรยาไม่ต้องโทษกันไปโทษกันมานะฮะเราอาจจะชวนกันในการพูดคุยกันเลยว่าเออเรามาแก้ปัญหาครอบครัวเนี่ยแล้วใช้วิธีการความจริงใช้วิธีนี้ก็ได้นะต่างคนเป็นกระจกสะท้อนก็ได
1: ้
0: ว่าสิ่งที่เราอยากเปลี่ยนแปลงในตัวเราเองอ่ะคืออะไรฟังจากสามีภรรยาก็ฟังจากสามีสามีก็ฟังจากภรรยาใจต้องเปิดนะ
2: เดี๋ยวไม่จะตีกันนะ
0: หรือพ่อแม่ก็ฟังจากลูกบ้างก็ได้นะลูกอยากให้พ่อเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบ้างเลือกมาสักหนึ่งอย่างพ่อก็สามารถที่จะรีเฟล็กกลับไปที่ลูกได้ด้วยว่าแล้วพ่อเองอยากให้ลูกเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบ้างเลือกมาสักหนึ่งอย่างแล้วเดินหน้าเปลี่ยนแปลงเลยครับทำจริงครับ
1: แหมครบเลยคุณสรกฎวันนี้คุณหมอเริ่มจากโรงเรียนมาจบที่สามีภรรยา
2: ครับว่าครบทั้งวงจรนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากนะครับสำหรับข้อมูลที่ได้วันนี้นะครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ยินดีครับสวัสดีทุกท่านครับ
2: ครับคุณหมอสุริยเดลทริปตีนะครับผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นนะอย่างที่อาจารย์บอกไว้วันก่อนพูดถึงครอบครัววันนี้พูดถึงโรงเรียนแล้วก็แตะท้ายไปถึงครอบครัวว่าเป็นต้นทางสำคัญเช่นเดียวกันที่จะส่งเด็กออกมาสู่สังคม
1: ครับใครที่สนใจไปดูย้อนหลังได้เพราะครั้งแรกคุณหมอให้เทคนิคค่อนข้างมาก
2: ครับ
1: ว่าคุณพ่อคุณแม่จะคุยกับลูกอย่างไรจะรู้ ู้ได้อย่างไรว่าบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่อบอุ่นเป็นบ้านที่เหมาะกับเด็กหรือเปล่าถ้าลูกมีพฤติกรรมที่เข้ามาถึงกลับบ้านอยู่คนเดียว
2: ปิดประตูเข้าห้องไปเลย
1: พฤติกรรมเปลี่ยนไปพ่อแม่พูดอะไรไม่ฟังอันนี้เป็น

0: ปัญหาแล้วนะครับไปติดตามชมเข้าใจว่าวันที่11สิงหา
1: ที่ผ่านมา
0: ครับครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยจัดเรื่องนี้ไปแล้วครับ
1: ครับอีกหนึ่งประเด็นที่คุณหมอได้เน้นย้ำอีกสักครู่นะครับก็คือเรื่องของเวลาที่เด็กมีปัญหานะครับแล้วเวลาไปพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอบอกว่า70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่เป็นเรื่องของบุคคลหรือว่า
0: บ
1: ริวารรอบๆข้างของเด็กที่ต้องยังต้องสะท้อนปัญหาซึ่งกันและกันจะได้แก้ปัญหาร่วมกันได้ครับ
0: สนใจเรื่องนี้ก็ไปหาอ่านในข้อมูลในศูนย์คุณธรรมที่คุณหมอเป็นผู้อำนวยการอยู่ได้นะครับมีข้อมูลเรื่องทุนชีวิตอ่านแล้วได้ประโยชน์มากวันนี้ผมก็นั่งอ่านอยู่ครับ
1: นะครับก็เรียกว่าเป็นปัญหาที่คุณหมอได้นำมาหาวิธีการนะครับแก้ไขให้บุคคลที่อยู่แวดล้อมของเด็กๆนั้นได้หาแนวทางทางออกให้กับเด็กๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับวิธีการที่มีความประสงค์ดีอยากจะพูดคุยกับเด็กเนี่ยคงมีแหละนะแต่ว่าวิธีการสื่อสารอย่างที่คุณหมอบอกว่าอาจจะต้องปรับต้องจูนให้มันเป็นไปในทิศทางที่เด็กเองก็อยากฟังจากผู้ปกครองด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
0: อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราได้คุยกันนะครับทุนชีวิตคือทักษะรู้คิดจิตสำนึกทั้งต่อตนเองและต่อระบบนิเวศบ้านชุมชนโรงเรียนเพื่อนคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กไทยมีคุณภาพหรือจะมีปัญหาครับ
1: เพราะฉะนั้นติดตามได้ทั้ง2ตอนนะครับกับคุณหมอสุริยะเดลนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยเลยนะครับ Gas Tech 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติหรือ TCEP นะครับท่านผู้อำนวยการกนกพรดำรงกุลตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์เกษมสารสวัสดีค่ะคุณสอกรกฎค่ะ
0: ครับขอบพระคุณครับที่คุณให้เกียรติกับทางรายการนะครับงาน Gas Tech 2026ผ่านไปแล้ว2วันวันที่15แล้วเริ่มแต่14จะไปจบ17นะครับทีเซ็ปมีบทบาทอย่างไรเกี่ยวกับ Gas Tech 2026บ้างครับ
2: ค่ะอย่างแรกเลยค่ะเราเองเนี่ยทีเซ็ปเราเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมนะคะอุตสาหกรรมไม้แล้วก็เราเรียกว่าตัวเองว่าเราเป็น National Bidder นะคะก็เราเนี่ยมุ่งอยากจะให้อุตสาหกรรมไม้เนี่ยใช้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าเนี่ยค่ะจะต้องเป็นแพลตฟอร์มหลักๆเลยสร้างการค้าการลงทุนแล้วก็ยกระดับอุตสาหกรรมนั้นถามว่าทำไมถึง Gas Tech นะคะก็อุตสาหกรรมเป้าหมายของเราเนี่ยที่เราโฟกัสเนี่ยมีอยู่9อุตสาหกรรมแล้วก็พลังงานเป็นอุตสาหกรรมดาวรุ่งของบ้านเราเลยค่ะ
0: ครับ
2: เราเองก็เลยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะเป็นหน่วยงานใดเป็นไม่ได้นอกจากกระทรวงพลังงานแล้วก็ภาครัฐภาคเอกชนอื่นที่เกี่ยวข้องก็ไปดึงงานนี้เข้ามาค่ะ
0: ครับ
2: ก็เป็นบทบาทของทีเซ็ปหลักๆค่ะ
0: คุณกนกพรช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่า Gas Tech มันยิ่งใหญ่อย่างไรเพราะผมเห็นมีความตื่นเต้นคึกคักกันมากในวงการพลังงานนะครับ
2: คือต้องเรียนว่านะคะแต่ละโฟกัสเซกเตอร์ของเราเองเนี่ยใน9อุตสาหกรรมเนี่ยเราก็จะมีงานที่เรียกว่า World Iconic คืองานที่เป็นงานอันดับ1ของแต่ละอุตสาหกรรมนั้นๆนะคะ
0: ครับ
2: ก็ Gas Tech เนี่ยเป็นงานประชุมสัมมนานะคะงานแสดงสินค้าด้านพลังงานอันดับ1ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ
0: ครับ
2: คาดการณ์เนี่ยค่ะจะมีผู้ร่วมงานมากกว่า 50,000 คนเรียกว่า 50,000 คนนี้เป็นเลเวล CEO นะคะ
0: ค
2: ก็คือเป็นเลเวลระดับสูงมากก็จากมากกว่า150ประเทศนะคะแล้วก็จำนวน Exhibitor เองเนี่ย800รายนะคะจากที่ไบเทคเนี่ยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของไบเทคเลยก็จริงๆแล้วเนี่ยงานอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็เป็นเวทีที่มีทั้งคณะรัฐมนตรีจากต่างประเทศนะคะภาครัฐภาคเอกชนนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญมารวมตัวกันนะคะก็ถือว่าเป็นงานอันดับหนึ่งที่เราดึงมาได้ก็ต้องเรียนว่า18ปีที่แล้วเราเคยเป็นเจ้าภาพงานนี้นะคะ
0: คร
1: ับ
2: ครั้งหนึ่งแล้วค่ะ
1: ทีนี้ที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นงานอันดับหนึ่งของโลกนะครับมี CEO มาร่วมมากมายนะครับมา 50,000 คนเนี่ยมันสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยได้ด้วยถูกไหมครับอันนี้
2: ใช่ค่ะจริงๆแล้วการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานแสดงสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยสะท้อน2มิตินะคะอย่างแรกเลยว่าอุตสาหกรรมนั้นแปลว่าแข็งแรงเพราะการที่ถ้างานแสดงสินค้าประเภทใดมาลงที่บ้านเราเนี่ยมันเป็นอินดิเคเตอร์ชัดอยู่แล้วว่าอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยเข้มแข็งเป็นดาวรุ่งของบ้านเราสะท้อนในมิติที่2ก็ต้องเรียนว่าก็จะตอกย้ำไม่เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพงานสินค้าระดับนี้ได้แปลว่าในอุตสาหกรรมงานไม้หรือ Exhibition เองเราต้องแข็งแรงด้วยก็ต้องเรียนว่าตอนนี้ค่ะประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการจัดงานสินค้านานาชาติของภูมิภาคอันดับ1อยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นอันดับ1ในอาเซียนก็ตอกย้ำเรามีพื้นที่การจัดงานสินค้าเนี่ยมากกว่าเกือบ 700,000 ตารางเมตรอยู่แล้วนะคะตอนนี้ฉะนั้นการรองรับการจัดงานระดับโลกขนาดนี้ได้ชี้

0: ให้เห็นว่าอีโคซิสเต็มทั้งระบบของอุตสาหกรรมงานสินค้าหรืองานไม้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดงานนะคะโรงแรมโลจิสติกนะคะบุคลากรนะคะในอุตสาหกรรมไม้มาตรฐานการจัดงานบริการการประสานงานภาครัฐนี่ของเราต้องดีเยี่ยมก็สะท้อนใน2มิติหลักนี้ค่ะ
1: ครับผลกระทบจากการจัดงานระดับโลกเช่นแคสเซก2026เนี่ยมันจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการชาวไทยนักลงทุนไทยเนี่ยต่อยอดความสำเร็จได้ยังไงบ้างครับ
0: คือความคาดหวังของเราครั้งแรกที่เราดึงงานนี้มาค่ะนอกจากจะยกระดับอุตสาหกรรมพลังงานแล้วก็เป็น at the right time มากๆสำหรับประเทศไทยที่อุตสาหกรรมพลังงานกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะคะเราเองในมิติของงานสินค้าเนี่ยเราเองต้องการผู้เข้าชมงานเนี่ยกว่า 50,000 รายเนี่ยจากเป็นวิซิเตอร์นะคะมาเที่ยวงานเฉยๆเป็นไบเออร์ท้ายสุดเปลี่ยนเป็นอินเวสเตอร์นะคะฉะนั้นความมุ่งหมายของเราเนี่ยเราต้องการให้เวทีงานนี้ Gastech เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยก่อให้เกิดการค้าการลงทุนการเจรจาธุรกิจมีนักวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะเราก็คาดการไว้ว่าจาก800ผู้แสดงสินค้าเนี่ยค่ะที่มาเจรจาธุรกิจกันเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดมูลค่ามากกว่า2ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็ผลกระทบ economic impact ด้านอื่นนะคะต้องเรียนว่าเวลางานสินค้ามาจัดงานหนึ่งเนี่ยก็สร้างงานสร้างรายได้นะคะคนสร้างบูธโลจิสติกเจ้าหน้าที่ประจำบูธบริษัทลงทะเบียนต่างๆเนี่ยการดีลเจรจาธุรกิจต่างๆเนี่ยเราคาดการว่าน่าจะเกิด economic impact ไม่น้อยกว่าประมาณ 15,000 ล้านบาทค่ะ
2: ครับเมื่อกี้เป็นความสำเร็จในด้านของเศรษฐกิจนะครับทีนี้ในการต่อยอดความสำเร็จในด้านของการจัดงานบ้างล่ะครับเราจัดงานใหญ่อย่าง Gastech 2026แล้วเราจะดึงงานใหญ่ระดับโลกระดับอื่นเข้ามาอีกเนี่ยเราจะต่อยอดเรื่องนี้อย่างไรได้บ้างครับ
0: คือจริงๆแล้วการที่มีงานระดับโลกหรือที่เราเรียกว่า World Iconic อย่างนี้เข้ามาจัดที่ประเทศไทยนะคะการต่อยอดจริงๆแล้วได้หลายมิติต่อยอดแรกเลยค่ะนอกเหนือจากเวลาที่เรามีการเข้ามาผู้เข้ามาจัดงานสินค้าเยอะขนาดนี้นะคะเราอาจจะเขากระจายรายได้ในบ้านเราไม่ว่าจะเกิดการจัดไซต์อีเวนต์ต่างๆนะคะมีกลุ่ม Meeting Incentive อย่างที่ไปคุยกับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มาออกงานบอกว่าบินกันมาด้วย Private Jet นะคะปิดโรงแรม5ดาวเลี้ยงอย่างนี้เป็นต้นนะนั้นต่อยอดในเรื่อง Meeting Incentive กระจายนะคะกระจายรายได้มีจัดโพสต์ทัวร์ไปที่ต่างจังหวัดนะคะในส่วนของงานสินค้าเองเนี่ยการที่บ้านเรามีงานอันดับโลกอย่างนี้เข้ามาเนี่ยก็ทำให้ประเทศไทยนะคะติดranking เป็น global reference เป็นโปรไฟล์ที่สำคัญของประเทศไทยในด้านงานจัดแสดงสินค้าได้การที่เราจะไปดึงงานใหญ่มาเนี่ยก็น่าจะเป็นเรคคอร์ดที่ดีของบ้านเรานะคะแล้วการที่จะนำงานอื่นเข้ามาเนี่ยก็ประเทศต่างๆเวลาที่เขาคัดเลือกเขาดูความพร้อมแล้วก็ดูโปรไฟล์ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นทิศทางของเราทีเซ็ปก็คือว่าจากการ bring event มาที่ประเทศไทยเนี่ยเราก็อยากจะสร้างธุรกิจโอกาสทางธุรกิจผ่านงานสินค้าหรืออุตสาหกรรมไม้ค่ะ
1: ได้ก็ชัดเจนนะวันนี้ครับ
2: วันนี้ได้เห็นถึงภาพรวมของผลดีทางเศรษฐกิจแล้วก็รวมการต่อยอดในเรื่องของการจัดงานด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผอ.มากนะครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมไปเที่ยวชมกันนะคะงานจัดวันนี้ถึง17กันยานี้ที่ไบเทคค่ะ
1: ถึงวันที่17ครับ
2: ยินดีครับขอบพระคุณมากครับ
1: ขอบ
0: พระคุณค่ะสวัสดีค
2: ่
0: ะ
2: ก็ได้ครบถ้วนทั้ง2ประเด็นนะครับทั้งเรื่องราวของเด็กๆแล้วก็การอยู่ที่โรงเรียนเพื่อการแก้ปัญหากับเด็กๆกับอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของเศรษฐกิจจาก Gastech 2026ด้วยนะครับ
1: งานใหญ่ระดับโลกเลยครับ
2: ครับผมคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมรายการในช่วงทำไมได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์19:30 น.ถึง20:00 น.รายการต่อไปติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักช่วงนี้ผมและอาจารย์เกษมสันต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD
1: หมอกอายุ 18 เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกแล้วแกงแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
5: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการกับทรงพบเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:10 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมแฟมมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังอาคารสภาแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่บริเวณจตุรัสบาดินกรุงฮานอยโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟิงลีภริยารอรับเสด็จโดยประธานาธิบดีกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสตอบยินดีที่ได้มาเยือนตามคำทูลเชิญและดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งโอกาสนี้ทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัด

0: ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศโอกาสนี้ทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยประธานาธิบดีสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกหย่าวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1: จุกหย่าวัว
0: ประธานาธิบดีได้ทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเหวียนสวีงอกประธานคณะกรรมการจัดการองค์กรส่วนกลางคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนายเลืองตามกวางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงนายเลหวายจุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกเหวียนตันเกืองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายเวียดนามนายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์แนะนำคณะทางการฝ่ายไทยประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังพลเรือเอกวีรศักดิ์อ๊อกกังวานและพลอากาศเอกเชษฐาเหมือนแก้วราชองครักษ์ประจำพระองค์โดยมีคณะทูตต่างประเทศสมาชิกอาเซียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตามธรรมเนียมปฏิบัติของฝ่ายเวียดนามแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศเดินสวนสนามออกจากโถงกลางบริเวณพิธีเวลา 10:22 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพบประธานาธิบดีและภริยาณห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไป
2: ได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งก็นำความชื่นใจและยินดีสำหรับประเทศของเราทั้งสองประเทศที่ได้เพิ่มพูนและกระชับความสัมพันธ์ต่อไปข้าพเจ้าก็ยังจำได้เมื่อหลายปีที่เคยได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามและได้รับการต้อนรับอย่างดีครั้งนี้ก็ยินดีที่ได้มาความสัมพันธ์การพัฒนาและกิจกรรมที่ทั้งสองประเทศจะได้ปฏิบัติร่วมกันก็จะลุดหน้าก้าวหน้าไปอย่างแน่นแฟ้นและมั่นคงตลอดไป
0: ในการนี้ประธานาธิบดีโดยภริยาประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจในนาฬิกา 13:00 นพระราชทานพระบรมราชายินดีที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าปลื้มใจกับการพัฒนาของประเทศเวียดนามที่มีความก้าวหน้า จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในช่วงเช้าของวันที่2ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวซึ่งตรงกับวันที่15กันยายน2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายโฮเซ่ดานิเอลออเตกาซาอาเบดราพระท่านนางโรซาริโอมูริโยซัมบราน่าประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวกรุงมานากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงพระท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งหน้าของกิจการที่สำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ที่จังหวัดพัทลุงวันนี้เวลา 12:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณี

ญาณกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอปากพยอมจังหวัดพัทลุงในการนี้ได้พระราชทานปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน8คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่บุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทักษิณจำนวน5คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,170 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางมิชอบหรือพึ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเองหากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความฉลาดโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมืองพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 นาทีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรผู้นักศึกษาและประชาชนเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระเจ้าพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลได้ประทานรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน35รายแบ่งเป็น5ประเภทประกอบด้วยรางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์11รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์7รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทบุคคลทั่วไป12รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทเยาวชนจำนวน2รายและรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล3รายทันทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ดำเนินโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2541ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของชาติเพื่อคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหน่วยงานและองค์กรผู้มีผลงานอันดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างรอบคอบโดยรางวัลราชมงคลสรรเสริญมีสัญลักษณ์สำคัญเป็นผ่านพุ่มพนมมาลาจำลองมอบให้แก่ผู้ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันมีคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมแก่สังคมและประเทศชาติก่อนเสด็จกลับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการร้อยดวงใจถวายอาลัยราชมงคลธัญบุรีร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จำนวน 9,993 ดอกจากกระดาษฟางข้าวสะท้อนแนวคิดการนำฟางข้าวในแผ่นดินพ่อกลับมาสร้างคุณค่าเพื่อนำไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยองค์การนักศึกษาร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีรัฐกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้ในพระนามาภิไธย3ชนิดได้แก่ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์สื่อถึงความรักความงดงามและความจงรักภักดี

อกกล้วยไม้แคทริยาคุณสิริกิติ์สื่อถึงพระเกียรติคุณความสง่างามและพระราชจริยวัตรอันงดงามดอกดอนหญ้าคุณสิริกิติ์สื่อถึงพระเมตตาความเสียสละและความห่วงใยที่แผ่ไพศาลพระน้ำถวายความอาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคนเสด็จไปสมเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุเดวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปสมเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปสมเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับและ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 นายอัจฉนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 นายอัจฉนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประวัตินิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาโตน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชโอรสตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่46ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่โรงเรียนต่างๆวันนี้นะทำเนียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่46จำนวน 9,323 เล่มซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่โรงเรียนต่างๆสำหรับใช้ในการศึกษาให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสอ่านศึกษาหาความรู้สามารถ

สร้างประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัวตลอดจนสังคมและประเทศชาติโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีและนายเศรษฐพุทธสุทธิวัฒน์นฤพุทธองคมนตรีร่วมในพิธีด้วยในการนี้นายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ประกระทรวงมหาดไทยนางสาวรัตนาแสงบัวเผื่อนที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนางสาวนริศราชูราศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเข้ารับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่46เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับที่46มีทั้งหมด8เรื่องประกอบด้วยศิลปะการแทงหยวกประเพณีตามเทศกาลของชาวคริสต์นิกายคาทอลิกกฎหมายการศึกษาหญ้าทะเลมะม่วงรถไฟฟ้าใต้ดินกล้องโทรทัศน์อวกาศและโรคไข้เลือดออกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท SJC คอนกรีตจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสยามเทคกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดทับกริดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดหัวสำโรงจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกรุงกรักจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าหัวดอนจังหวัดอุบลราชธานีและวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวแม่ฟ้าจรัมพรพร้อมคณะนายชวลิตกิจธนรัตน์พร้อมคณะบริษัท Bangkok Genomics Innovation จำกัดมหาชนและสมาคมเตชะสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคลองโพวัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์วัดศรีขิรินทรารามวัดดอนดีจังหวัดแพร่วัดท่าข้ามเมตตาธรรมวัดศรีพรหมจักรวัดเนตรนิมิตจังหวัดพิษณุโลกและที่พักสงฆ์อาสมบำเพ็ญตนพุทธธรรมจังหวัดลำปางสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัด CH7HD บริษัทมงคลเอนเนอร์จีจำกัดบริษัทท็อปลาดิจิตอลจำกัดและบริษัทซอร์สโค้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุดิวราชรังสิตวัดคลองบ้านใหม่วัดศรีกันกรุงเทพมหานครวัดศรีสินมาจังหวัดสมุทรสาครวัดบ้านทวนจังหวัดกาญจนบุรีและวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่จังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาห
และเวลา 19:00 น.บริษัทพา409 Engineering จำกัดบริษัทปรินสิริจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม

รมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้านหน้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและหลักสูตรด้านบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2ทันทีวันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่านสมเด็จพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569ประเทศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น30นาทีถึง12นาฬิกาส่วนวันที่19กันยายน2519เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ทำการสิ่งใดที่สำคัญถ้าจะเป็นสิ่งที่ดีแท้ก็ต้องสมประโยชน์ทุกฝ่ายเสียหายน้อยที่สุดทุกคนต้องผลัดกันเสียสละบ้างไม่มากไม่น้อยเกินไปเพื่อให้เกิดความสมดุลเกิดความสามัคคีคิดได้ก็เป็นความดีของเขาเป็นความเข้มแข็งของเขาและของคนที่เขารักแต่ถ้าคิดไม่ได้ไม่เข้มแข็งก็กลับคืนสู่วงจรเดิมแล้วก็มีปัญหาเดิมพระดำรัสในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแด่พลอากาศเอกสมคิดสุขบางเมื่อวันที่7ธันวาคม2564สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงได้รับการศึกษาระดับอนุบาลและประถมและมัธยมต้นณโรงเรียนราชินีและระดับมัธยมปลายณโรงเรียนฮีทฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรดาต่อมาในปี2544ทรงจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ2และยังศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ1รวมทั้งยังจบการศึกษาเนติบัณฑิตไทยจากสำนักเนติบัณฑิตยสภาในปีการศึกษา2548และทรงเดินทางไปศึกษาต่อและจบการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ทรงศึกษาจนถึงการทรงงานได้ทรงทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถจนกระทั่งได้รับการถวายรางวัลและได้รับการยกย่องจากหน่วยงานระดับสหประชาชาติในด้านต่างๆได้แก่รางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นประจำปี2544จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รางวัล Medal of Recognition จากองค์การสหประชาชาติในปี2552ถวายการเป็นองค์ทูตสันทวไมตรี Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติในปี2552ถวายการเป็นทูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี2560นอกจากนี้ยังทรงได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในและต่างประเทศจำนวนมากมายตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบันจบการศึกษาในปี2543เริ่มทรงงานเป็นนายทหารพระธรรมนูญในตำแหน่งร้อยตรีและต่อมาได้เดินทางไปศึกษาต่อณต่างประเทศจนกระทั่งจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกจึงกลับมาสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยในปี2549และทรงงานในฐานะพนักงานอัยการในจังหวัดอุดรธานีโดยทรงว่าความในคดีต่างๆทั้งคดียาเสพติดและคดีอาญาทั่วไปด้วยพระองค์เองมาตลอดต่อมาในปีพุทธศักราช2555ถึง2557ทรงโอนไปรับราชการกระทรวงการต่างประเทศและทรงดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียและเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียและเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2557ได้ทรงโอนกลับมารับราชการเป็นพนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูและได้ย้ายไปทรงงานในกองคดียาเสพติดซึ่งได้ส่งว่าความในคดียาเสพติดรายสำคัญเป็นจำนวนมากจนเป็นที่มาของการตั้งโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่
จากนั้นได้ทรงเลื่อนตำแหน่งเป็นอัยการจังหวัดระยองซึ่งในขณะที่ทรงงานในจังหวัดระยองได้ส่งงานด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายและเป็นที่มาของการก่อตั้งโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์และโครงการบูรณาการเครือข่ายปฏิบัติการในการฟื้นฟูเด็กและเยาวชนและเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564ทรงโอนมารับราชการฝ่ายทหารดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และได้รับพระราชทานยศพลเอกหญิงในขณะที่ทรงงานเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และทรงอบรมและฝึกทางการทหารในหลายๆหลักสูตรรวมทั้งทรงเรียนรู้การเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยด้วยการฝึกเป็นพลทหารและการฝึกทางทหารในระดับสูงเช่นโรงเรียนเสนาธิการทหารเป็นต้นนอกจากการรับราชการแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังทรงงานในโครงการและมูลนิธิต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากผู้ได้โอกาสผ่านโครงการและมูลนิธิต่างๆมากมายเช่น 1. มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่จะเห็นว่าเมื่อประเทศประสบกับปัญหาอุทกภัยภัยพิบัติต่างๆทุนยังชีพและโรงครัวพระราชทานจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติตลอดมาตั้งแต่ปี2538จนถึงปัจจุบันนอกจากการทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติแล้วยังส่งงานในเชิงรุกเพื่อทำงานในเชิงของการป้องกันภัยพิบัติโดยมีการนำภาคประชาชนเข้ามาเป็นเครือข่ายเตือนภัยพิบัติจากทั่วประเทศโดยปัจจุบันมีเครือข่ายจำนวน19เครือข่ายที่เข้ามาช่วยงานในเชิงการป้องกันและมีการส่งเสริมให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้สร้างงานสร้างอาชีพจนเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ที่นำมาวางจำหน่ายในร้านเพื่อนพึ่งพาในงานเทศกาลต่างๆ 2. โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นโครงการที่ทรงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2549เพื่อช่วยเหลือเด็กติดผู้ต้องขังผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และผู้ต้องขังด้วยทรงเห็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้ได้โอกาสในกระบวนการยุติธรรมและหากให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านการศึกษาการสร้างอาชีพน่าจะทำให้ผู้กระทำผิดได้ปรับปรุงตนเองและกลับมาเป็นพลเมืองดีของสังคมอีกครั้งโดยทรงเข้าใจถึงคำว่าโอกาสจึงได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือผู้ต้องขังในเรือนจำต่างๆด้วยการนำทักษะอาชีพใหม่ๆเช่นการขายของออนไลน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนำหลักธรรมของศาสนาเข้ามากล่อมเกลาจิตใจรวมทั้งทรงส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขังในแบรนด์อินสปายจนกระทั่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการพัฒนาจนมีความสวยงามและถูกนำไปวางจำหน่ายในร้านโกลเด้นเพลสสาขาต่างๆและห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามซึ่งสิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้ต้องขังระหว่างที่ต้องโทษอยู่ในเรือนจำในช่วงต้นปี2565ได้พระราชทานแนวทางการจัดทำโปรไฟล์ผู้ต้องขังและการแมทชิ่งตำแหน่งงานกับความรู้และทักษะของผู้ต้องขังทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การมีงานทำในสถานประกอบการที่เป็นภาคเอกชนปัจจุบันมีเรือนจำตามโครงการกำลังใจแล้ว22แห่งซึ่งเรือนจำต่างๆเหล่านี้ยังคงน้อมนำแนวทางพระราชทานขั้นต้นมาปฏิบัติด้วยการสร้างโอกาสและสร้างคนดีสู่สังคมนอกจากนี้ยังทรงน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาปรับใช้กับผู้ต้องขัง

ไอเจที่เป็นสถาบันระดับประเทศที่มีมาตรฐานการทำงานในด้านคราวตามโครงการกำลังใจในเรือนจำทั่วประเทศจะมีอัตรากรรมมูลนิธินภาและโครงการ BBG เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทรงจัดตั้งขึ้นศักราช2551และต่อมาขยายผลเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านอดีตผู้ต้องขังผู้พิการและมีผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์นภาอีกกิจกรรมหนึ่งที่มูลนิธินภาได้ดำเนินงานภายใต้แนวทางพระราชทานคือสโมสร BBG ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยใช้กีฬาเป็นตัวนำได้แก่กีฬาเทเบิลเทนนิสและแบดมินตันและมีเด็กที่ประสบความสำเร็จจนเป็นเด็กต้นแบบและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในนามสโมสร BBG จำนวนหลายครั้งซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเคยรับสั่งว่าไม่ได้ต้องการให้เป็นนักกีฬาทีมชาติแต่ต้องการให้น้องๆในสถานพินิจมีน้ำใจนักกีฬาจึงใช้กีฬาเป็นสื่อนำเพื่อการเป็นเด็กที่ดีของสังคมต่อไป 4. โครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยปฏิบัติในการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายอย่างเสมอภาคเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ส่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคม2563เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้กลับตนเป็นคนดีได้เดินตามความฝันของตนเองผ่าน3กิจกรรมหลักคือการบริหารจัดการน้ำการเกษตรและการส่งเสริมอาชีพโดยการทำงานจะบูรณาการระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยมีสถาบันนิติวัตรสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานสำหรับการเริ่มต้นดำเนินการได้เริ่มต้นณศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและต่อมาในปีพุทธศักราช2565ได้ขยายไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน11แห่งซึ่งจากการดำเนินโครงการเพียง2ปีเศษได้เกิดผลงานที่งดงามเป็นรูปธรรมในหลายๆด้านเช่น 1. มูลนิธิเชฟแคร์เข้ามาจัดทำโครงการสารฝันปั้นเชฟและหางานในตำแหน่งเชฟหรือผู้ช่วยเชฟ 2. โรงเรียนวัดราชาธิวาสรับเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการฝึกทักษะมวยไทยที่ราชายิมจำนวน4รายเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและส่งเข้าแข่งขันตามรายการต่างๆ 3. เยาวชนได้รับการคัดเลือกให้เข้าฝึกงานในสถานประกอบการบริษัท GFP 2018จำกัดจำนวน2ราย 4. สโมสรน้องบัวพิชยะสโมสรฟุตบอลจากไทยลีกรับเด็กและเยาวชนจำนวน2รายเข้ารับการฝึกเพื่อต่อยอดอาชีพด้านกีฬามีเด็กต้นแบบที่ประกอบด้วย 1. นายอดิเทพเมืองเจริญหรือน้องกรีนเยาวชนจากสถานพินิจซึ่งปัจจุบันเป็นนักมวยเยาวชนและได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครไปแข่งขันระดับภูมิภาค 2. พลร่มหญิงกมลวรรณจันทรานุสรหรือน้องแมวเยาวชนจากศูนย์ฝึกซึ่งปัจจุบันเป็นพนักงานสายสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการสังกัดกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ 5. เครื่องการร้อยใจรักโครงการร้อยใจรักส่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2560เนื่องจากในขณะที่ทรงงานเป็นพนักงานอัยการคดียาเสพติดได้ว่าความในคดีเล่าตาแสงลี่และทรงเห็นว่าครอบครัวและญาติรวมทั้งหมู่บ้านในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของนายเล่าตาและที่สำคัญคือแทบทุกคนในหมู่บ้านประกอบอาชีพค้าขายยาเสพติดเป็นหลักและเมื่อนายเล่าตาถูกจับกุมดำเนินคดีจึงทำให้คนในหมู่บ้านไม่มีอาชีพที่สุจริตเพื่อดำรงชีวิตดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจึงน้อมนำแนวทางการพัฒนาทางเลือกที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้พระราชทานและทดลองดำเนินการจนสำเร็จณพื้นที่ดอยตุงมาประกาศกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่การพัชรสุธาขชานุรักษ์และ 2. โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีและต่อมาจัดตั้งเป็นมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และต่อมาจัดตั้งเป็นมูลนิธิรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์นอกจากการทรงงานต่างๆข้างต้นแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังแบ่งเวลามาฝึกฝนทางการกีฬาประเภทต่างๆเช่นการฝึกขี่ม้าการวิ่งการปั่นจักรยานการว่ายน้ำกระโดดร่มโดยทรงมีวินัยในการฝึกซ้อมกีฬาประเภทต่างๆตามห้วงเวลาเป็นประจำทุกวันจนกระทั่งทรงร่วมแข่งขันการวิ่งในประเภทต่างๆตั้งแต่มินิมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนและมาราธอนทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งยังทรงร่วมในการแข่งขันไตรกีฬาในหลายแมตช์การแข่งขันซึ่งในการเสด็จเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละครั้งแต่ละแมตช์ทรงวางตัวอย่างเรียบง่ายเสมือนเป็นนักกีฬาทั่วไปยังความชื่นชมแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมการแข่งขันในทุกรายการตลอดมาและสำหรับการกระโดดร่มที่นอกจากจะเป็นกีฬาที่ทรงฝึกฝนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดแต่เมื่อทรงมารับราชการทหารได้ทรงฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอลและการฝึกฮาโลและฮาโฮซึ่งเป็นยุทธวิธีของการแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังคงทรงงานเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกมากมายนานับประการเช่นเสด็จแทนพระองค์ในงานกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษและตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระประวัติการทรงงานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงงานอย่างทุ่มเทจริงจังและไม่รู้จักคำว่าเด็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกว่าจะเป็นคนที่สังคมอ่านหลงลืมอย่างเช่นผู้ต้องขังเจ้าหญิงนักกฎหมายเจ้าหญิงผู้ไม่รู้จักคำว่าพอในการทรงงานได้ทรงงานมาโดยตลอดเพื่อคนไทยทุกคน

0: ผ้าไหมผืนงามที่มีลวดลายวิจิตรบรรจงสวยงามจากการถักทอด้วยมือจนออกมาเป็นผ้าไหมทอยกเล็กลายแก้วพระทัยที่มีดีกรีได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันลายผ้าไหมในระดับประเทศและยังมีผ้าไหมผืนงามที่มีลวดลายสวยงามมากมูลค่าที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันระดับประเทศหลายปีติดต่อกันคือผลงานที่เกิดจากฝีมือของผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ที่ผ่านการฝึกอาชีพจากโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโครงงานทอผ้าของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ที่เริ่มตั้งแต่กระบวนการปั่นเส้นไหมและถักทอจนได้ผ้าไหมลวดลายวิจิตรสวยงามทุกขั้นตอนล้วนแล้วแต่ผลิตด้วยมือจึงได้ผลงานคุณภาพที่เปี่ยมไปด้วยความตั้งใจซึ่งโครงการกำลังใจได้ฝึกฝนผู้ต้องขังที่มีความสนใจจากไม่มีความรู้สู่การเป็นช่างทอที่มีความสามารถระดับประเทศ
1: จากที่ไม่เป็นอะไรเลยค่ะคำถามแรกก็คือแค่บอกกับตัวแค่ถามตัวเองว่าจะอยู่ยังไงในนี้ให้ดีค่ะพอมีโอกาสได้มาอยู่โรงงานทอผ้าแล้วก็ได้รับพระเมตตาจากพระองค์ท่านที่พระราชทานโครงการกำลังใจมาค่ะทำให้พวกเรามีโอกาสได้ฝึกวิชาชีพด้านงานทอผ้าค่ะเพื่อนๆหลายคนในที่นี้นะคะจากที่ไม่เป็นอะไรเลยทอผ้าจนเชี่ยวชาญค่ะชำนาญแล้วก็ได้รับรางวัลค่ะพวกเรามีอาชีพจากการขายผ้าค่ะเพื่อเลี้ยงดูตัวเองในนี้และบางคนส่งเงินกลับบ้านด้วยค่ะถ้าก็เป็นเพราะพระองค์ท่านก็บอกว่าตั้งใจฝึกวิชาชีพนะขาดอะไรบอกเราจะรีบหามาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วล่าสุดก็คือวันที่13ธันวาคม2564ค่ะท่านเสด็จมาที่เรือนจำชั่วคราวกลางเวียงเพื่อประทานความรู้เรื่องการออกแบบและการให้สีแล้วก็การทอผ้าโดยใช้สีธรรมชาติค่ะเพราะว่าคือท่านอยากให้เราทอสีธรรมชาติแล้วก็ใช้สีธรรมชาติค่ะ
0: ห้องเสื้อนารีเป็นอีกหนึ่งผลสำเร็จจากโครงการกำลังใจที่ตัดเย็บเสื้อผ้าที่มีความสวยงามประณีตตามแบบสมัยนิยมซึ่งมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ส่งให้คำแนะนำและเยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2551ถึง2564และได้พระราชทานแพทเทิร์นเสื้อผ้าและกระเป๋าเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ใช้เป็นแบบอย่างในการฝึกฝนและผลิตสินค้าออกจำหน่าย
2: ตอนแรกที่แม่เข้ามาเลยคือแม่ทำอะไรไม่เป็นเลยแต่ว่าพอมาที่นี่และได้มาอยู่หน่วยงานห้องเสื้อนารีแม่ก็มาฝึกทำแม่ก็ประทับใจในคำพูดของท่านคำหนึ่งที่ท่านพูดเอาไว้ว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรเราไม่จำเป็นต้องไปมองหาอะไรที่มันอยู่ไกลตัวให้เรามองสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวสิ่งที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะของทุกสิ่งทุกอย่างหรือแม้แต่ต้นไม้ใบหญ้าเราก็สามารถเอามาเป็นแบบหรือว่าเป็นแรงผลักดันในการที่เราจะทำงานอะไรสักชิ้นหนึ่งได้ไม่จำเป็นต้องมองอะไรไกลๆเลยพอหลังจากวันนั้นแม่ก็รู้สึกว่าแม่มีความมั่นใจมากขึ้นและแม่ก็กล้าที่จะคิดกล้าที่จะลงมือทำและก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วมาลงมือทำจนทุกวันนี้แม่ก็ทำได้และแม่ภูมิใจมากที่แม่ได้รับการสอนนี้จากท่าน
0: นอกจากฝึกอาชีพช่างทอและช่างตัดเย็บแล้วโครงการกำลังใจยังครอบคลุมถึงการฝึกอาชีพอื่นๆเช่นการนวดแผนไทยซึ่งทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ประกอบอาชีพที่เรือนจำชั่วคราวกลางเวียงเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้ต้องขังให้มีชีวิตที่ดีขึ้นจากหลังกำแพง
3: ตอนนี้หนูได้มีโอกาสออกมาฝึกงานที่เรือนจำชั่วคราวกลางเวียงเหมือนเป็นการฝึกอาชีพพนักงานบริการนวดทำให้หนูทรงเห็นคุณค่าในตัวเองซึ่งหนูมองว่าการที่หนูก้าวพลาดมาหนูยังมีคุณค่าในตัวเองพระองค์ยังคงเห็นคุณค่าในตัวหนูเองคนอื่นอาจจะตาหน้าว่าเนี่ยทำผิดนะติดคุกนะแต่ในทางกลับกันพระองค์กลับมองเห็นว่าถึงคุณจะเป็นผู้หญิงหลังกำแพงแต่คุณก็ยังมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์มีศักยภาพที่สามารถกลับไปประพฤติตนปฏิบัติเป็นคนดีของสังคมได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่หนูได้จากจุดนี้คือรอยยิ้มและความหวังความเมตตาของพระองค์ที่ประทานให้โอกาสที่หนูได้รับจากพระองค์จะยังคงสถิตอยู่ในใจหนูจะทำให้หนูออกไปประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและไม่หันมากระทำผิดซ้ำ
0: แม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจะสิ้นพระชนลงแล้วแต่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จะยังคงสืบสานพระปณิธานของพระองค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพและคืนความเป็นคนให้กับผู้ต้องขังที่มีชีวิตใหม่หลังกำแพง
4: มาผู้ต้องขังหญิงทุกคนในชั้นศาลหญิงเชียงใหม่ได้ปฏิบัติตามแบบของรูแล้วก็มีสิทธิเสรีภาพด้านสิทธิมนุษยชนเท่ากันทุกคนค่ะที่ชั้นศาลหญิงจะสืบสานต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการกำลังใจโครงการแม่แลกเด็กราชทานปันสุขนะคะเรื่องของการถักทอผ้านะคะและตลอดถึงการฝึกวิชาชีพด้านต่างๆจะน้อมนำคำสั่งสอนปฏิทานนะคะแล้วก็สิ่งที่พระองค์ท่านตั้งใจไว้ให้ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังได้รับสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกค่ะ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เล็งเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับผู้ต้องขังอย่างยั่งยืนผ่านการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังซึ่งไม่เพียงแต่สร้างรายได้ที่มั่นคงแต่ยังยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังให้ดีขึ้นและให้กำลังใจแปลเปลี่ยนความกลัวและความล้มเหลวในชีวิตก่อนเข้าสู่รั้วกำแพงให้กลายเป็นความหวังและรากฐานแห่งชีวิตที่มั่นคงกลับไปสู่สังคมและไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำ

ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุนทรีกับรายการแววหวานตำนานเพลงทาง NBT ภาคเหนือช่อง11ซึ่งรายการนี้ค่ะทาง NBT ภาคเหนือช่อง11ของเราได้ร่วมกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้มีการรวบรวมและคัดสรรบทเพลงอันไพเราะและทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงเวลานี้ค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะรายการแววหวานตำนานเพลงของเรามาในตอนร้อยเรียงสำเนียงรักค่ะและรายการแววหวานตำนานเพลงของเราในวันนี้ค่ะก็มาในคอนเซปต์สังคีตสัมพันธ์และดนตรีไทยประยุกต์โดยได้มีการผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและดนตรีสากลค่ะมาบรรเลงในทำนองดนตรีไทยเดิมนั่นเองค่ะจะมีความไพเราะขนาดไหนบทเพลงรักในวันนี้จะมีความอิ่มใจขนาดไหนตลอดทั้งรายการแน่นอนค่ะสำหรับบทเพลงรักในวันนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมค่ะไปรับชม3บทเพลงในช่วงแรกค่ะกับบทเพลงความรักเจ้าขาขับร้องโดยคุณนฤมลสมหวังค่ะบทเพลงช้อนนางบทเพลงนี้ค่ะใช้ทำนองไทยเดิมเป็นเพลงลมโชยขับร้องโดยคุณเจษดาพลอยมอนค่ะและบทเพลงสุดท้ายในช่วงแรกค่ะกับบทเพลงใต้แสงเทียนบทเพลงนี้ค่ะใช้ทำนองไทยเดิมเป็นบทเพลงลาวเสียงเทียนคุ้นหูแน่นอนค่ะบทเพลงนี้เป็นบทเพลงคู่ค่ะขับร้องโดยคุณธนพลศรีรัตน์และคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะจะมีความไพเราะขนาดไหนไปรับชมกันค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมกับ3บทเพลงในช่วงแรกที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมค่ะมีความไพเราะร้อยเรียงสำเนียงรักสมกับชื่อตอนเลยใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมคะช่วงต่อไปค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปรับชมบทเพลงคู่วันนี้เนี่ยพูดได้เลยว่าบทเพลงคู่เต็มอิ่มจุใจเยอะแน่นอนค่ะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปรับชม2บทเพลงคู่ในช่วงต่อไปค่ะกับบทเพลงพรพรหมบทเพลงนี้ค่ะใช้ทำนองไทยเดิมเป็นแขกมอญบางขุนพรหมขับร้องโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสารและคุณมฤทิดาบุญมงคลค่ะและบทเพลงต่อไปค่ะบทเพลงพายเรือพลอดรักบทเพลงนี้ค่ะใช้ทำนองไทยเดิมเป็นเขมรอมตึกขับร้องโดยคุณเจษดาพลอยมอญและคุณสุริพรกลางสะอาดค่ะจะมีความไพเราะขนาดไหนบทเพลงรัก2เพลงนี้จะมีความน่ารักขนาดไหนไปรับชมกันค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมกับ2บทเพลงในช่วงที่ผ่านมามีความไพเราะแล้วเต็มอิ่มกับความรักในบทเพลงเลยใช่ไหมล่ะคะแต่น่าเสียดายค่ะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้รายการแว่วหวานตำนานเพลงก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่เราจะฝากคุณผู้ชมทิ้งท้ายกันอีกหนึ่งบทเพลงค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นบทเพลงรักหรือเปล่าชื่อบทเพลงว่าจุดใต้ตำตอค่ะคุณผู้ชมเป็นบทเพลงน่ารักสนุกสนานแต่ถ้าเจอกับตัวเนี่ยอาจจะไม่สนุกก็ได้ค่ะกับบทเพลงจุดใต้ตำตอค่ะบทเพลงนี้ค่ะใช้ทำนองไทยเดิมเป็นบทเพลงลาวล่องน่านขับร้องโดยคุณวัชริตวัชรสริตคุณธนพลศรีรัตน์และคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์นั่นเองค่ะจะมีความเป็นคู่ขวัญคู่ขัดสนุกสนานขนาดไหนไปรับชมกันกับบทเพลงส่งท้ายค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับดิฉันวรลักษณ์ดวงทิพย์และรายการแว่วหวานตำนานเพลงสวัสดีค่ะ

0: ้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
2: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
3: ชอบผู้ชายที่ลุกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่ใครเก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
4: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
5: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
6: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด
7: NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด

0: ด่นคนเมืองแน่นอนปาร์คกะเฮา2พี่น้องเจ้าน้องอิ่มมีเฮายิ้มพริ้มหัวใจเจ้าก
1: ับข้าเจ้าอรแตแชร์ต่อเจ้า
0: วันนี้รวบรวมคลิปของคนเมืองนะเจ้าคุณผู้ชมบอกว่าจะเป็นเรื่องของการกินวัฒนธรรมประเพณีตีแอลร้านอาหารลำลำคุณผู้ชมรวบรวมมาไว้ในรายการนี้แล้วคุณผู้ชมที่ส่งเข้ามารอติดตามรับชมกันได้เลยนะเจ้า
1: เจ้าเรื่องราวม่วนๆคลิปม่วนๆวันนี้มีที่ไหนหน้าแอลพ่องมีของกินเขาว่าอย่างพ่อง
0: แม่น
1: มีกำเมืองว่าอย่างพ่องวันนี้ต้องติดตามกันตยนะเจ้าฝากติดตามรายการดีๆนะเจ้าจาก NBT เชียงใหม่กันตยเนาะแล้วก็ติดตามแฮมหนึ่งช่องทางนะเจ้าเพจ Facebook NBT ภาคเหนือนะเจ้า
0: แม่นเจ้าก็ว่ากดทีวีพอช่อง11ก็ได้คุณผู้ชมก็จะมาปักเขา2คนจะรายการตอนบ่ายเน
1: า
0: ะการหากินเข้าแล้วมาเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมเจ้าเตรียมต้องรอแมลงได้ละเพราะว่าวันนี้มีเมนูอาหารแนะนำตัวเออยากยากยากง่ายว่ากันไปรอติดตามกันได้นะเจ้าอาบอกว่าบะอู้พังพันเพลงคุณผู้ชมเจ้าไปพอคลิปแรกกันเลยวันนี้นอกจากคนเมืองจะมีเอกลักษณ์ความที่แบบจดจำได้อะในเรื่องของกำอู้กำจ่าแล้วคุณผู้ชมแถมหนึ่งอัตลักษณ์ที่เฮาไปนายก็ฮู้เลยว่าเป็นคนเมืองนี่เรื่องการทักทาย
1: ฮู้ได้จะได
0: ้เออฮู้ได้คุณผู้ชมวันนี้อัตลักษณ์การทักทายจะได้ไปติดตามในคลิปนี้กันเลยเจ้า
1: ไปพอเลยเจ้า
2: ที่เฮาจะปาไปพอคนเหนือเซฮายกันทุกคนดูว่าจะเหมือนที่เฮาอยากในคลิปก็และสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้คือเหตุการณ์จริงในชีวิตจริง
3: ท่านมาแล้วมาแล้วเนอะ
2: กำทักทายแรกถ้าเปิ้นหันเฮาขี่รถถีบจะอี้นะเดี๋ยวตักละ
3: ไปไหน
2: พอเด
3: ้อปุ่นบ้านปุ่นเราเห็นเออ
2: กำทักทายต่อไป
3: แกงยังเอ๊ะมุ่นแกงยัง
4: แกงอันอย่างก็
2: ลง
4: บอกก่อน
2: วะต้องลงบอก
4: เออมันน้อยมันน้อย
3: อ๋อมันน้อย
2: แต่ถ้าเราขี่รถผ่านกันไวๆเราต้องใช้คำว่าเอ้ออีกโวยดีแต่ถ้าได้เอ้ากับสักตื่นนี่นะมันต้องจอดรถอู้กันเนาะเดี๋ยวพอเตอร์เดี๋ยวพอเตอร์
3: เอ้าเจ้า
5: คอนโดไหน
3: ปัดเถอะก็ต้องมาหันมาหันมาหันเจ้ามาเลย
5: ไฟสูงแท้กะ
3: กะ
2: คำทักทายแมลงนี้คือไม่พ้นกลิ่นข้าวละกับไปตั้งได้ไปไหนนะไปไหน
3: แอลแลแลแลไปไหนเจ้าไปแอลมาล่ะ
2: นานๆ
3: ไปไหนเจ้
6: ามาซื้อกับข้าว
3: เลี้ยงโคตรเวลาได้พริกบ้านเฮาโคตรจะอบอุ่นยิ้มเพื่อการตักกันเนี่ยมันแบบเฮลโอเคใจชอบ
2: มาดูบรรยากาศบ้านเฮาโหจุ่มจื้น
6: มันมีรถแบบวิ่งโวยโวย
0: หันล่าชีวิตดีๆชีวิตที่อบอุ่นมาได้มีแค่ในเมืองคุณผู้ชมตามชนบทตามบ้านเฮาอย่างคุณผู้ชมพอรถทักทายกันติดกันเองหูจักกันหมดกูบ้านตักเอ้าไปไหนอันนี้หูเลยเจ้าว่าเป็นคนเมืองกินข้าวล่ะอันนี้หูเลยว่าก็คนเมืองเหมือนกันคุณผู้ชมเป็นชีวิตที่หันล่าสโลไลท์อ่ะคอยเนาะแค่ปิ๊กบ้านแล้วเดี๋ยวนะ
1: เจ้าบางเจอนี่นะเขาไปตักเปิ้ลเนี่ยนะมาต้องการคำตอบกับมีหรอ
0: ก
1: แต่ขอคือได้อู้
0: ถูกต้อง
1: ไปน้อยไปล่ะ
0: อย่าเดี๋ยวความเป็นคนเมือง
1: แม
0: ่เป็นคนเอง
1: แม่เจ้าเดี๋ยวคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาทุกท่านไปพอวีรกรรม
0: วีรกรรม
1: วีรกรรม
0: ของไผ่
1: นางงามคนเมือง
0: เฮ้อเป็นถึงนางงามมีสู่มีวีรกรรมอะไรยัง
1: แม่ลองไปพอกันเจ้า
7: ชอบไปจุเปิดนางงามนั่นบดายปัน
8: นั่นบดายปัน
7: เขาก็จะไปคนกรุงเทพมดก็จะม
8: ีภาษาเหนือหน่อยสิ
7: ใช่เวลาทุกคนไปเชียงใหม่นะทุกคนต้องสั่งมันจะเป็นอาหารเซตขันโตกมันก็จะมีไส้อั่วมีน้ำพริกหนุ่มมีน้ำพริกอ่องมีผักมีนั่นมีนี่แต่คนส่วนน้อยมากที่เขาจะไม่รู้ว่าเวลาการกินเซตขันโตกเนี่ยมันต้องกินกับแบบเมนูน้ำอะไรอะไรเงี้ยเราต้องกินเมนูน้ำบดายปัน
8: น้ำบดายปัน
7: น้ำบดายปันเนี่ยจะเป็นลูกมีลักษณะสีแบบว่าใสๆ
8: เป็นลูกดาย
7: ลูกดาย
8: มันคือบ
7: ดายมันเป็นลูกดายแล้วก็มันจะเป็นลักษณะสีใสๆไม่ค่อยมีความหวานเหมาะสำหรับคนที่แบบ ต้องการความสดชื่นเวลาเพราะฉะนั้นเมนูเนี้ยมันจะมีแค่คนพื้นที่เท่านั้นที่เขารู
9: ้
7: ก็เลยเอาเป็นทริคเวลาไปเชียงใหม่อยากให้รู้ว่าแบบเราเป็นคนพื้นที่นะต้องบอกว่าขอเซตขันโตก็นําบ่ได้ปันหวานน้อยเจ้าแบบนี
9: ้ครับผม
7: แล้วเพื่อนก็สั่งจริง
9: ๆสั่งแตกอ่ะแล้วอย่างใดก็ค่อย
7: ก็สั่งหันมาป้าหันหน้าพออีก
9: มึงโดนแล้วแหละ
7: นี่ก็ยืนใกล้หัวเอาแหละตอแหละเอาแหละตอแหละป้าก็บอกว่าเพื่อนแกล้ง
0: มันก็เป็นซีซั่นเหมือนกันเนาะนางงามก็มีเรื่องจะอี้เหมือนกันคุณผู้ชมเจ้าอ้าไผ่เคยแกล้งเพื่อนจะได้กันพองลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะแลกเปลี่ยนกันเนาะอันนี้น้ำบ่ได้ปานคุณผู้ชมมันบ่มีแท้นะเราไปสั่งร้านอื่นๆนี่คือป้นบ่มีเฮือนะเจ้าได้บ่กุยปิ๊กมาเนาะเน
10: า
0: ะ
10: เจ้าถ้าไปบางร้านก็ไม่กล้าก็ถ้าจะงงอยู
0: ่โดนเพื่อนแกล้งกว่าน้อยอ่ะเนาะแต่เวลาสอนเพื่อนน่ะสอนให้มันดีๆนะคุณผู้ชมเจ้าอันตรายขนาดนะกําบดิบดีจะไปเอามันอู้มาจากกันเนาะคุณผู้ชมอันนี้ยังดีหน่อยเป็นน้ำบะได้ปั่นนะเจ้าไผ่ที่ยังหมอฮู้ก็ลองไปสั่งพอ
10: เจ้าไม่กล้าจะงงอยู่เนอะ
0: ไม่กล้าจะงงนะกับคุยจดหัวนะไปพอเห็นคลิปคุณผู้ชมเจ้าคลิปคนบอกว่าไปวิเคราะห์หนังฉบับคนเมืองวิเคราะห์หนังฉบับคนเมืองนี่มันจะเป็นอะไร
10: เจ้า
0: คุณผู้ชมมันจะมีมิติแตกต่างจากคนทั่วไปคนภาคกลางภาคใต้อีสานจะได้ไปพอกันเลยเจ้า
10: เจ้า
11: ไอ้นิกกี้นะถ้าสมมติว่าเรื่องเนี้ยมีเซตติ้งหรือเกิดแถวๆบ้านโยนะมันผูกบ่เจ้านี่คือเตรียมตัวเลยถ้าบ่ค่ํามาขึ้นมาเออมาหาเพิ่นเป็นอื้อเป็นอื้อนี่นะผูกบ่เจ้าเตรียมตัวเลยไปตำหนักปะปูถึงว่าอย่าเตรียมไว้เลยชุดติ่มได้ใส่นะ1ชุดเอาไปสืบจ๊ะตา1ไปสืบจ๊ะตา2ไปถามเมียว่าเป็นบังหยังเป็นไปถามเป็นจะจะเป็นอะหยัง3สู่ผีลงผีเข้าแน่นอนได้สู่ผีลงได้ถามแน่นอนว่าใครกินหยังอะไรทําไมเตรียมไว้เลยหัวหมูหัวไก่ข้าวปั้นกล้วยหน่อยตียาคืนเตรียมไว้เลยและ4คือพาจานหนูได้พาจานแน่นอนได้พาจานกับบ่แบนั่นน่ะเตรียมตัวเลยดีนะคะมีมาเกิดแถวบ้านนี่โอนะอันนี้นี่กี่บ่เดี๋ยวนี่คือได้ฮดน้ํามนต์แล้วตาลสตรวงแล้วตึงว่าผีเข้าแน่นอนอย่าบ่มีวันได้มาเคี้ยวไผ่นะคะจะอึกจะอึกเมื่อคืนนี่ไปเลยไปปะปูจบเรื่องนี้สามารถจบภายใน15นาทีได
0: ้แต่คุณผู้ชมมันเป็นความเชื่อแต่ว่าหนังเรื่อง Obsession อันเนี้ยมันเป็นหนังฝรั่งที่เพื่อนตีแพ้เรื่องคนฝรั่งถ้าผีเข้าจะเป็นจะได
10: ้
0: ก็เป็นหนังเนาะคุณผู้ชมซึ่งถ้าเป็นคนเมียงเฮามาพอแล้วเฮาเจออาการซะอย่าง
10: เจ้า
0: พวกพวกมาเจ้าถามเมื่อได้เลยเจ้า
10: แน่นอน
0: พดตำนักปะปูแน่นอนเจ้าเนาะคุณผู้ชมมันต้องสงสัยเนาะอันนี้เป็นหนังเกี่ยวกับความสยองขวัญหน่อยใครถ้าพอไปพอได้เขาวิเคราะห์ก็จะเป็นแนวเนี่ยคุณผู้ชมเนาะปู่ถามเหมือเจ้า
10: แม่เจ้าไปกันเห็นเรื่องหนึ่งเจ้าคุณผู้ชมเจ้าอันนี้ปั้นบอกว่ากำเมืองวัลกรรมเราไปฟังกันว่าเปิดจะอู้ว่าจะใดระหว
0: ่
10: างบ่าวแป้นะ
0: อ๋อเป็นหนุ่มแป้กะ
10: กับสาวขอนแก่นเจ้า
0: ไม่ธรรมดาไปพอเจ้า
10: จัง
12: ว่าม
13: ันต้องเป็นอินเนอร์ชมสิไม่ใช่อินเนอร์กระแทกกันที่พูดก็คือกำลังชมแบบนี้นะคร
12: ับพี่ครับสอนภาษาเหนือวัลกรรมหน่อยครับ
13: งามแต่งงาม
12: อะไรนะ
13: งามแต่งามว่าง
12: ามแต่งามวะว่าถูกใช่ป่ะพูดถูกใช่ป่ะ
13: มันมีอย่างเดียวไปอีสานดิเรากำลังจะไปเหนือง
12: ามแต่งาม
13: ว่า
12: ว่าง ามแต่งามว่าแปลว่า
13: สวยมากๆอะไรประมาณนั้น
12: สวยมากๆแล้วมันมี
13: งามมันสวยจริงๆนะอะไร
12: แล้วมันมีงามแต่งามว่าไหม
13: ก็ที่พูดก็คือกำลังชมแบบนี้นะครับ
12: งามแต่งามหวานะคะภาษาเหนือวรรณกรรมวันนี
13: ้เมื่อกี้ยังพูดถูกเลยพูดผิดเลย
12: งามแต่งาม
13: ว่า
12: ว่าเพราะว่าเดี๋ยวเรากำลังจะไปงาน Beauty Talk ที่เชียงใหม่กันเราเลยต้องฝึกพูดภาษาเหนือไว้ก่อนงามแต่งามว่า
13: เฮ้ย
12: งามแต่งามว่า
13: ใช่ได้ใช่ได
12: ้อินเนอร์ได้ปะ
13: มันต้องเป็นอินเนอร์ชมสิไม่ใช่อินเนอร์กระแทกกัน
12: งามแต่งามว่าผิดปะ
13: โอเคเขาใกล้เชียงใหม่ละ
0: อู้ได้ละเดี๋ยวสำเนียงคุณผู้ชมเจ้าพอแฟนเปิ้นจีบหัวกันพอแล้วยังมาคอยนะคุณผู้ชมเจ้า
10: เข้ามา
0: ตามันแต่ยันหน้าซ้ายอันนี้เป็นคุณกวางเดอะเฟซเนาะเปิ้นเป็นสาวขอนแก่นคุณผู้ชมเจ้าเปิ้นได้แฟนเป็นหนุ่มแป้เออน่ารักน่าชังขนาดเลยคลิปจะแยกก็สามารถส่งกันเข้ามาได้มาแลกเปลี่ยนกรรมภาษากันคุณผู้ชมว่าบ้านตั๋วห้องอันนี้ว่าจะได้บ้านเปิ้นอันนี้ห้องว่าจะได
10: ้
0: เป็นการเฮียนฮู้เนาะอย่างเปิ้นจะมาเชียงใหม่เปิ้นก็เฮียนฮู้กรรมอู้ดีๆไว้ก่อนอย่าเอามาอู้มาจากคนในพื้นที่ ี่อีกก็ดีเหมือนกันคุณผู้ชมเจ้าอย่างพอจะไปตัดไหนก็ต้องเรียนรู้ในพื้นที่นั้นไว้เหมือนกันรวมไปถึงภาษาวัฒนธรรมอาหารการกินแนะนำกันได้คุณผู้ชม
10: แม่นแล้วเจ้านอกจากนั้นแล้วนะเจ้าในพื้นที่ภาคเหนือบ้านเฮายังมีสำเนียงเรื่องของการอู้การจายังแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่อาจจะเหมือนกันแต่

0: ็จะมีสำเนียงที่ใกล้เคียงกันนะเจ้าจนๆกันมาเฮียนฮู้กันได้กับรายการของเฮาเช่นเดียวกันคลิปเด่นคนเมืองนะเจ้า
1: แน่นอนเจ้าคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เฮายั้งกับสกรรมเจ้าช่วงหน้าเฮามาติดตามเมนูเด็ดๆว่ามีวิธีเนี่ยจะได้กันพ้องอ่ะเดี๋ยวพักกับสกรรมเจ้า
0: เจ้า
2: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่ามี
3: สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาธ
4: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
3: โหเสียงไผ่ที่ไหนอู้นี
5: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
3: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเอาออกเดินทางกันเตอะ
5: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
3: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
5: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: ล้านนาเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ในอ้อมกอดของขุนเขาจากยอดดอยสูงเสียดฟ้าสู่กลางใจเมืองที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวาสัมผัสกับวัฒนธรรมหลากหลายชาติพันธุ์สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตื่นตาตื่นใจกับงานเทศกาลและงานประเพณีเมืองเหนือลิ้มรสอาหารท้องถิ่นพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่นและปลอดภัยให้เต็มไปด้วยความสุขและความประทับใจเมื่อได้มาเยือน
3: Amazing Thailand
2: ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยกรมประชาสัมพันธ์และ

0: ในช่วงที่2เจ้าเข้าสู่ในช่วงที่2นะเจ้ากับรายการคลิปเด่นคนเมืองยังอยู่เป็นคู่เป็นกิมกันอยู่เจ้าน้องอุ้มอิ
1: มอย่างมายาละเสียอันนี้ใครรับละกะเดิน
0: เกินอู้2รอบ
1: เนาะบูสบูสจีกันต่อคุณผู้ชมเจ้าอะแมลงนี่ไผ่กึดเมนูอย่างมาออกบอกรายการคลิปเด่นคนเมืองเพราะว่าจะมีเมนูมายั่วน้ำลายยั่วความหิวขึ้นติดตามกันคุณผู้ชมอย่างในคลิปนี้แน่นอนว่าคนเมียงเฮาชอบปลูกผักปลูกไม้ไว้ละไว้หลังบ้านข้างบ้าน

0: โอ้ย
1: กันเลยกำจงลงตรงไปเลยเจ้าส่วนแม่เราเอาข้าวมาซ่อมพอที่หวานไปหนึ่งกำมือปลายบะป๊อไปเด็ดหยอดบะน้ำแก้วปืนมะแหมพออุ้ยไหลหัวจะแยกแกงแค้ไปเด็ดใบพริกมะฮึ่มไปมือได้เจ้าถั่วฝักยาวหลังบ้านก็ออกงามมากเดี๋ยวเราจะไปใส่แกงแค้กันแม่ซื้อขาหมูป้ายเหลืองมาตะวันวันนี้ก็เลยได้เป็นเมนูแกงแค้ขาหมูเลยเจ้าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ฉันชอบกินมากเพราะว่ามันได้กลิ่นผักนักและก็หลากหลายจะเน้นใส่ผักมากกว่าเนื้อสัตว์ใส่ผักอันหยังก็ได้ตามฤดูกาลเลยผัดน้ำพริกกับเนื้อสัตว์ให้หอมจากนั้นรอน้ำเดือดก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยจะเป็นบะทั่วบะเขือหน่อไม้พะละชะอมพะละชะอมคืออย่างผักโค้งผักแค้ใบพริกดอกกงดอกแก้ก็ใส่ไปได้หมดเลยเจ้าจะฟิวคล้ายๆกับแกงออมของตังอีสานนะเจ้าแต่สูตรของแม่เฮาจะบะใส่ห้ารอผักทุกอย่างมันป่วยก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วค่ะแกงแค้ใส่ขาหมูในช่วงหน้าฝนมันตึงฟินขนาดแต้หมูกับป่วยผักกับป่วยเดี๋ยวเฮาขอไปกินข้าวก่อนเด
2: ้อก็แกงแค้ผักแกงแค้ไม้ไปเลยใส่ขาหมูแค่น้อยเน
3: า
2: ะคุณผู้ชม
3: หมอ
2: ถ้าเกิดจะเมาะกว่าห้ามคือต้องใส่น้ำชาลังๆหน่อย
3: เออมากมาก
2: สดน้ำส้มนะคุณผู้ชม
3: งามสิกันนึกว่าหมอมากกว่ากินแค่
2: ไอเลิฟโซเดียมเออเวลาไปหาหมอต้องยั้งล่ะหมอเจ้า
3: หมอจะถาม
2: ดู
3: เอ็นดูล้ามเอ็นดูล้ามเดี๋ยวคลิปต่อไปนะเจ้าคุณผู้ชมเราจะปาทุกท่านไปกินเมนูตำกันห้อง
2: เมนูตำ
3: แม่แม
2: ่ตำมันยังแซ่บกะ
3: ตำบะต้องใส่น้ำปู
2: ทอดทอดน้ำลายปูมาเดี๋ยวนี้น้ำลายปูจัดจานเลยเดี๋ยวนี้ข้างๆนะคุณผู้ชมจะน่ากินมากใดฮะคุณผู้ชมไปพอเลยเจ
3: ้า
4: อาเรื่องทำลายกุ้งแฮมละตำมาต้องใส่น้ำปูเมนูล่างต้องสูตรไผ่สูตรมันเนาะหน้ามาดำมันตึงมาดัวแต่ละปีหนึ่งกว่าจะได้กินมาต้องเนาะยิ่งมาต้องสำลีในยางเขียมอันดับแรกกับมาต้องมาตุ๊บตุ๊บเห็นน้อยแล้วก็ปอกเปลือกออกหนาๆเลยครับมันจะได้บ่ฟาดแล้วก็เอามาแจ่น้ำเกลือไว้จะได้บ่ดำครับที่นี่ก็มาตำพริกแห้งกับกระเทียมพริกแห้งสัก 3-5 เม็ดกำลังดีครับแล้วก็มาตำถั่วดินคั่วก็เอาสักปากหนึ่งกับหม้อละครับแล้วก็ใส่น้ำตาลผงนัวแล้วก็น้ำปูมีนักใส่นักมีน้อยใส่น้อยเด้อของผมใส่นักได้เพราะว่าญาติเองจะบ่ค่อยเก้มครับต่อมาก็ใส่น้ำปลาห้าลงไปสัก2ปากครับที่นี่ก็มาสวกๆกันเข้ากันเลยแล้วก็ยอดน้ำปลาลงไปหน่อยหนึ่งกะปิกึ่งจนโตน้ำเปล่าสักปากหนึ่งน้ำตาลปี๊บหนึ่งจนโตกึ่งแล้วก็สวกๆเลยครับส่วนพริกแดงเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าใส่ก็ตำหมองมันแตกกับปลาจะได้หอมๆครับที่นี่ก็มาซับมาตองใส่ลงไปแล้วก็บีบๆหน่อยหนึ่งจะได้ตำง่ายๆครับสูตรนี่จะเป็นมาตองสามแกนเนอร์แต่โคกเขาจะน้อยไปหน่อยเวลาสวกๆก็จะล้นไปหน่อยครับแล้วก็ใส่กุ้งแห้งลงไปปิดท้ายพักปอมเปอร์ตะอีกับเซตแล้วตำมาต้องใส่น้ำปูน้ำบะดำมันตึงเหมือนนัวเนาะน้ำปูยิ่งนักยิ่งเหมาะครับพร้อมแล้วก็ใส่ทานเลยครับกินกับใบชะพลูนี่ยังเหมาะเลยนะปีได้กินเตือนเนยใส่น้ำปูตัวมันตึงหอมนัวน้ำปูขนาดครับปีนี้พยังไม่ได้กินเตือนก็ขยายเนอะน้ำลายปูแล้วก็เห็บข้าวกาดครับดูมาต้องมันหมดเร็วผ่านไปบักกี่เดือนก็หมดลิ่งแล้วจะได้กอดป้ากันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ
2: ตำอย่างเมืองๆมันต้องจะอีน้ำคุ้นๆดำๆจะอีคุณผู้ชมมันต้องใส่น้ำปู
3: น้ำลายปอย้อยปูปูจน
2: อันนี้ก็ถือว่าเป็นแฮมเมนูหนึ่งนะที่ตอบโจทย์คนที่แบบเวลาขยะให้สดชื่นเวลาเริ่มให้เหงาลับอะไรกินได้คุณผู้ชมตื่นแน่นอนเจ้า
3: แม่นเจ้า
2: คุณผู้ชมไปพอแฮมคลิปหนึ่งคลิปนี้ก็เหมือนกันเจ้าเป็นเมนูตำยกระดับความแซ่บขึ้นมาหน่อยพาไปพอบรรยากาศก่อนที่จะมาตำเมนูนี้คุณผู้ชมได้พอกันเจ้ากับน้องโบโตเต็มวัยไปพอเลยเจ้าม
5: ันงมสดๆจากเจ้าเจ้าบอยพี่น้องเหยตำใส่กะปิใส่ห้ามกินกลางตรงไปเลยบ้านๆส่วนนี้ไปตรงนอกจากเข้าโปงไม้มีเก้ามันงมเก้าเนี่ยดกขนาดสะดุดตาเนาะสุภาจะเช่ามันฮักมาตึงกิ่ง
6: ไอ้น้อยดูมน้องคอยเนาะ
5: ตั้งใจเจ้าสัก3ตีแกนเนี่ยเจ้าแต่มันติดมือมาตึงกิ่งเนี่ยได้ๆเนาะมันจะส้มหมอกไดได้มันงมมา3หมอกจักเจ้าสวยหน้าก่อนเจ้าม
6: ันงมสดๆเจ้า
5: ตำมันงมขึ้นเรียกเลยเจ้าก็นั่นใส่หอมเตี้ยมใส่พริกแห้งเจ้าหงนัวใส่ไปเลยสักกำกำลังกึดได้เจ้าเงาขนาดนั้นก็ว่ามันเป็นอย่างขี้ใส่ตาจริงๆแล้วมันควรจะตัดมันงมออกก่อนก็ตำเคียงนะเจ้าแล้วก็เอามาสูนกันที่หลังกะปิน้ำตาลปี๊บใส่ตัวลงไปเดี๋ยวนี่ก็จิ้มละเจ้าปลาน้ำลายโป้น้ำลายโป้บอกหัวเวลามาเจ้าตะกี้ต่อตีน้องแง่บอกวิธีเราเล่นกำกับมาจับพอดีนั่งกินเลยแต่บอกเป็นยังพักกับอีปอเป็นคนไปแก้ลวกคือเวลากินตำจะอีปอยพี่น้องกับพักอันยังกันพองเจ้าวันนี้สองคนปลูกเฮามีพักละพักตางพักใส่ยาอีแม่อยู่บ้านเจ้าเนี่ยกำก
6: กินพุ่นเนาะแม่ว่าส้มเคี้ยวๆกินบ่ได้แซ่บจนป้อจะให้ไปแล้วเจ้าไปกินอย่างอื่นต่อดีกว่า
2: อุ๊ยอันเนี้ยอยู่ง่ายกินง่ายคุณผู้ชมบรรยากาศก็ดีพระอาทิตย์กำลังตกดินมาต่ำแซ่บๆกินจะอันจะอี้ก็คือเหมาะเลยคุณผู้ชมเจ้าคลิปจะอยากส่งกับเข้ามาได้เลยคุณผู้ชมเนาะมันเห็นวิถีชีวิตเห็นบรรยากาศเห็นเมนูแบบเมืองๆที่คนเมืองเฮาเนี่ยทำได้ง่ายแล้วก็เอามานำเสนอจะอี้นะแน่นอนว่ามีคนอยากทำตามแน่นอนคุณผู้ชมเจ้า
3: แม่นเจ้าแฮมนึ่งเรื่องที่อยากจะให้ทุกท่านไปติดตามกันนะเจ้านั่นก็คือเรื่องของเมนู

0: หมูขวดดีกว่า
1: หมูขวด
0: เหมือนก็
1: หมูขวด
0: เหมือนล่าหมูขวดเนี่ย
1: เคยหันหมูขวดมันเป็นจะได้อ่ะ
0: น
1: ั
0: ่นแหละค่ะ
1: คุณผู้ชมน่าสนใจอ่ะไปพอแล้วเจ้า
2: หมูขวดครับหมูขวดบ่ใช่แกงเครื่องแกงกระด้างครับเน้อนี่นะย้ำกับมาเป็นมาพิษมาเถียงกับแห่งบ้านข้ามห้องแกงกระด้างอีบ่ใจผมถึงจะห้องหมูขวดเนี่ยใครอยากหูก็แย่แด้เนาะไปผมไปไปแย่ให้กัน
3: มันขวดอีใส่ลักๆนี่ก็จะมีพวกผงพะโล่นะขัวพะโล่นะพวกไม้พวกเมื่อยนะแล้วก็เฮาจะลวดผงลวดไปหั่นเลยก็จะใส่ผงพะโล่อูมามิตะเอียเนาะกันว่าเฮาต้มตุ๋นหูหมูแข้งหมูเรียบร้อยมันก็นี่น้ํานี่จะไปขว้างครับเอามากองเนาะกองเอาเศษอย่างออกเนาะเฮาจะใจน้ํามันอยู่อันส่วนไหนก็ที่เฮาจะใจส่วนมากก็จะเป็นหูหมูหัวหมูเนาะขนองหมูมื้อนี้ที่มันมีหยังเจลาตินคาราเจนอันนั้นที่เพิ่นว่านั่นนะแล้วก็เฮาก็จะมาซับมากกมาซอยให้มันเป็นก้อมน้อยๆให้น้อยเนาะครับนั้นเฮาจะเอาหูหมูนะมาคลุกกับอย่างผักป้อมผักจีเนาะแล้วก็น้ําซุปให้สักปากเนาะครับเนาะแล้วก็นี่ที่ผมบอกว่ามันเป็นหมูขวดเฮาจะเอาขวดน้ําขวดหยังก็ได้ให้ปาดเปียงแฮะเนาะบ่เลยครับบ่เลยบ่ต้องเถียงผมนึกจะใส่ขวดไปจะใส่ถ้วยใส่หยังจ้างเด้อครับผมถึงจะใส่ขวดแล้วก็กํานี่นะเฮาก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นเนาะจ่องฟิตจ่องธรรมดาก็ได้เนาะเอาพลาสติกเอาหยังปิดปากขวดไว้แฮะแล้วก็อันนี้เป็นแหล่งความหวานนะว่าเหมาะกับแล้วหยิบมาให้สักขวดเนาะก็ถ้าไผบ่อยากรอข้ามวันข้ามคืนก็แช่จ่องฟิตเนาะสัก 3-4 ชั่วโมงก็ได้กินละแต่มันจะบ่เน็ดนี่ก็ว่ามันต้องแช่ข้ามคืนน่ะของเจนี่เนี่ยครับพอกาหน้าตามันจะประมาณเนี้ยครับเนาะห้ามเถียงครับห้ามเถียงนั่งลงเลยถอนคําพูดโดยที่บ่ใจแกงกระด้างครับเนาะนี่มันหมูขวดถ้าคิดว่าอันนี้เป็นกับแก้มนะถูกแล้วครับเนาะพกพาสะดวกบ่เหมือนใส่ถ้วยใส่หยังนะเนาะพกพาร
1: สชาติมันจะเป็นจะได้ฮะมันก็ยังแกงกระด้างเลยเน
0: า
1: ะ
0: คล้าย
1: ๆคล้ายๆเลยอันนี้
0: มีความวุ้นมีความเจลาตินมีความหมู
1: เด้งดึงเด้งดึงเนาะมันกินวุ้นน่ะคุณผู้ชมน่ากินขนาดเลยคุณผู้ชมเจ้าอันนี้ก็สามารถทํามาสร้างรายได้ได้เหมือนกันเอาไปขายกาดก็คือซื้อแล้วก็พกกินเลยอย่างสะดวก
0: เข้าท่าก
1: ับเกมก็ได
0: ้แม่เจ้า
1: เหมาะขนาดอ่ะคุณผู้ชมเจ้าหมดละค่ะเมนูในวันนี้อ๋อ
0: เจ้า
1: อ่ะคุณผู้ชมไปว่าสกิลการเป็นคนเมืองกันต่อได้เลยเจ้าในช่วงของคนเมืองแต่

0: คนเมืองแต้กอในวันนี้ขอเสนอคำว่า
1: ตัดนี่เจ้า
0: ตัดนี่ตัดทัน
1: แ
0: ปลว่าตรงนี้ตรงนั้น
1: ทางนี้ทางนั้น
0: ได้เหมือนกันคุณผู้ชมเจ้าแต่เขาจะฮ้องแบบเป็นตัดทันก็คือตรงนั้นคนเมืองจะฮ้องกับจะอีคุณผู้ชมเจ้าใครมีกำเมืองยากๆกำเมืองที่บักไคลำได้ยินละเป็นกำบักเก่าอย่าเนาะเอามาส่งต่อแชร์กันเข้ามาได้คุณผู้ชมเจ้าเขาก็จะเอามาออกรายการคลิปเด่นคนเมืองกันจะเป็นการสืบสารกำอู้กำจ่าของคนเมืองมาเพิ่งหายไปเพื่อลูกหลานได้มาฟังแล้วรู้ว่ากำเมืองมีกำนี่ตัวนะเนาะก็เป็นการส่งเสริมละออนเพื่อกล้าแสดงออกและตัวเก่าตัวส่งคลิปเข้ามาได้ผ่านเพจ Facebook NBT ภาคเหนือเจ้า
1: และนอกจากนั้นแล้วนะเจ้าคุณผู้ชมเจ้ายังมีกำบักเก่าเนาะกำเมืองโบราณเนี่ยถ้าว่าอยากจะแนะนำเนาะพิธีกรกันนะเจ้าหรือว่าอยากจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชมท่านอื่นได้ห้ามหูตัวก็สามารถส่งเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะเจ้า
0: ในกลุ่มกำเมืองอุ้มมวลนะเจ้าเสียดายขนาดเลยวันนี้เวลาเสี่ยงแล้วคุณผู้ชมเจ้าแต่ยังมียังมีรายการในวันต่อไปเพื่อติดตามกันด้วยนะเจ้าจะไปดีลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาเป็นกำลังใจให้พี่กร2คนด้วยนะเจ้าสำหรับวันนี้น้องอุ้มพี่มีหอยยิ้มพิมพ์หัวใจเจ้าก
1: ับข้าเจ้าอารตาแชร์ต่อเจ้า
0: ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า

ากกระบวนการนี้นะครับผ่านไป2มิติแล้วนะครับป้องกันแล้วก็บำบัดฟื้นฟูนะครับอีก1มิติที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการปราบปรามไปติดตามครับ

0: ท่านได้มีความมั่นใจว่าผมพร้อมในการสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดจะได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไป
1: ส่วนมาตรการเร่งด่วนที่เราดำเนินการก็คือการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดนะครับทั้งระบบต้องขยายผลถึงผู้มีอิทธิพลในทุนบนการฟอกเงินที่อยู่เบื้องหลังพร้อมทั้งเร่งยึดทรัพย์อายัดทรัพย์จากกลไกเครือข่ายยาเสพติดเพื่อทำลายฐานทุนของขบวนการเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นะครับก็ยังใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนติดตามเพื่อยกระดับการป้องกันและลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและพื้นที่เสี่ยง
2: แนวความคิดที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการปราบปรามเนี่ยครับยาเสพติดมาจากชายแดนมาจากชายแดนแล้วก็เมื่อหลุดรอดมาก็จะเกิดการพักยาแล้วก็ลำเลียงยาไปตามถนนหนทางหรือวิธีการพัสดุหรือลักลอบในสินค้าการเกษตรที่ผมบอกเมื่อสักครู่แล้วก็นำมาสู่ทางปริมณฑลแล้วก็พักยาแล้วก็กระจายยาบางประเภทยาเสพติดก็ส่งลงทางภาคใต้เพื่อส่งลักลอบส่งออกทางต่างประเทศอันนี้คือพฤติการที่เกิดขึ้นนะครับจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ลักลอบกันแบบนี้นะครับทำให้ผลการจับกุมเหล่านี้จากแนวคิดที่เรากำหนดเป็นซีนาริโอว่าการที่ยาติดเข้ามาแล้วมาถึงชุมชนตำบลหมู่บ้านแล้วมีผู้เสพเนี่ยเรามองผู้เสพเป็นผู้ป่วยแต่ทำไมยังมียาให้ผู้เสพเสพผมจึงเริ่มการปฏิบัติการยุทธการปราบผู้ค้ามาจนถึงบัดนี้โดยปัจจุบันก็มีพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบยาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้รับความสำเร็จนะครับว่าผู้ค้าไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้นะฮะแต่ยังไงก็ตามครับเรายังคงต้องเดินหน้าปฏิบัติต่อไป

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล

0: เอาแล้วก็คนพร้อมแล้วแม่นก่อ
1: พร้อมแล้วเจ้า
0: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาเฮ้ยกดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
2: บ้ากด
0: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
1: บ้า
0: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
1: ต้องดูบัญชีติโอนว่าติดแบ็กลิสต์หรือเปล่า
3: บ่โอนไว้บ่หน้าใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
0: เก่งขนาดเลยเจ้าปุ๊ป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บพอเฮ้ออ
4: าเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

ื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยรายการ NBT Today วันนี้พาทุกคนมากันที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะจะชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับสมาคมผู้สูงอายุหล่มเก่าสมาคมแห่งนี้เขาทำให้ผู้สูงวัยในพื้นที่สุขภาพดีและมีความสุขเคล็ดลับของเขาจะมีอะไรบ้างติดตามได้กับรายการของเราวันนี้ค่ะ

0: ู้ชมคะในช่วงแรกของรายการนะคะจะชวนคุณผู้ชมทุกคนคะมาทำความรู้จักกับสมาคมผู้สูงอายุหล่มเก่ากันนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในช่วงแรกของรายการนะคะอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วค่ะนั่นคือคุณแม่ทิพย์นายกสมาคมผู้สูงอายุหล่มเก่าสวัสดีค่ะแม่ทิพย์
1: ค่ะ
0: จริงๆต้องเรียกพี่แต่ขออนุญาตเรียกคุณแม่วันนี้
1: เรียกแม่ดีกว่าน
0: ะคะก่อนอื่นเลยค่ะแม่ทิพย์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม่ทิพย์เล่าคุณผู้ชมฟังก่อนนะคะว่าสมาคมผู้สูงอายุหล่มเก่าของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะแม่ทิพย์
1: ค่ะคือตอนแรกนะคะการก่อตั้งของเรานะคะคือได้รับความร่วมมือจากข้าราชการบำนาญ นะคะแล้วก็ประชาชนแล้วก็ในรัฐงานรัฐแล้วก็ภาครัฐและภาคเอกชนภาคประชาชนค่ะที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน ให้มีชมรมหรือสมาคมผู้สูงอายุของเราในวันนี้ค่ะ
0: ค่ะก่อตั้งมาประมาณกี่ปีแล้วคะแม่ทิพย
1: ์สมาคมเราเพิ่งเปลี่ยนจากสมาคม นะคะมาเพิ่งได้ประมาณเดือนที่แล้ว
0: ค่ะแล้วการทำงานของเรานะคะกลุ่มผู้สูงอายุของเราเนี่ยจะสังเกตเห็นนะคะว่ามี2กลุ่มด้วยกันนะคะทำงานเชื่อมโยงกันยังไงบ้าง
1: คือของชมรมเราจะมี2ชมรมใช่ไหมเชื่อมโยงกันคือชมรมอังกะลุงก็จะวิธีการคือเราจะนำสมาชิกภายในชุมชนภายในหมู่บ้านของเราที่มีความพร้อมแล้วก็มีเราจะมีกิจกรรมที่ดีๆที่จะป้อนให้ทั้ง2ชมรมค่ะส่วนชมรมฝึกสมองนะคะก็จะเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชหล่มเก่านะคะที่เรามาเปิดเครือข่ายที่นี่นะคะก็ทำให้สองชมรมเราได้มีความรักความสามัคคีมีความผูกพันกันแล้วก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันค่ะ
0: ค่ะ
1: สิ่งสำคัญนี้ค่ะ
0: ใช่นะคะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะนั่นคือรองรับสังคมสูงวัยในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าของเรานั่นเอง
1: คือเราจะมีชมรมผู้สูงอายุหรือชมรมสมาคมผู้สูงอายุล่ะค่ะเราจะมีการครบทุกมิติเลยค่ะคือมิติด้านเศรษฐกิจนะคะด้านสุขภาพแล้วก็ส่งเสริมด้านสุขลักษณะของเราค่ะ
0: คือการยังไงบ้าง
1: คือเสร็จด้านเศรษฐกิจเราก็มีการสนับสนุนกลุ่มทอผ้าซึ่งกลุ่มทอผ้าของเรานะคะก็จะได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็จะมีอาหารแปรรูปค่ะอาหารแปรรูปก็จะมีพวกมะขามพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีจัดจําหน่ายแล้วในที่นี้ค่ะคือรองอุปนายกของเราก็เป็นมีโรงงานแล้วก็เป็นผู้จัดการโรงอาหารแปรรูปคือมะขามแปรรูปค่ะ
0: ค่ะทั้ง5มิติ
1: ค่ะ
0: ครบจบในกลุ่มของเราเลย
1: ครบค่ะครบหมดค่ะ
0: แล้วก็จากการดําเนินงานนะคะจากการทํากิจกรรมต่างๆภายในกลุ่มของเราเนี่ยค่ะสร้างความสุขให้กับผู้สูงวัยแล้วก็ทําให้ผู้สูงวัยในพื้นที่ของเราเนี่ยได้เห็นคุณค่าในตัวเองยังไงบ้าง
1: ใช่ค่ะคือเราก็จะชักชวนให้มาเล่นให้ทํากิจกรรม กิจกรรมของเราแล้วก็ร่วมงานต่างๆเช่นชมรมอังกะลุงของเราก็จะไปร่วมออกงานพิธีมงคล แล้วก็งานศพงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปตามนั้นอย่างพิธีที่ผ่านมาวันอัฐมีบูชาที่วัดทุ่งธงชัยเราก็นำอังกะลุงของเราไปร่วมแสดงค่ะ
0: ค่ะแล้วกิจกรรมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเราดึงเอาศักยภาพของผู้สูงวัยแต่ละคนเนี่ยเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินการในกลุ่มของเรายังไงบ้างคะพี่ทิพย
1: ์กิจกรรมต่างๆนะคะเราก็เห็นความสามารถของแต่ละท่านอย่างในที่เนี้ยก็มีครูฝึกนะคะ
0: คือ
1: ความสามารถของครูฝึกท่านก็เป็นด้านมีหน้าที่ฝึกสอนอย่างเดียวแล้วความสามารถของสมาชิกอังกะลุงเราก็สุดยอดเพราะที่มานะคะดูหน้าตาสิคะใครจะบอกว่าอัพ60ขึ้นคะ
0: ไม่เชื่อเลยเพราะว่ายังสาวยังสวยยังหล่อทุกคนเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะเราก็จะมีสตาฟที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินนี้ก็เรียกสตาฟนะคะคือจะเป็นผู้ฝึกสอนก็จะมีคุณครูที่ให้การฝึกสอนแล้วก็จะมีสมาชิกในนี้ที่เป็นผู้นำด้วยค่ะ
0: นะคะแล้วกิจกรรมของกลุ่มเราเนี่ยค่ะสร้างการเปลี่ยนแปลงสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ของเรายังไงบ้างมันส่งผลดีต่อผู้สูงอายุในพื้นที่ยังไงบ้าง
1: ก็ทำให้ผู้สูงอายุเรามีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความพึงพอใจในตัวเองที่จะอยู่ในสังคมของผู้สูงอายุโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงอายุนะคะคือเราคำนึงถึงว่าทุกวันนี้เราจะทำอะไรให้ได้ให้ทำแล้วเรามีความสุขค่ะ
0: แล้วกลุ่มของแม่ทิพย์นะคะมีวิธีการยังไงบ้างที่จะดึงผู้สูงอายุออกจากบ้านให้มาติดสังคมปกติเนี่ยติดบ้านติดลูกติดหลานบางคนเนี่ยอาจจะถึงป่วยติดเตียงเลยเราทำยังไงให้กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ของเราเนี่ยมาติดสังคมแล้วก็มีความสุขได้แบบนี้
1: คือเราจะมีกิจกรรมให้ทำค่ะมาร่วมกิจกรรมเช่นกิจกรรมทางศาสนานะคะกิจกรรมอย่างที่ผู้สูงอายุอย่างฝึกสมองอย่าง อังกะลุงอย่างเงี้ยก็เป็นการฝึกสมองไปในตัวคือจะทำให้ในเกี่ยวกับชะลอความเสื่อมของสมองไปด้วยค่ะจากการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่จะได้เห็นครั้งต่อไปนี้นะคะแล้วก็ชมรมอังกะลุงนี่ไม่ใช่ว่าจะเล่นง่ายๆนะคะต้องฝีมือทั้งนั้นคือทุกท่านต้องมีโน้ตมีอะไรของท่านที่จะมาเล่นอังกะลุงให้เราแล้วเพลงส่วนมากตอนนี้เล่นได้ประมาณ 40-50 เพลงแล้วนะคะ
0: โอ้โหไม่ธรรมดา
1: อันนี้คือเราเลือกมาเนื่องด้วยจำกัดเวลาแค่ให้เราแค่3นาทีหรือ4นาทีที่น้องอ้อมมานะคะ
0: เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ชมกันเป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆนะคะเรียกได้ว่าเราเนี่ยทำกิจกรรมให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้เห็นว่ากิจกรรมของเราเนี่ยทำแล้วมีความสุขนะทำแล้วเป็นประโยชน์กับสุขภาพของผู้สูงอายุน
1: ะ
0: เมื่อเขาเห็นแล้วเขาก็อยากมีส่วนร่วมก็เลยเป็นแนวทางที่สามารถดึงผู้สูงอายุในพื้นที่เนี่ยมาร่วมกิจกรรมกับเราได
1: ้
0: นะคะจากวันแรกจนถึงวันนี้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมากน้อยเท่าไหร่คะ
1: มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
0: ค
1: ่ะตอนนี้ของอย่างสมาคมผู้สูงอายุของเราก็ตอนนี้สมาชิกประมาณ700กว่าคนแต่เราก็รับเพิ่มเรื่อยๆเราจะรับตั้งแต่ประมาณอายุ55เพื่อเตรียมความพร้อมไปในไปสวของเรานะคะ
0: สวที่แปลว่าสวย
1: สูงวัยแต่ตอนนี้คิดว่าถ้าสวคือมันจะโบราณหรือเราจะแก่ไปแต่เราใช้คำว่าชวผู้เชี่ยวชาญชีวิตค่ะ
0: โอ้โหชวผู้เชี่ยวชาญชีวิตขอคำจำกัดความของผู้เชี่ยวชาญชีวิตเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อย
1: คือทุกท่านที่มาเนี่ยค่ะคือมีประสบการณ์ชีวิตสูงมากแต่ละท่านประกอบอาชีพและก็ประสบผลสำเร็จทุกท่านเลยค่ะ
0: ค่ะแล้วกลุ่มของแม่ทิพย์เนี่ยขอเคล็ดลับได้ไหมดึงเอาของผู้เชี่ยวชาญที่เขาใช้ชีวิตมาก่อนเนี่ยดึงเขาออกมายังไงบางคนอาจจะขี้อายไม่กล้ามาร่วมกิจกรรมมีความรู้สามารถอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะบอกกล่าวเพื่อนให้มันเกิดประโยชน์ในกลุ่มได้ยังไงเราดึงศักยภาพเขาออกมายังไง
1: ก็เริ่มต้นจากกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะเช่นกิจกรรมทางศาสนานะคะทางศาสนาแล้วก็เราสูงวัยอยู่แล้วใช่ไหม
0: คะ
1: แล้วก็พร้อมที่จะออกมาทำกิจกรรมตรงนี
0: ้เราชอบศาสนาอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เอาศาสนามาเป็นตัวนำเลย
1: ใช่ค่ะตัวนำแล้วทุกท่านจะไม่เคอะเขินเพราะว่าศาสนาใครๆก็ทําได้ใครๆนับถือได้เพราะเรานับถือศาสนาพุทธอยู่แล้ว
0: นะคะแล้วกลุ่มผู้สูงวัยนะคะกลุ่มที่เราใช้ชีวิตมานานแล้วนะคะปัญหาสิ่งที่เราเจอแก้ไขกันยังไงบ้างอาจจะเป็นด้านสุขภาพแล้วมีวิธีการดูแลกันยังไงบ้างหรือว่าจะเป็นด้านความจํา
1: ก็ศูนย์ฝึกสมองเนี่ยจะช่วยในระบบความจําตลอดแต่ด้านอังกะลุง
0: ค่ะ
1: ทั้งความจําทั้งความสามารถพิเศษค่ะที่มาร่วมกิจกรรมกันในวันนี้นะ
0: คะ
1: ใช้ความสามารถพิเศษล้วนๆเลยค่ะ
0: แล้วในอนาคตจะมีการต่อยอดความสามารถของกลุ่มเราไปในทิศทางใดบ้างคะจะมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาในกลุ่มของเรายังไงบ้าง
1: ค่ะก็ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมการอยู่แล้วเราก็ถามสมาชิกว่าสมาชิกเราพร้อมที่จะรับนวัตกรรมใหม่ๆของเราไหมถ้าพร้อมเสร็จปุ๊บเราก็ยินดีที่จะนำเสนอให้สมาชิกทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมเพื่อการเป็นการต่อยอดไปในอนาคตค่ะ
0: นะคะฝากถึงผู้สูงวัยที่เขาชมรายการของเราอยู่ให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนกลุ่มของแม่ทิพย์เชิญค่ะ
1: ค่ะก็ฝากผู้สูงอายุหรือผู้เชี่ยวชาญชีวิตนะคะการดำเนินชีวิตนะคะเราไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสทำให้สุขภาพจิตสุขภาพกายของเราแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญเราไม่ต้องไปคำนึงถึงตัวเลขนะคะ70 80ก็สามารถร่วมกิจกรรมได้แล้วก็คือกิจกรรมตรงนี้คือทุกคนมาด้วยความเต็มใจสมัครใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆแล้วเขาเห็นภาพพจน์อย่างวันนี้

0: ได้ค่ะต้องขอบคุณน้องอ้อมมากเลยนะ
1: ยินดีค่ะ
0: ได้รู้ว่าจะถ่ายทําทีวีหรือว่าจะอะไรเตรียมพร้อมตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วค่ะน้องอ้อมตั้งแต่น้องอ้อมบอกแล้วค่ะค่ะ
1: เป็นยังไงล่ะ
0: ทุกท่านพร้อมมากค่ะ
1: ค่ะนะคะ
0: แล้วก็ทางสมาคมนายกสมาคมก็พร้อมที่ยินดีและซัพพอร์ตของทั้งชมรมเพื่อจะเป็นแบบอย่างของผู้สูงอายุด้านระดับประเทศค่ะ
1: ค่ะและก็มาถึงที่นี่วันนี้คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมนะคะจะได้พบกับนี่เลยสิ่งที่อยู่ด้านหลังของเรานะคะอังกะลุงซึ่งเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของสมาคมของเราเหลือเกินวันนี้นะคะแม่ทุกคนจะมาโชว์ฝีมือในรายการของเรานะคะว่าอังกะลุงที่บรรเลงจากฝีมือของแม่พ่อทุกคนนะคะฝีไม้ลายมือจะเป็นยังไงความไพเราะจะเป็นยังไงบ้างและผู้สูงอายุทุกคนจะมีความสุขกับกิจกรรมนี้อย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมความสามารถความสนุกสนานของกลุ่มผู้สูงวัยในพื้นที่อำเภอหล่มเก่ากันต่อเลยค่ะ

0: หลังจากเกษียณนะคะเป็นข้าราชการบำนาญครูนะคะก็ตั้งใจไว้ว่าจะต้องทําอะไรที่เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินนะคะก็นําความรู้ความสามารถในด้านดนตรีนาฏศิลป์ประสบการณ์ตรงโน้นมาใช้นะครับโดยการเป็นครูโรงเรียนครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มาเป็นครูสอนดนตรีนาฏศิลป์นะคะให้กับชมรมผู้สูงอายุทั้งศูนย์ฝึกสมองของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชหนุ่มเก่าแล้วก็สอนที่ชมรมอังกะลุงผู้สูงอายุไทยหล่มนะคะคือสอน2แห่งนะคะสอนด้วยกันนะคะเพราะว่าอังกะลุงนั้นจะช่วยให้ผู้สูงอายุนั้นได้รับความสุขนะคะเห็นว่าผู้สูงอายุจะมีความสุขมากทั้งด้านร่างกายและจิตใจร่างกายผู้สูงอายุจะมีความสุขคือเขาจะได้ร้องเพลงร้องโน้ตเพลงนะคะแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อแล้วบริหารสมองรองรถอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเขามีความสุขมากนะคะแล้วก็ในด้านจิตใจนะคะผู้สูงอายุนะคะจะชอบใจนะคะดีใจนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยมีความสุขอย่างนี้นะคะตกมือเขาไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นเสร็จแล้วพอมาร่วมกิจกรรมตรงนี้เขาจะทำได้ทั้งหมดทั้งร้องนะคะอย่างมีคำกล่าวที่ว่าการร้องเพลงทำให้อายุยืนยาวนะคะการฟังและการร้องการทำกิจกรรมทำให้อายุยืนยาวกว่านะคะอันนี้เราก็ใช้กลยุทธ์ตรงนี้นะคะทุกคนก็ชอบอกชอบใจนะคะโดยเฉพาะอังกะลุงนะคะซึ่งเป็นเครื่องตีนะคะซึ่งหลวงประดิษฐ์ไพเราะได้นำเข้ามาเมื่อปี2451นะคะจากอินโดนีเซียชวานะคะแล้วก็อังกะลุงเนี่ยก็จะสอนเน้นให้ทุกคนมีความสามัคคีนะคะรักใคร่กลมเกลียวนะคะแล้วก็คือทุกคนอังกะลุงเนี่ยเราจะเล่นคนเดียวไม่ได้นะคะเราจะต้องเล่นเป็นหมู่เป็นคณะนะคะก็คือแต่ละคนจะต้องรู้วินัยรู้หน้าที่ของตัวเองว่าถ้าไม่ถึงคีย์ของตัวเองที่จะเล่นก็ต้องหยุดนะคะแล้วก็จะเล่นตรงที่ว่าโน้ตของเรานะคะคือทุกคนต้องมีวินัยตรงนี้นะคะเคารพวินัยซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอังกะลุงเนี่ยจะสอนให้ทุกคนมีวินัยดีที่สุดนะคะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าแต่ละคนเข้ามาแล้วก็จะรู้สึกว่าแต่ละคนก็เข้าใจนะคะก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
1: มีความสุขมากค่ะได้มีเพื่อนได้ออกกําลังได้พัฒนาสมองชะลอการสมองเสื่อมอะค่ะออกมาเด้อหมู่เฮาว่าออกมามาหาหมู่หาพวกเด้อบ้านเฮาเนี่ยสนุกสนานอยู่ดีเด้อสมองดีที่ว่าตาลเด้อ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะกับฝีไม้ลายมืออังกะลุงนะคะของผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะสนุกสนานและก็มีความสุขมากๆเลยล่ะค่ะเมื่อสักครู่นะคะแม่ทิพย์ได้เล่าให้เราฟังแล้วนะคะถึง1กิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของสมาคมผู้สูงวัยหล่มเก่านะคะนั่นคือกิจกรรมศูนย์ฝึกสมองนั่นเองนะคะหลายคนอยากรู้นะคะว่าสมองของเราสามารถฝึกได้ยังไงบ้างนะคะแล้วก็ศูนย์ฝึกสมองนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในพื้นที่อย่างไรกันบ้างนะคะผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการด้านคางออมแล้วค่ะนั่นคือพี่แต้งค่ะสวัสดีค่ะพี่แต้ง
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะนะคะเรียกแม่ไม่ได้แล้วเพราะว่าสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมากๆเลยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะพี่แต้งค่ะเล่าคุณผู้ชมฟังก่อนเลยนะคะว่ากิจกรรมศูนย์ฝึกสมองของเราเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะพี่แต้ง
1: จากการที่มีนักศึกษาแพทย์นะคะมาสำรวจแล้วก็พบว่าผู้สูงวัยของชุมชนเราและชุมชนใกล้เคียงเนี่ยมีภาวะสมองเสื่อมก็เกิดการประสานจากศูนย์ฝึกสมองของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชว่าชุมชนอ่ะพอที่จะทําได้ไหมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานทั้งผู้ฝึกและก็ทั้งตัวสตาฟนะคะก็ใช้คนในพื้นที่หมดเลย
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นกลุ่มข้าราชการบํานาญแล้วก็เป็นกลุ่มเพื่อนของคุณพรทิพย์ด้วยนะคะ
0: ค่ะนะคะแล้วสตาฟของเรามีใครบ้างคะพี่แต้ง
1: มีพี่น้ําค้างค่ะพี่ติ๋มพี่ชุมแล้วก็พี่สั้นค่ะ
0: ค่ะแล้วแต่ละคนเนี่ยเขามีส่วนร่วมกับศูนย์ฝึกของเรายังไงบ้างคะหน้าที่หลักของเขาคืออะไร
1: หน้าที่หลักเราก็จะแบ่งกันเช่นยืดเหยียดกิจกรรมมือเพลงเกมอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบ่งกันไปว่าแต่ละท่านรับผิดชอบในเรื่องอะไรแล้วก็ในแต่ละรอบที่เราทำก็แบ่งหน้าที่ไปตามนั้นนะคะอย่างพี่ติ๋มรับเรื่องออกกำลังกายยืดเหยียดก็จะนำกิจกรรมตรงนั้นมาเป็นฤาษีดัดตนเป็นมณีเวทอย่างนี้ค่ะแล้วพี่ดีอย่างพี่ชุมก็เรื่องการขับร้องหรือเรื่องเกมพาทำเกมง่ายๆให้ผู้สูงวัยได้ใช้มือนะประสานกับสมอง
0: แล้วตอนนี้ด้านหลังของเราเนี่ยผู้สูงอายุเขากำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่คะ
1: กิจกรรมมือค่ะซึ่งเขาบอกว่าทุกการกระดิกนิ้วของมือก็คือการที่สมองเราสั่งได้เราสามารถทำได้
0: มือสามารถฝึกสมองของเราได้
1: ใช่ค่ะทุกการกระดิกนิ้วของแสดงว่าสมองเรายังสั่งงานได้อยู
0: ่ค่ะ
1: แล้วเราก็จะมีกิจกรรมที่เหมือนว่าให้ใช้ข้างที่ไม่ถนัดเช่นถนัดซ้ายก็ให้ใช้ข้างขวาค่ะแล้วก็สลับกันเช่นเราบอกซ้ายให้ยกขวาบอกขวาให้ยกซ้ายอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยให้สมองเนี่ยเหมือนกลับไปกลับมาเขาบอกว่าการฝึกสมองที่ดีก็คือทำสิ่งที่ไม่ถนัด
0: ต้องฝึกฝนเขา
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ตั้งแต่กิจกรรมมือหรือการที่เราให้เขาตบมืออย
0: ่
1: างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการช่วยให้ผู้สูงวัยเนี่ยนะคะสามารถสั่งกลางสมองตัวเองได
0: ้ค่ะแล้วถ้าผู้สูงวัยที่ชมรายการของเราอยู่นะคะอยากทำบ้างเขาสามารถทำเองที่บ้านได้ไหมพี่แต้ง
1: ได้เลยค่ะ
0: ทำยังไง
1: เพราะว่าการฝึกสมองโดยที่มันไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ก็คือมือนี่แหละค่ะตั้งแต่หงิกหยุมกำแบหรือจีบแอลหรืออย่างนี้ก็ได้ค่ะ3นิ้วสลับนี่ก็คือสมองเราสั่งได
0: ้เป็นการฝึกสมองแล้วแค่นี้เอง
1: ค่ะหรืออย่างเงี้ยค่ะจะเป็นตรงข้ามกันแล้วก็เปลี่ยนมั้ยคะว่าเราสั่งสมองได้สมองเราสั่งได้ว่าให้เราทํา
0: ค่ะ
1: ในกิจกรรมมือก็จะเน้นประมาณนี้แหละค่ะ
0: แล้วต่อวันต้องทํากี่ชั่วโมงทํามาก
1: น้อยขนาดไหนถ้าจะให้ดีจริงๆคุณหมอบอกว่าต้องเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์ถึงจะได้ผลทีนี้เราก็เน้นว่าแม่ๆที่ทํากับเราอ่ะสามารถนําไปเวลาดูทีวีค่ะสามารถก็นั่งทําไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไร
0: ค่ะ
1: หรืออยากใช้ก็อาจจะใช้ของหลานๆก็ได้ค่ะ
0: ของเล่นลูกบอลแล้ว
1: ค่ะลูกบอลค่ะก็โยนสลับกันหรือก็ได้หมดเลย
0: ไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเลย
1: ใช่
0: สิ่งที่มีอยู่ในบ้าน
1: สิ่งที่มีอยู่ในบ้านใช้ได้หมดเลย
0: ถึงแม้ไม่มีก็ใช้มือของเราได้
1: ใช่ค่ะอย่างเราเคยใช้ข้างขวาใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ข้างซ้ายในการเช่นเราตักน้ําใส่แก้วอย่างเงี้ยค่ะก
0: ็
1: คือข้างที่ไม่ถนัด
0: ค่ะ
1: ก็แสดงว่าถ้าเราทําได้ก็แสดงว่าสมองยังดีอยู่
0: นะคะแล้วกิจกรรมของเราตรงนี้ค่ะทำมาประมาณกี่ปีแล้วแล้วก็ส่งผลดีต่อผู้สูงอายุในพื้นที่ยังไงบ้างฟีดแบคผมตอบรับมาเป็นยังไงบ้าง
1: เราทำตั้งแต่ปี67นะคะได้งบประมาณจากม.พะเยามาทำวิจัยโดยเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมการฝึกสมองได้มา150,000แล้วก็ตอนนี้เข้าปีที่3แล้วค่ะโดยเทศบาลให้งบมาสนับสนุนแต่ด้วยความที่งบมันน้อยเราก็เลยทำแค่เดือนละ2ครั้ง
0: ค่ะ
1: แต่ก็จาก ที่เคยเคลื่อนไหวไม่ได้หรือว่าจําช้าหรือจากที่เราเคยพาทํากิจกรรมมือแล้วทําช้าเค้าก็จะทําได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็สามารถแบบสื่อสารหรือเคลื่อนไหวอย่างคุณณภิรินทร์เนี่ยค่ะคุณณภิรินทร์นี่อยู่ติดบ้านจนกระทั่งมาศูนย์ฝึกสมองที่นี่แล้วก็ไปที่โรงพยาบาลท่านก็สามารถลําวงหรือทํากิจกรรมพร้อมคนอื่นได้เลยดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: ค่ะผู้สูงอายุในพื้นที่ของเราที่อายุเยอะสุดประมาณอายุเท่าไหร่คะ
1: คุณตาเลยค่ะ92คุณตา
0: 92
1: ค่ะ92
0: แต่ดูไม่เหมือน92เลย
1: คุณตาลายค่ะ92
0: คุณตายังแข็งแรงอยู่มากๆเลย
1: ค่ะคุณตามาทุกรอบขับจักรยานมาเองด้วยค่ะ
0: นะคะแล้วคุณตาเนี่ยคือเขาเห็นกลุ่มของเราได้ยังไงคือเราไปชวนคุณตาเข้ากลุ่มหรือคุณตาเนี่ยเขามาขอเข้ากลุ่มเราเอง
1: จากที่มีเราฝึกแรกๆนะคะก็มีอสม.เราก็ให้อสม.ไปซึ่งเป็นในลูกทีมของเราค่ะไปชวนคุณตาแล้วก็พาคุณตามาก่อน หลังจากนั้นคุณตาก็มาเองนะคะทุกรอบ
0: ค่ะดีจังแล้วเสียงตอบรับจากลูกๆหลานๆคนในครอบครัวเมื่อคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนี่ยได้มาทํากิจกรรมในกลุ่มของเราเสียงตอบรับจากคนในครอบครัวเสียงตอบรับจากคนในชุมชนเป็นยังไงบ้าง
1: เขาบอกว่าต้องมีต่อไปเพราะว่าการที่ผู้สูงวัยดูแลตัวเองได้สุขภาพดีเป็นการลดภาระการดูแลใช่มั้ยคะสามารถดูแลตัวเองได้ทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวได้ตามปกติก็คือไม่ให้เราหยุด
0: ใช่นะคะเขาบอกว่าเขามีคําพูดอยู่คํานึงว่าการที่เราจะมีความสุขได้เราต้องเริ่มต้นจากการที่เราสุขภาพดีก่อนอันนี้จริง
1: ใช่ค่ะเราต้องสุขภาพดีก่อนดูแลตัวเองเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน
0: ์
1: หมั่นขยับร่างกายแล้วก็เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามานะคะแล้วการที่กลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยมีความสุขก็เพราะว่า1ได้พูดคุยใช่มั้ยคะ2ได้มีกิจกรรมในคนในวัยเดียวกันซึ่งมันเป็นอะไรที่เหมือนคนในวัยเดียวกันแล้วเราก็เข้าใจกันซึ่งอันเวลาเราไปคุยกับลูกหลานเค้าพูดเรื่องอะไรเทคโนโลยีอะไรเราไม่เข้าใจอันนี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะสื่อสารกันได้คุยกันได้มีเรื่องเม้ามอยในแต่ละรอบที่เราเจอกันก็เป็นความสุขของผู้สูงวัยในอำเภอหลุมเก่าเลยล่ะค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะเราไม่ได้มีจุดนี้จุดเดียวมีจุดที่โรงพยาบาลก็มีนะคะ
0: จุด
1: มีโรงเรียนสร้างสุขมีศูนย์อังกะลุงเนี่ยมันก็จะเป็นสังคมของผู้สูงวัยคนในวัยเดียวกัน
0: ค่ะ
1: ที่เราจอยกิจกรรมกัน
0: แล้วแต่ละจุดเราทํางานเชื่อมโยงกันยังไงบ้าง
1: ก็เชื่อมโยงโดยสมาคมผู้สูงอายุนี่แหละค่ะโดยอย่างเรามาเป็นสตาฟอย่างเงี้ยเราก็ไปทําให้จุดอื่นด้วยอย่างเช่นถ้ามีทางอบต.ประสานมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็แท็กทีมไปทําให้นะคะไปเอาศูนย์ฝึกสมองนะคะลงไป
0: ค่ะแล้วในฐานะที่พี่แต้งนะคะเป็นสตาฟของสมาคมผู้สูงวัยนะคะมานานแล้วนะคะพี่แต้งมีเคล็ดลับอะไรที่จะฝากถึงผู้สูงอายุที่ชมรายการของเราอยู่ให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็เห็นคุณค่าของตนเองแล้วก็มีเคล็ดลับอะไรจะฝากถึงคนในครอบครัว

0: ให้เขามีวิธีการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวให้มีความสุขอย่างไรเชิญค่ะ
1: ในมุมของตัวเองเนาะการที่เรามีคนหลายวัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันน่ะการเข้าใจซึ่งกันและกันหรือการที่เราสามารถทํากิจกรรมร่วมกันได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะการที่ผู้สูงวัยดูแลตัวเองได้ก็คือลดภาระลูกหลานเขาไปทํางานหรือว่าไปใช้ชีวิตในเมืองหลวงอะไรเขาก็ไม่ต้องห่วงแล้วเขารู้ว่าพ่อแม่แข็งแรงดูแลตัวเองได้เพราะในศูนย์ฝึกสมองเราไม่ได้ฝึกสมองอย่างเดียวเรายืดเหยียดเพื่อให้เขามีข้อเท้าที่แข็งแรงไม่ล้มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอสมเขามีส่วนร่วมว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็สามารถตามอสมได้เลย
0: ค่ะแล้วก็ปิดท้ายอย่าติดบ้านเลยออกมาติดสังคมกันเถอะเชิญค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะอยากฝากถึงผู้สูงวัยทุกท่านนะคะว่าเรามีเพื่อนในวัยเดียวกันที่จะสามารถจอยความคิดหรือร่วมกันที่จะทำกิจกรรมเพื่อด้านสุขภาพหรือด้านอื่นๆได้นะคะให้ออกมาเถอะค่ะมาทำกิจกรรมด้วยกัน
0: ค่ะแล้ววันนี้ทราบว่ามีแพทย์แผนไทยมาร่วมกิจกรรมด้วยเขามาร่วมกิจกรรมอะไรกับเราคะพี่แตง
1: อ๋อแพทย์แผนไทยนี่จะมาเรื่องการยืดเหยียดแล้วก็ยาแผนไทยที่ใช้กับผู้สูงวัยนะคะมาร่วมทุกรอบเลยนะคะ
0: เขาก็จะมาดูแลเรื่องสุขภาพให้ผู้สูงวัยนั่นเอง
1: โดยใช้ยาสมุนไพรไทย
0: เห็นไหมว่าสูงวัยอย่างเราก็สุขภาพดีด้วยสมุนไพรไทยด้วยนะคะเป
1: ็
0: นการดูแลผู้สูงอายุแบบครบองค์รวมทุกมิติเลยสุขภาพร่างกายต้องควบคู่กันไปส
1: ุ
0: ขภาพแข็งแรงก็ต้องอยู่ในร่างกายที่ดีแล้วก็จิตใจที่ดีก็อยู่ในสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่แต้งมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการขอบคุณสตาฟทุกคนค่ะขอบคุณพี่ๆทีมงานสูงวัยทุกคนนะคะวันนี้มีความสุขมากๆเลยที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกับพี่ๆทุกคนที่นี่นะคะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆในรายการ NBT Today วันนี้ค่ะสำหรับลูกๆหลานๆนะคะที่มีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวค่ะอย่าลืมนะคะว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวของเราเป็นบุคคลที่มีคุณค่าหมั่นดูแลหมั่นใส่ใจเติมความรักเข้าไปนะคะให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะอย่าติดบ้านเลยมาติดสังคมเพื่อให้เราได้มีความสุขไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ NBT Today แล้วนะคะอ้อมพร้อมทีมงานแล้วก็ผู้ร่วมรายการทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: สวัสดีคุณผู้ชมครับได้เวลาปากันแฮมแล้วครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับปากันเป็นประจำครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:00 น.และ 4:00 น.ครับติดตามรับชมได้ทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้ผมเองณรินทร์ใจมโนครับมีข่าวดีจากหลายกระทรวงจะมานำเสนอมาอู้มาจากกับคุณผู้ชมกันโดยเฉพาะทางด้านของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปปลูกผักอินทรีย์ครับควรจะไปส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ที่ไหนจะได้พ่องกว่าจะเป็นการเงาะผักอินทรีย์ได้มันมีกระบวนการมันมีขั้นตอนอะไรอย่างจะได้เดี๋ยวจะได้ไปติดตามกันนะครับสำหรับทางด้านของสถาบันวิจัยและพัฒนาพืชตีสูงครับข่าวดีข่าวแรกที่ได้เอามาอู้จ๋ามานำเสนอกับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับไปพอแหมหนึ่งเรื่องที่หลายคนท่ารอคำตอบเหมือนกันนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสว่าจะเพิ่มเดือนเฮ้อเฮาแหมกอดังนั้นข้อมูลเรื่องนี้นะครับนายพาราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะการกำกับดูแลสำนักงบประมาณได้แจ้งนะครับความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับว่าโครงการใกล้สิ้นสุดเฟสแรกเดือนกันยายนนี้ครับโดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินโครงการต่อส่วนงบประมาณที่จะทำโครงการเฟสที่2สามารถแจ้งเงินจากพระราชกำหนดกู้เงินในส่วน200,000 ล้านบาทแรกยังเหลือแห่งประมาณ 4-50,000 ล้านบาทครับหากกระทรวงการคลังหันว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อรัฐบาลก็จะมีเงินปอในการดำเนินการครับซึ่งถ้าหากถามย้ำนะครับว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเหมือนไฟเขียวเพื่อทำต่อหรือไม่ซึ่งตรงนี้ครับนายกรัฐมนตรีไฟเขียวในหลักการหากกระทรวงการคลังหันว่ามีความเหมาะสมและสามารถอันและสถานการณ์จำเป็นต่อการดำเนินการนะครับสามารถดำเนินการต่อไปได้ครับสิ่งตรงนี้นะครับรัฐบาลมีหลายกระเป๋าเนาะและก็จะมีการเพิ่มแหมหนึ่งกระเป๋านอกจากงบประมาณปกติก็คืองบเงินกู้400,000 ล้านบาทฉะนั้นครับสามารถนำมาใช้ได้หากสถานการณ์บอกว่าจำเป็นจะต้องใจครับยังไงคงจะต้องติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันต่อไปซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำแล้วนะครับว่าอยากจะให้ทำต่อถามพี่น้องประชาชนเหมือนกันครับว่าอยากจะให้มีต่อแหมกอเขาก็ในฐานะคนใจเนาะเขาก็บอกว่าอยากให้มีต่อเหมือนกันว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วเนาะสำหรับกันยายนของเฮาไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลายๆคนบอกว่าหมดตั้งแต่สิ้นเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะอันมีความคืบหน้าจะได้เดียได้มาบอกกล่าวกับคุณผู้ชมกันแหมกำหนึ่งเนาะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสว่าจะมีโอกาสเพิ่มเดือนแต่สำหรับผมถ้าติดตามดูมีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับจะได้มีความคืบหน้าจะได้เอามาบอกกล่าวกันในรายการของเขาต่อไปนะครับเรื่องของจากการคาดการสถานการณ์เอลนิโยคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับปีนี้มันบอกว่าอาจจะมีความรุนแรงขึ้นคุณผู้ชมรัฐบาลก็เลยต้องมีการเกี่ยมการนะครับโดยได้กำชับฮือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยอย่างทันท่วงทีซึ่งจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานบ่เดียวนี้ปะว่ายังมีน้ำปอต่อการอุปโภคบริโภคและการแย่นาของพี่น้องเกษตรกรจะได้ก็ตามครับในส่วนของการทำนาปลังก็ยังคงต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนแหมเตอร์หนึ่งเพื่อกำหนดแนวตั้งที่เหมาะสมต่อไปซึ่งนอกจากนี้นะครับก็ได้มีการสั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นแหมตวยครับก็ต้องเตรียมการรับมือไว้เหมือนกันเนาะเพราะเปิ้นบอกว่ามันใบใจเป็นเอลนิโยบ่ได้นะคุณผู้ชมเป็นซุปเอลนิโยเลยนะนั่นหมายความว่ามันจะแห้งแล้งไปแหมนักแล้วก็แห้งแล้งไปแหมเมินเหมือนกันครับการเตรียมการตรงนี้บ่ใจเฉพาะหน่วยงานภาครัฐอย่างเดียวนะครับพี่น้องประชาชนเฮาหมู่เขาสำหรับการใจน้ำก็ต้องคอยบริหารจัดการน้ำถึงภาคเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตัวไว้รวมไปถึงความสำคัญของเฮาก็คือการใจน้ำกินน้ำใจถึงวันนี้ตัวเหมือนกันครับตอนนี้คุณผู้ชมครับอย.เปิ่นได้คุมเข้มเป็นห้องว่าเป็นประกาศลดน้ำหนักแล้วเนาะอย.เป็นคุมเข้มแล้วนะครับคือเป็นยาควบคุมพิเศษจะต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นสำหรับไผ่ตีจะใจครับ บัดเดี๋ยวนี้ปะว่าการนำไปใช้เพื่อลดน้ำหนักโดยบ่ได้รับการประเมินและดูแลจากแพทย์นะครับในการใช้ประกาศลดน้ำหนักนะครับรวมไปถึงมีการลักลอบจำหน่ายยาปลอมยาตีบาซาบแรงตีม้าและการขายผ่านช่องทางออนไลน์ครับกระทรวงสาธารณสุขก็เลยออกประกาศเรื่องของยาควบคุมพิเศษกำหนดให้เป็นยากลุ่มชนิดฉีดเป็นยาควบคุมพิเศษเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับโดยการขายในร้านขายยาแผนปัจจุบันต้องมีใบสั่งแพทย์และส่งมอบยาโดยเภสัชกรเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและจ่ายยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยและนอกจากนี้ครับอย.จะเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามการกระจายยากลุ่มดังกล่าวผ่านระบบติดตามการกระจายยาโดยระยะแรกได้ขอความร่วมมือผู้ได้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาซึ่งตรงนี้นะครับจะต้องมีการทำข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าตั้งแต่การจัดเก็บตั้งแต่การกระจายตัวเหมือนกันครับซึ่งตอนนี้นะครับมาตรการนี้ไม่ได้จำกัดการเข้าถึงยาสำหรับผู้ป่วยตีมีข้อบ่งใจและได้การดูแลจากแพทย์แต่ยังสามารถเข้าถึงยาได้ตามปกติครับแต่จะได้รับความปลอดภัยนักยิ่งขึ้นเพราะอย่าลืมนะครับว่าเพราะหลายๆคนหันมาสนใจประกาศลดน้ำหนักกันนักขึ้นเนี่ยนะครับการลักลอบของปลอมมาขายการขายออนไลน์ก็เริ่มนักขึ้นเหมือนกันรวมไปถึงบางคนเนี่ยน้ำหนักยังบ่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องใช้ปากกาปักแต่ด้วยความตีอยากจะผอมเกินไปอย่างเงี้ยครับมันก็เลยยากฮือการใช้ได้ง่ายนักขึ้นแต่แล้วถามว่ายังใช้ได้อยู่ตามที่เป็นบอกไว้เพียงแต่ตังติดีคนจะฮือหมอเป็นคนแนะนำดีกว่าเป็นคนสั่งว่าเบิ่งดีใจก่อนหรือว่าเบิ่งดีบ่ใจเตื่อนะครับสำหรับการใช้ประกาศลดน้ำหนักครับตอนนี้แห่งหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะก็ว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างนอรัฐบาลก่อได้ให้ความสำคัญสำหรับอาชีพนี้เหมือนกันครับรัฐบาลให้ความสำคัญในความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะการใช้รถใช้ถนนของคนตีเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่นะครับต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดครับจะต้องมีการกวดสภาพจะต้องมีการชำระภาษีของตกต้องตามกฎหมายตัวนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกและก็ลดความแออัดในการเข้าถึงการบริการโดยสามารถใช้บริการได้เหมือนเดิมครับตีสำนักงานขนส่งกรมการขนส่งทางบกรัฐบาลแนะนำให้คนตีเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยนะครับบอกว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์และรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้ากวดสภาพล่วงหน้าได้บ่เกิน1เดือนครับก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถเครื่องสาธารณะตีข้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่บ่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้ากวดสภาพได้ที่สถานกวดสภาพเอกชนก็ว่าตรอได้ทุกตีครับหรือจะเลือกกวดสภาพได้ที่สำนักงานขนส่งในเขตติจดทะเบียนหรือเขตติวินตั้งอยู่ได้เหมือนกันครับรัฐบาลได้ย้ำถึงมาตรฐานความปลอดภัยและความถูกต้องตามกฎหมายของสถานกวดสภาพรถเอกชนซึ่งต้องผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกและจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัดพี่น้องประชาชนครับสามารถค้นหาตำแหน่งตรอใกล้เคียงในระยะ30กิโลเมตรได้นะครับหรือตำแหน่งของตรอในพื้นที่จังหวัดอื่นได้นะครับผ่าน LINE Official ของทางกรมการขนส่งทางบกนะครับไม่ว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าตีครับส่งกับเข้าตามแอปพลิเคชันนะครับก็จะต้องมีความปลอดภัยซึ่งเฮาเข้าใจว่าเปิ้นต้องทำเวลาเหมือนกันครับเผื่อจะได้ส่งสินค้าฮื้อโวยตีซุปแต่ขณะเดียวกันความปลอดภัยตึงเปิ่นตึงเฮาตัวก็ต้องมีให้ความสำคัญในเรื่องนี้ตัวเหมือนกันกดสภาพบ่ใจเฉพาะรถของวินมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวครับของมูเฮาตัวเหมือนกันได้เวลากดสภาพก่อนที่จะไปต่อทะเบียนก็ต้องทำตามกฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัดแถมตัวครับยังอยู่เรื่องของการเกษียณคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับก็ต้องออกมาเตือนภัยกันแถมรอบนึงเหมือนกันครับสำหรับมิจฉาชีพติดจะมาจุมาหลอกไว้เกษียณครับเตือนภัยวัยเกษียณหากเผลอหับสายนี่ต้องระมัดระวังตัวเหมือนกันนี่นะครับตอนนี้นะครับมิจฉาชีพอาจจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเงินบำเหน็จบำนาญอ้างมาจากกองการเงินเจ้าหน้าที่การเงินอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางกบข.อ้างมาว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารก็ว่าหน่วยงานอื่นๆโทรเข้ามาว่าเงินบำเหน็จบำนาญอาจจะติดขัดจะอันจะอีต้องดำเนินการดังนั้นดังนี้เอาเงินสตังค์มากดสอบต้องลงทะเบียนต้องกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนอันนี้คือกดสายทิ้ง ได้เลยเป็นมิจฉาชีพอย่างแน่นอนครับและนอกจากนั้นไว้เกษียณยังติเคยเตือนกันเนาะนอกจากจะเรื่องของเงินบำเหน็จบำนาญแล้วจะมีการเตือนเรื่องของการลงทุนอ้อไหนๆก็ได้เงินก้อนแล้วลองลงทุนพอบอเอาเงินต่อเงินอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องหอก้อยให้ดีตัวเหมือนกันวัยเกษียณพออยู่บ้านไปได้ยากการอย่างอยู่กับโลกออนไลน์มักจะมีมิจฉาชีพหลอกให้รักหลอกให้หลงแล้วก็หลอกให้สงสารโอนสตังค์ช่วยเหลือไปเหมือนกันครับหลายมิจฉาชีพครับหลายรูปแบบต้องพอก้อยระมัดระวังกันให้ดีก็แล้วกันครับเดี๋ยวย่างกันก่อนนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้าสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงครับจะไปส่งเสริมเรื่องของการปลูกพักอินทรีย์ปลดหนี้ได้เงินล้านเลยนะครับเปิดส่งเสริมการปลูกพักอินทรีย์ตีไหนจะได้ติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
0: คุณผู้ชมกำลังติดตามครับชมรายการข่าวดีประเทศไทยครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11ป้ากันวันละ2เตือครับบ่าย2โมงเกิงและ4ทุ่มเกิงครับเป็นประจำในแต่ละติดครับจะมีคลิปจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมาบอกกับคุณผู้ชมกันอย่างที่เฮาเคยหันก็คือการส่งเสริมการปลูกอะโวคาโดการส่งเสริมการปลูกบักแควนวันนี้ครับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนะครับจะส่งเสริมการปลูกพักอินทรีย์ตัวเหมือนกันครับการปลูกมันมีขบวนการขั้นตอนจะได้ละก็มันได้สตังล้านแต่ก็ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
4: เขาเล่าว่าพี่ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็ได้เงินล้าน
5: จริงไหมพี่
4: มันทำยังไงบ้างพี่
5: ใจ
6: ถ้าใจพร้อมก็เกินร้อยแล้วมาเรียนรู้เรียนมาเข้าหาบ่มยังเกินจนทำได้อยู่ทุกวันนี้เกิดขึ้นมาได้จำหน่ายได้ขายอยู
7: ่เราก็มีแผนที่จะนำนโยบายของสถาบันเนี่ยมาส่งเสริมชาวบ้านที่นี่ก็คือการปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
8: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ 5D Highland พื้นที่สูงครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านดอยช้างตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายซึ่งที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องของกาแฟครับแต่ที่นี่ยังมีเกษตรวิถีใหม่ที่ทุกท่านอาจจะยังไม่เคยทราบวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับผักอินทรีย์ปลดหนี้ได้เงินล้าน

0: ช่องมาครับผมกำลังไปตามหาเกษตรกรที่ทำผักอินทรีย์นี่ได้เงินล้านนะครับระวังนะครับระวังโกงครับโกงครับแปลงผักอินทรีย์ไม่ธรรมดาเอาเรื่องกันครับ
1: พี่เจมพี่เจมอยู่ไหน
2: ผมเจอโรงเรือนครับ
1: มีโรงเรือนเดี๋ยวเข้าไปดูครับ
2: โอ้ผมเจอแล้วครับมีผู้หญิงอยู่ข้างในโรงเรือน

0: พื้นที่สูงก็มาถึงที่นี่ละพี่พอที่จะบอกหน่อยได้ไหมครับว่าเคล็ดลับ
1: มีที่ดินก็ทำไม่ได
0: ้
1: สองใจ
0: ใจ
1: ถ้าใจพร้อมก็เกินร้อยละ
0: ใจสำคัญใช่ไหม
1: สำคัญที่สุดละใจแรกได้หมดมาเรียนรู
0: ้
1: มาเข้าหาเรื่องค่ายามาตรฐานของยาหรือสารเคมีเราไม่รู้เราก็ทำไปตามสภาวะที่เรามีอยู่เวลาที่มีอยู
0: ่
1: ก็ได้ขายบ้างมาเด็กขายบ้างเสียไปตามรูปแบบของเท่าที่เห็นตามที่เห็นนั่นนะครับเนาะเลยมีหน่วยงานหนึ่งได้ยินมาจากชุมชนหมู่บ้านเขาบอกว่ามีสวช.โครงการพัฒนาพื้นที่สูงก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์ความรู้เรื่องนั้นมาลองต่อยอดงานนี้ดูทางสถาบันก็ได้ให้เป็นเพื่อนบางหนาวดีกว่าเจาะจงเลย
0: ให้คำแนะนำ
1: ใช่เพราะว่าพื้นที่จุดนี้ได้เปรียบเป็นพันสองพันสามเนี่ยก็เริ่มเข้าใจบริบททุกอย่างตั้งแต่พวกปรับปรุงดินอะไรก็มีหน่วยงานสวสมาช่วยทั้งหมดแนะนำจนบ่มยังเกิดจนทำได้อยู่ทุกวันนี้อยู่เกิดขึ้นมาได้จำหน่ายได้ขาย
0: แล้วไปขายที่ไหนครับ
1: ความรู้ไม่ขายครับ
0: มาความรู้โอเคไม่ขายแล้วขายไปขายที่ไหนครับ
1: ขายที่เอกลักษณ์เอกชนทั่วไปและก็ยังขายอยู่ตลอดส่งตลอดอยู
0: ่ครับผม
1: ส่วนความรู้ส่งและต่อยอดให้ทีมรุ่นน้อง
0: มีการส่งต่อความรู
1: ้มีครับ
0: ความรู้ไม่ขายแต่ส่งต่อให้คนอื่นต่อไป
1: ครับหลายคนหลายชีวิตตอนนี้ก็บางคนก็มีตลาดเองดีเองบางคนก็กำลังเพิ่มเกษตรกรเองในมือมีรายได้เป็นกอบเป็นกำกันอยู่ทุกวัน
0: โอ้โหพี่สุดยอดมาเลยทุกวันนี้พี่แฮปปี้ไหมครับมีความสุขมากไหม
1: ก็ได้ทำในสิ่งที่ว่าเราทำเป็นอยู่แล้วได้ส่งต่อให
0: ้
1: เหมือนกับสถาบันที่เขาส่งต่อให้เรามาเราก็ส่งกลับไปคืนประมาณ
0: โอ้สุดยอดจริงๆเลยครับพี่

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับดอน
0: ครับผม
1: ดอนช่วยเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมว่าที่มาที่ไปของงานส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ที่บ้านดอยช้างอ่ะที่โครงการพัฒนาที่สูงแบบโครงการหลวงวาวีเนี่ย
0: ครับ
1: มันเริ่มหรือมีที่มาที่ไปมาอย่างไรบ้าง
0: คือจริงๆแล้วบ้านดอยช้างเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่มีพืชหลักเศรษฐกิจก็คือกาแฟโรบิก้าอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งกาแฟโรบิก้าเนี่ยใน1ปีจะให้ผลผลิตครั้งเดียว
1: ครับ
0: ซึ่งใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวประมาณ 5-6 เดือนช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยชาวบ้านก็จะไปทำการเกษตรทั่วไปอย่างเช่นการปลูกพริกปลูกข้าวโพดปลูกมะเขือเทศอะไรครับซึ่งพืชเหล่านี้เนี่ย1ใช้สารเคมีเยอะพี่บอกครับ2เนี่ยใช้พื้นที่เยอะในการทำฉะนั้นเราก็มีแผนที่จะนำนโยบายของสถาบันเนี่ยมาส่งเสริมชาวบ้านที่นี
1: ่
0: ก็คือการปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้
1: อม
0: การลดใช้สารเคมีในพื้นที่สูงเราก็เลยได้นำองค์รู้เรื่องของการปลูกผักในโรงเรือนซึ่งใช้พื้นที่น้อยแต่ให้มูลค่ามาก
1: ทำน้อยได้มาก
0: ใช่ครับลดใช้สารเคมีด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีเกษตรกรที่เราทำผักเนี้ยทั้งหมด58ไร
1: ่ครับผม
0: 158โรงเรือน
1: โอ้เยอะนะ
0: เยอะครับผม
1: ก็แสดงว่าพี่จิ๊บเนี่ยเป็นผู้นำยุคแรกแล้วตอนนี้ได้ขยายไปส่วนอื่นอีกไหม
0: พี่จิ๊บเป็นคนแรกเลยที่เราทำที่นี่แล้วตอนนี้เราก็ขยายต่อไปเรื่อยๆซึ่งมีทั้งผู้นำเกษตรกรเยาวชนที่หลายๆคนที่เขาหันกลับมาทำงานในพื้นที่ตัวเองโดยที่ไม่ออกไปทำงานข้างนอกพี่บอกฮะ
1: โอเคครับสุดยอดมากเลยครับดอนก็คือเรื่องราวของจิ้มจริงใจสรรพกรพิมพ์พวงเกษตรกรลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ช่วงของฝากนักช็อปใครกำลังมองหาของฝากดีๆทั้งอร่อยปลอดภัยและได้ช่วยโลกไปพร้อมกันต้องนี่เลย
1: รายการของเฮานะครับนอกจากจะมีคลิปจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงแล้วแถมหนึ่งหน่วยงานครับที่มีคลิปมานำเสนอกันเป็นประจำนะครับนั่นก็คือทางด้านสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินวันนี้ครับเฮาจะไปติดตามแถมหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจครับเมื่อภรรยาเป็นนายกอบจนะครับส่วนสามีกลับมีจื่อเกี่ยวข้องกับงานรัฐเหมาของภาครัฐอันนี้ครับจะแก้ปัญหาตรงนี้จะได้กันพองนี้นะครับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็เลยลงไปดูเรื่องนี้จะเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ

0: รยาเป็นนายกอบจส่วนสามีได้งานรับเหมาของรัฐมองยังไงก็ทุจริตแต่งานนี้คดีพลิกเฉยเลยเรื่องนี้มีประชาชนร้องเรียนมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะว่านายกอบจหญิงท่านหนึ่งอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะบริษัทของสามีได้รับสัมปทานดูดทรายแถมยังไปยื่นซองประมูลโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอีกชาวบ้านจึงสงสัยว่างานนี้มีการหัวกันหรือเปล่าผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีประเด็นแรกเรื่องสัมปทานดูดทรายความจริงคือไม่ได้ขออนุญาตจากอบจแต่เป็นการขออนุญาตผ่านกรมที่ดินและดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนที่ภรรยาจะเข้ารับตำแหน่งเสียอีกประเด็นนี้จึงไม่มีความผิดค่ะแต่เดี๋ยวก่อนแล้วประเด็นที่ไปยื่นซองประมูลงานของจังหวัดล่ะในเมื่อภรรยาเป็นนายกอบจหากสามีเข้าไปยื่นประมูลงานจริงเขาขายผิดกฎหมายอย่างแน่นอนแต่ความจริงก็ปรากฏเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินพบหลักฐานชิ้นสำคัญและส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบผลออกมาว่าลายเซ็นของสามีในซองประมูลถูกปลอมแปลงใช่ค่ะมีคนจงใจสวมรอยเพื่อกลั่นแกล้งและใส่ร้ายสุดท้ายผู้ที่ปลอมลายเซ็นถูกตำรวจจับกุมและดำเนินคดีส่วนสองสามีภรรยาก็ได้รับความเป็นธรรมและพ้นจากข้อกล่าวหาอย่างสง่างาม
1: ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินโทรเลยครับสายด่วน1676สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโทรฟรีทั่วประเทศ
2: สายด่วน1676นะครับเป็นสายด่วนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับคุณผู้ชมก็สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้แห่งหนึ่งช่องต่างนะครับบางทีอาจจะไปตีว่าการอำเภอมันก็จะมีศูนย์ดำรงธรรมเนาะแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องใหญ่หรืออยากจะฮือต่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็อันสายด่วนตะกี้ตีบอกกันไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแฮมเครสตัวอย่างเหมือนกันตีในเมื่ออันภรรยาได้เป็นถึงนายกอบจแล้วทำไมชื่อของสามีเป็นผู้รับเหมาการก่อสร้างต่างๆกันหน้าขนาดเหมือนกันก็ต้องมีการตรวจสอบเพื่อดีเหมือนกันครับเขาจะมาปิดท้ายกับการเตือนภัยของตังตำรวจสอบส่วนกลางครับตำรวจสอบส่วนกลางเปิ้ลมาบอกกับเขานะครับว่ามี5อาชีพยอดฮิตตีมิจฉาชีพเอาไปสวมร้อยไปจุคนอื่นครับ5อาชีพยอดนิยมตีมิจฉาชีพสวมรอยไปจุคนอื่นมีอย่างกันพองไปพอกันได้จากสำนักงานตำรวจสอบส่วนกลางกันครับ
3: เปิด5อาชีพยอดฮิตที่มิจฉาชีพใช้สวมรอยหลอกเหยื่อมากที่สุดทุกวันนี้นะคะมิจฉาชีพเนี่ยมักจะสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆค่ะเพื่อจะสร้างความน่าเชื่อถือก่อนจะใช้สารพัดกลอุบายเลยในการหลอกให้เหยื่อเนี่ยเปิดเผยข้อมูลกดลิงก์หรือว่าลวงให้โอนเงินให้ค่ะจากข้อมูลสถิติอาชญากรรมไซเบอร์ของ FBI เมื่อเดือนกรกฎาคม2026ระบุถึงอาชีพและก็บทบาทที่มิจฉาชีพเนี่ยมักจะนำมาใช้แอบอ้างกันค่ะอันดับ1เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐมักจะอ้างว่าเหยื่อเนี่ยมีส่วนพัวพันกับคดีแล้วก็สร้างความหวาดกลัวพร้อมกับกดดันนะคะให้ทำตามคำสั่งอันดับ2นักกฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญทวงคืนทรัพย์สินดิจิทัลมักจะเลือกเหยื่อที่เป็นผู้เสียหายอยู่แล้วอ้างว่าสามารถช่วยติดตามเงินคืนได้แต่ว่าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมค่ะอันดับ3เจ้าหน้าที่ธนาคารมักจะอ้างว่าบัญชีเนี่ยมีความผิดปกติหรือว่ามีความเสี่ยงก่อนจะมีการหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีของมิจฉาชีพอันดับ4เจ้าหน้าที่ IT หลอกว่าโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยมีปัญหาติดไวรัสหรือว่าถูกแฮ็กก่อนจะให้ติดตั้งโปรแกรมที่เข้าถึงข้อมูลของเหยื่อได้อันดับ5เจ้าหน้าที่บริการจัดส่งสินค้าหรือศุลกากรมักจะอ้างว่ามีพัสดุตกค้างมีของผิดกฎหมายหรือว่ามีค่าภาษีที่ต้องชำระก่อนที่จะส่งลิงก์ปลอมให้เหยื่อดำเนินการค่ะสำหรับในประเทศไทยนะคะ5อาชีพที่มิจฉาชีพเนี่ยมักจะนำมาแอบอ้างบ่อยครั้งมีดังต่อไปนี้ค่ะอันดับที่1เจ้าหน้าที่ตำรวจ DSI หรือปปง.อันดับ2เจ้าหน้าที่ธนาคารอันดับ3เจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถืออันดับ4เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและอันดับที่5เจ้าหน้าที่ศุลกากรค่ะจะเห็นได้นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็องค์กรที่ประชาชนคุ้นเคยยังคงเป็นอาชีพยอดนิยมที่มิจฉาชีพมักจะนำมาใช้แอบอ้างเพื่อจะสร้างความน่าเชื่อถือก่อนจะมีการหลอกให้เหยื่อน่ะทำตามคำสั่งค่ะดังนั้นนะคะหากมีใครติดต่อมาแล้วก็แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าจากหน่วยงานที่ไหนก็ตามนะคะโดยเฉพาะเมื่อเริ่มมีการพูดถึงคดีความบัญชีผิดปกติการตรวจสอบเงินหรือว่าสั่งให้โอนเงินอย่าเพิ่งเชื่ออย่ารีบทำตามและควรวางสายเพื่อติดต่อกลับไปยังหน่วยงานนั้นๆผ่านทางช่องทางทางการด้วยตนเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CAB
2: สังเกตได้นะครับว่าแต่ละอาชีพก็คือเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการกับเป็นซัดตังเป็นซัดส่วนใหญ่มันก็เลยเนี่ยคือหลายๆคนกลัวขึ้นมาแล้วก็เจอมิจฉาชีพ

เรานี่ขึ้นมาเหมือนกันครับยังตีเปิลทำคลิปนี้ขึ้นมาหันก็ครับว่า AI มันสามารถตั้งแต่งกายให้เหมือนกับอาชีพเปิลได้มดกุสิงยางแต้ๆเลยเหมือนกันนะครับบัดนี้ลงเจออันอย่างได้ง่ายๆนะครับตึงตำรวจไซเบอร์ตึงตำรวจสอบสวนกลางก็จะมีแบบคลิปมาเตือนภัยให้เฮาอยู่ตลอดเหมือนกันก็สามารถไปส่องพอในเพจของเปิลได้หรือว่ามาติดตามรายการนี้ก็ได้ครับข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับวันนี้เวลาเสี้ยงให้แล้วนะครับเฮาจะปะกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้ผมเองนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: ค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: ังหวัดน่านเร่งแก้ไขดินสไลด์โรงเรียนบ้านดอยติ้วเตรียมกั้นพื้นที่เสี่ยงเบี่ยงทางน้ำพร้อมสำรวจพื้นที่สร้างโรงเรียนแห่งใหม่ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามการแก้ปัญหาไร่ขิงที่อำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่หลังยึดที่กว่า 7,000 ไร่ป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกซ้ำอีกวิสาหกิจชุมชนวัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่วอนภาครัฐช่วยแก้ปัญหาหลังเม็ดเงินปรับราคาสูงขึ้น
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวภาคเหนือทาง NBT ภาคเหนือช่อง11นะคะพบกันวันนี้ค่ะวันอังคารแล้วนะคะวันอังคารที่15กันยายน2569ค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือกับเราทั้ง2คนนะคะ1ชั่วโมงเต็มๆค่ะกับคุณคุปมรินและดิฉันจันจิราอ่อนอ้นค่ะ
1: ครับทักทายคุณผู้ชมและคุณจันจิรากันด้วยนะครับวันนี้ติดตามข่าวกันเช่นเคย1ชั่วโมงเต็มครับผ่านหลายช่องทางทีวีที่ท่านหมายเลข11รวมไปถึง Facebook NBT ภาคเหนือนะครับและเช่นเคยเราอยากทราบว่าความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของท่านมีข่าวสารอะไรน่าติดตามน่าสนใจกันบ้างพิมพ์คอมเมนต์ใต้ Facebook พูดคุยกันมาได้ครับสแกน QR โค้ดเช่นเคยตรงมุมจอของท่านขณะนี้ข่าวหลายข่าววันนี้นอกจากเตือนเรื่องของอากาศ17ถึง20กันยายนนี้ทางภาคเหนืออีสานเองแล้วเนี่ยนอกจากว่าบางครั้งน้ำมาเนี่ยเราไม่รู้ตัวคุณจจิราน้ำท่วมฉับพลันก็เกิดขึ้นแล้วฉะนั้นติดตามเรื่องของข่าวสารอากาศด้วยนะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของความคืบหน้าการลงพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีเรื่องของไร่ขิงที่อำเภอชัยประการว่าจะเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าหรือไม่ล่าสุดวันนี้ลงพื้นที่ติดตามข้อเท็จจริงกันแล้วนะครับ
2: ค่ะก็ติดตามกันได้ในข่าวภาคเหนือของเราในวันนี้1ชั่วโมงเต็มๆกับเราทั้ง2คนนะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะอากาศดีนะ
1: ครับ
2: เมื่อคืนนี้มีดาวเคียงเดือนเขาบอกว่าถ้าใครพลาดเมื่อคืนนี้32ปีถึงจะได้เห็น
1: ได้เหรอฮะ
2: 32ปีถึงจะได้กลับมาเห็นอีกครั้งใครที่ได้รับชมก็ส่งภาพเข้ามาอวดกันได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้อากาศดีมากๆเลยในพื้นที่ภาคเหนือของเราก็มีหลายจุดให้ไปเช็คอินได้มีกิจกรรมอีเวนต์ให้ไปร่วมกันนะคะเดี๋ยววันนี้ก็มีกิจกรรมอีเวนต์หลายๆอีเวนต์ได้มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมเหมือนกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับช่วงแรกนี้เราไปที่จังหวัดน่านกันก่อนคุณผู้ชมครับความพยายามในการแก้ไขปัญหาดินสไลด์นะครับในพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตอนนี้เตรียมกั้นพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เบี่ยงทางน้ำแล้วนะครับพร้อมกับสำรวจพื้นที่แห่งใหม่ในการสร้างโรงเรียนครับนางสาวนัทยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับลงพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์ดินถล่มและดินสไลด์หลังพบการเคลื่อนตัวของมวลดินเป็นแนวกว้างกว่า100เมตรส่งผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนหลายแห่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหาร80ที่นั่งอาคารสหกรณ์ร้านค้าและสระว่ายน้ำนะครับรวมไปถึงผนังคอนกรีตแตกร้าวและพื้นที่ดินทรุดตัวโดยวิศวกรประเมินว่าอาคารบางส่วนนั้นอยู่ในจุดเสี่ยงและอาจไม่มั่นคงจึงสั่งปิดพื้นที่และห้ามนักเรียนเข้าโดยเด็ดขาดนะครับพร้อมเตรียมกั้นเขตอันตรายด้วยรถน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้วย
2: สำหรับมาตรการเร่งด่วนนะคะทางจังหวัดน่านมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่านและโครงการชนประทานน่านเร่งสำรวจและปรับระบบระบายน้ำเนื่องจากพบว่าน้ำจากหมู่บ้านและน้ำฝนไหลมารวมกันบริเวณจุดเดียวทำให้ดินอิ่มตัวและเพิ่มความเสี่ยงต่อการสไลด์โดยจะพิจารณาเบี่ยงทางน้ำและจัดทำระบบชะลอความเร็วของน้ำส่วนแนวทางระยะยาวในการย้ายโรงเรียนไปยังพื้นที่แห่งใหม่อยู่ระหว่างการพิจารณาทั้งนี้สพป.น่านเขต2ได้จัดหาสถานที่เรียนชั่วคราวเพื่อให้เด็กสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยโดยจังหวัดน่านย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยยึดความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรเป็นสำคัญสูงสุดค่ะและในช่วงที่จังหวัดน่านประสบกับอุทกภัยนะคะหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนรวมไปถึงวัดด้วยค่ะสถานที่โบราณสถานต่างๆนะคะทางคณะสงฆ์จังหวัดน่านค่ะได้ร่วมกับภาครัฐภาคีเครือข่ายมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ49วัดและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยกองทุนสาธารณสงฆ์กองทุนสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดน่านค่ะได้จัดพิธีมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือวัดและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านรวม49วัดที่วัดมิ่งเมืองอำเภอเมืองน่านโดยมีพระสุนทรมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดน่านประธานกองทุนสาธารณสงเคราะห์นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี
1: ดยโอกาสนี้ได้มอบเงินสนับสนุนวัดที่ประสบภัยรวม 300,000 บาทพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องอาถรรพ์บริการถุงยางชีพข้าวสารน้ำดื่มและผ้าห่มกันหนาวพร้อมจัดหน่วยบริการตรวจสุขภาพพระสงฆ์เคลื่อนที่มาถวายการตรวจสุขภาพแก่พระสงฆ์ด้วยนะครับไปต่อกันที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกครับลงพื้นที่บึงทุ่งโสกาเพื่อติดตามแนวทางแนวการบริหารจัดการและการระบายน้ำพร้อมกับเตรียมรับมือเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มพื้นที่เมืองนะครับนายนิสิตสวัสดิเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายนชนนชนะบูรณาศักดิ์เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บึงทุ่งโสกาอำเภอเมืองพิษณุโลกเพื่อติดตามสภาพพื้นที่และแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อพิจารณาแนวทางการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำให้มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่โดยพื้นที่โดยรอบอำเภอเมืองพิษณุโลกจะเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับนอกจากนี้ก็มีอีกหลายพื้นที่ที่ต้องเชื่อมโยงระบบระบายน้ำและประสานการบริหารจัดการร่วมกันเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับสถานการณ์น้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที
2: ่นอกจากนี้ค่ะทางคณะได้มีกำหนดลงพื้นที่คลองยืมอำเภอเมืองพิษณุโลกเพื่อศึกษาสภาพพื้นที่และหารือแนวทาง

0: การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นผลพวงจากเรื่องของน้ำนะครับเพราะว่าตอนนี้พอน้ำภาคเหนือเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วน้ำกลุ่มต่อไปก็คือเรื่องของภาคกลางหรือภาคเหนือตอนล่างด้วย
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะที่ในเรื่องของฝนตกเรายังต้องติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเลยค่ะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้แจ้งเตือนถึงฝนตกหนักแล้วก็หนักมากในบางแห่งนะคะโดยเฉพาะในช่วง 17-20 กันยายนนี้ค่ะโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบวันที่ 17-20 กันยายนนี้วันออกเฉียงเหนือในวันที่ 17 กันยายนโดยลักษณะอากาศทั่วไปของวันนี้โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย
1: ส่วนช่วงวันที่ 17-20 กันยายนนี้ครับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นครับส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังเรื่องของฝนตกหนักและฝนสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจเกิดขึ้นทำให้เกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นด้วยนะครับไปที่ประเด็นสำคัญในรอบวันนี้คือเรื่องของไร่ขิงกันบ้างคุณผู้ชมครับล่าสุดทางรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาไร่ขิงที่อำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ครับหลังตรวจจับยึดจัดกลุ่มได้กว่า8คดีกว่า 7,000 ไร่ป้องกันให้เกิดการบุกรุกซ้ำซากนะครับที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่ครับพลตำรวจตรีนันทชาติสุภาพมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้และผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมชี้แจงและร่วมหารือแก้ไขปัญหาภายใต้นโยบายทศ.1เดียว
0: อธิบดีกรมป่าไม้ได้ชี้แจงว่าพื้นที่สวนป่าชัยประการพบการบุกรุก8คดีเนื้อที่ 7,028 ไร่2งาน67ตารางวาทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่ได้พิจารณาใช้อำนาจมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติเพื่อดำเนินการกับพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากเป็นการบุกรุกทำเกษตรเชิงพาณิชย์และมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรชนิดเข้มข้นหากปล่อยให้ดำเนินการต่อไปอาจทำให้สภาพป่าเสื่อมเสียจึงถือเป็นเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรื้อถอนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยได้ออกคำสั่งทั้ง8คดีซึ่งจะครบกำหนด15วันในวันที่30กันยายนนี้จากนั้นจะเข้าสู่การแจ้งมาตรการบังคับและกำหนดวันรื้อถอนซึ่งสามารถดำเนินการรื้อถอนได้ในวันที่9ตุลาคม2569โดยจะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าดำเนินการพร้อมฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพป่าต่อไป
1: การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันครับระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมป่าไม้และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สวนป่าชายประการซึ่งได้รับผลกระทบจากการขยายพื้นที่ปลูกขิงเป็นวงกว้างกินพื้นที่หลายพันไร่ด้วยกันนะครับโดยมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังควบคู่ไปกับการจัดระเบียบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกซ้ำซากพร้อมผลักดันมาตรการเด็ดขาดในการทวงคืนผืนป่ากลับมาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมต่อไปครับฟังเสียงสัมภาษณ์ครับ
2: ปีมันจะกว้างเราต้องทำทั้งทุกองคาพยพในการที่เราจะดำเนินการในเรื่องของการเข้าทำการจับกลุ่มซึ่งเราได้ทำการจับกลุ่มเนินคดีไปแล้วหลายคดีนะครับส่วนไหนก็ตามที่เกี่ยวข้องกับใครก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนที่เข้าไปบุกรุกเนี่ยอันนี้ผิดอยู่แล้วหรือข้าราชการเจ้าที่คนใดคนหนึ่งที่เข้าไปช่วยเข้าด้วยช่วยเหลือด้วยประการใดๆก็แล้วแต่นะครับให้ความสะดวกหรือมีการขายแผ่นดินกินเนี่ยพวกนี้ท่านสั่งมาเลยว่าให้ดำเนินคดีถึงที่สุดซึ่งมันก็จะมีมาตรการในการดำเนินการทางวินัยไปก่อนนะครับวินัยแล้วก็ถ้าหากมีความผิดอาญาเราก็ตามตูดไปครับต่อให้ลาออกไปหรือให้ออกราชการไปดำเนินคดีเราก็เอา

0: ีอาญามันตามตู่ได้อยู่แล้วครับตามไปเลยถึงไหนถึงกันนะครับเพราะว่าคุณเอาแผ่นดินของประเทศเนี่ยไปขายเป็นประโยชน์ส่วนตนเนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านไม่ยอมครับเรื่องนี้ผมรับหน้าที่ตรงนี้มาท่านกำชับผมมาตลอดว่าเอาคนชั่วออกจากองค์กรเราครับ
1: สภาพป่าของบ้านเราเราก็ต้องร่วมกันอนุรักษ์รักษาไว้นะคะเพื่อที่จะได้เป็นปอดของตัวเราด้วยเนาะ
2: ครับ
1: ค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะในเรื่องของราคาของเม็ดเงินค่ะทางวิสาหกิจชุมชนวัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ได้ประสบกับปัญหาเม็ดเงินปรับราคาสูงหวังภาครัฐช่วยแก้ปัญหาพร้อมหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์เงินค่ะนางจุฬาพรกลิ่นหอมประชาสัมพันธ์วัดศรีสุพรรณอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้เปิดเผยว่าหลังจากที่ราคาทองปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่การเกิดสงครามในพื้นที่ตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาเม็ดเงินสำหรับนำมาใช้ผลิตเครื่องประดับเงินของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัดศรีสุพรรณปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ช่างต้องใช้ต้นทุนในการผลิตเครื่องประดับเงินมากขึ้นจนไม่สามารถผลิตเครื่องเงินเพื่อวางจำหน่ายได้โดยอยากให้ทางภาครัฐช่วยเหลือด้านต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการขณะเดียวกันยังพบว่าตลาดนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องจึงอยากให้ภาครัฐช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ
3: ดีมากเลยค่ะถ้าต้นทุนเอ่ยนี่นะคะถ้าเป็นไปได้นะคะขอให้ดูแลเรื่องราคาเม็ดเงินบริสุทธิ์ให้นิดนึงนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะซื้อในราคาที่ต่ำลงมาเราจะได้มีกำลังการผลิตที่มากขึ้นเพราะเราเป็นงานทำมือและเป็นงานชุมชนเนาะค่ะส่วนเรื่องของการตลาดนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าบางแบบเงียบไปนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเราเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียวเนาะถ้าเราเป็นฝ่ายไปหาลูกค้าถ้ามีช่องทางไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดที่ลูกค้านักท่องเที่ยวไปพักเยอะๆอย่างโรงแรมหรือว่ากิจกรรมใดๆหรือบนห้างนะคะหรือว่าจะต่างประเทศก็จะหาว่าทางกระทรวงนะคะได้ช่วยเหลือทางผู้ประกอบการด้านนี้ก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะ
2: ทั้งนี้ชุมชนวัดศรีสุพรรณครับเป็นชุมชนเก่าแก่ซึ่งประกอบอาชีพด้านหัตถกรรมเครื่องเงินครับตั้งแต่ในอดีตโดยในปี2543ได้จัดตั้งกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณขึ้นเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพทำเครื่องเงินครับโดยปัจจุบันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตเครื่องประดับเงินและงานหัตถกรรมจากเครื่องเงินนะครับ
1: ก็ถ้าใครอยากได้เครื่องเงินนะคะแล้วมาจังหวัดเชียงใหม่ที่แรกที่เราจะนึกถึงก็ชุมชนวัดศรีสุพรรณแล้วก็โซนบัวลายนั่นเองแล้วเขาก็จะมีถนนคนเดินวันเสาร์ด้วยนะคะทุกวันเสาร์ตรงบริเวณทั้งเส้นเลยนักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างที่จะเยอะตอนนี้ก็อาจจะเป็นในช่วงของหน้าฝนที่ผ่านมาอาจจะมีนักท่องเที่ยวลดน้อยลงบ้างก็ต้องติดตามต่อไปนะคะแล้วทางภาครัฐก็จะได้เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือให้การช่วยเหลือต่อไปด้วยค่ะ
2: เป็นจุดที่มีคุณภาพเรื่องของงานหัตถศิลป์เรื่องของเครื่องเงินบ้านเหล่านั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
2: นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาติดตามภารกิจของทางสคบล่าสุดก็เตรียมเพิ่มมาตรการหลายอย่างในการทำประสิทธิภาพการทำงานให้เพิ่มมากขึ้นนะครับ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ลับมาติดตามข่าวกันต่อในช่วงที่2นะครับ
1: ค่ะไปที่จังหวัดน่านค่ะทางจังหวัดน่านได้มีการจัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้กลุ่มเปราะบางค่ะนางณัฐยาทวีวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2569โดยมีนางกนกวรรณเต็งไตรรัตน์ประธานประสานงานส่วนภูมิภาคภาค9กรรมการสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติและประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดน่านพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุม

0: ชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่หอประชุมบ้านแสงดาวอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน
1: ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดน่านได้มอบถุงยางชีพจำนวน30ถุงพร้อมเงินสนับสนุนชุดเครื่องนอนเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ผู้ยากไร้และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่นะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงและตรงตามความต้องการจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่บ้านแสงดาวมอบถุงยางชีพและความช่วยเหลือแก่กลุ่มเปราะบางจำนวน3ครัวเรือนด้วยกันได้แก่นางประคองศรีรุกชาติอายุ68ปีนางมอนแก้วคำวังอายุ72ปีและนางอัมภัยนันทเสนอายุ68ปีครับไปต่อกันที่ภารกิจของทางสคบนะครับยังคงมีหลากหลายด้านคุณผู้ชมครับล่าสุดนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้หารือเพิ่มประสิทธิภาพงานร้องทุกข์นะครับสร้างความเป็นธรรมให้แก่กลุ่มผู้บริโภคครับที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานีนางสาวพิชชาไกรรัตน์ผู้อำนวยการส่วนประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดหนึ่งพร้อมคณะเจ้าหน้าที่หารือแนวทางการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ของจังหวัดปทุมธานีครับร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมและเจ้าหน้าที่สคบผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดปทุมธานีเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์การบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งการประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดปทุมธานีเพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
0: โดยได้ร่วมดำเนินการเรื่องร้องทุกข์จนสามารถยุติเรื่องได้และช่วยลดจำนวนเรื่องร้องทุกข์คงค้างลงซึ่งปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีมีเรื่องร้องทุกข์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้เรื่องร้องทุกข์ดำเนินการได้รวดเร็วและเป็นธรรมสามารถยุติข้อพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดจำนวนเรื่องร้องทุกข์คงค้างลงอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ครับซึ่งช่วงหลังนี้เราก็จะได้เห็นผลงานของทางสคบแล้วก็คณะลงพื้นที่อย่างรวดเร็วนะครับพอทราบปัญหาแล้วเนี่ยต้องการเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับ
0: เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเรารวมไปถึงผู้ประกอบการก็เช่นเดียวกันนะคะก
1: ็
0: ม
1: ี
0: สิทธิในการดูแลรักษาสิทธิของตนเองเหมือนกันค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องในการตรวจสอบสิทธิในที่ดินของรัฐที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐเดินหน้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและสถานะที่ดินอย่างรอบคอบที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่1ปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานและพิจารณากรณีที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีทั้งกรณีการขอออกโฉนดที่ดินการตรวจสอบพื้นที่ที่อาจมีเขตติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับที่ดินของรัฐตลอดจนกรณีพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านสถานะหรือการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
1: การดำเนินงานดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการที่ดินของรัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อการพิสูจน์สิทธิ์และการตรวจสอบสถานะที่ดินนั้นเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสและรอบคอบคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชนตลอดจนป้องกันปัญหาการทับซ้อนของสิทธิ์ในที่ดินอย่างเหมาะสมต่อไปนะครับก็ต้องยอมรับว่าปัญหาเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานนะครับแล้วก็มีผลโดยตรงครับคุณผู้ชมครับต่อเรื่องของการทำกินของพี่น้องประชาชนนั่นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับไปที่จังหวัดเชียงรายคุณผู้ชมครับได้จากกิจกรรมขึ้นในการรวมพลังจากกิจกรรมรักน้ำรักธรรมชาติปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มความอุดมสมบูรณ์สู่น้องบ่งคายครับนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569และเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีกรมประมงซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569ที่ทะเลสาบเชียงแสนหนองมงคายอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องถิ่นเครือข่ายผู้ใช้น้ำเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานราชการและเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมฐานการเรียนรู้เรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำการประชาสัมพันธ์การจัดตั้งเครือข่ายพื้นที่ชุ่มน้ำการประกวดวาดภาพระบายสีและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์รวมถึงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แหล่งน้ำและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนตลอดจนสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ เช่นเดียวกับที่จังหวัดลำปางค่ะทางจังหวัดลำปางได้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติและวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีนายกฤษณะพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติและวันสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีประจำปี2569โดยมีนายสมัชชัยทองคำชุมประมงจังหวัดลำปางหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมที่อ่างเก็บน้ำแม่ทิอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง
1: สำหรับจังหวัดลำปางครับได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปางจำนวนกว่า 200,000 ตัวประกอบด้วยปลากาดำหรือว่าปลาเพี้ยปลาสร้อยขาวเพื่อปล่อยลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่ทิพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพประมงนะครับร่วมงดเว้นการจัดสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่21กันยายน2569เป็นเวลา1วันเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์และเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับไปที่ความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีกันต่อนะครับโดยศูนย์พัฒนาราษฎรพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานีนะครับได้เดินหน้าพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมการผลิตพืชมูลค่าสูงยกระดับอาชีพเกษตรกรในพื้นที่สูงครับที่อาคารอเนกประสงค์เขตพัฒนาราษฎรพื้นที่สูงแม่จีน้อยอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนายอิทธิพงษ์ตันมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชมูลค่าสูงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่เกษตรกรและอาสาสมัครในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครับ
0: ทั้งนี้เพื่อมุ่งส่งเสริมการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยเน้นการผลิตพืชมูลค่าสูงควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงการจัดการดินและใช้สารปรับปรุงดินอย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมคุณภาพผลผลิตและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่กับสถาบันพระปกเกล้าเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และมุมมองทางวิชาการโดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและฝึกปฏิบัติเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดต่อแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปจากการพัฒนาในเรื่องของผลผลิตการเกษตรแล้วนะคะไปในเรื่องของการดูแลสุขภาพการให้ดูแลสุขภาพด้านสาธารณูปโภคด้วยนะคะรวมไปถึงในกิจกรรมต่างๆในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่จังหวัดลำปางค่ะโดยทางพอสวค่ะและหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่นะได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะคะที่โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางค่ะที่โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางนายพัชระสีมาเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวจังหวัดลำปางและหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสโดยมีแพทย์หญิงพันนิตามหาราชรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางบุคลากรหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเปิดงาน
1: กิจกรรมครั้งนี้ครับได้มีการตรวจรักษาและดูแลรักษาสุขภาพที่จำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนในลักษณะแบบผสมผสานนะครับทางการบริการทางการแพทย์พื้นฐานรักษาโรคทั่วไปตรวจวัดความดันโลหิตตรวจความแข็งแรงของร่างกายรวมถึงให้คำปรึกษาด้านโรคหัวใจเบาหวานมะเร็งเต้านมและโรคทางเดินระบบหายใจตลอดจนได้จัดให้มีงานบริการด้านการแพทย์แผนไทยนักธุรกรรมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตบริการตัดผมฟรีซึ่งทุกโรคทุกอาการที่ประชาชนเจ็บป่วยและได้เข้ามาใช้บริการที่หน่วยบริการนั้นประชาชนจะได้รับการจ่ายยาเวชภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับรักษาอาการป่วยระยะเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ
0: ประชาชนบางท่านก็ไม่สามารถเดินทางจากบ้านไม่ได้เพราะว่าบางคนก็อยู่ไกลนะคะจากที่มีพอสวมีทันตกรรมเคลื่อนที่มีการดูแลสุขภาพประชาชนไปถึงที่แบบนี้แล้วค่ะทำให้ประชาชนสะดวกแล้วก็เข้าถึงการบริการของรัฐได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ
1: และกิจกรรมแบบนี้ก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและก็เรื่องของการบริการก็มีความหลากหลายครอบคลุมเรื่องของการบรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับไปต่อกันที่จังหวัดน่านคุณผู้ชมครับได้เปิดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่านยกระดับเรื่องการบริการให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่านจังหวัดน่านนายสมศักดิ์อันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่านโดยมีนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยผู้บริหารกรมสรรพากรหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้โดยการเปิดสำนักงานแห่งใหม่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับการให้บริการด้านภาษีแก่ประชาชนผู้ประกอบการและผู้เสียภาษีในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงหลังสถานที่ให้บริการเดิมอยู่ห่างจากชุมชนนะครับทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการโดยภายในพิธีมีการเจริญพระพุทธมนต์เปิดป้ายอาคารและปลูกต้นไม้
0: ด้านอธิบดีกรมสรรพากรกล่าวว่าสำนักงานแห่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งกลไกในการยกระดับการให้บริการด้านภาษีทำให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงคำปรึกษาและบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสเป็นธรรมและให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการเสียภาษีโดยสมัครใจและจะเป็นศูนย์บริการด้านภาษีที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายรองรับการให้บริการแก่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่พร้อมสนับสนุนการประกอบธุรกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของจังหวัดน่านต่อไป
1: อีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันเยาวชนแห่งชาติกันแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาติดตามเรื่องของกิจกรรมวันเยาวชนที่หลายจังหวัดได้จัดขึ้นกันนะครับสักครู่เดียวนะครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: กลับมาติดตามข่าวภาคเหนือกับเราทั้งสองคนนะคะวันนี้ยังอยู่กับคุณคุ้มมารีและดิฉันจินจิราอ่อนอ้นค่ะ
1: วันที่20กันยายนนี้อย่างที่เราทราบก็เป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะครับก็ถือว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าเราติดตามข่าวจะเห็นเรื่องของภารกิจต่างๆของหน่วยงานสำคัญเนี่ยให้ความสำคัญกับน้องเยาวชนเพิ่มมากขึ้น
0: ใน
1: การจัดเรื่องของกิจกรรมที่มีความเหมาะสมส่งเสริมทั้งเรื่องของทักษะความสามารถความรู้แล้วก็คุณธรรมให้กับน้องๆด้วยนะครับวันนี้ก็มีหลายกิจกรรมของน้องๆมาฝากกันคุณผู้ชมครับอย่างเช่นที่จังหวัดลพบุรีได้เปิดงานโครงการ41ปีมหกรรมวัยเยาวชนแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ร่วมแรงแข่งขันช่วยการพัฒนาไฟหาสันติครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนายประยูรศิริวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดโครงการ41ปีมหกรรมวัยเยาวชนแห่งชาติครบรอบ41ปีวัยเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลพบุรีประจำปี2569ร่วมแรงแข่งขันช่วยการพัฒนาไฟหาสันติโดยมีประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยสภาเด็กและเยาวชนหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คนครับ
0: ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรวมถึงทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคมสร้างจิตสำนึกด้านจิตอาสาการแบ่งปันและการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพร้อมปลูกฝังความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ภายในงานมีกิจกรรมบูธนิทรรศการการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องจำนวน31แห่งและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอีก11แห่งค่ะนอกจากในเรื่องของพื้นที่ที่จังหวัดลพบุรีแล้วนะคะทางจังหวัดเชียงรายก็มีกิจกรรมของน้องๆเยาวชนเช่นเดียวกันค่ะเป็นในการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมค่ะเป็นการส่งเสริมกิจกรรมศิลปะหัตถกรรมของเด็กนักเรียนที่จังหวัดเชียงรายครั้งที่74ซึ่งจัดอย่างยิ่งใหญ่นะคะมีนักเรียนกว่า63โรงเรียน 9,800 กว่าคนค่ะเข้าร่วมประชันความสามารถถึง232กิจกรรมค่ะโดยจัดขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมอำเภอเมืองเชียงรายนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่74ปีการศึกษา2569ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายใต้แนวคิด

0: หัตถศิลป์สร้างคุณค่าการศึกษาล้ำสมัยสืบสานภูมิปัญญาไทยมัธยมเชียงรายก้าวไกลสู่สากลเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและทักษะที่หลากหลายทั้งด้านศิลปะหัตถกรรมด้านวิชาการด้านเทคโนโลยีด้านวิชาชีพและทักษะชีวิตรวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569
1: การจัดงานในครั้งนี้ครับมีการแข่งขันรวม232กิจกรรมด้วยกันจาก63โรงเรียนมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 9,855 คนนะครับเพื่อค้นหาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงตลอดจนร่วมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยให้เยาวชนเชียงรายเติบโตอย่างมีคุณภาพพร้อมก้าวสู่เวทีระดับชาติและระดับสากลต่อไปนะครับก็ดูอีกภาพลักษณ์หนึ่งของน้องๆเยาวชนจากจังหวัดเชียงรายนะครับช่วงหลังเนี่ยน้องๆเนี่ยมีทักษะความสามารถเก่งกันมากไปสร้างชื่อเสียงทั้งในแล้วก็ต่างประเทศกันด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ไปต่อกันที่เชียงใหม่คุณผู้ชมครับเรื่องของการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับซึ่งล่าสุดนี้ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สากล นะครับที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธนานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2ประจำปี2569โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและรับรองผลการประเมินผู้ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ไทยสำหรับสินค้าศิลาดลเชียงใหม่นะครับซึ่งผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตามคู่มือปฏิบัติงานและแผนควบคุมคุณภาพเพื่อส่งเรื่องไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อออกหนังสืออนุญาตต่อไปพร้อมทางร่วมพิจารณาและรับรองร่างคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้ากาแฟอินทนนท์ทั้งในส่วนของคำขอคู่มือปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกและแผนควบคุมตรวจสอบเพื่อผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI รายการใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
0: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสินค้ามะแขวนเชียงใหม่ซึ่งเป็นสินค้า GI รายการที่8ของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจในอัตลักษณ์และมาตรฐานสินค้าในทิศทางเดียวกันตั้งแต่กระบวนการผลิตแปรรูปเพิ่มมูลค่าและขยายช่องทางการตลาดตลอดจนเตรียมความพร้อมในการผลักดันสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนผ่านสิ้นรายการสันกำแพงเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียน GI ในลำดับต่อไปควบคู่กับการติดตามผลสำเร็จการจัดงานเชียงใหม่ GI Next 2026เพื่อยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ระดับสากลและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
1: ครับ
0: จังหวัดเชียงใหม่นี่มีเยอะเลยนะคะสินค้า GI ค่ะตอนนี้ก็กำลังผลักดันหลายๆอย่างอย่างมะแขวนเนี่ยในอาหารพื้นเมืองของเราขาดไม่ได้เลยนะ
1: ลาบ
0: ลาบนั่นเองอร่อยด้วยนะคะถ้าไม่ได้ใส่นี่ไม่ใช่ลาบพื้นเมืองแล้วนะ
1: ครับที่สำคัญคือเรื่องของสินค้า GI ณขณะนี้คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามเรื่องของข่าวสารบ่อยๆเรื่องของ GI ต้องยอมรับว่าพอ GI เข้ามาเป็นตัวบ่งชี้เรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลไม้เรื่องของผักสมุนไพรเนี่ยทำให้เกิดมูลค่าทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างเช่นมะแขวนเนี่ยถ้าเราไปปลูกในพื้นที่ของจังหวัดอื่นอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างบางอย่างที่ไม่เหมือนของเชียงใหม
0: ่
1: ที
0: ่
1: หมายถึงว่าถ้าจังหวัดของท่านมีสินค้าที่เป็น GI และพยายามผลักดันสินค้าท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นข้อดีนะครับว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจฐานรากโดยเฉพาะเรื่องของสินค้า GI เนี่ยเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ของท่านนั่นเองนะครับ
0: เราก็หวังว่าเราจะมีสินค้า GI ออกมาอีกเยอะๆเลยนะคะทุกๆจังหวัดเลยนะคะไม่ใช่เพียงแค่ในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นค่ะเพื่อที่จะได้ผลักดันผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่ะออกสู่ตลาดโลกด้วยแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจำหน่ายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนั่นเองค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะมาดูในสายชากาแฟเดี๋ยวจะพาไปท่องเที่ยวที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางด้านของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สายชากาแฟที่บ้านแม่กลางหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมุ่งยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงพร้อมวางเป้าดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองหลวงกาแฟระดับโลกค่ะนายอิทธิรัตน์ศินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นำคณะสื่อมวลชนและกลุ่มผู้ผลิตสื่อออนไลน์หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ร่วมกิจกรรมทดสอบศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เส้นทางชากาแฟประจำปีงบประมาณ2569ที่วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวบ้านแม่กลางหลวงตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โดยเส้นทางท่องเที่ยวชากาแฟบ้านแม่กลางหลวงถือเป็นหนึ่งในพื้นที่โมเดลหลัก ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมีการเดินเทรลชมน้ำตกผาดอกเซี่ยวหรือน้ำตกรักจังชมทัศนียภาพนาขั้นบันไดวิถีเกษตรเกื้อกูลธรรมชาติงานหัตถกรรมปากากยอตลอดจนกิจกรรมคั่วชงชิมกาแฟสดอาราบิก้าคุณภาพดีแบบโบราณในหม้อดินค่ะ
1: ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ก็กล่าวว่าตามนโยบายของทางจังหวัดที่ต้องการยกระดับเชียงใหม่นี่นะครับให้เป็นเมืองหลวงแห่งกาแฟล้านนาและเมืองหลวงกาแฟของประเทศไทยจึงได้เลือก4พื้นที่โมเดลสำคัญคุณผู้ชมครับได้แก่อำเภอแม่อายดอยสะเก็ดอมก๋อยและบ้านแม่กลางหลวงอำเภอจอมทองครับซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติใกล้เคียงมุ่งพัฒนาแหล่งต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำให้แปลงกาแฟกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อกระจายรายได้ในพื้นที่นะครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ครับ
2: เรื่องราวของชากาแฟเนี่ยนะครับเป็นจุดเด่นของอำเภอต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่มีหลากหลายมากแล้วก็ใน4พื้นที่เนี่ยเราได้ทำการพัฒนาและต่อยอดในตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับในเรื่องของเกษตรกรแปลงผลิตนะครับมาถึงกลางน้ำในเรื่องของการแปรรูปในการทำบาริสต้าในการทำแพ็กเกจจิ้งจนมาถึงปลายทางก็คือทำให้พื้นที่ของแปลงกาแฟเนี่ยกลายเป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวให้คนเดินทางท่องเที่ยวมาโดยใช้เรื่องราวของกาแฟเนี่ยเป็นหลักแล้วให้คนเดินทางมาเพื่อทานกาแฟไม่จำเป็นต้องเอากาแฟออกจากพื้นที่แต่ให้เขาเดินทางมาเพื่อเกิดการกระจายรายได้ในพื้นที่นะครับและวันใดวันหนึ่งที่กาแฟและเชียงใหม่เราเป็นเมืองหลวงของกาแฟPM 2.5 ก็จะหายไปจากเชียงใหม่และคนก็จะมาเที่ยวเชียงใหม่ได้อย่างมีความสุขและเรื่องราวของกาแฟเนี่ยมันจะเป็นมากกว่าแค่เรื่องการทานกาแฟแค่แก้วหนึ่งนะครับแต่มันจะเป็นเรื่องราวของเจอร์นี่ตั้งแต่การผลิตมาจนถึงสู่นักท่องเที่ยวที่ได้ลิ้มลองรสกาแฟนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เชียงใหม่ของเราพร้อมแล้วครับที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวและกาแฟของเชียงใหม่เชื่อเหลือเกินครับว่าเป็นสเปเชียลคอฟฟี่ที่พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวทุกคนให้มาลิ้มลองในพื้นที่ของเขาครับ
1: ดีนะฮะคือความพิเศษของกาแฟเชียงใหม่คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเนี่ยเส้นทางที่เราไปดูเรื่องของกาแฟก่อนจะได้กาแฟ1แก้วมาคุณผู้ชมครับมาชิมแล้วก็ลิ้มรสเนี่ยไม่ง่ายที่สำคัญเนี่ยพอเราไปถึงจุดแล้วเนี่ยจุดที่การวิ่งเทรลคุณผู้ชมคุณตัจิลาฮะประมาณไปกับประมาณสักประมาณ6กิโลได้ใช้เวลาทั้งวันนะครับจ
0: ุ
1: ดนั้นถ้าคุณผู้ชมไปที่จอมทองเนี่ยคุณจะได้สัมผัสเรื่องของรสชาติกาแฟที่แตกต่างจากที่อื่นที่สำคัญเองเนี่ยทางการท่องเที่ยวและก็จังหวัดกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็พยายามจะส่งเสริมเรื่องของกาแฟบ้านเราเพราะกาแฟของทางภาคเหนือและเชียงใหม่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกด้วยนะครับ
0: แล้วก็ไปชิมกาแฟที่บ้านกลางแห่งนี้นะคะนอกจากจะได้ริมรสกาแฟอร่อยๆแล้วก็ได้มีวิวทิวทัศน์สวยงามไปแวะน้ำตกผาดอกเซี่ยวแล้วก็เขาบอกว่าหรือน้ำตกรักจังหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะน้ำตกรักจังคืออะไร ร
1: ุ่
0: นเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักนะ
1: ไม่รู้จัก
0: เป็นหนึ่งในฉากของภาพยนตร์เรื่องรักจังซึ่งโด่งดังนั่นเองค่ะแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: เป็นเลยเป็นจุดไฮไลท์เป็นจุดเช็คอินที่หลายๆคนมาแล้วก็ต้องห้ามพลาดนะคะต้องไปถ่ายภาพที่นี่ไปชมไปชิมกาแฟสดอาราบิก้าในกาแฟในหม้อต้มกาแฟที่เขาต้มกันกลางแบบเป็นหม้อต้มแบบโบราณเลย
1: ครับผม
0: ดิฉันก็เคยมีโอกาสได้ไปสัมผัสเหมือนกันก
1: ็
0: รู้สึกเป็นบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติแล้วก็สวยงามแล้วก็มีวิถีชีวิตของชุมชนอยู่ในชุมชนนั้นเราสามารถเดินไปเยี่ยมชมในหมู่บ้านได้เลย
1: ครับ
0: สวยงาม
1: อีกจุดนึงที่เป็นกาแฟและเป็น GI ด้วยคือที่ดอยสะเก็ดกาแฟเทพเสด็จนั่นเองที
0: ่
1: ท่
0: านผู้ชมครับบ้านปางไฮ
1: แล้วชุมชนคุณผู้ชมฮะเขาจะมีการปลูกทั้งต้นเมี่ยงต้นชาต้นกาแฟให้อยู่พื้นที่เดียวกันเพื่อรักษาคุณภาพของกาแฟ GI ไว้นั่นหมายความว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยต้นไม้ไม่เหมือนเดิมแล้วคุณภาพของกาแฟก็หายไปถ้าผู้ชมไปสัมผัสด้วยตัวเองถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะกาแฟเทพเสด็จด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของกาแฟแล้วเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วเนี่ยไปที่เรื่องของข้าวเม่าพ่อกันหน่อยคุณผู้ชมครับที่นี่การท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งนะที่น่าเชิญชวนคุณผู้ชมไปติดตามแข่งขันแข่งเรือที่วัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยล่าสุดนี้ก็เผยยอดขายปีนี้7สนามแข่งรวมกว่า 700,000 บาทด้วยกันนะครับที่บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวมาซื้อข้าวเม่าพอกจากวัดหามูลกระบือจังหวัดพิจิตรซึ่งเดินทางมาจำหน่ายในงานแข่งเรือพิษณุโลกเป็นประจำทุกปีนะครับทางด้านของนายสยามใจนุ่มนิ่มโฆษกวัดหาดมูลกระบือก็บอกว่าปีนี้เปิดจำหน่ายที่วัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกระหว่างวันที่10ถึง20กันยายน2569สอดคล้องกับช่วงงานแข่งเรือนะครับระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนโดยกลุ่มจิตอาสาญาติโยมช่วยกันทำข้าวเม่าพ่อครับที่วัดก่อนนำมาทอดเป็นใหม่แล้วก็บรรทุกใส่รถยนต์มาจำหน่ายหน้าวัดใหญ่วันละ2ถึง3เที่ยว รวมกว่า600ห่อนะครับราคาแพ้ละ50บาทและกล่องละ60บาทเท่านั้นเองนะครับ
0: แค่เห็นภาพนี้กลิ่นก็ลอยออกมาเลย นะคะแม้ปัจจุบันนี้ค่ะจะไม่ได้ทอดสดที่หน้า งานเหมือนในอดีตแต่ว่าข้าวเม่าพอกที่ได้รับความนิยมจากชาวพิษณุโลกแล้วก็นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเนื่องจากประชาชนทราบว่ารายได้ทั้งหมดนำไปใช้พัฒนาวัดสำหรับในปี2569ค่ะวัดหาดมูลกระบือนำข้าวเม่าพอกไปจำหน่ายใน7สนามแข่งเรือโดยมียอดขายแล้วกว่า 700,000 บาทแม้จะไม่มากเท่าในอดีตที่เคยมียอดขายปีละนับล้านบาทเลยนะคะข้าวเม่าพอกนี่ก็เป็นเหมือนเป็นขนมพื้นถิ่นที่คนนิยมชาวพิษณุโลกเขาก็จะนิยมทานแล้วก็อย่างแต่ถ้าเป็นเราคนรุ่นใหม่ไหมเราเน
1: ี่
0: ยรุ่นใหม่เน
1: า
0: ะ
1: ก็ถือว่าเจนใหม่อยู่
0: เจนใหม่อยู่นะก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นอาหารของคนโบราณหรือเปล่าว่าคุณพ่อชอบทานคุณพ่อก็เป็นคนพิษณุโลกชอบทานข้าวเม่าพอกเหมือนกันค่ะ
1: ครับดูแล้วน่าทานแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้ราคา50-60เนี่ยไม่แพงเลยกับร้านแม่ขายของชาวบ้านเราไปชิมกันได้นะงานยังคงมีอยู่ระหว่างวันที่16-20กันยายนนี้นั่นเองนะครับ
0: ค่ะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวการท่องเที่ยวแบบเชิงสุขภาพกันบ้างนะคะสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแช่น้ำแร่ให้ธรรมชาติบำบัดร่างกายค่ะที่บ่อน้ำพุร้อนพระร่วงจังหวัดกำแพงเพชรติดตามได้จากรายงานค่ะ

0: บ่อน้ำพุร้อนพระร่วงตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลลานดอกไม้อำเภอเมืองกำแพงเพชรห่างจากตัวเมืองประมาณ13กิโลเมตรบนทางหลวงหมายเลข101สายกำแพงเพชรพรานกระต่ายลักษณะทางกายภาพเป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินจำนวน5จุดด้วยกันมีความร้อนประมาณ 40-65 องศาเซลเซียสเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่ไม่มีกลิ่นกรรมถันเหมาะสำหรับการแช่หรืออาบเพื่อการรักษาโรคและการผ่อนคลายบริเวณโดยรอบมีการจัดภูมิทัศน์อย่างสวยงามเหมาะแก่การเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจซึ่งในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้เข้ามาพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สวยงามโดยพัฒนาพื้นที่บริเวณบึงสาบให้เป็นบ่อน้ำร้อนแบบออนเซนหรือบ่อน้ำแร่แบบญี่ปุ่นเปิดให้บริการอาบน้ำแร่แบบวารีบำบัดหรือไฮโดรเทอโรพีซึ่งมีผลการวิจัยรองรับว่าสามารถใช้บำบัดรักษาอาการปวดเมื่อยได้จริง
1: ก็ของเราจะมีแช่ในส่วนของแช่น้ำแร่ค่ะจะมีแช่ตัวกับแช่เท้าค่ะในส่วนของแช่เท้าฟรีค่ะเข้าชมฟรีแล้วก็จะมีส่วนของแช่ตัวจะเป็นห้องส่วนตัวค่ะคิดเป็นค่าบริการค่าเปิดห้อง50บาทแล้วก็ค่าลงแช่คนละ30บาทถ้าเป็นห้องส่วนตัวก็สามารถลงรวมได้เลยค่ะอัตราค่าบริการเด็กต่ำกว่า10ขวบจะไม่คิดค่าบริการค่ะค่ะส่วนผู้ใหญ่ก็จะราคาตามที่แจ้งไว้เลยค่ะราคาปกติค่ะจะมีเจ้าหน้าที่รปภ.ดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะจะแบ่งเป็นกะค่ะกะละ2คนค่ะแล้วก็จะมีกล้องวงจรปิดติดไว้รอบๆค่ะ32ตัวค่ะการของเราจะมีในส่วนของสาธารณสุขค่ะรับรองเรื่อง

0: ภาคเหนือรายงาน
1: ครับผมถือว่า
2: ก่อนที่คุณจะขับรถเร็วคุณรู้จักทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์แล้วหรือยังทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์คือเมื่อคุณขับรถเร็วคุณจะมองเห็นชัดแค่ด้านหน้าตรงเนี้ยด้านข้างจะเบลอและเมื่อยิ่งขับเร็วขึ้นไปอีกคุณก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากตรงเนี้ยแล้วจะเป็นยังไงต่อนะเหรอ

0: ลดเร็วลดเสี่ยง
1: กลับมาที่ช่วงท้ายของรายการกันนะครับ
2: ค่ะในช่วงนี้ใครชอบทานอาหารพื้นเมืองค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกับภาพบรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดงานเทศกาลอาหารพื้นถิ่นล้านนาเสน่ห์รสล้านนา Flavor of ล้านนาต่อยอดภูมิปัญญาสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงค่ะนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเทศกาลอาหารพื้นถิ่นล้านนาเสน่ห์รสล้านนา Flavor of ล้านนาภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง12เดือน12เทศกาลประจำปีงบประมาณ2569ที่บริเวณลานประตูท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายจักรพงศ์สิทธิหล่อผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการชุมชนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ากิจกรรมในครั้งนี้ทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์อาหารล้านนาที่สะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับชุมชนตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารและยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว
1: ภายในงานมีการสาธิตการประกอบอาหารพื้นถิ่นล้านนานะครับรวมไปถึงการจัดแสดงและจำหน่ายอาหารพื้นเมืองการนำเสนอภูมิปัญญาและเรื่องราวอาหารล้านนาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านอาหารและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนานะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานดีๆคุณผู้ชมครับที่งานนี้เราได้เห็นศักยภาพของผู้ประกอบการร้านอาหารของร้านนาเราหรือเชียงใหม่หลายแห่งด้วยกันมีการเวิร์กช็อปขึ้นมาทำให้รูปแบบหน้าตาของอาหารร้านนาเปลี่ยนแปลงไปในเชิงสร้างสรรค์ด้วย
2: มีเสน่ห์แล้วเขาก็มีการประยุกต์ด้วยใช่ไหมคะม
1: ี
2: อาหารต่างๆมาเป็นแบบฟิวชั่นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ลิ้มรสกันด้วยนะคะ
1: ครับจากเรื่องหาคุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดลพบุรีที่ตลาดหิมน้ำลาวเวียงบ้านป่าตาเลยครับที่ดีเขามีการยกระดับวิถีชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นนะครับว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดตลาดวัฒนธรรมชุมชนตลาดหิมน้ำลาวเวียงบ้านป่าตาลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมุ่งพัฒนาตลาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงและเป็นพื้นที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะครับ
2: ภายในตลาดค่ะมีอาหารและขนมพื้นถิ่นลาวเวียงเช่นแจ่วแซบหอยหวานลาวเวียงตำบลป่าตาตำป่าตาลค่ะมีข้าวต้มหัวงอกด้วยนะคะแล้วก็ขนมจี่บ้านลาวเวียงรวมไปถึงผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสินค้าโอท็อปงานจักสานผ้าทอพื้นเมืองและของที่ระลึกที่พัฒนารูปแบบให้ร่วมสมัยพร้อมบรรยากาศริมน้ำที่ร่มรื่นมีการแสดงดนตรีไทยประยุกต์และศิลปะการฟ้อนรำที่สะท้อนวิถีชีวิตของชุมชนป่าตาลโดยมีงานทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่2และ4ของก็เลยรู้สึกท้องร้องอยากทานเนี่ยต้องมีโอกาสเราต้องไปชิมให้ได้สักครั้งนะคะที่จังหวัดลพบุรีตลาดหิมน้ำลาวเวียง
1: ใช่แล้วนะครับไปชิมท้องถิ่นเลย
2: มีอาหารคาวอาหารหวานมีแจ่วแซ่บด้วยอ่ะ
1: ครับผม
2: น่าทานมากๆเลย
1: ลพบุรีไปที่พิษณุโลกคนที่ชอบการแข่งขันเรือยาวที่นี
2: ่ต้อง
1: เป็นเอกลักษณ์ฟังแล้วเนี่ยคือเขิมมากเลย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงการแข่งขันเรือเนี่ยถ้าทางพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของเราก็จะเป็นจังหวัดน่านถ้าเป็นพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างก็จะจังหวัดพิษณุโลกค่ะซึ่งทางจังหวัดพิษณุโลกค่ะชุมชนคนรักเรือยาวได้มีการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพิษณุโลกที่จะเริ่มการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ค่ะชุมชนวัดท่าโรงตะวันตกตำบลวัดพริกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกกำลังเตรียมความพร้อมทั้งเรือและฝีพายเพื่อเข้าร่วมการ

0: แข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพิษณุโลกซึ่งจะจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้โดยเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีความผูกพันกับการแข่งเรือยาวมาอย่างยาวนานค่ะมีนายเกรียงไกรใจยวงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9และประธานชุมชนท่าโรงเป็นผู้สืบทอดวิถีคนกับสายน้ำ
1: โดยเรือยาวของชุมชนนะครับจะมีทั้งขนาด50ฝีพายได้แก่เรือแม่สีตะเภาทองเรือผ่องนภาและเรือขุนศึกส่วนขนาด30ฝีพายนะครับจะได้แก่เรือธิดาตะเภาทองเรือธิดาผ่องนภาและเรือรุ่งนภาครับปัจจุบันนี้เรือทั้งหมดคุณผู้ชมครับถูกนำไปจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์เรือยาววัดท่าโรงตะวันตกซึ่งไม่ได้เป็นเพียงสถานที่เก็บรักษาเรือเท่านั้นนะครับแต่ยังอีกด้วยครับ
0: ซึ่งในอดีตชุมชนแห่งนี้มีเรือแม่สีตะเภาทองขนาด50ฝีพายซึ่งชาวบ้านถือเป็นแม่ใหญ่ที่เริ่มนำมาใช้แข่งขันตั้งแต่ปี2515โดยนายจาวทองรอดเป็นผู้เดินทางไปซื้อเรือลำนี้มาจากวัดหัวดงจังหวัดพิจิตรขณะที่ปัจจุบันฝีพายของชุมชนยังคงลงเรือฝึกซ้อมกันทุกวันค่ะช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นเพื่อสืบทอดวิถีคนรักเรือคือคึกคักสนุกสนานไปหมดสามารถไปชมกันได้นะคะท
1: ั้
0: งในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างก็ที่จังหวัดพิษณุโลกถ้าภาคเหนือตอนบนของเราก็จังหวัดน่านนั่นเองค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับอีกไม่กี่เดือนจะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลลอยกระทงกันแล้วนะครับทางชมไปเองก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นนะครับเตรียมจัดงานเชียงใหม่ลอยกระทง Sky Lantern Festival 2026นะครับดึงดูดนักท่องเที่ยวพร้อมถ่ายทอดคุณค่ามนต์เสน่ห์ประเพณียี่เป็งล้านนาให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติได้มีโอกาสสัมผัสกันนะครับนางสาวกิติยาวิทยานินกรรมการผู้จัดการบริษัทเชียงใหม่กิจกรรมจำกัดเปิดเผยว่าบริษัทเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมเกิดขึ้นนะครับเตรียมจัดการเชียงใหม่ลอยกระทงสการ์ Lantern Festival 2026ครับระหว่างวันที่24ถึง25พฤศจิกายน2569ณ Miracleland อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชนสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นพร้อมกับยกระดับจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านงานเทศกาลวัฒนธรรมในระดับนานาชาติครับ
0: สำหรับกิจกรรมภายในงานมีจุดเด่นที่สำคัญนั่นก็คือซุ้มประตูป่าแบบล้านนาบรรยากาศการประดับตกแต่งพื้นที่ด้วยวัสดุธรรมชาติโคมล้านนาและโคมผัด12นักสัตว์ขนาดใหญ่และจุดถ่ายภาพสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงกิจกรรมการลอยกระทงแบบล้านนาและการปล่อยโคมรวมถึงการแสดงและกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวล้านนาในพื้นที่ริมแม่น้ำแตงน้ำแม่แตงนะคะกว่า65ไร่ค่ะซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มากกว่า 5,000 คนโดยผู้สนใจสามารถซื้อตั๋วชมงานได้ที่ www.cnxmiracleland.com ค่ะก็เป็นในช่วงเทศกาลความสีสันความสวยงามทั้งเวลากลางคืนและก็กลางวันเลยนะคะในเรื่องของการโคมการปล่อยโคมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยด้วย
1: ครับผมครั้งนี้ดูเหมือนว่าเราจะส่งเสริมให้ทางต่างชาติและก็คนไทยได้เห็นความงดงามอย่างแท้จริงของโคมไฟยี่เป็งล้านนาของเราด้วยที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์หลายจังหวัดของภาคเหนือด้วยกันนะครับ
0: ค่ะมาอีกหนึ่งกิจกรรมในเรื่องของหมอแม้พาวิ่งครั้งที่9ค่ะทางคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เตรียมจัดงานหมอแม้พาวิ่งครั้งที่9ระดมทุนส่งต่อโอกาสการช่วยเหลือสัตว์ค่ะรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ทวัชชัยสิงห์ล่าผู้ช่วยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมจัดโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพหมอพาวิ่งครั้งที่9ในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2569ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเป็นการระดมทุนจากการจัดกิจกรรมนำรายได้ดังกล่าวหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วสมทบทุนกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์รวมถึงสนับสนุนมูลนิธิพัฒนาสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการส่งเสริมสุขภาพของคนและสัตว์ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ช่วยเหลือสัตว์ที่ป่วยอีกด้วยค่ะ
1: สำหรับการแข่งขันนะครับครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันคุณผู้ชมครับได้แก่มินิมาราธอนระยะทาง9กิโลเมตรนะครับฟันรันระยะทาง4กิโลเมตรและ VIP โดยประเภทฟันรันครับผู้เข้าร่วมสามารถเดินวิ่งพร้อมสุนัขและร่วมสนุกกับการประกวดแต่งแฟนซีสุนัขได้เพื่อสร้างสีสันให้กับกิจกรรมครับโดยสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับยังคงสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ16กันยายนจนถึงวันที่10ตุลาคม2569แล้วก็อีกช่วงระยะเวลาหนึ่งคือวันที่

0: 20-31 ตุลาคม 2569ณคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรืออีกหนึ่งช่องทางคือผ่านทางเว็บไซต์นะครับผ่านทาง VETCM run นะครับ vet.cmu.ac.th นั่นเองน่ารักนะคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะนอกจากตัวเราจะได้สุขภาพแล้วเราก็เผื่อแผ่ให้น้องหมาเราได้สุขภาพดีไปด้วยได้เป็นการปลดปล่อยนะคะให้เขาได้ออกมาวิ่งแล้วก็ได้ออกกำลังกายนี่เราก็ได้ชมวิวทิวทัศน์สวยงามสองข้างทางไปด้วย
0: ครับ
1: สดชื่นนะ
0: เนี่ยคุณผู้ชมครับถ้าเรามองเนี่ยคือตอนนี้เมืองไทยถือว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างมากนะครับเช่นเดียวกับที่ต่างประเทศเขาจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหล่านี้เหมือนเป็นลูกเลยนะครับแล้วก็มีกฎหมายรองรับฉะนั้นเรื่องของกิจกรรมเหล่านี้ก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของความสัมพันธ์ที่สำคัญเมื่อเรารับเขามาแล้วเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัวของเราเช่นเดียวกัน
1: ต้องดูแลให้ดีที่สุดนะคะ
0: ครับผมนี่คือความเคลื่อนไหวข่าวสารของภาคเหนือของเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: BT Not ช่อง11
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน NBT North ช่อง11สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคคือ NBT เชียงใหม่และ NBT พิษณุโลกร่วมผลิตรายการและข่าวให้ผู้ชมครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นด้วยรายการและข่าวที่หลากหลายพร้อมสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นบัดนี้ได้เวลายุติการออกอากาศประจำวันแล้วท่านสามารถกลับมาติดตาม NBT ภาคเหนือได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ NBT North เลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินช่อง11โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ NBT เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3และ NBT พิษณุโลกสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือข่าวเด่นรายการดี NBT ภาคเหนือออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นทุกวันกับข่าวสารความรู้และสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: วัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมน้ำซุปป้ากันกู้เจ้าตีห้าจนถึงตีห้าครึ่งทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับวันนี้ทางรายการอยู่ที่บ้านป่าตานอำเภอสักกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเมตตาจากพระครูธีระบุญยวัฒน์เจ้าอาวาสวัดป่าตานอำเภอสักกำแพงแห่งนี้นมัสการครับ
1: เจริญพร
0: สาธุครับพระครับวัดป่าตานแห่งนี้นะครับผมอยู่ที่สักกำแพงเนาะเป็นวัดที่เก่าแก่แล้วก็มีวิถีชุมชนที่ต้องบอกว่าเป็นเจ้ายองวัดแห่งนี้ก่อตั้งมาเมื่อหรือยังครับผม
1: เดิมทีเนี่ยวัดนี้เป็นวัดร้างมาก่อนจนถึงเมื่อ200กว่าปีก่อนสมัยพระเจ้ากวิละไปกวาดต้อนผู้คนจากเมืองยองที่เจียงตุงอพยพมาอยู่ที่เมืองละปูนตลอดจนถึงตำบลบกกังที่นี่ในยุคเก็บพักใส่ซาเก็บข้าใส่เมืองนะครับจนถึงยุคเทครัวแต่ว่าตำบลบ่อกลางเนี่ยมาล่ามาลุนเหลือเปิ้นถ้าเปิ้นมาก่อนเปิ้นจะได้อยู่แถวในเวียงลำปูนเนาะแต่ว่าตำบลบ่อกลางเนี่ยมาลุนเหลือเปิ้นก็เลยได้อยู่แถบปลายๆหน่อยซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นตำบลเดียวในอำเภอสันกำแพงหรือว่าในจังหวัดเชียงใหม่ก็ว่าได้ที่มีเจ้ายองอาศัยอยู่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ยังคงรักษาเอกลักษณ์โดยเฉพาะภาษาอู้ยังอู่ยองกันอยู่ที่นี่ต
0: ั้
1: งแต่ละเอ็กละออนคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่ยังอู่ยองกันอยู่แล้วก็มีการรื้อฟื้นในเรื่องของการแต่งกายไม่ยิ่งจะใส่เสื้อปัดผ้าสิ้นตาลื้อตีนเขียวแล้วก็โพกหัวแล้วก็มีการรื้อฟื้นในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาต่างๆดังนั้นเมื่อ200กว่าปีก่อนนะก็เป็นวัดร้างมาก่อนเนาะก็พอดีมีสองตายายมาเที่ยวทางบริเวณนี้แล้วก็ปลูกพืชผักสวนครัวปลูกต้นฟักทองต้นฟักทองนี้ก็เลยขึ้นบนเจดีย์เก่าสองตายายนี้ก็หันว่าเป็นวัดร้างมาก่อนก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาก็ไปจักจวนผู้คนมาบูรณะแล้วก็สร้างเป็นวัดขึ้นแล้วก็สร้างพระพุทธรูปองค์แรกนั่นก็คือพระประธานในวิหารองค์แรกตรงกับเจดีย์ร้างแล้วก็บูรณะสร้างเป็นวัดขึ้นและที่เรียกว่าวัดป่าตานหรือว่าบ้านป่าตานนี่ก็เพราะว่าในสมัยอดีตบริเวณนี้มีต้นตาลขึ้นนักสองฝั่งถนนตามในหมู่บ้านนี้ต้นตาลเต็มหมดเลยเปิ้นก็เลยเฮาว่าบ้านป่าตานแล้วก็วัดป่าตานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปัจจุบันนี้ก็เหลือบักจิต้นละต้นตาล นะครับ
0: คร
1: ับ แล้วก็บ้านป่าตานยังมีพระพุทธรูปสำคัญแห่งองค์หนึ่งนะครับ ที่วัดป่าตานนี้เรียกว่าพระสิงห์ยองแต่เป็นพระพุทธรูปสิงห์หนึ่งศิลปะเชียงแสนสมัยเชียงแสนอายุ400กว่าปีเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชุมชนชาวยองที่นี
0: ่
1: นะฮะ
0: ก็คือ
1: พระสิงห์องค์นี้นะครับ
0: งดงามแต่เลย
1: ครับ
0: เป็นศิลปะเชียงแสน
1: สมัยเชียงแสน
0: ครับเป็นพระสิงห์ยอง
1: ครับ
0: หาชมได้ยากเหมือนกันเนาะจนจวนมาสักการะบูชาได
1: ้
0: ครับผมวัดป่าตานแห่งนี้ยังมีเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมเจ้ายองที่ประท้องว่าอนุรักษ์ไว้ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านแล้วก็รวมถึงการสืบสานในเรื่องของการแต่งกายแล้วก็วิถีชีวิตที่พระครูก็ได้สนับสนุนเพื่อชุมชนแห่งนี้เปิ้นมีประท้องว่าวัฒนธรรมแล้วก็วิถีที่คนมาศึกษาดูงานได้ตัวที่นี่จะมีอย่างห้องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตุงแมงมุมเอกครับผม
1: ครับ
0: เป็นจะให้ห้องครับตุ๊ครับ
1: ตุงใยแมงมุมนะครับอันนี้เริ่มแรกเดิมทีที่นี่ก็มีชมรมผู้สูงอายุก็ได้มีการเฮ้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ทำกิจกรรมต่างๆหัตถกรรมภูมิปัญญาอย่างต่างๆนะครับหนึ่งในนั้นก็คือตุงใยแมงมุมตุงใยแมงมุมเนี่ยผู้สูงอายุทำเนี่ยมันทำให้เกิดสมาธิทำไปตัวเพื่อก็จะเพลินไปตัวครับเราดูเหมือนอาจจะทำยากแต่ทำไม่ยากนะครับทำแล้วมีสมาธิตัวก็เลยเหมาะสมกับผู้สูงอายุบวกกับตุงใยแมงมุมเนี่ยมีสีสันต่างๆนะก็เลยเอามาประดับโชว์ตามในบริเวณวัดนะครับเอาเป็นจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินเผื่อจะว่าคนที่อื่นที่ไกลนักท่องเที่ยวอย่างมาแอลเนี่ยได้มาแอลชมดูตุงใยแมงมุมแล้วก็ผู้สูงอายุที่นี่เนี่ยก็สามารถพลิกแพงเป็นลวดลายต่างๆได้นอกจากตุงใยแมงมุมเป็นรูปแปดเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปมุมอะไรอย่างต่างๆเนี่ยก็ประยุกต์ขึ้นมาแหมแล้วก็นำมาเป็นผลิตภัณฑ์เอาเป็นของฝากของที่ระลึก เน็บหน้าอกพ่องเอาปิ่นทำปิ่นปักผมพ่องนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นมาครับอันนี้ก็ฝีมือของผู้สูงอายุชุมชนที่นี
0: ่เห็นพระครูอู้ว่าวัดประตานแห่งนี้มีโรงเรียนผู้สูงอายุตัวจะได้ส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพและก็ปัญหาว่าสุขภาพจิตของคนผู้สูงอายุที่อยู่ประตานนี้แห่งตัวเพิ่นได้มาทำผลิตภัณฑ์มารวมกลุ่มกันทำสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็มาเพื่อเป็นภาระลูกหลานเนาะเพิ่นจะมีผลิตภัณฑ์อย่างพ้องครับที่วัดแห่งนี้ครับ
1: ผู้สูงอายุนี่ได้มาเฮียนโฮตินี่หลายอย่างนะครับเริ่มแรกเข้ามาเนาะครับก็จะเหมือนเข้าโรงเรียนแต่เฮาบ่เหมือนบะเฮียนในบะเน้นวิชาการจะเน้นในเรื่องของนันทนาการ

0: ้นมาแล้วเฮอเปิลมีความสุขปิ๊กไป
1: ปิ๊กไปครับ
0: ตื่นเช้ามาเปิดกระจกีรถมาพ่องรถเทศบาลไปรับพ่องนะครับพอบางคนก็มาบัสสะดวกนะครับมาถึงก็จะมาเข้าแถวเข้ารบธงชาติแล้วก็ออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆนะครับหลังจากนั้นก็มาเข้าห้องเรียนไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ฟังธรรมจากครูใหญ่นั่นก็คืออาตมาภาพนะครับแล้วก็จะมีวิทยากรจากหน่วยงานองค์กรอย่างต่างๆมาให้ความรู้นะครับทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่าตาลพ่องโรงพยาบาลสันกำแพงพ่องกศน.พ่องตั้งเทศบาลพ่องก็จะแวะเวียนส่งวิทยากรมาให้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมนันทนาการเสริมในเรื่องของภูมิปัญญานั้นผู้สูงอายุก็จะได้เรียนตั้งแต่ภูมิปัญญาที่มีความจำเป็นอย่างเช่นเวลาเปิดมีการมีงานในหมู่บ้านงานขึ้นบ้านใหม่งานศพเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งอย่างเช่นการห้างดาครัวอย่างต่างๆแปลงสวยดอกไม้แปลงสตวงแปลงคงชะตาอย่างนี้เป็นต้นผู้สูงอายุบางคนบ่สามารถทำได้แต
1: ่
0: เมื่อมาเข้าเฮียนที่นี่นะก็จะได้ฮัดก็จะได้เฮียนก็เปิ้นก็จะนำไปใช้ในหมู่บ้านของเปิ้นเนาะครับเพราะว่ามีผู้สูงอายุมาเฮียนที่นี่13หมู่บ้าน15หมู่บ้านนอกตำบลก็มีมาเฮียนเหมือนกันครับตำบลใกล้เคียงนะครับก็เปิ้นก็ได้มาเฮียนภูมิปัญญาเหล่านี้แหละแล้วก็ผลิตภัณฑ์สังทก้าการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารแล้วก็หัตถกรรมอะไรอย่างต่างๆแห่งหลายอย่างเลยอันนี้เดี๋ยวไปชมดูทางนอกก็ได้ครับเป็นฝีมือของผู้สูงอายุทั้งนั้น
1: ถือว่าเป็นการเชื่อมโยง เปิ้นท้องว่าชุมชนแล้วก็วัดตัวเพราะว่าแหมน้อยเปิ้นจะได้เอาภูมิปัญญาตัวนี้ไปสืบทอดให้เยาวชนแล้วก็คนรุ่นหลังต่อไปมีถือว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ทำให้คนปิ๊กเข้ามาวัดซึ่งปัจจุบันเหมือนเดียวเนี้ยคนบอกค่อยเปิ้นท้องว่าจากกระแสต่างๆทำให้คนบอกค่อยเข้าวัดเข้าวากิจกรรมมูนี่ก็จะคนทำให้คนเฒ่าคนแก่น่ะพิกเข้ามาวาดทำกรรมหนึ่ง
0: ครับเปิ้นมาเปิ้นก็มีความสุขนะครับพิกไปได้มาปะเพื่อนฟักฝูงมาอู้มาจ๋ามาทำกิจกรรมอะไรอย่างที่บ่เคยได้ทำอะไรอย่างมาก่อนทีนี้ก็มีแข่งขันกีฬาสีของผู้สูงอายุตัวก็แข่งขันตามเหมาะสมกีฬาที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเนาะครับแล้วก็ถ้าไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆเมื่อเฮียนจบครบรอบ1ปีแล้วก็จะมีการรับมอบวุฒิบัตรเพื่อแก่ผู้สูงอายุตัวผู้สูงอายุที่นี่ก็จะแต่งชุดคุยนะครับแล้วก็รับเกียรติบัตรเหมือนอย่างกับรับปริญญาเนาะครับเพราะว่าผู้สูงอายุสมัยก่อนจบป.3 ป.4 บ่มีโอกาสแต่เปิ้นมาเฮียนที่นี่เนี่ยเปิ้นจบเปิ้นก็มีความภาคภูมิใจนะครับมีลูกหลานมามอบช่อดอกไม้เฮ้ออย่างเงี้ยครับได้แต่งชุดคุยตวยก็เป็นความภาคภูมิใจของผู้สูงอายุที่นี่ตวย
1: มันจะได้มีกำลังใจในการมีชีวิตต่อยังมีความสุขนั่นเองนะครับเนาะที่สำคัญแถมอย่างหนึ่งของชุมชนบ้านป่าตาลแล้วก็วัดป่าตาลนี่ก็คือการที่ฟื้นฟูในเรื่องของสมุนไพรเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตัวซึ่งทางสาธารณสุขเปิ้นก็ได้ส่งเสริมตัวที่นี่มีมุมเปิ้นท้องว่ามุมสมุนไพรแล้วก็ชมรมสมุนไพรเจ้ายองตัว
0: มีกลุ่มหมอเมืองครับแล้วก็จะตั้งเป็นกลุ่มขึ้นแล้วก็ชมรมสมุนไพรชาวยองนะครับที่นี่จะมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหมอเมืองของชมรมสมุนไพรเจ้ายองแล้วก็จะมีแฮมสถานที่หนึ่งเรียกว่าคลินิกมงคลบุญวัฒน์คลินิกการแพทย์แผนไทย อันนี้จะยกระดับจากหมอเมืองอาจจะมีการตรวจอย่างต่างๆได้สามารถให้ยาได้
1: มาตรฐาน
0: ครับเพราะว่าหมอนี่ได้มีใบประกอบโรคศิลป์นะครับแล้วก็หมอที่นี่เนี่ยก็มีประสบการณ์นักแล้วก็บ่มีบ่คิดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วแต่จะร่วมทําบุญใส่ขันครูถ้าใดก็ได้เพราะว่าหมอเมืองที่นี่เป็นจิตอาสานะครับ
1: จะอยู่บริเวณด้านข้างวัดเลยจะมีพระท้องว่าพิพิธภัณฑ์สมุนไพรรวมถึงการนวดและก่อการเปิ้นท้องว่าย่ำไฟเอกครับ
0: มีเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยทุกอย่างเลยครับอย่างเช่นการนวดการตอกเส้นการย่ำขางการคาดเชือก
1: ค
0: าดเชือกนี่บารมีที่ไหนเนาะ
1: แน่นครับ
0: ต้องมาลองที่นี่พอแล้วก็สมุนไพรแช่ฝ่าเท้าสมุนไพรพอกตาศาสตร์อย่างทุกแขนงที่เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยที่นี่มีเกือบทุกอย่าง
1: ต้องถือว่ามาที่บ้านป่าตาลแห่งนี้ครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมเที่ยวชุมชนยนต์วิถีแล้วก็ยังมีในเรื่องของสุขภาพตัวมาอยู่ได้ทั้งวันเลยที่สำคัญแถมที่หนึ่งก็คือ

0: ืองเจ้นขุนอยู่ในชุมชนนี้แล้วก็เชื่อมโยงกับวัดจะได้ห้องครับตัวครับ
1: เฮือนเจ้นขุนเป็นเฮือนโบราณอายุประมาณ80กว่าปีเป็นเฮือนที่เป้าขุนกำแพงพิสิทธิ์ได้สร้างเฮือภรรยาคนที่สองของเปิ้นนะครับแล้วก็ลูกหลานตะกอนตั้งอยู่ที่สันกำแพงแล้วก็พอดีลูกหลานเปิ้นได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านป่าตาดนี่ครับก็เลยยกเอาบ้านโบราณมาสร้างไว้ที่นี่ตั้งในเฮือนเจ้นขุนก็จะมีข้าวของเครื่องใช้ในยุคสมัยก่อนนะครับมีภาพโบราณของเมืองสันกำแพงของเมืองเชียงใหม่ตลอดจนถึงล้านนาตัวคุ้มเจ้าเมืองต่างๆคุ้มเจ้าเมืองแป้เมืองน่านที่เป็นหุบคุ้มนะครับเป็นรูปนะครับแล้วก็มีการใส่ชุดปกขุนสมัยปกขุนนะครับถ่ายรูปบริเวณบ้านตัวนอกจากนั้นก็ยังมีการทำหมกกะโล่ตัวหมกกะโล่โบราณซึ่งปัจจุบันนี้มีเหลืออยู่2ตีต่ออันในสมัยก่อนเมืองสันกำแพงเนี่ยเมื่อประมาณ100กว่าปีก่อนจะทำเกือบทุกหลังคาเรือนเลยนะก่อนทำล่มก่อสร้างแต่หลังจากรัชกาลที่5เป็นต้นมาคนบ่ใครนิยมละหมกกะโล่มันก็จะเปลี่ยนเป็นหมกสักการะหมกอะไรอย่างอื่นแทนตามยุคตามสมัยเนาะทำให้คนบ่ใครทำหมกกะโล่ละก็ปัจจุบันนี้ก็เหลืออยู่2ตีเต่าอันที่สันกำแพงที่1แล้วก็ที่บ้านป่าตานที่1ครับที่บ้านป่าตานนอกจากมีหมกกะโล่โบราณแล้วก็ยังมีแนวออกศิลปะพัฒนาขึ้นมาสำหรับคนรุ่นใหม่เอาศิลปะลวดลายต่างๆเข้าไปไว้ในหมกกะโล่ตัว
0: ต้องถือว่ามาที่นี่ครบทุกอย่างเลยมาเยี่ยมชมศิลปะวัฒนธรรมเจ้ายองชมวิถีชุมชนที่ป้นทองว่าเอกลักษณ์ของเจ้ายองแล้วก็สมุนไพรรวมถึงเฮือนเจ้นขุนทำตัวก็ถือว่าเป็นป้นทองว่าจุดมุ่งหมายที่จะทำให้คนเข้าวัดเข้าวานักขึ้นทำตัวอย่างที่กระแสที่จะเห็นประเดี๋ยวนี้กับเรื่องของคนมาได้พึ่งพาวัดเพราะว่าไปพึ่งพาตั้งหมอดูในเรื่องของการแก้กรรมพระครูช่วยดึงสติของชนชาวพุทธสักนิดนึงครับว่ามันเป็นจะได้และเราต้องระมัดระวังจะได้พ้องครับ
1: การเข้าวัดเนี่ยบ่ใจเข้ากระตัวนะครับใจก็ต้องเข้าตัวนะครับเพราะว่าใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในเรื่องของการแก้กรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าบ่มีทรงบัญญัติในเรื่องของการแก้กรรมเลยแต่ทรงเฮ่อทำความดีนักๆโอปามาเหมือนกับเกลือคือความบ่ดีความชั่วเนาะเฮามีแก้วน้ำใบหนึ่งเนี่ยถ้าเฮาเอาเกลือใส่จ้อนหนึ่งเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเค็มมันก่อนเฮาใส่น้ำหน่อยหนึ่งเนี่ยมันจะเค็มแต่ถ้าเฮาความดีเยอะๆเฮาทำความดีเยอะๆเนี่ยเหมือนเฮามีน้ำอยู่1แท้งแต่เกลืออันนั้นน่ะเฮาใส่ความบ่ดีน่ะลงไปในน้ํา1แท้งเฮาได้รสชาติของเกลือก
0: ็มันก็จะละลาย
1: มันก็จะเหลือนิดเดียวนั่นก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะแก้กรรมก็คือทำความดีเยอะๆวิธีอื่นนี้บ่มีเลยเหมือนอย่างกับเกลือนี่แหละความบ่ดีน่ะมันยังมีอยู่แต่มันจางๆหายไปเพราะว่ามันเป็นกรรมที่เราต้องได้รับเนาะแต่มันก็จะหายไปอุปมาเหมือนอย่างกับน้ำเกลือที่เราไปใส่แทงน้ำนั่นแหละเราความทำความดีนักขึ้นนักขึ้นผลที่บดีผลบาปอย่างมันก็จะลดน้อยลงดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดนั่นก็คือการทำความดีคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็เราก็จะเจอสิ่งที่ดี
0: ๆค่ะตุ๊กครับอันแสดงว่ากรรมก็คือผลของการกระทำมันมีแต่เฮามาสามารถจะแก้กรรมได
1: ้แม่นละครับนอกจากการทำความดีเพิ่มขึ้นการทำความดีทดแทนกรรมบางอย่างก็อย่างเช่นในครั้งสมัยพุทธกาลเนาะมีเนน้อยองค์หนึ่งเนี่ยมีพระอาจารย์องค์หนึ่งเปิ้นบอกว่าเปิ้นสามารถดูว่าสามเณรองค์น้อยเนี่ยสมดอายุจะถึงแก่ความตายเพราะว่าอาจารย์องค์นี้เปิ้นมีญาณที่สูงนะครับว่าจะต้องตายแน่นอนเวลาเปิ้นทักไผ่หรือว่าบอกไผ่เนี่ยเน่น้อยได้ยินอย่างอันก็เสียอกเสียใจปิกไปบ้านจะไปลาพ่อลาแม่ระหว่างเดินทางปิกบ้านนั้นก็ไปปะใส่ป๋าที่อยู่ในหนองน้ำซึ่งกำลังจะแห้งอยู่นะ ก็เลยอินโดนึกอินโดสงสารป่าก็เลยเอาป่านั้นไปปล่อยแม่น้ำใหญ่ป่าจึงฝูงนะฮะเอาไปปล่อยแม่น้ำใหญ่แล้วก็ปิกไปหาพ่อหาแม่นะเมื่อไปหาพ่อหาแม่ก็ไปเล่าให้ฟังนะว่าอาจารย์ว่าจะถึงแก่ความตายละนะภายใน7วันแต่พอถึง7วันปรากฏว่าเนนน้อยเนี่ยบ่ตายสักกรรมก็เลยเนนน้อยก็เลยปิกไปวัดไปหาอาจารย์อาจารย์ก็แปลกใจเอ๊ะทำไมยังบ่ตายสักกรรมปกติเนี่ยเฮามีญาณสมาบัติที่สูงแน่กันน่าจะตามที่เฮาบอกไว้ก็เลยถามเนนน้อยว่าไปทำอะไรอย่างมาเนนน้อยก็บอกว่าโอ้ไปหันป่าที่ใกล้จะตายละเพราะว่าน้ำมันเหือดแห้งเหลือตายที่ลกที่โคนโดนแสงแดดเผาใกล้จะตายละได้ไปช่วยฝูงป่าเหล่านั้นก็เลยอานิสงส์ผลบุญอันนั้นแหละก็เลยทำให้มีอายุยืนดังนั้นถ้าเฮาอยากจะสิ้นเวรสิ้นกรรมอย่างต่างๆก็เน้นในเรื่องของการทำความดีเอาทำความดีตึงกายตึงใจมันเพื่ออภัยหรือว่าอโหสิกรรมคนอื่นคนอื่นจะทำอย่างบดีต่อเฮาก็ตามแต่เฮาก็อโหสิกรรมเหียก็จะได้บ่เป็นบาปเป็นกรรมก็จะเป็นเกาะคุ้มครองป้องกันเพื่อเฮาเนี่ยเวลาใครคิดบดีอย่างต่อเฮาเนี่ยมันก็จะสะท้อนกลับด้วยหายไปในที่สุดเฮาก็จะบ่เป็นทาง
0: ตุได้อธิบายอย่างอี้เห็นได้ชัดเลยในเรื่องของกรรมในเรื่องของการทำบุญตัวเพราะว่าอย่างบางเดียวคนก็ชอบทำบุญสืบชะตาปล่อยนกปล่อยปลาก็ท้องว่าต่ออายุอย่างอี้นะครับเนาะอันนี้ก็เห็นได้ชัดเลย
1: ครับอันนี้เป็นฮีดหอยความเชื่อต่างบ้านเฮาเนาะครับอันที่จริงบางก็บัจจัยเป็นแก่นรักในทางพระพุทธศาสนาแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจของเฮาเนี่ยสามารถเข้มแข็งขึ้นนะครับบางเต่อบางทีไปเจอเรื่องอย่างที่ทำให้มันตุกใจแต่พอได้ทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นก็ทำให้ดีใจมีจิตใจที่ดีขึ้นนะครับแต่เฮาจะทำอย่างต่างๆเนี่ยเฮาต้องมีสติแล้วก็มีปัญญาควบคู่กันไปตัวบ่ใจว่าเพิ่นว่าอย่างนี้ดีก็เยอะไปตามเพิ่นนั้นนี่บ่ถูกต้องนะครับเฮาก็จะต้องมีสติมีปัญญาพิจารณาตัว
0: ครับตะกี้พระครูได้สอนว่าเมื่อเฮาฮู้จักอโหสิกรรมใครจะกึดบ่ดีว่าบ่ดีเฮาก็ต้องอโหสิกรรมบ่ต้องไปกึดนักอีถือว่าเป็นเกราะสำคัญในการดำรงชีวิตในปัจจุบันเลยเพราะว่ามีการทั้งแข่งขันทั้งอิจฉาริษยากันเนาะครับเนาะ
1: ครับ
0: อยากให้พระครูขยายตรงนี้สักนิดนึงให้เฮาเข้มแข็งในการดำรงชีวิตครับ
1: ที่สำคัญถ้าเราเดินตามรักในทางพระพุทธศาสนาถ้าเราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมีรักธรรมหนึ่งที่สามารถนำเอาไปใช้ได้แล้วก็ทำเพื่อชีวิตของคนเรามีชีวิตที่ดีแล้วก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตเราตัวเองนะครับรักธรรมนี้ก็คือพรหมวิหาร4นั่นก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคำว่าเมตตาเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยที่นั่นย่อมมีความสงบสุขจะอยู่ในองค์กรชุมชนสถาบันหรือว่าที่ไหนก็ตามถ้ามีความเมตตาต่อกันบ่ว่าจะเป็นคนบ่ว่าจะเป็นสัตว์มีความเมตตาต่อกันที่นั่นย่อมมีแต่ความสงบสุขกรุณาถ้าเรามีความช่วยเหลือเกื้อหนุนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อคนอื่นเนี่ยอยู่ดีมีสุขหรือว่าพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่ดีมุทิตานั่นก็คือมีความยินดีหันคนอื่นได้ดีเขาก็พลอยยินดีไปตัวกับเปิ้ลอุเบกขาก็คือการปล่อยวางจากสิ่งที่บ่ดีหรือว่าอย่างก็ตามเนี่ยบางเจอบางทีเนี่ยเฮากึดแต่มันบ่เป็นไปตามที่เฮากึดสกรรมเฮาก็ปล่อยวางเฮาก็อุเบกขาปล่อยวางไปเหียเพราะว่าจะให้มันเหมือนอย่างดังใจเฮาเนี่ยมันเป็นไปบ่ได้นะยิ่งเป็นคนอื่นยิ่งไปใหญ่นะครับจะให้เหมือนใจเฮาเนี่ยบ่สามารถทำได้แม้แต่ตัวเฮาเองร่างกายเฮาเองเฮาอยากจะให้เป็นอย่างนี้มันก็บ่เป็นอย่างนี้บ่อยากให้ผมเฮางอกมันก็ต้องงอกไปตามอายุตามวัยบ่เฮ้ออยากเฮ้อร่างกายเฮาทดถอยเป็นท่านเป็นนี่มันก็จะต้องเป็นตามอายุตามสังขารของเฮาดังนั้นบางสิ่งบางอย่างเฮาปล่อยวางหรือว่าอุเบกขาได้เฮาก็ปล่อยวางจะต้องบ่ต้องได้ทุกข์ใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนา

0: เข้มข้นที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
1: ้ครับสาธุครับแต่ละข้อนี้ดูเหมือนจะง่ายแต่ก็ต้องฝึกทำนะครับเนาะเพราะอย่างเรื่องของการปล่อยวางเนี่ยเราต้องบางคนอ้วกว่าปล่อยวางไปเตอะจ้างมันเตอะแต่จริงๆแล้วบางเรื่องก็ทำได้ยากต้องฝึกไหมครับตัวครับในเรื่องของการแบบปล่อยวางมันต้องไปคืดนักในเรื่องของยึดติดอย่างในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นความรักครอบครัวอย่างเนาะวัตถุทุกอย่างวันดีย ึดติด
0: อันนี้เขาก็เห็นเป็นตัวอย่างหลายๆเรื่องหลายๆอย่างแม้ก็ครับอย่างออกข่าวก็มีเนี่ยถ้าเขามีความยึดติดยึดมั่นถือมั่นอะไรอย่างต่างๆเนี่ยถ้ายิ่งบ่มีสติบ่มีปัญญากำกับแล้วก็ทำให้เขาหรือว่าชีวิตของคนเขาเนี่ยพลาดพังไปบางคนถึงกับไปฆ่าไปทำร้ายคนอื่นก็มีผัวเมียพิษกันทำร้ายกันฆ่ากันก็มีหรือบางคนอ่ะบ่ฮู้จักหน้าฆ่าตากันมาก่อนพอหน้ากันกรรมเดียวบ่ได้ก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งถึงกับฆ่ากันตายก็มีนะอันนี้ก็เพราะบ่มีสติบ่มีปัญญาในการดำเนินชีวิตและกระทำให้ผิดพลาดไปหลายคนก็มีดังนั้นสติจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตของคนเรา
1: ครับสาธุครับวันนี้ได้รับบนท้องว่าสนทนาธรรมนะครับจากพระครูหลายข้อเลยสุดท้ายนี้อยากให้พระครูเชิญชวนนะครับผมมาแอลที่วัดป่าตานแห่งนี้ได้ยินว่าจะมีการบูรณะพระเจดีย์ตัวรวมถึงมาทำบุญที่นี่มีแหมยังเรื่องที่น่าสนใจก็คือภาพสามมิติโดยเป็นจะได้ห้องนะครับเชิญชวนได้เลยครับ
0: ที่นี่ก็จะเป็นภาพสามมิติเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเจ้ายองที่นี่นะครับในอดีตก็จะมีหูกัดงัวจะมีคนในชุมชนวาดรูปภาพคนในชุมชนออกมาขี้งัวซึ่งในสมัยอดีตนะครับที่นี่จะมีตลาดนัดทุกวันพฤหัสบนบอกห้องว่ากัดงัวนะครับประมาณ100 กว่าปีมาละก็จะเป็นรูปวิถีชีวิตบ้านเรือนของคนยองในอดีตวิถีชีวิตของคนยองบ้านปาตานมีต้นตาลอย่างต่างๆก็จะเป็นภาพวาดสามมิติออกมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาเที่ยวชมแล้วก็ถ่ายรูปเป็นจุดเช็คอินตัวนอกจากนั้นก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ชาวยองนะครับได้รวบรวมเข้าของเครื่องใช้ของคนยองในอดีตนำมาจัดแสดงซึ่งปัจจุบันนี้ก็บ่ค่อยมีหันเฮือหันละว่าผ้าตวบสมัยก่อนเนี่ยเป็นยังไงผ้าปูที่นอนสมัยก่อนมันจะมีลวดลายเนาะเดี๋ยวนี้นี่บ่มีเฮือหันละหมอนสมัยก่อนเพิ่นใช้อย่างไรแอปมากนะสมัยก่อนมีเกือบทุกหลังคาเรือนเนาะคนเฒ่าคนแก่เพิ่นก็จะกินมากกินเมี่ยงกินบุหรี่กันแต่ปัจจุบันนี้บ่ค่อยเฮือมีละเราก็เอาของเก่าของโบราณเหล่านั้นมาโชว์เพื่อคนรุ่นหลังๆได้มาเที่ยวชมศึกษาเรียนรู้นอกจากนั้นก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ปั๊บสาใบลานก็ได้รวบรวมคัมภีร์ใบลานอายุตั้งแต่80ปีจนถึง160ปีซึ่งคัมภีร์ใบลานก็จะบันทึกเป็นภาษาเมืองหรือว่าตัวล้านนาเนาะครับก็บันทึกเกี่ยวกับบทสวดคาถายันเตียนตำราโหราศาสตร์ตำรายาสมุนไพรนิทานชาดกอย่างต่างๆเนาะครับมาจะแสดงเพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้มาศึกษาเรียนรู้มาดูว่าสมมติสมัยก่อนเนี่ยเป็นเก็บไว้อย่างอีเนอร์เป็นภูมิปัญญาอย่างกับใบลานเนี่ยเก็บได้เป็นร้อยปีอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนนะครับ
1: แล้วก็มาแอลวัดทำบุญบูชาพระธาตุไปตัว
0: ครับแล้วก็ตอนนี้ทางวัดก็ได้บูรณะพระธาตุจอมยองนะครับซึ่งได้จำลองมาจากเมืองยองนะครับที่นี่เป็นชุมชนชาวยองนะครับก็กำลังบูรณะพระธาตุทำสีก็จะได้มีการทรงน้ำพระธาตุจอมยองในวันที่6มิถุนายนนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับดังนั้นญาติโยมท่านใดว่างก็ขอเชิญชวนมาแอลมาร่วมทำบุญได้แล้วก็สำหรับที่วัดป่าตานนี่ก็ร่วมกับคนในชุมชนผู้นำชุมชนว่าจะพัฒนาเฮ่อหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพราะว่าที่นี่เนี่ยบ่ค่อยมีธรรมชาติบ่มีป่าไม้บ่มีภูเขาบ่มีน้ำตกแต่มีวัฒนธรรมนั่นก็คือวิถีของชาวยองนะครับก็เลยนำเอามาเป็นจุดสำคัญของชุมชนที่นี่นะครับก็ขอเชิญชวนมาแอลได้วิถีชีวิตของชาวยองภูมิปัญญาอย่างต่างๆของชาวยองนะครับก็ขอเชิญชวนมาแอลได้
1: ครับสาธุครับวันนี้ได้มาสัมผัสในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมแล้วก็มาเยี่ยมชมวัดแล้วก็มาสนทนาธรรมก็เต็มอิ่มเต็มบุญขนาดเลยวันนี้รายการสารธรรมน้ำซุปขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันกุ๊ดเจ้าตีห้าจนถึงตีห้าเกิงทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ET Not ช่อง11
1: เราสามารถที่จะจัดการลำเลียงยาเสพติดได้นะครับในส่วนที่เป็นยาบ้ามี50ล้านเม็ด
2: ฉะนั้นผมจึงอยากเห็นประเทศนี้ได้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังโดยคำว่าบูรณาการ
3: สวัสดีครับผมบับนาทีโกศลพิเศษนะครับวันนี้จะพูดถึงปัญหาระดับชาติครับที่ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะพูดถึงการแก้ปัญหานี้นั่นคือปัญหายาเสพติดนั่นเองนะครับวันนี้เองรัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติในการจัดการกับปัญหายาเสพติดแต่แน่นอนครับเราจัดการมาทุกยุคทุกสมัยพยายามจะเอาผู้กระทำความผิดผู้ที่ค้ายาเสพติดดำเนินการทางกฎหมายพยายามจะยึดทรัพย์จับขังคุกแต่ว่าสุดท้ายแล้ววงจรนี้ไม่เคยหมดไปจากสังคมเราครับผู้เสพยาเองเดิมทีก็บอกว่าเสพแต่ไปๆมาๆก็กลายเป็นผู้ค้าวงจรแบบนี้แหละครับถ้าเราไม่สามารถเอาผู้เสพยากลับมาคืนสู่สังคมและไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้เราจะไม่สามารถตัดวงจรนี้ได้แต่ว่าการตัดวงจรนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับถ้าเราไม่ดําเนินการอย่างจริงจังและไม่ทําแบบเป็นองคาพยพหรือว่าบูรณาการร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับ 3-4 ปีมานี้มีบุคคลท่านหนึ่งครับที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้แล้วก็พยายามสร้างเป็นรูปแบบในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความสำเร็จและทำได้จริงๆด้วยนะครับวันนี้เลยจะพาไปติดตามครับว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาระดับประเทศได้ต้องทำอย่างไรไปพบกับประธานรัฐสภาท่านโสภณ สารานนท์ครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: โอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านจริงจังมากเพราะเหตุใดท่านสมพลถึงสนใจกับปัญหายาเสพติดมากเป็นพิเศษครับ
4: อันแรกเป็นครูอันที่สองก็คืออยู่ในชนบทผมได้เห็นความลำบากของผู้ปกครองผมได้เห็นเด็กที่ไม่เรียนหนังสือ
5: ครับ
4: เราได้เห็นตัวอย่างจากที่อยู่ในพื้นที่ใน6อำเภอที่รับผิดชอบดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยมันระบาดมากจริงๆแล้วติดครอบครัวนึงเนี่ยเดือดร้อนทั้งตำบลอย่าว่าทั้งหมู่บ้านเลยมีกำนันบอกผมว่าเดือดร้อนทั้งอำเภอฉะนั้นเราเห็นเป็นปัญหาสำคัญที่สำคัญที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตของเยาวชนเราเนี่ย เราจะฝากอนาคตประเทศนี้นี่ไว้กับเด็กที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยไม่ได
5: ้ดังนั้นท่านก็เลยจับเรื่องนี้มาหลายปีมาแล้ว
4: 3ปีกว่า2ปีที่เป็นผู้แทนยุคนั้นนะครับพอผมบูรณาการนะไม่ใช่ผมทำคนเดียวผมร่วมกับชาวบ้านใน6อำเภอร่วมกับส่วนราชการต่างๆมาคุยกันว่าจะสู้ไห
5: ม
4: จะสู้เรื่องยาเสพติดไหมทุกคนมาสู้สู้ก็มาร่วมมือกันนะครับเรามาร่วมมือทำหาวิธีการนะครับใน6อำเภอทีนี้เนี่ยพอผมทำลองผิดลองถูกทำไปเราได้เริ่มจากกระบวนการป้องกันแรกๆนี่ป้องกันทำไงเด็กจะไม่ไปเสพเสพแล้วมันจะทำไงจะมาบำบัดมันยังไงสุดท้ายมารักษายังไง
5: ครับ
4: เพราะช่วงนั้นโชคดีได้มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีพอมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีผมรับผิดชอบงานยาเสพติด
5: ครับ
4: ผมก็เอาโครงการที่ผมทำอยู่ที่พื้นที่เขาเรียกว่าโครงการรวมพลังรักษาตาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการเสนอครม.
5: ครับ
4: ครม.ให้ความเห็นชอบผมรับผิดชอบงานยาเสพติดงบส่วนเขาเรียกงบตรวจราชการของรองนายกเนี่ยผมเอาไปทำยาเสพติดทั้ง17จังหวัดในภาคอีสานพรรคภูมิใจไทยที่ผมสังกัดอยู่เอาโครงการผมเนี่ยบรรจุในนโยบายพรรคบรรจุในนโยบายพรรคที่เห็นว่า1อำเภอ1ศูนย์บำบัดหลังจากนั้นก็ผมพอเป็นนโยบายพรรคพรรคภูมิใจได้ใจไทยได้มาเป็นรัฐบาล
5: ก็ต้องขับเคลื่อนเรื่องนี
4: ้เอานโยบายพรรคมาเป็นนโยบายรัฐบาลวันนี้เรื่องโครงการรวมพลังรักษาแก้ปัญหายาเสพติดที่เน้นเรื่องการบำบัดก็คือ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดก็ถูกบรรจุในนโยบายรัฐบาล
5: ครับ
4: ผมก็ได้มาเป็นประธานสภา
5: ฮะ
4: ทีนี้
5: ขับเคลื่อนยังไงตอนนี้คร
4: ับเคลื่อนเราก็มาดูในแง่ของนิติบัญญัติเนี่ยเราจะช่วยประเทศนี้แก้ปัญหายาเสพติดยังไงผมก็มองมิติที่เราทำอยู่คือหนึ่งป้องกันป้องกันไม่เสพป้องกันไม่กลับไปเสพซ้ำบำบัด
5: บำบ
4: ั
5: ด
4: ครับป้องกันบำบัดรักษา
5: ไปส่งคืนกับสู่สังคม
4: ใช่แล้วก็ ขบวนการปราบปราม
5: ครับ
4: สุดท้ายมิติที่4ก็คือขบวนการแก้กฎหมายวันนี้เดินมาจนถึงขบวนการแก้กฎหมาย
5: อ๋อครับ
4: ในฐานะนิติบัญญัตินี่ผมได้เชิญกระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปส.อะไรมาร่วมกันทำเวิร์กช็อปใหญ
5: ่
4: แล้วก็ได้ข้อสรุปเสนอครม.เสนอรัฐบาลไปแล้วแล้วที่เราก็มาทำได้ข้อสรุปนั้นมาจัดทำร่างกฎหมายเผอิญช่วงนี้ก็มีเรื่องยาเสพติดมีข่าวว่าประเทศมีข่าวอย่างที่เราทราบข่าวเรื่องการขนเฮโรอีนเรื่องอะไรต่างๆเรื่องการทางผ่านของประเทศไทยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องนี้นี่มันคือผมถือว่าผมเดินมาถูกทางแล้วก็เดินเต็มสูบเต็มกำลังทุกบทบาททั้งเป็นส.ส.ทั้งเป็นรองนายกทั้งเป็นประธานสภารัฐบาลเองตอนที่ผมไปเป็นรองนายกรัฐบาลก็เราก็ได้คุยกับหน่วยงานก็ให้ความสำคัญถึงผมจะออกจากรองนายกมาแล้ว
5: ก็ยังให้ความ
4: ส่วนราชการเขาก็เดินต่อเดินต่อนะครับเรื่องยาเสพติดเนี่ยเราเห็นการพูดการคำสั่งอะไรมามากแล้วยังไม่เห็นภาคปฏิบัติน
5: ั่นแหละครับจะบอกเลยว่าถ้าอยากจะลงรายละเอียดของแต่ละมิติที่ว่า
4: ต้องไปดู
5: คุยกับใครฮะ
4: ต้องไปดูพื้นที่ดูพื้นที่ในพื้นที่ผมไม่ว่าจะเป็นอำเภอลำปางมาศคูเมืองพุทธสงฆ์นาโพบ้านใหม่เนี่ยนะครับหนองหงส์เนี่ยไปดูเลย
5: นั่นคือต้นทางที่จัด
4: การที่เราทำมาแล้ว
5: จริงจัง
4: ที่เราทำมาแล้วแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่เราทำมาแล้วเนี่ยใน3ปีกว่าๆเนี่ยเราได้ลูกหลานเราคืน 3,000 กว่าคน
5: ครับ
4: 3,000 กว่าคนทีนี้ผมอยากให้สังคมได้เห็นว่าทำอย่างไรที่บอกว่ายาเสพติดบำบัดแล้วเลิกไม่มีอยู่จริงมีจริงครับ ต้องเริ่มทุกกระบวนการตั้งแต่ป้องกันตั้งแต่ฝึกอาชีพคืนทัศนคติที่ดีของประชาชนในชุมชนแล้วก็หน่วยงานบูรณาการถ้าไปดู
3: งั้นเอาอย่างนี้ครับท่านสมพลเกริ่นมาแล้วว่ามี4มิติเดี๋ยวเราจะลงไปยังพื้นที
4: ่
3: เพื่อไปดูรายละเอียดกับคนที่ทำจริงแล้วดูว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแต่ละกระบวนการมันสานต่อกันยังไงที่บอกว่าบูรณาการแล้วจะทำให้เกิดความสำเร็จได้จริงๆในรัฐบาลยุคนี้ที่เอาจริงเอาจังเป็นวาระแห่งชาติงั้นผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมลงไปในแต่ละมิติได้เลยไหมคร
4: ับเชิญท้าให้ไปพิสูจน์ท้าพิสูจน์จากของจริงครับ
3: ตามไปดูครับ
4: ในโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ของเรานี่มี5วัตถุประสงค์ที่ทำให้บ้านเมืองน่าอยู่ก็คือ1ก็คือประเพณีดีจิตภัณฑ์ดีการศึกษาดีสุขภาพดีปลอดยาเสพติด

เราได้มีการทำรายชื่อจากผ้าป่ายาเสพติดนะคะเสร็จแล้วเมื่อได้รายชื่อมานะคะในกรณีของน้องนี่นะคะก็ได้ชุมชนแจ้งรายชื่อว่าน้องมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงเสร็จแล้วก็นำมาคัดกรองเพื่อจะแยกสีความหนักเบาของการติดสารเสพติดถ้าเป็นสีส้มกับสีแดงก็ส่งไปที่มินิธัญรักษ์ของโรงพยาบาลเสร็จแล้วถ้ากลุ่มสีเขียวเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากอปต.ของท้องถิ่นนะคะเสร็จแล้วก็เป็นท่านทางปกครองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำพาคนมาบำบัดสู่กระบวนการบำบัดนะคะในการบำบัดยาเสพติดซึ่งด้วยชุมชนเนี้ยนะคะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้นำนะคะดูพฤติกรรมแล้วก็นำ

0: ู้ที่ติดสารเสพติดมาตรวจปัสสาวะหรือติดตามการบำบัด16สัปดาห์ซึ่งในระหว่างการบำบัด16สัปดาห์นี้นะคะก็จะมีทั้งผู้นำอสม.นะคะในท้องถิ่นที่จะติดตาม
1: เรามุ่งเน้นไปที่เด็กและเยาวชนเป็นสําคัญน่ะนะคะโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ํากว่า18ปีที่ได้รับผลกระทบจากการที่สมาชิกในครอบครัวใช้ยาเสพติดนะคะในกรณีที่เป็นเด็กเล็กมากคือดูตั้งแต่เด็กอยู่ในตั้งครรภ์เลยค่ะในกรณีที่แม่ใช้ยาแล้วก็อาจจะมีความจําเป็นจะต้องไปคลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็มีบ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งเป็นเหมือนเชลเตอร์นะคะในการที่จะดูแลประคับประคองให้แม่ได้รับการคลอดที่ปลอดภัยนะคะ
2: การสกัดกั้นสารตั้งต้นก็ดีการประชาสัมพันธ์ก็ดีการร่วมงานกับภาคประชาชนก็ดีทุกคนต้องผมว่าต้องช่วยกันนะครับเรามาทำให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถสกัดกั้นยาเสพติดในหมู่บ้านได้เนี่ยเราจะลดดีมานด์ถ้าไม่มีดีมานด์เนี่ยผมเชื่อว่าความต้องการไม่มีความต้องการในหมู่บ้านยาเสพติดไม่มีทางที่จะเข้ามาได้ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าในชุมชนต่างๆเนี่ยถ้าผู้ใหญ่บ้านกำนันเด็กๆนักเรียนนักศึกษาช่วยกันสอดส่องลดดีมานด์เมื่อไม่มีดีมานด์ความต้องการไม่มีเนี่ยผมเชื่อว่ายาเสพติดหมดนะครับ

0: หลังจากที่เราสร้างเกราะป้องกันและการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่แล้วนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการพาคนที่เคยพลาดเข้าสู่วงจรยาเสพติดกลับคืนมาสู่สังคมครับเรื่องนี้สำเร็จไม่ได้นะครับถ้าเราไม่สร้างความรู้ความเข้าใจไม่ใช่แค่ผู้ที่เคยพลาดนะครับแต่ว่าสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครอบครัวชุมชนแล้วก็สังคมครับเพื่อการกลับมาในครั้งนี้จะได้สำเร็จสักทีครับพูดถึงตัวประเด็นแยกสีผู้ป่วย อันนี้ก็มีผลตั้งแต่ต้นทางเลยว่า
1: ใช่ครับ
0: คนที่ติดยาเสพติดระดับเริ่มต้นระดับปานกลางระดับรุนแรงเราใช้วิธีการที่แตกต่าง
1: ใช่ครับคือเราก็จะคัดกรองตามแนวทางก็มีทั้งของกระทรวงแล้วก็แนวทางของไอ้โครงการที่เราทำก็แบ่งง่ายๆก็คือเขียวเหลืองแดงครับ ก็กลุ่มเหลืองก็จะมีเหลืองเข้มเหลืองอ่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ากลุ่มสีเขียวก็จะง่ายหน่อยพวกนี้ใช้แล้วไม่ค่อยติดก
0: ็
1: ใช้ลักษณะการบำบัดอาจจะบำบัดในชุมชนก็ได้หรือว่าการไปเข้าค่ายที่ทำในชุมชนซึ่งตามโครงการรักษาทาก็จะทำโครงการ7วัน9วันเอาคนมาให้เรียนรู้พวกนี้จะง่ายหน่อยเพราะว่าไม่ได้ติดเยอะกลุ่มที่2คือเริ่มเสพติดละแล้วก็เรียกว่าเสพหรือว่าติดเนี่ยพวกนี้จะยากหน่อยละอาจจะกลายเป็นสีเหลืองก็มีอย่างเช่นเริ่มมีการใช้ประจำใช้เสพประจำขาดไม่ได
0: ้
1: บางคนก็จะเริ่มมีอาการทางจิตเวทด้วยแต่ว่าจะไม่รุนแรง
0: กลุ่มนี้7วัน9วันไม่พอ
1: จะไม่พอครับ
0: ต้องมีความเข้มข้นยังไงต่อฮะ
1: พวกนี้ก็ต้องส่งต่อเข้าระบบโรงพยาบาลโรงพยาบาลแต่เดิมก็จะมีระบบเขาเรียกว่าระบบผู้ป่วยนอกแต่ว่ามันยากมากตรงที่ต้องนัดเข้ามาทำกิจกรรมบ่อยๆซึ่งก็จะมีโอกาสที่เขาจะกลับไปเสพซ้ำสูงในบางรายเนี่ยเราก็จะส่งเข้าระบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าระบบ IMC เขาเรียกว่ามินิทัญลักษณ์ IMC คร
0: ับ
1: มินิทัญลักษณ์ก็จะมีอยู่2แบบเขาเรียกว่ามินิทัพ IMC กับมินิทัญลักษณ์ลองเทอมแคร์
0: ต่างกันยังไงฮะ
1: คือเขาจะอย่างเช่นคนที่ป่วยมาช่วงแรกๆอย่างเช่นอาจจะมีการจิตเวทหูเขาเริ่มหลอนได้ยินเสียงหูแว่วใช่ครับแล้วก็พวกนี้อาจจะต้องให้เขาเริ่มฟื้นฟูกลับมาก่อนที่อาจจะประมาณสัก7-14วัน
0: ต้องอยู่ที่โรงพยาบาล
1: ใช่ครับโรงพยาบาลแล้วก็ให้ยารักษาพอเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะส่งต่อไปที่เรียกว่ามินิทัญลักษณ์แบบ IMC คือพวกนี้จะอยู่ประมาณ28วันเริ่มค่อยๆฟื้นเขาขึ้นมาแล้วก็สอนให้เขาทำชีวิตประจำวันได้แล้วเขาก็โมดิเวชันให้เขารู้สึกว่าเขาอยากเลิกยา
0: อ
1: ันนี้พวกกลุ่ม IMC นะครับพอบางคนเนี่ยอาจจะคะแนนดีเลยหรือว่าคะแนนเริ่มสูงอย่างเช่นเขามีคะแนนประเมิน10ด้านนะครับเขาก็จะสามารถที่จะส่งคนไข้กลุ่มนี้เข้าสู่ระบบเขาเรียกว่าลองเทอมแคร์คือจะดูแลนานขึ้นละประมาณ4เดือนเนี่ยครับเราก็จะเอาเขาเข้ามาสู่การบำบัดอย่างเช่นเรื่องของการประกอบอาชีพใช่ไหมเตรียมกลับเอาเขากลับไปคืนนี่ครับอันนี้คือระบบการรักษาในโรงพยาบาลต้องเข้าใจก่อนครับมันมีคนไข้ทั้งไม่ใช่เฉพาะคนไข้เสพยาอย่างเดียวเรามีคนไข้เบาหวานความดันโรคปอดบวมโรคปอดอักเสบทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อยู่เต็มโรงพยาบาลไปหมดเลยลองคิดสภาพโรงพยาบาลชุมชนทีนี้ถ้าเกิดเราเอาคนไข้จิตคนไข้ที่มีเสพยาและมีอาการทางจิตเวชเข้าไปอยู่จะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะเอะอะโวยวายเสียงดังแล้วก็ทำให้คนที่ควรจะได้พักผ่อนถึงไม่ได้พักคร
0: ับ

0: มีหนักสุดก็ตอนนั้นก็เหตุเกิดประมาณตีหนึ่งตีสองนะคะคนไข้ก็ถึงแม้ว่าเราจะมีการผูกมัดเขาไว้เพื่อความปลอดภัยแต่ว่ามันก็เอาไม่อยู่นะคะเขาก็จะสะบัดเตียงหักแล้วเขาก็จะลุกลากเตียงอ้อมตึกนะคะอ้อมตึกแล้วก็เอาไม้กั้นเตียงที่หักติดเขานะคะฟาดพัดลมฟาดหิ้งพระนะคะคือหักหมดเลยคนไข้กลุ่มนี้ฝั่งนี้ก็คือเขาต้องวิ่งหนีตายนะคะ
1: ในส่วนของโรงพยาบาลเราก็จะมีห้องแยกการมีห้องแยกก็คือแยกเพื่อความสะดวกแล้วก็ให้เป็นระบบในการบริหารจัดการตั้งแต่มีห้องแยกขึ้นมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เราก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็ญาติแล้วก็พยาบาลที่ดูแลค่ะก็อบอุ่นใจมากขึ้นค่ะ
2: ในขั้นตอนการและบำบัดรักษาทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนหนึ่งเขาต้องเรียกทางครอบครัวมาคุยอยู่แล้วจริงๆในกลไกไม่ว่าจะในต่างประเทศหรือที่ไหนก็ตามที่เขาทำได้ค่อนข้างดีอ่ะมันจะมีปัจจัยอยู่2ตัวที่เป็นเรื่องสำคัญมากก็คือ1ก็คือเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโซเชียลซัพพอร์ตแล้วก็แฟมิลี่ซัพพอร์ตก็คือสังคมอ่ะดูแลแล้วก็ครอบครัวเนี่ยช่วยกันดูแล

0: นั่นคือการบำบัดรักษาที่ครบวงจรและเข้มแข็งนะครับการมีส่วนร่วมของทุกคนจะช่วยทำให้เราได้บุคคลสำคัญคืนกลับไปสู่สังคมได้ครอบครัวได้คนรักได้คนที่มีศักยภาพคืนมานะครับและสิ่งเหล่านี้ความสำเร็จไม่ใช่สถิติทางตัวเลขที่สามารถทำได้ครับแต่ว่ามันคือความภาคภูมิใจและมันคือความรักและความศรัทธาที่ก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้เพื่อเกิดประโยชน์กับสังคมอย่างแท้จริงครับ
1: ดีมากครับที่ทำให้ผมเป็นคนเก่าๆนะครับที่ไม่ยุ่งกับยาเสพติดอีกครับทำงานทั่วไปแถวบ้านครับแล้วก็หาปูหาปลาขายครับมั่นใจเต็มร้อยครับที่จะไม่กลับไปยุ่งยาเสพติดอีกครับ
2: ฉันก็ดีใจที่ได้ลูกชายกลับมาคืนตอนนี้สบายใจ
3: แต่เบาหรือคว่ำครับเบาหรือคว่ำปาฏนาดีอยากให้ลูกนี่ลูกขึ้นยืนบนขาเจ้าของเอาจมูกตัวเองหายใจไม่ต้องไปหายใจรวมผู้ใด
4: ดีใจที่ได้ลูกชายกลับมา

จากกระบวนการนี้นะครับผ่านไป2มิติแล้วนะครับป้องกันแล้วก็บำบัดฟื้นฟูนะครับอีก1มิติที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการปราบปรามไปติดตามครับ

0: ขอให้ทุกท่านได้มีความมั่นใจว่าผมพร้อมในการสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไป
1: ส่วนมาตรการเร่งด่วนที่เราดำเนินการก็คือการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดนะครับทั้งระบบต้องขยายผลถึงผู้มีอิทธิพลในทุนบนการฟอกเงินที่อยู่เบื้องหลังพร้อมทั้งเร่งยึดทรัพย์อายัดทรัพย์จากกลไกเครือข่ายยาเสพติดเพื่อทำลายฐานทุนของกระบวนการเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นะครับก็ยังใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนติดตามเพื่อยกระดับการป้องกันและลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและพื้นที่เสี่ยง
2: แนวความคิดที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการปราบปรามเนี่ยครับยาเสพติดมาจากใช้

0: แล้วมาถึงชุมชนตำบลหมู่บ้านแล้วมีผู้เสพเนี่ยเรามองผู้เสพเป็นผู้ป่วยศูนย์ปราบยาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้รับความสำเร็จนะครับว่าผู้ค้าไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้นะฮะแต่ยังไงก็ตามครับเรายังคงต้องเดินหน้าปฏิบัติต่อไป
1: เรื่องนี้ประธานรัฐสภาเข้าใจดีครับแล้วก็นำไปสู่การจัดกิจกรรมระดมความคิดความเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดการกับปัญหายาเสพติดด้วยกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญครับ
2: เราจะแก้กฎหมายเอากฎหมายทั้งหมดที่ผมให้คณะทำงานได้ยกประเด็นกฎหมายขึ้นมาแล้วก็จะนำมาให้ฝ่ายบริหารก็คือท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงหรือหน่วยงานได้ดูว่าครบถ้วนยังจะแก้ไขประเด็นไหนแล้วก็นำไปสู่การยกร่างกฎหมายเราเร่งว่ากฎหมายฉบับนี้จะเสร็จจะได้นำเข้าสภาภายในสมัยประชุมหน้าฉะนั้นผมจึงเรียนว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
3: อย่างกรณียกตัวอย่างกฎหมาย PDPA อย่างที่ว่าหากว่านะครับข้อมูลข่าวสารที่มันจะต้องแพร่กระจายในกลุ่มผู้รับผิดชอบกลุ่มราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยแท้จริงเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเขียนให้มันเกิดแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานไอ้ลักษณะแบบนี้นอกจากเกิดประสิทธิภาพแล้วยังประหยัดงบประมาณด้วย
4: ควรจะกำหนดเหมือนกฎหมายของต่างประเทศค่ะว่าแบ่งเป็น3ระดับน้อยกลางมากเพื่อให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจในส่วนตรงกลางว่าถ้ามันค่อนไปทางน้อยศาลสามารถส่งไปบำบัดฟื้นฟูได้แต่ถ้ามันค่อนไปทางมากศาลก็จะใช้บทลงโทษจำคุกเพื่อให้มันเหมาะสมกับการกระทำความผิดค่ะแต่การที่ไม่กำหนดอย่างนี้ค่ะมันทำให้ผู้บังคับใช้กฎหมายยากแก่การปฏิบัติงานค่ะ
5: ในกรณีของความผิดฐานเสพกับครอบครองเพื่อเสพถ้าเราตรวจปัสสาวะคนเสพยาเสพติดเนี่ยค่ะแล้วพบว่าเป็นปัสสาวะม่วงหรือมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายมันก็จะเข้าเหตุในการเข้าบำบัดรักษาได้แต่ในกรณีของการครอบครองเพื่อเสพเช่นมียาเสพติดให้โทษแค่1หน่วยการใช้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นกรณีของการที่เราอ้างว่าเราเป็นกรณีของการครอบครองเพื่อเสพแต่ถ้าสมมติเราตรวจปัสสาวะแล้วเขาปัสสาวะไม่ม่วงหรือไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่เราดันส่งเขาไปเข้าการบำบัดรักษาตามมาตรา14เนี่ยค่ะมันก็จะเกิดปัญหาว่าเราเอาคนไม่เสพเข้าไปเข้าการบำบัดรักษากรณีแบบนี้ค่ะอาจจะต้องขออนุญาตว่าเพิ่มคำนิยามในส่วนของกรณีของการครอบครองเพื่อเสพที่จะเข้าในส่วนของมาตรา113กับ114ว่าจะต้องมีผลตรวจปัสสาวะที่มันเป็นผลที่มีพบยาเสพติดในร่างกายถึงจะเข้าข้อสันนิษฐานในการเข้าบำบัดรักษาค่ะ
6: กฎหมายยาเสพติดในประเทศไทยมีหลายส่วนหลายภาคมากการที่ท่านประธานจะบูรณาการเป็นสิ่งที่ดีเพราะผู้รับผิดชอบก็จะได้ดูกฎหมายนะครับแล้วจะมีอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคเลยก็สามารถดำเนินการได้ง่ายทุกอย่างมันจะราบรื่นและสามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีและเป็นไปตามกฎหมายนะครับ
1: เอาละครับได้เห็นมิติทั้ง4มิติแล้วว่าอ๋อมันต้องร้อยเรียงแบบนี้มันถึงจะไปสู่ความสำเร็จแต่นี่คือแนวทางการจะทำให้ทั้งประเทศแก้ไขปัญหาได้จริงจังท่านคิดว่ามันต้องทำอย่างไรกันต่อฮะ
2: ทำอย่างไรจะได้เอาภารกิจเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องระดับชาติก็คือใช้งบประมาณใช้ส่วนราชการแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชน
1: มาม
2: ีส่วนร่วมหรือแม้แต่เอกชนฉะนั้นในที่ผมก็เห็นรัฐบาลขณะนี้ก็มีความเอาจริงเอาจังแต่ว่าเราได้เดินไปแล้วนะครับว่าก่อนหน้านี้เรามีคณะอย่างที่เคยคุยกันนะฮะว
1: ่า
2: เรากำลังยกร่างกฎหมายฉะนั้นกฎหมายเรื่องยาเสพติดนี่ไม่ได้รวมเฉพาะแอมเฟตามีนยาบ้าอย่างเดียวนะมันจะรวมทั้งทุกเรื่องเลยทุกเรื่องนะครับจะได้สังคายนาใหม่หมด
1: เพราะว่าในแต่ละเรื่องเองก็มีข้อติดขัดทุนนี้เนี่ย
2: ใช่ใช่ใช่ทั้งเรื่องการรักษาทั้งเรื่องการบำบัดเงินจะมางบประมาณจะใช้ส่วนไหนส่วนไหนเป็นเจ้าภาพหลักส่วนไหนเป็นเจ้าภาพรองต้องจริงจังต้องจริงจังแล้วก็ที่สำคัญก็คือหน่วยงานฉะนั้นที่เราผมเรียนว่าที่ประสบความสำเร็จคือเราทำด้วยจิตวิญญาณเราทำด้วยความสำนึกอยากแก้ปัญหาจริงๆนะครับเราได้เห็นค ความภาค

0: ภูมิใจของครอบครัวที่เหมือนไม่ใช่ผมยกย่องตัวเองนะชาวบ้านบอกท่านเหมือนเทวดาท่านเหมือนเทวดาที่มาช่วยหลานผม
1: มา
0: ช
1: ่
0: วยเอาคืนมาได้ฉะนั้นถ้ารัฐบาลชุดนี้นะครับหรือส่วนราชการเราทำเรื่องนี้สำเร็จมันก็จะเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศนี้ก็จะเป็นเทวดามาโปรดประเทศนี
1: ้ปิดท้ายท่านโสพลมีอะไรอยากจะกล่าวกับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมครับ
0: ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนทุกภาคส่วนและรวมทั้งส่วนราชการให้เอาจริงเอาจังร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดจากประเทศนี้ให้ได้ครับ
1: เราทำได้แน่นอนครับ
0: ทำได้ครับ
2: โอเค
0: ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: come to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
4: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

แรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

0: ีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้จะกันในเช้าวันพุธที่16กันยายน2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัททิยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณทิตารีเกี่ยวคุ้มภัยค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านยิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและนักหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2ทั้งนี้วันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทางสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้ากราบถวายและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:30 น.ถึง 20:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.
1: ส่วนการเดินหน้าแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาในการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาที่ประเทศสิงคโปร์สำหรับการประชุมอันครอสครั้งแรกเมื่อวานนี้นะคะฝ่ายไทยก็ได้แสดงจุดยืนตอบโต้ฝ่ายกัมพูชาอย่างตรงไปตรงมาว่าการตกลงแบ่งเส้นเขตแดนทางทะเลต้องเสร็จสิ้นก่อนถึงจะหารือเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ทางทรัพยากรได้พร้อมประกาศยืนยันค่ะก่อกูดเป็นอธิปไตยของไทยโดยสมบูรณ์ไม่เคยเป็นพื้นที่พิพาทโดยการกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยและกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสที่สาธารณรัฐ สิงคโปร์นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าฝ่ายไทยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการแสวงหาทางออกการกำหนดเขตแดนทางทะเลอ่าวไทยเพื่อปกป้องสิทธิ์และทำให้ไทยและกัมพูชาก้าวไปข้างหน้าในฐานะเพื่อนบ้านได้แต่ฝ่ายกัมพูชามักอ้างกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตนและอาศัยเวทีโลกโจมตีไทยรายวันเพื่อหวังผลทางการเมืองภายในประเทศทั้งที่ในอดีตกัมพูชาเองเป็นฝ่ายละเมิดทั้งการปล่อยคลิปเสียงสนทนาผู้นำการยิงจรวดใส่พลเรือนไทยและการวางทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนประเด็นสำคัญที่ฝ่ายไทยย้ำอย่างหนักแน่นก็คือขอบเขตการพิจารณาครั้งนี้จำกัดเฉพาะเขตแดนทางทะเลในอ่าวไทยทางเหนือดินแดนทางบกและเกาะกูดไม่ใช่ข้อพิพาทโดยไทยยึดตามพระบรมราชโองการปี2516และไม่ยอมรับเส้นอ้างสิทธิไหลทวีปปี2515ของกัมพูชาเนื่องจากไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับนอกจากนี้ยังชี้แจงถึงกรณีการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ MOU 44โดยระบุว่าข้ออ้างของกัมพูชาที่ว่าไทยยุติข้อตกลงดังกล่าวจนต้องขึ้นสู่กระบวนการประนอมนั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเนื่องจากตลอด25ปีมีการเจรจาจริงเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นและไทยได้เสนอให้มีการเจรจาหากไม่คืบหน้าจึงค่อยเข้าสู่กระบวนการประนอมร่วมกันแต่กัมพูชากลับปฏิเสธทางเลือกดังกล่าวฟังเสียงรองนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
2: Thailand expressly offered that path I personally proposed to my counterpart that we begin direct talks on maritime boundary which could have helped to improve relations and opened the way to resolving other outstanding issues and I proposed that if no agreement emergedWithin 6 months, we could then proceed to conciliation together. So for Cambodia to claim that it had no other option but to initiate these proceedings after Thailand terminated the MOU was an outright distortion of the facts. Cambodia was indeed presented with an option, but Cambodia disregarded this option.For reasons which we find difficult to comprehend. To reach a settlement, Madam Chair, we must be clear about the scope of the subject matter before the Commission. The scope of these proceedings concern only maritime boundary delimitation between Thailand and Cambodia in the Gulf of Thailand.Thailand reaffirms its maritime boundary position as reflected in the Royal Proclamation of 18th May 1973. We seek nothing more than the protection of our sovereignty, sovereign rights, and our legitimate entitlements under international law. And let me be clear, this conciliation does not concern sovereignty over land.Including the island of Koh Kood. Thailand rejects Cambodia's 1972 continental shelf claim, which is without legal basis.
1: และภายหลังเสร็จสิ้นการกล่าวถ้อยแถลงนายศรีหศักดิ์เปิดเผยว่าฝ่ายกัมพูชามีท่าทีไม่ทันตั้งตัวหลังไทยชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาและระบุถึงท่าทีของนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาที่พูดเรื่องการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่ในความเป็นจริงกลับเดินสายใส่ร้ายไทยตามเวทีระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องนายศรีหศักดิ์ยังตั้งข้อสังเกตว่าผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกฎหมายของกัมพูชามุ่งเน้นแต่เรื่องการนำทรัพยากรทางทะเลไปใช้ประโยชน์แต่ไทยย้ำจุดยืนถึงการปักปันเขตแดนที่ต้องลากเส้นแบ่งให้ชัดเจนถึงที่สุดก่อนจึงจะมีการพิจารณาการพัฒนาร่วมกันได้ส่วนการเข้าสู่กระบวนการอันคลอสยืนยันไทยเข้าร่วมด้วยความตั้งใจอยากร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมหวังที่จะเดินหน้าหาทางออกที่ยั่งยืนร่วมกัน
2: เรามีข้อสงสัยว่าการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอสเนี่ยเขามีเจตนาอะไรค
3: ือตามหลักแล้วกระบวนการเนี้ยหลักหน้าที่หลักเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือการแบ่งเขตทางทะเลแต่ถ้าที่สังเกตจากการนำเสนอของผู้เชี่ยวชาญกฎหมายต่างประเทศของเขานะ

0: ราก็เห็นชัดว่าเขาอยากจะเอาเรื่องของการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลเรื่องของการมี JDA แต่ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้มันควรจะมีการปรับปันเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนซะก่อนให้ถึงที่สุดแล้วเราก็จะรู้ว่าตรงไหนมันทับซ้อนนะครับตรงไหนที่เราควรจะมีการพัฒนาร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน์ใช่ไหมครับก็ตรงนี้เราก็บอกว่าไม่ได้สำหรับประเทศไทยแล้วเราขีดเส้นตายตรงนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของปรับปันเขตแดนแล้วก็ขอยืนยันว่าไอ้เกาะขูดเนี่ยยังไงก็ตามมันก็คือของประเทศไทยไม่ว่าด้วยหลักกฎหมายทางทะเลเส้นเขตแดนทางทะเลนะครับแล้วก็รวมทั้งภายใต้สัญญาที่เรามีอยู่กับกัมพูชาซึ่งทำกันตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเพราะประเด็นเรื่องเกาะกูดเนี่ยไม่เกี่ยวเลยสองเราก็เชื่อว่าการขีดเส้นต่างๆการอ้างสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับกฎหมายหลักกฎหมายทางทะเลนะครับครับก็คิดแต่ยังไงก็ตามนะครับประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการเนี้ยด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมนะครับเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์และเป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าร่วมกันเจรจาร่วมกันที่หาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุด้วยว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับยังต้องมีการหารืออีกหลายครั้งค่ะโดยในเดือนตุลาคมนี้จะไปประชุมที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์จากนั้นจะกลับมาประชุมที่ประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่นในภูมิภาคที่มีสำนักงานศาลประจำอนุญาโตตุลาการ
2: เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติสำคัญเพื่อขับเคลื่อนประเทศแล้วก็ยกระดับพี่น้องประชาชนเรื่องคุณภาพชีวิตนะครับมติสำคัญเช้าวันนี้มารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันที่ประชุมได้อนุมัติโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนเพื่อที่จะรับมืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคม2569ครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นการปรับแนวทางของภาครัฐจากตั้งรับหลังเกิดเหตุสู่บริหารความเสี่ยงล่วงหน้าเนื่องจากภัยพิบัติมีความรุนแรงและความถี่เพิ่มขึ้นขณะที่พื้นที่ประสบภัยไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนดังนั้นระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดรัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยเพื่อช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้รวดเร็วขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ซึ่งครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจะดำเนินการจัดหาผู้ประกันภัยที่มีมาตรฐานมีความมั่นคงมีความน่าเชื่อถือและเป็นธรรมโดยมุ่งให้มีศักยภาพในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและก็เบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดครับ
1: เรื่องของการรับมือภัยพิบัติโดยเฉพาะด้านอุทกภัยนะคะนอกจากเรื่องของการเตรียมความพร้อมเยียวยาให้เร็วที่สุดแล้วเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเรื่องของการเตรียมความพร้อมระบบเตือนภัยก็สำคัญค่ะล่าสุดกระทรวงอว.และกระทรวงดีอีได้ผนึกกำลัง4หน่วยงานในกำกับจัดทำวันแมปของน้ำบูรณาการข้อมูลการเตือนภัยพิบัติแบบรวมศูนย์เพื่อสื่อสารถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าด้วยข้อมูลชุดเดียวกันศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI เพื่อเร่งจัดทำวันแมปของน้ำแก้ปัญหาการสื่อสารเตือนภัยอุทกภัยให้เป็นเอกภาพศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์บอกว่าบทเรียนจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลาเชียงรายและน่านที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างของระบบเตือนภัยเรื่องข้อมูลที่กระจัดกระจายและไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานดังนั้นการรวมข้อมูลเป็นวันแมปและจัดทำแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์จะทำให้ทุกฝ่ายมองเห็นภาพและสื่อสารบนข้อมูลชุดเดียวกันนอกจากนี้การนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์เตือนภัยจะช่วยย่อยข้อมูลให้เข้าใจง่ายและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ล่วงหน้าด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีกล่าวเสริมว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเพื่อบูรณาการข้อมูลภัยพิบัติแห่งชาติเป็นหนึ่งเดียวและสื่อสารกับประชาชนในทิศทางเดียวกันรวมทั้งช่วยให้หน่วยงานที่ปฏิบัติอยู่หน้างานได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อเตรียมกำลังพลช่วยเหลือประชาชนและลดการสูญเสียได้ทันท่วงทีสาระสำคัญของ MOU ฉบับนี้ก็คือเชื่อมโยงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาภูมิสารสนเทศสถานการณ์น้ำและ Big Data รวมถึง AI เข้าสู่คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อพัฒนาแดชบอร์ดเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ www.thaiwater.net โดยความร่วมมือของทั้ง4หน่วยงานในการสนับสนุนข้อมูลค่ะ
2: ในส่วนของการเดินหน้าวางกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบนะครับล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถาครับเพื่อเป็นการมุ่งแก้ไขปัญหาความเสี่ยงต่อการทุจริตตั้งแต่ต้นทางนำร่องใน24หน่วยงานพร้อมกับเร่งรัดให้เห็นผลภายใน6เดือนด้วยครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลักการโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เสนอจะให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกงานบริการหรือกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงมาปรับแก้ไขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยในระยะแรกกำหนด24หน่วยงานนำร่องให้คัดเลือก 1-5 งานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตมาดำเนินการอาทิการอนุมัติอนุญาตการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างการจัดเก็บภาษีและการต่ออายุใบอนุญาตโดยวิเคราะห์จุดเสี่ยงกำหนดมาตรการป้องกันและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหัวใจสำคัญของโครงการคือปิดช่องว่างก่อนเกิดการทุจริตโดยให้หน่วยงานปรับกระบวนการทำงานลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการและเปิดให้ติดตามสถานะงานออนไลน์ปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบได้ตลอดจนพัฒนาระบบร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพโดยเปิดให้ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาครับ
3: ในการนี้การดำเนินการต่างๆจะต้องเป็นการดำเนินการที่ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันด้วยนะครับรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาทุจริตตั้งแต่ต้นทาง ดยมุ่งให้การอนุมัติอนุญาตการให้บริการภาครัฐลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อให้ภาคประชาชนได้รับ

0: บริการที่มีคุณภาพรวดเร็วและเป็นธรรมสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจหวังผลให้คะแนน CPI ปรับเพิ่มขึ้นรวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยครับ
1: ทั้งนี้สาระสำคัญของมติคณะรัฐมนตรีคือให้หน่วยงานของรัฐ355หน่วยงานทั้งส่วนกลางองค์การมหาชนรัฐวิสาหกิจและจังหวัดเลือกอย่างน้อย1กระบวนการงานเพื่อยกระดับความโปร่งใสโดยมีแนวทางดำเนินการเช่นเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการอนุมัติอนุญาตใช้เทคโนโลยีในการทำงานและให้บริการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสร้างระบบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีระบบร้องเรียนคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสภายใต้กรอบเวลาดำเนินการโดยให้หน่วยงานนำร่องดำเนินการภายใน6เดือนและหน่วยงานทั่วไปดำเนินการภายใน1ปีครับ
2: นอกจากนี้รัฐบาลยังเดินหน้าแก้ปัญหาเรื่องนอมินีและทุนเทาด้วยนะคะล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้นำ4กระทรวงร่วมประชุมบูรณาการข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดของคนต่างด้าวอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์และนอมินีค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำประชุมบูรณาการข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดของคนต่างด้าวอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์และนอมินีโดยมีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และกรมที่ดินร่วมประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านอกจากเรื่องนอมินีที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังดำเนินการอยู่แล้วก็ได้มีการนำปัญหาการปฏิบัติหน้าที่มาแลกเปลี่ยนกันในแต่ละหน่วยงานด้วยเพื่อให้การประสานงานรวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะว่าหากมัวแต่ส่งเอกสารอาจจะใช้เวลานานทำให้การดำเนินคดีล่าช้าด้วยขณะนี้ธุรกิจนอมินีเริ่มมีการโอนหนีโอนย้ายแล้วจึงต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดและจากที่แต่ละหน่วยมาแสดงตัวเลขกันก็พบว่าที่ดินที่ถือครองโดยบริษัทต่างชาติถือหุ้นส่วนมากกว่าคนไทยเนี่ยนะคะมีอยู่ประมาณ 2,200 บริษัทและบริษัทที่ต้องสงสัยที่อาจจะมีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือว่าเปลี่ยนเลขบัญชีมีประมาณ 1,100 กว่าบริษัทมูลค่าประเมินเบื้องต้นเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 65,000 ล้านบาทแต่ว่าในปัจจุบันอยู่ที่ 85,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นนะคะก็จะมีการนำเอาตัวเลขนี้รายงานต่อท่านนายกรัฐมนตรีและให้กรมที่ดินเร่งรัดการสืบสวนทุกบริษัทที่ถือครองที่ดินเพื่อคัดจำหน่ายต่อไปส่วนอีก 10,000 กว่าบริษัทสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมธุรกิจการค้ากรมที่ดินและกรมการปกครองจะร่วมการสืบสวนสอบสวนว่าเป็นบริษัทที่ถูกหรือผิดหรือว่าเป็นนอมินีก็จะมีการดำเนินคดีแล้วก็คัดจำหน่ายต่อไปยืนยันว่าการดำเนินคดีกับบริษัทนอมินี 11,000 กว่าบริษัทที่กำลังตรวจสอบอยู่จะต้องจบภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะ
1: ต่อกันที่การลดขั้นตอนระบบราชการนะครับรัฐบาลเดินหน้าลดภาระประชาชนในการติดต่อราชการโดยผลักดันแนวทางไม่เรียกเอกสารจากประชาชนสำหรับเอกสารสำคัญ58รายการผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐหรือว่า Government Data Exchange หรือว่า GDX ครับเพื่อให้หน่วยงานรัฐสามารถตรวจสอบแล้วก็ใช้ข้อมูลระหว่างกันแทนการขอสำเนาเอกสารจากพี่น้องประชาชนเพิ่มครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าข้อเสนอดังกล่าวครอบคลุมเอกสารที่ประชาชนใช้บ่อยเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าสูติบัตรใบมรณบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหนังสือรับรองนิติบุคคลและใบอนุญาตขับรถโดยแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะโดยเอกสาร31รายการที่มีข้อมูลพร้อมผ่าน GDX แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งเชื่อมโยงแล้วก็นำข้อมูลไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนภายในกรอบ6เดือน

0: ถึง1ปีส่วนอีก27รายการที่ยังไม่มีข้อมูลพร้อมให้บริการผ่าน GDX จะเร่งเชื่อมโยงให้แล้วเสร็จภายใน1ปีครับสำหรับการขับเคลื่อนมาตรการจะให้ส่วนราชการ163หน่วยงานสำรวจความพร้อมทบทวนกฎหมายระเบียบและแนวทางที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดให้เจ้าหน้าที่ณจุดบริการใช้ระบบดิจิทัลตรวจสอบข้อมูลแทนการเรียกเอกสารจากประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนทั้งนี้หากหน่วยงานใดยังเรียกเอกสารที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้แล้วสำนักงานกพร.จะประสานให้แก้ไขภายใน15วันและติดตามต่อเนื่องโดยหากยังไม่ดำเนินการภายในกรอบที่กำหนดอาจนำไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการและกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีเหตุอันสมควรอาจมีประเด็นความรับผิดทางวินัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
1: ต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกค่ะรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยมีเป้าหมายให้ครบภายใน1ปีค่ะส่วน31รายการที่มีข้อมูลพร้อมแล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการได้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงค่ะ
0: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันว่าการเชื่อมโยงข้อมูลจะต้องดำเนินการภายใต้มาตรฐานกลางของภาครัฐโดยคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลควบคู่กันไปเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น
2: รัฐบาลก็เดินหน้าอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ในทุกด้านนะคะปิดท้ายช่วงนี้กันที่การลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและเป็นประธานในพิธีส่งมอบงานโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศณวัดสัตตนาถปริวัติวรวิหารอำเภอเมืองราชบุรีค่ะโดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดเพื่อปรับปรุงดูแลและพัฒนาศาสนสถานจำนวน99แห่งทั่วประเทศเพื่อถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาของสมเด็จพระสังฆราชนอกจากนี้โครงการก็ยังมุ่งยกระดับสภาพแวดล้อมความสะอาดและความพร้อมในการใช้งานของวัดและศาสนสถานส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตอาสาของบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคมตลอดจนสนับสนุนการบูรณะและดูแลรักษาศาสนสถานให้มีความมั่นคงสวยงามและเอื้อต่อการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนรวมทั้งร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันสำคัญของท้องถิ่นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีส่งมอบงานโดยมีนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวถิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมพิธีภายหลังเสร็จสิ้นพิธีค่ะนายพิพัฒน์ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงสะพานธนรัฐอำเภอเมืองราชบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางซึ่งบริเวณดังกล่าวยังเป็นที่ตั้งของสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองอีก2แห่งนะคะได้แก่สะพานจุฬาลงกรณ์และสะพานขึงรถไฟหรือที่รู้จักกันในชื่อสะพาน3ยุคซึ่งมีแผนพัฒนาทางเดินเชื่อมหรือว่า walkway เพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวและเอกลักษณ์ของสะพานเข้าด้วยกันจากนั้นตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างสะพานสิริลักษณ์ซึ่งเป็นโครงการรื้อถอนและก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองแห่งใหม่ทดแทนสะพานเดิมบนทางหลวงหมายเลข4ถนนเพชรเกษมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางบนเส้นทางหลักเชื่อมต่อสู่ภาคใต้และเขตเมืองราชบุรีโดยแก้ไขปัญหาคอขวดลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบริเวณเชิงสะพานและรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

0: พักกันสักครู่นะครับช่วงนี้ช่วงหน้ายังมีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจโดยเฉพาะคดีหลังจากที่กกต.มีมติเรื่องหัวสว.ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:32 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับอย่างที่เกริ่นไปกรณีหัวสวก็หลายคนติดตามตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นของวันจันทร์ที่ผ่านมาและปรากฏว่าวันอังคารก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการไปถามรัฐมนตรีหลายๆคนในนั้นก็มีเรื่องของนายกรัฐมนตรีด้วยแต่นายกรัฐมนตรีนั้นก็มีทีมทนายมอบอำนาจไปนะครับให้ทีมทนายไปยื่นฟ้องผู้อำนวยการไอลอในข้อหาหมิ่นประมาทเนื่องจากนายกรัฐมนตรีตอนนี้เดินทางไปต่างประเทศนะครับแล้วก็พูดถึงกรณีให้สัมภาษณ์พาดพิงเรื่องการหัวสวพร้อมปฏิเสธข้อครหาเรื่องการใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ยืนยันว่าช่วงเวลาการฟ้องร้องไม่เกี่ยวโยงกับมติของกกต.ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยฮะมอบอำนาจแต่งตั้งให้นายสิทธิโชคสิงหเสนีทนายความยื่นฟ้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอกรณีการให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภาเมื่อวันที่21 กรกฎาคม 2569โดยมีการพาดพิงไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องหัวสวโดยนายสิทธิโชคเปิดเผยว่าคดีนี้ยื่นฟ้องในนามนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ในนามพรรคภูมิใจไทยในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่14 ธันวาคม 2569เวลา9 นาฬิกาส่วนสาเหตุที่ต้องฟ้องเนื่องจากนายยิ่งชีพกล่าวถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องของนายกรัฐมนตรีซึ่งฝ่ายนายกรัฐมนตรีเห็นว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงจึงต้องใช้สิทธิ์ทางกฎหมายในการปกป้องตนเองและขอให้ศาลเป็นผู้พิจารณาว่าข้อความดังกล่าวเป็นจริงหรือเท็จรวมถึงพิจารณาเจตนาสุจริตหรือไม่ก็มีคนตั้งก็สังเกตกรณีการยื่นฟ้องหลังกกต.มีมติแล้วคุณสิทธิโชติยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันเนื่องจากทีมทนายจะทำร่างฟ้องไว้ก่อนแล้วเพียงรอว่านายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ดำเนินการเมื่อใดและไม่ควรนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกันมาเชื่อมโยงกันโดยไม่มีข้อเท็จจริงตั้งแต่ต้นครับ
1: ไม่ฮะอย่างนี้ฮะเรื่องเสียหายหรือไม่ถ้าเป็นผมนะผมถูกกล่าวหาเนี่ยนะฮะผมถูกกล่าวซึ่งไม่ใช่ข้อที่จริงอ่ะผมประชาชนทั่วไปไม่มีตำแหน่งอ่ะนายสิทธิโชคสิงห์อาเตนีเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ที่จะฟ้องคนที่กล่าวหาผมได้ใช่ไหมฮะอย่างของท่านเนี่ยมีผมไปด่าท่านอย่างเงี้ยให้น้องๆทุกคนฟังอย่างเงี้ยถูกไหมครับท่านก็ต้องเล่นงานผมอ่ะเพราะว่าท่านก็ไม่ยอมถูกไหมเหมือนกันครับแต่ท่านเป็นนายกแต่พวกเราประชาชนเหมือนกันครับใช้กฎหมายเหมือนกันไม่ต่างกัน
2: เรียกค่าเสียหายด้วยมั้ยครับ
1: อันนี้เราไม่เรียกครับไม่เรียกค่าเสียหาย
2: เจตนาที่มันเข้าข่ายแบบฟ้องแบบนะฮะหรือว่าเพราะว่าใช้อำนาจในการฟ้องปิดปากน้อง
1: ไม่ใช่ปิดปากครับน้องก็อย่างที่ไอ้กี้เรียนได้ทราบอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าน้องมาว่าพี่เนี่ยจะกล่าวร้ายใส่ร้ายพี่เนี่ยถามว่าแล้วพี่ไม่ป้องกันตัวสินพี่หรอก็ต้องใช้สิทธิ์ของเราถูกไหมฮะก็ใช้กฎหมายเราแต่ศาลก็ต้องเป็นคนช่างน้ำตาเองว่าไอ้คำพูดเนี่ยที่น้องพูดเนี่ยมันจริงมันเท็จแล้วเจตนาสุจริตหรือไม่เป็นสำคัญก่อนถ้าไม่สุจริตเดี๋ยวว่ากันตรงนั้นนะครับ
3: ส่วนความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งและดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทุจริตเลือกสว.รวม77 คนซึ่งในจำนวนนี้มีสว.ชุดปัจจุบันอยู่ถึง26 คนนะคะล่าสุดหนึ่งในสว.ที่มีรายชื่อยืนยันน้อมรับคำวินิจฉัยของกกต.และพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งศาลท่านนั้นก็คือนายอลงกตวรกีสมาชิกวุฒิสภาท่านนี้นะคะบอกว่ายอมรับการตัดสินของกกต.เนื่องจากเป็นการทำหน้าที่ตามระเบียบและกรอบของกฎหมายส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของชั้นศาลเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความมั่นใจและแนวทางการต่อสู้คดีนายอลงกตบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมั่นใจแต่เป็นเรื่องของระเบียบและข้อกฎหมายที่ต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริงพร้อมยืนยันว่าพร้อมเข้าไปชี้แจงในชั้นศาลและหากศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งศาลในทันทีเนื่องจากตนเองก็เป็นเพียงบุคคลธรรมดาที่อยู่ภายใต้กฎหมายจึงไม่มีสิทธิที่จะละเมิดอำนาจศาลได้สำหรับความสัมพันธ์กับเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาอีก25 คนที่มีรายชื่อถูกส่งฟ้องนั้น นายอลงกตบอกว่าก็มีการพูดคุยกันมีการพูดคุยให้กำลังใจซึ่งกันและกันตามปกติพร้อมทิ้งท้ายว่าตลอดชีวิตการทำงานที่ผ่านมาเคยผ่านทั้งการถูกตั้งกรรมการสอบวินัยและเคยเผชิญกับสถานการณ์การชุมนุมขับไล่มาแล้วแต่ทุกกรณีก็ได้ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอดจึงขอย้ำอย่างชัดเจนว่าไม่มีใครสามารถอยู่เหนือกฎหมายได้และตนเองก็ไม่เคยคิดว่าตนอยู่เหนือกฎหมายเช่นเดียวกันฟังเสียงหน่อยค่ะ
4: ทั้ง26ท่านได้พูดคุยกันบ้างไหมคะที่โดนกปต.ส่งมาติดไ
5: ปปรับทุกคนว่ายังไงบ้างคะเห็นมีการกอดให้กำลังใจกันด้วยเมื่อช่วงเช้า
6: คุณจะให้ผมหัวเราะเขาได้ไงล่ะจริงแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันถูกไหมว่าเราก็ต้องยึดระเบียบกฎหมายแค่นั้นเองไม่หมดวีผมเป็นตัวเล็กๆไม่ใช่ตัวใหญ่ผมไม่ได้เป็นประธานกรรมธิการแล้วนะจริงไหมไม่ถามประธานกรรมธิการคนอื่นได้อีก4คนที่เหลือจริงไหมจ๊ะ
5: ยังไม่เจอเลยค่ะเจอพี่คนเลย
6: ไม่มีอะไรครับว่าลงขายเป็นนะว่าผมปฏิบัติตามกฎหมายยึดถือตามกฎหมายที่กำหนดไว้แล้วก็ยอมรับการวินิจฉัยของกกต.ถูกไหมและที่จะต้องรับสภาพว่าก็คือต้องไปตามกระบวนการก็คือส่งฟ้องที่ศาลฎีกาผู้ใหญ่ในการ นั้น
4: ระหว่างนี้เดินหน้าทำงานต่อ
6: ก็นี่จะไปประชุมในคุณขวางผมอยู่นี้จะประชุมกรรมาธิการทหารเนี่ยจ้ะ
3: ทางด้านนายสมหมายศรีจันทร์สมาชิกวุฒิสภาก็ได้เปิดเผยถึงกรณีที่กกต.มีมติส่งฟ้องว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยหรือว่าหารือในรายละเอียดของคดีความกับบุคคลใดทั้งยังไม่ได้มีการประสานงานกับทนายความหรือว่ารวมกลุ่มกับเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาคนอื่นๆที่ถูกส่งฟ้องทั้งนี้ถ้าหากว่าศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายและน้อมรับผลที่จะตามมาอย่างเคร่งครัดโดยย้ำว่าตนเองเข้ามาทำหน้าที่ตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญดังนั้นหากจะต้องพ้นจากตำแหน่งก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามในระหว่างที่ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆก็จะยังคงเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
7: ท่านคะมีการพูดคุยกันเรื่องคดีย
8: ังครับยังไม่มีไม่เป็นไรครับยินดีในการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องห่วงครับเรายังทำหน้าที่ของเราอยู
7: ่ท่านถ้าเกิดสมมติว่าในอีก4เดือนข้างหน้าศาลรับคำร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จะกลับมาทำการทำงานไหมคะ
8: ก็ทำตามนโยบายของกฎหมายนะครับเรามาตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ออกไปตามนั้นเองไม่ต้องห่วงนะครับขอบคุณทุกท่านนะ
7: ได้คุยกับทนายในการต่อสู้คดีแล้วหรือ
8: ยัง
7: คะเตรียมตัว
8: ยังไม่ได้คุย
0: อย่างที่บอกไปนะครับขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นเริ่มต้นเท่านั้นผู้ที่ถูกสั่งฟ้องหรือว่าส่งฟ้องก็ต้องไปต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมกันต่อไปนะครับส่วนท่าทีและความเคลื่อนไหวของพรรคภูมิใจไทยภายหลังกกต.มีมติยกคำร้องกลุ่มบุคคลทางการเมืองในข้อกล่าวหาสนับสนุนการเลือกสว.เนื่องจากพยานหลักฐานอ่อนแล้วก็ไม่พบเส้นทางการเงินที่ผิดปกติครับเมื่อวานนี้บรรดาแกนนำแล้วก็รัฐมนตรีของพรรคก็ต่างยืนยันความบริสุทธิ์และความพร้อมเดินหน้าชี้แจงข้อเท็จจริงในทุกประเด็นครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงกรณีที่มีการเปิดเผยคำให้การของพยานที่พาดพิงว่าตนเองก็คือคุณพระดอนและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้คิดค้นระบบหัวเลือกสว.โดยยืนยันว่าหลักฐานดังกล่าวไม่มีน้ำหนักและมีการกลับคำให้การในภายหลังพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้มีเป้าหมายทางการเมืองเพื่อมุ่งดิสเครดิตและหวังผลให้เกิดการยุบพรรคภูมิใจไทยครับ
9: จริงๆเมื่อวานนี้ทางท่านประธานกกต.ก็ได้พูดชัดนะครับว่าคำกล่าวหาของพยานที่16ทับ26เนี่ยมีจริงแล้วก็กล่าวหาจริงแต่เมื่อมีการไปตรวจสอบกับพยานแวดล้อมอื่นกับหลักฐานอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการที่จ้างให้คนโน้นคนนี้ไปทำหรืออย่างไรเนี่ยพยานหลักฐานอื่นไม่มีประกอบกันเมื่อพยานที่16ทับ26เนี่ยกลับคำให้การก็ยิ่งทำให้ศาลไม่ใช่ทำให้กกต.ประธานกกต.ไม่เชื่อในคำให้การของพยานนั้นในความเป็นจริงถามผม ผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและผมไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดค้นระบบขึ้นมาในการที่จะไปทำให้ได้มาซึ่งสว.และพรรคภูมิใจไทยหรือกรรมการบริหารพรรคใดก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.
0: ขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าไม่รู้สึกกังวลต่อมติดังกล่าวเพราะมั่นใจในพยานหลักฐานมาโดยตลอดอีกทั้งในช่วงเวลาถูกกล่าวหาเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องในระบบหัวเลือกสว.ขณะนั้นก็ปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศและยืนยันว่าจะไม่ดำเนินคดีฟ้องร้องกลับกับกลุ่มประชาชนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลโดยเลือกที่จะปล่อยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงครับ
10: คิดว่าก็เขาคงพิจารณาไปตามพยานแล้วก็หลักฐานเมื่อวานกับวันนี้ผมไม่ได้รู้สึกอะไรแตกต่างกว่าเดิมเลยนะครับคือผมก็มั่นใจในพยานหลักฐานอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าช่วงเวลาที่นั้นก็ผมอยู่ต่างประเทศด้วยนะครับผมแล้วผมก็ไม่เข้าใจในเรื่องของพยานหลักฐานที่เขาพูดกันอยู่แล้วครับผมก็พยายามจะอยู่ในจุดยืนที่ว่าก็พยายามจะไม่ตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นครับ
0: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีบิดาคือนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์หนึ่งใน77ผู้ถูกกกต.สั่งฟ้องโดยระบุว่าบิดาได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและไม่มีความกังวลใจแต่อย่างใดพร้อมยืนยันความมั่นใจว่าบิดาพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อชี้แจงข้อที่จริงทั้งหมดครับ
11: ก็จริงๆได้คุยกันเมื่อวานนะครับแล้วก็อย่างที่หนึ่งก็คือต้องเราก็เคารพความเห็นของทางกกต.นะครับในส่วนที่สองก็ยังมั่นใจแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่ากกต.มองว่าเป็นแบบนั้นเนี่ย ก็พร้อมที่จะเข้าไปพิสูจน์นะครับในกระบวนการต่อไปนะก็เราก็มีข้อเท็จจริงในส่วนของเราที่ต้องไปชี้แจงนะครับเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรแบบนั้นอยู่แล้วนะครับ
12: นี้เหมือนมีความพยายามจะเชื่อมโยงถึงท่านรัฐมนตรีด้วยค
11: ่ะเชื่อมโยงแล้วต้องหาว่าผมไปทำอะไรนะครับเชื่อมโยงก็อย่างเดียวก็คือก็แค่มีความสัมพันธ์กันแต่ว่าถามว่าผมไปทำอะไรหรือเปล่าก็ไม่ใช่ถูกไหมครับก็ต้องดูบนข้อเท็จจริงกันละครับท่านเองก็มั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะพิสูจน์ในข้อเท็จจริงครับ
0: แต่ด้านนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่าพรรคไม่เคยหนักใจตั้งแต่แรกเพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์พร้อมขอให้สังคมแยกแยะระหว่างความเชื่อกับข้อเท็จจริงและอย่าใช้กระแสความเชื่อมาชี้นำหลักฐานในกระบวนการทางกฎหมายส่วนบุคคลที่มีรายชื่อถูกฟ้องก็ต้องเตรียมความพร้อมพยานหลักฐานไปชี้แจงต่อศาลฎีกาตามขั้นตอนครับ
13: จริงเราก็ไม่หนักใจแต่แรกอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มั่นใจแล้วก็ชี้แจงได้ชัดเจนอยู่แล้วค่ะเบื้องต้นตอนนี้ไม่มีการพูดคุยอะไรกันทั้งสิ้นนะคะณตอนนี้นะใช่ค่ะ
14: ท่านรัฐมนตรีเห็นมีอดีตคนของพรรคภูมิใจไทยอย่างเช่นครูแก้วหรือว่าทางโกเกียรติด้วยค
13: ่ะ
14: ทางโกเกียรติที่เป็นคุณพ่อของทาง
13: ก็เดี๋ยวตอนนี้ในเรื่องของประเด็นของแต่ละท่านเนี่ยเดี๋ยวให้ได้ข้อสรุปไปทีนะเพราะว่าเห็นว่ากกต.ขอเวลาใช่ไหม60วันถูกไหมคะที่จะทำการส่งไปที่ศาลเพราะนั้นในเรื่องประเด็นอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวก็คงให้เป็นเรื่องของแต่ละท่านในเรื่องพูดคุยในเรื่องของประเด็นทนายความอะไรก็ว่าไปในเรื่องของเนื้อหาในเรื่องการชี้แจงอะไรอย่างนี้นะ
0: ส่วนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยประเมินเสถียรภาพของรัฐบาลภายหลังกกต.มีคำวินิจฉัยสั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องในคดีหัวสว.โดยไม่มีบุคคลในรัฐบาลเกี่ยวข้องว่าคำวินิจฉัยนี้ช่วยให้การขับเคลื่อนประเทศมีความมั่นคงมากขึ้นและส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและการลงทุนพร้อมระบุว่าไม่รู้สึกกังวลหากฝ่ายค้านจะนำประเด็นนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องจากเป็นสิทธิ์และอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งรัฐบาลพร้อมชี้แจงในทุกประเด็นครับ
15: เสถียรภาพจากภายในมันไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ได้บอกหลายครั้งเนี่ยเราเป็นรัฐบาลร่วมกันนะครับเราไม่ใช่พรรคร่วมรัฐบาลนะครับเราเป็นรัฐบาลร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เสถียรภาพจากภายในของรัฐบาลเองเนี่ยมีความมั่นคงแต่ว่าสิ่งที่จะสะท้อนออกไปยังสังคมภายนอกหลังจากนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าจะเป็นเสถียรภาพจากด้านความมั่นใจ นะครับเพราะว่าการที่มีรัฐบาลที่มั่นคงเนี่ยก็จะสร้างความมั่นใจทางเศรษฐกิจจะสร้างความมั่นใจในเรื่องของการลงทุนนะครับก็จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันขับเคลื่อนได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมผมเองเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในมิติของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลดีไม่กังวลครับแต่ว่าต้องเรียนว่าเป็นอำนาจหน้าที่และสิทธิ์ของแต่ละฝ่ายที่ต้องทำตามภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับซึ่งถ้าฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็มียังคงเหลือสิทธิ์ในการอภิปรายทั้ง151และ152นะครับก็สามารถดำเนินการได้ในสมัยประชุมนี้หากจะยื่นมาเนี่ยนะครับทางรัฐบาลเราเป็นรัฐบาลภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญต้องพร้อมตอบอยู่แล้วครับทุกประเด็น
3: ทางด้านสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้ออกเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์เปิดเผยผลการลงมติพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.นะคะโดยข้อกล่าวหาที่1และ2โดยมีมติไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกร้องทั้งหมด161คนค่ะสรุปผลการลงมติแบ่งตามข้อกล่าวหานะคะข้อกล่าวหาที่1พรรคการเมืองแกนนำแทรกแซงการเลือกสว.ฐานความผิดพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พุทธศักราช2561มาตรา76วรรค1ก็คือในส่วนของกรรมการบริหารพรรคส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือผู้สมัครสว.จำนวนผู้ถูกร้องในข้อหานี้21คนมติยกคำร้องทั้งหมดไม่ส่งศาลฎีกาโดยมี7รายชื่อและสัดส่วนคะแนนมติกกต.เป็นเอกฉันท์ได้แก่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรองหัวหน้าพรรค 2. นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรองหัวหน้าพรรค 3. นายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรค 4. นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รองเลขาธิการพรรค 5. นางสาวไตรสุรีตายสรณกุลได้ทะเบียนสมาชิกพรรค6นางสาวสุภมาศอิสระพักดีเหรัญญิกพักและ7นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยเป็นกรรมการบริหารพักค่ะทั้งนี้มี12คนที่กกต.มีมติไม่ส่งฟ้องด้วยมติเสียงข้างมากถึง5ต่อ2เสียงนะคะได้แก่นายอนุทินชาญวรกูลหัวหน้าพักนายเนวินชิดชอบนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รองเลขาธิการพักนายกรวีปริศนานันทกุลกรรมการบริหารพักนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์กรรมการบริหารพักนายชลัดรัชกิจประการเป็นกรรมการบริหารพักเช่นกันนะคะและ7นายจักรกฤษทองศรีนายกิตติกิตติธรกุลนายณพินทร์ศรีสรรพางนายพิชัยชมภูพลและ11นางสาวสุขสมรวยวันธนียกุลและ12นายพรดอนปริศนานันทกุลรองหัวหน้าพักค่ะและมติเสียงข้างมาก6ต่อ1เสียงมี2คนได้แก่นางสาวพิมฤดาตันจราลักษณ์เป็นรองเลขาธิการพรรคและนายธนยศทิมสุวรรณเป็นกรรมการบริหารพรรคส่วนข้อกล่าวหาที่2ก็คือผู้สมัครสว.ยินยอมให้พรรคการเมืองช่วยเหลือในฐานความผิดพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พุทธศักราช2561มาตรา76

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:52 กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เริ่มกันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทแอตแลนต้าเมดิแคร์จำกัดเปิดตัวแล็กเซียผลิตภัณฑ์ยาป้องกันโรคลมชักสำหรับเด็กครับซึ่งสามารถผลิตเองได้ในประเทศไทยจากสารสกัดช่อดอกกัญชาซึ่งได้มาตรฐานระดับโลกเทียบเท่ากับยานำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวของผู้ที่มีเด็กป่วยโรคลมชักได้ถึง 64.8% ครับโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาพบว่าสาร PLCBD สามารถช่วยรักษาผู้ป่วยโรคลมชักในเด็กบางกลุ่มได้โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ใช้ยารักษาโรคลมชักตามปกติแล้วไม่ได้ผลจึงได้ศึกษาวิจัยต่อเนื่องและร่วมมือกับบริษัทแอตแลนต้าเมดิแคร์จำกัดพัฒนากระบวนการผลิตตั้งแต่การปลูกการสกัดไปจนถึงการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ทางการแพทย์โดยผ่านการตรวจรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เพื่อสามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยโรคลมชักได้และผู้ที่จะสั่งใช้ยาใช้กับผู้ป่วยเชื่อมั่นในประสิทธิภาพได้เนื่องจากในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางปลอดภัยแน่นอนโดยขณะนี้มีการนำไปทดลองใช้กับผู้ป่วยแล้วในเบื้องต้นศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ศรีบัณฑิตวงศ์คนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่าความพิเศษของตัวยาแล็กเซียจะเข้ามาเป็นหนึ่งทางเลือกในการช่วยรักษาซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและลดภาระของครอบครัวได้แน่นอนขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ PLCBD ที่ผลิตได้ภายในประเทศจะมีราคาถูกกว่ายานำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 64.8% ทำให้ประเทศไทยลดการพึ่งพายาจากต่างประเทศและมีศักยภาพในการผลิตและสกัดยาโดยคนไทยทางด้านนายสุภเดชอำนวยสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอตแลนต้าเมดิแคร์เปิดเผยว่าราคาจำหน่ายสำหรับการใช้ภายใต้การสั่งจ่ายของแพทย์จะอยู่ในระดับหลักหมื่นบาทปัจจุบันมีโรงพยาบาลรวมถึงโรงเรียนแพทย์หลายแห่งให้ความสนใจและมีบางแห่งนำไปใช้ทดลองแล้วส่วนเรื่องผลข้างเคียงมีข้อมูลการศึกษาจากต่างประเทศเกี่ยวกับปริมาณที่เหมาะสมแล้วสำหรับผู้ป่วยลมชักโดยเมื่อใช้ในปริมาณที่เหมาะสมภายใต้การดูแลของแพทย์ถือว่ามีความปลอดภัยสูงเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เปิดเผยเพิ่มเติมว่ากว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจนสามารถนำมาใช้ได้ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเริ่มต้นศึกษาวิจัยจนถึงกระบวนการผลิตและขึ้นทะเบียนยาโครงการเริ่มต้นตั้งแต่ปี2562ถึง2569รวมระยะเวลาประมาณ8ปีจนสามารถพัฒนากระบวนการผลิตและสกัดได้อย่างครบวงจร
1: สำหรับประเทศไทยนอกจากเผชิญปัญหาสังคมสูงวัยแล้วนะคะยังเผชิญปัญหาเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพด้วยสภาผู้แทนราษฎรจึงได้ร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจัดงานเสวนาเพื่อเร่งหาแนวทางแก้ไขวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพซึ่งถือว่าเป็นประเด็นระดับชาติและปัญหาสากลที่ทั่วโลกกำลังเผชิญโดยชูนวัตกรรมและดึงท้องถิ่นเข้าร่วมบูรณาการค่ะ

0: วิทยากรผู้ร่วมเสวนาอาทิศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายสุภชัยเจียรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นประธานเปิดเสวนาวิชาการกล่าวว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่ในประเทศไทยในช่วง3ปีที่ผ่านมาลดลงเกือบครึ่งหนึ่งจากเดิมประมาณ 700,000 คนเหลือเพียง 400,000 กว่าคนต่อปีนอกจากนี้ยังพบปัญหาเด็กที่เกิดมาขาดคุณภาพซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลแก้ไขอย่างเร่งด่วนด้วยในส่วนของอว.เตรียมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาผู้มีบุตรยากทั้งการวางหลักประกันด้านการศึกษาและลดภาระค่าใช้จ่ายเพื่อคลายกังวลให้กับพ่อแม่ที่ลังเลจะมีบุตรส่วนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการทางกระทรวงพม.ก็จะปรับปรุงและขยายระบบสวัสดิการการดูแลเด็กให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นโดยนำเอาโมเดลรูปแบบ Success Model จากอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์มาปรับใช้ทั่วประเทศขณะที่ด้านสาธารณสุขและท้องถิ่นอปท.นำโครงการสมาร์ทมัมมาบูรณาการร่วมกับโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตของกระทรวงสาธารณสุขกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นอบต.และเทศบาลหันมาเน้นการพัฒนาคนมากกว่ามุ่งเน้นเพียงโครงสร้างพื้นฐานโดยมีแนวคิดท้องถิ่นต้องทำหน้าที่เป็นพ่อช่วยดูแลเด็กในพื้นที่เนื่องจากพ่อแม่จริงอาจต้องไปทำงานต่างถิ่นและเป็นลูกช่วยดูแลผู้สูงอายุในชุมชนด้วย
1: เรื่องที่จะนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมก็คือเรามีหมวดหนึ่งที่จะรับฟังความคิดเห็นนำไปสู่การแก้กฎหมายปรับปรุงกฎหมายแก้กฎหมายบูรณาการกันผมเรียนงี้นะครับว่าถ้าวันนี้สังคมถ้าไม่มีปัญญาเราแก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้หรอกแต่ถ้าสังคมที่อุดมไปด้วยปัญญาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เกิดเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยเขาเรียกคนแก่ไม่แก่ดัดยากไม่อ่อนดัดง่ายเราก็เริ่มกันอย่างจริงจังนะครับฉะนั้นก็จะได้อย่างท่านวราวุฒิศิลปะอาชาเคยทำเรื่องนี้ไว้แล้วไปรายงานที่สหประชาชาติเราก็จะเอาผลรายงานรีพอร์ตนั้นมาปรับปรุงแล้วก็เสนอในครม.ยุครัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลนี่เพื่อให้มันทันกับสถานการณ์
2: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนแล้วก็พันธมิตรภาครัฐเอกชนประกาศจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนหรือ Private Equity Trust PE Trust เพื่อลงทุนในธุรกิจ New Economy แล้วก็ผลักดันงานวิจัยสู่ธุรกิจที่เติบโตได้จริงในตลาดทุนครับโดยในส่วนของ PE Trust จะมีมูลค่าเริ่มต้น 1,000 ล้านบาทและในโอกาสนี้สถาบันอุดมศึกษา15แห่งพร้อมบริษัทโฮลดิ้งของแต่ละสถาบันและพันธมิตรได้ร่วมเปิดตัว University Holding Consortium เชื่อมศักยภาพและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันผลักดันธุรกิจ Deep Techจากงานวิจัยสู่การเติบโตเชิงพาณิชย์และการลงทุนในระดับที่ใหญ่ขึ้นภายในงานศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Thailand New Economy From Knowledge to Nation Grow ขอไปครับ Thailand New Economy From Knowledge to National Growระบุว่าประเทศไทยมีฐานองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech ซึ่งมีโอกาสต่อยอดไปสู่การจัดตั้ง Spin Off และก็ธุรกิจ New Economy ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศได้ซึ่งการผลักดันธุรกิจเหล่านี้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องอาศัยที่เชื่อมตั้งแต่การนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การจัดตั้งธุรกิจการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไปจนถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์กล่าวเพิ่มเติมว่า